จุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณชนะนพภูมิเหมพิรันค่ะติดตามข่าวสารเราผ่านทางช่อง2 NBT นะคะและอีก1ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะวันนี้มีประเด็นให้ติดตามโดยเฉพาะใครที่ลุ้นกันว่าไทยช่วยไทยพลัสจะต่ออายุไหมหรืออย่างไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลเองก็มีการมาเกริ่นไว้แล้วล่ะว่าอาจจะมีการต่ออายุก
1: ็
0: เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในวันนี้ด้วยค่ะ
1: ก็เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการแก๊ง call center กันก่อนนะคะยังคงมีรูปแบบกลยุทธ์วิธีการที่มาหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะบุกช่วยเหลือนักศึกษาหญิงวัย22ปีนะคะถูกแก๊ง call center อ้างบอกว่าเป็นตำรวจแล้วก็สั่งให้หลอกพ่อว่าได้ทุนเรียนต่อบังคับโอนเงินจำนวนกว่า 1.7 ล้านบาทค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC นะคะเปิดเผยผลปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาถูกมิจฉาชีพหลอกมอบทุนการศึกษาต่อต่างประเทศบังคับให้โอนเงินสดจำนวน 1.7 ล้านบาทโดยอ้างเพื่อแสดงยอดเงินในบัญชีซึ่งเคสนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ที่ประสานกับตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1ตำรวจสภ.จุฬาลงกรณ์สภ.คลองหลวงและตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเข้าช่วยเหลือนักศึกษาหญิงอายุ22ปีที่อยู่ในอาการหวาดกลัวภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งตำบลประชาธิปัตย์อำเภอเมืองธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะคดีนี้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์พบเบาะแสว่าเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานักศึกษาสาวถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตำรวจเมืองพิจิตรหลอกว่ามีคนซัดทอดว่านักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีม้าเพราะขาดสนเงินจากนั้นมีการไปซื้อเบอร์โทรศัพท์มือถือซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีการฟอกเงินแต่หากต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้โอนเงิน1ล้านบาทให้ตรวจสอบและในระหว่างนั้นให้ตัดขาดการติดต่อกับบุคคลรอบข้างโดยไปเช่าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่นักศึกษาไม่มีเงินค่ะจึงหลอกพ่อว่าได้ทุนแล้วก็โอนเงินให้กลุ่มมิจฉาชีพไป6ครั้งกระทั่งพ่อเอะใจตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่ให้ทุนและพบความผิดปกติจึงแจ้งตำรวจเพื่อเข้าช่วยเหลือลูกสาวพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ย้ำนะคะว่าตำรวจและหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายสอบสวนผ่านไลน์ไม่มีการออกหมายจับทางวิดีโอคอลและไม่ให้ประชาชนโอนเงินมาตรวจสอบบัญชีส่วนวิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อต้องตั้งสติและวางสายทันทีอย่าแอดไลน์อย่าสแกน QR โค้ดและอย่าเปิดกล้องตามคำสั่งห้ามโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ห้ามปิดโทรศัพท์ลบแอปหรือเดินทางไปพักโรงแรมตามคำสั่งติดต่อผู้ปกครองอาจารย์หรือบุคคลใกล้ชิดทันทีโทรศัพท์ตรวจสอบกับหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างผ่านหมายเลขทางการด้วยตนเองหากว่าโอนเงินแล้วนะคะให้รีบติดต่อกับทางธนาคารและสายด่วน1441ทันทีค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะหลังตำรวจขยายผลและจับกลุ่ม2เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่มีส่วนร่วมกระทำผิดในครั้งนี้ล่าสุดทั้ง2ได้รับการประกันตัวแล้วนะคะด้วยเงินสดคนละ 200,000 บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขห้ามยุ่งกับพยานหลักฐานค่ะจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนก็คือนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือดร.ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางเงินสดคนละ 200,000 บาทเนื่องจากต้นสังกัดคือ DSI มีคำสั่งให้ออกจากราช

0: ราชการไปก่อนจึงทำให้ไม่สามารถใช้ตำแหน่งในการยื่นขอประกันตัวได้เบื้องต้นผู้ต้องหาให้ความร่วมมือพนักงานสอบสวนจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและห้ามข่มขู่พยานแต่หากพบพฤติการดังกล่าวจะยื่นถอนการประกันตัวทันทีส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากการกระทำความผิดนะคะพนักงานสอบสวนได้ส่งให้ปปง.ดำเนินการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินแล้วนะคะแต่หากมีการยักย้ายถ่ายเทไปให้บุคคลอื่นผู้ที่รับซื้อไปอาจเข้าข่ายกระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วยนะคะทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายหรืออาศัยอิทธิพลของตนให้กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด
1: ส่วนความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติแล้วก็สีกาเอนะคะล่าสุดตำรวจกองปราบก็ประสานกับปปงค่ะขอตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้งสองคนเพื่อจะขยายผลหาผู้ร่วมกระทำผิดต่อไปค่ะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพพาสุวรรณนะคะผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติและสีกาเอว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะตรวจสอบใน2ส่วนคือในส่วนแรกการที่อดีตพระโชติได้กระทำผิดวินัยของสงฆ์ด้วยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและในส่วนที่2จะเป็นการตรวจสอบหาเส้นเงินผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาทโดยคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าน่าจะมี 1-2 คนอีกทั้งในส่วนที่ว่าเป็นสีกาหรือพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ค่ะพนักงานสอบสวนได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจสอบหาเส้นทางการเงินทุจริตเกี่ยวโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีส่วนกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดและจะออกมาแถลงการอีกครั้งต่อไปด้านนายนาวินแก้วจันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีรายงานผลการรับตัวนายอติโชติทันประเสริฐหรืออดีตพระโชติและนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือสีกาเอเข้าคุมขังในเรือนจำเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งจากการตรวจร่างกายนายอติโชติไม่พบความผิดปกติปฏิเสธโรคประจำตัวขณะประเมินสุขภาพจิตก็พบวิตกกังวลเล็กน้อยส่วนนางสาวปุญญวีผลตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติและปฏิเสธโรคประจำตัวจากการประเมินสุขภาพจิตพบว่ามีความวิตกกังวลเล็กน้อยเช่นเดียวกันทางนี้นะคะการรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ก็ดำเนินการตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์โดยแยกกักโรคเป็นเวลา5วันและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่การใช้ชีวิตในเรือนจำทั้งสองคนสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติโดยมื้อเย็นเป็นแกงมะเขือไก่และมื้อเช้าเป็นแกงจืดลูกชิ้นหมูสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติและไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษแต่อย่างใดค่ะ
0: เมื่อวานนี้ในรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดแผนยุติธรรมเชิงรุกช่วยเหยื่อออนไลน์ตามเงินคืน130ล้านไกล่เกลี่ยหนี้ลดภาระกว่า 5,000 ล้านนะคะไม่ปล่อยคดีช้าซ้ำเติมคนจนค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็เผยถึงทิศทางการทำงานผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินย้ำชัดเจนว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมจึงวางกรอบเวลาทำงานเข้มข้นใน7นโยบายหลักเพื่อให้ทุกกรมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องแรกคือความเท่าเทียมทางกฎหมายด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือค่าทนายและเงินประกันตัวให้ผู้มีรายได้น้อยพร้อมส่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสายด่วนเข้าไปดูแลเพื่อเปิดโอกาสให้คนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ต่อสู้คดีตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
2: คือคำพูดนี้ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
3: ครับ
2: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยา ผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
3: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ไง
2: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับโดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
3: ์
2: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ
3: ครับ
2: เราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได
0: ้ส่วนการปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจเข้มบริเวณรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำสกัดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าหลายพันล้านเม็ดไม่ให้ข้ามแดนควบคู่การตัดวงจรผู้มีอิทธิพลยึดทรัพย์และเปิดศูนย์บำบัดรักษา1อำเภอ1ศูนย์การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ได้ตั้ง7ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบแก๊งออนไลน์นอมินีและการฟอกเงินหลังพบกลโกงเปลี่ยนไปใช้บัญชีนิติบุคคลแทนบัญชีม้าบุคคลทั่วไปพร้อมดึงระบบศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์อายัดบัญชีให้ไวที่สุดล่าสุดยึดทรัพย์และเฉลี่ยเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาทขณะที่นโยบายด้านปากท้องจับมือกับสถาบันการเงินลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้สิน23ครั้งทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนสำเร็จกว่า 40,000 รายมูลค่าทรัพย์สินกว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านได้กว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ
2: อธิบดีคุ้มครองสิทธิ์และอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้งนะ
3: ครับ
2: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็มาโคบูต้าก็มา
3: ครับ
2: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
3: ครับ
2: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
3: เยอะมาก
2: ครับผมเพราะผมไปนี่ก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะคร
3: ับคือถ้าไปเปิดงานด้วย
2: ครับ
3: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
2: ก็ลงไปคุย
3: กับพี่น้องประชาชนด้วยก
2: ับ
3: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
2: ครับ
3: ใช่ไหมฮะ
2: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนโรงงานเพื่อนโรงงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
3: ้ครับ
2: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
3: ครับ
2: ก็มีการมาคู่เงินแล้วก็มาค้ำ
3: ค้ำกัน
2: ค้ำกับค้ำกัน3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
3: โอ
2: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
3: ครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยกตัวอย่างจากเคสจริงที่ช่วยเจรจาอย่างเช่นค่างวดรถจากเดิมเดือนละ 15,000 บาทลดเหลือเพียง 1,500 บาทหรือหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาทเจรจาปิดจบเหลือ 15,000 บาทช่วยให้คนค้ำประกันและลูกหนี้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตได้อีกครั้งพร้อมประกาศเดินหน้าจัดงานแก้หนี้สินต่อเนื่องทั่วประเทศค่ะ
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับแผนบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตนะคะเปิดตัวกลไก JICC เชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นใจประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและนำไปสู่ความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตผ่านระบบซูมซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีบุคลากรจากส่วนกลางและภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมมีความเข้าใจแผนฉบับใหม่ร่วมกันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้โดยการปรับแผนในครั้งนี้นะคะตั้งเป้ายกระดับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC ไปสู่ระบบ JICC ซึ่งขยายขอบข่ายการทำงานครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและการประสานการสื่อสารอย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

0: การประชุมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติโดยเปิดโอกาสให้ระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันออกแบบแนวทางการทำงานทั้งวิทยุโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์สำหรับข้อคิดเห็นและผลการฝึกปฏิบัติจะถูกนำไปต่อยอดเป็นแผนปฏิบัติการจริงมุ่งให้กลไก JICC ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดข้อมูลที่ถูกต้องสื่อสารที่ทันเวลาสังคมปลอดภัยในทุกสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจและเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อในข่าวเช้า NBT สุดสัปดาห์ค่ะ

ังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาต่อเนื่องตลอดทั้งวันเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยประชาชนที่มาต่างประทับใจในพระกรณียกิจต่างๆที่พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้มาตลอดจึงตั้งปณิธานว่าจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได
1: ้เห็นตั้งแต่จอทีวีตั้งแต่ท่านองค์เล็กๆผมก็ตัวเล็กๆเหมือนกับท่านนะครับแล้วก็ระยะก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนก็เขาจะชอบวิ่งใช่ไหมครับผมก็ไปเจองานวิ่งอยู่บ่อยๆก็เหมือนรู้สึกว่าเราผูกพันกันไม่ว่าจะหน้าจอหลังจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ก็จะระลึกถึงแล้วก็จะทำความดีเป็นการตอบแทนต่อไปจนกว่าชีวิตของผมจะหาไม่ครับ
2: เราก็ซาบซึ้งปิติอย่างยิ่งที่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทุกอย่างในโครงการของพระองค์ท่านอย่างดีทุกอย่าง
3: ประทับใจโครงการไหนเป็นพิเศษ
2: ของเนี่ยผู้ต้องขังแล้วก็เครื่องลูกพายางยากทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ามาองค์ท่านทำ
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาคือ8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองเริ่มเปิดในเวลา7นาฬิกา45นาทีและจะปิดในเวลา19นาฬิกาค่ะ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

0: ร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาทุกคนแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อันติจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569โดยมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีรวมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและประชาชนภาคีเครือข่ายร่วมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามลำดับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตเกิดเมื่อปี2514รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568โดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งยังรับผิดชอบภารกิจสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์หลายด้านรวมถึงทำหน้าที่รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ทางนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมในวันที่13ถึง21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาและจะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569เวลา14นาฬิกา
1: โครงการขนส่งทางบกปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรนะคะโดยจะเริ่มวันที่15กันยายนนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกได้ชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยทางกรมได้ดำเนินการปรับเพิ่มลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาโดยมีการปรับเพิ่มลดเป็นจำนวน5ครั้งตามราคาน้ำมันและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรโดยวันที่11กันยายน2569คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางซึ่งได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายน2569สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้สำหรับการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารได้พิจารณาจากสูตรคำนวณปัจจัยต้นทุนที่แท้จริงที่มีการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ดัชนีค่าพลังงาน Energy Index และค่าจ้างแรงงานซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถปรับขึ้นและลงได้ตามสถานการณ์ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสมสะท้อนต้นทุนการเดินรถที่แท้จริงและสามารถจัดการเดินรถได้รวมทั้งประชาชนสามารถเดินทางรถโดยสารประจำทางได้อย่างต่อเนื่องทางนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้กระทรวงการคลังขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนหลังโครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายในเดือนนี้แต่ว่ายังมีวงเงินเหลืออยู่ค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าขณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือเดือนสุดท้ายแต่ทราบมาว่ายังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่ประชาชนที่ไม่ได้มาลงทะเบียนประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทจึงได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปขยายการใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้าย
3: แล้วค่ะ
2: นะผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีกลางท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไป
3: ต่อเนื่องไปเลยใช่ไหมคะเป็น
2: ก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้าย
0: และเดือนนี้เป็นช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทยพลัสบริเวณย่านประชาสงเคราะห์ดินแดงและห้วยขวางกรุงเทพมหานครค่ะก็พบว่าประชาชนยังออกมาเลือกซื้ออาหารและรับประทานอาหารที่ร้านกันอย่างต่อเนื่องเจ้าของร้านหมูสเต๊ะและบะหมี่บอกว่าหลังจากมีโครงการบรรยากาศการจับจ่ายนั้นคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลูกค้ากล้าใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีโครงการที่ค่อนข้างเงียบเหงาโดยประเมินนะคะว่าช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่า 50% และมองว่าโครงการช่วยได้ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนพร้อมอยากให้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะ
4: คนละครึ่งก็ช่วยได้เยอะประชาชนก็กล้าใช้เงินแล้วก็เศรษฐกิจมันก็จะฟุ้งขึ้นมาหน่อยถ้าไม่มีคนละครึ่งคนก็ไม่กล้าใช้เงินเพราะว่าตอนนี้ก็ให้เยอะอยู่นะ60 40เนี่ยคือรัฐบาลก็ให้เยอะอยู่คนก็กล้าใช้เงินกล้าใช้อะไรอย่างงี้ไงก็กระเตื้องอยู่ดีมากก็อยากจะให้มีต่อก็ถามลูกค้าบอกอยากจะให้มีต่ออย่าเพิ่งนั่นอย่าเพิ่งหยุดโอ้โหก่อนมีนิ่งน้ำนิ่งเลยพอมีโครงการปุ๊บก็เพิ่มเลยก็ยังดีขึ้นมาเลยสักประมาณสัก 55% ก็ดีหน่อย
0: นอกจากนี้นะคะผู้ประกอบการร้านค้ายังระบุด้วยว่าโครงการนี้มีประโยชน์ทำให้บรรยากาศค้าขายคึกคักจึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มวงเงินหรือช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยตรงและอยากให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องค่ะ
5: ที่เข้าร่วมโครงการเขาจะมาใช้เยอะหน่อยแต่ก็อีกนะเพราะว่าเป็นร้านกาแฟร้านเล็กๆใช่ไหมล่ะบางคนเขาก็จะไปใช้ร้านที่แบบว่าราคาแบบว่าแต่ยังช่วยลดได้อันนี้ก็ประหลาดประหลาดแต่ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะที่ถามน้องอะนะค่ะ
0: ส่วนประชาชนที่มาใช้บริการระบุนะคะว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยนำไปใช้ทั้งค่าเดินทางรถไฟใต้ดินและซื้ออาหารพร้อมมองว่าวงเงินวันละ200บาทและวงเงินเดือนละ 1,000 บาทอยู่ในระดับที่เพียงพอและช่วยเหลือประชาชนได้หลายกลุ่มค่ะ
6: ก็ได้เยอะนะคะในแต่ละเดือนมันก็ช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายของเราได้ระดับหนึ่งแล้วค่ะ
7: จริงๆที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยนี่แหละจ่ายสินค้า
6: ส่วนใหญ่แกก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็อาจจะอาหารนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้หมดภายในวันเดียวว
7: ันละ200เนี่ยถือว่าจำกัดการใช้จ่าย
6: ไม่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยากได้เงินสดหรืออยากได้เต็มลิมิตกว่านี้แต่ว่าแกคิดว่า200นี่ก็พอดีนะคะเพราะบางคนเราก็ไม่ได้ใช้เยอะ
1: Oasis SeaWorld จังหวัดจันทบุรีกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาชมการแสดงความน่ารักของโลมากันจนแน่นอัศจรรย์หลังกระแสโซเชียลช่วยกันแชร์ภาพความเงียบเหงาที่เกิดขึ้นค่ะ กระแสโซเชียลที่ส่งต่อความน่ารักและความสามารถของเจ้าโลมาที่ Oasis SeaWorld จังหวัดจันทบุรีที่ก่อนหน้านี้มีความเงียบเหงานะคะแม้มีนักท่องเที่ยวคนเดียวที่นี่ก็ยังโชว์ล่าสุดพลังโซเชียลเป็นผลค่ะเพราะบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ Oasis SeaWorld กลับมาคึกคักอีกครั้งมีนักท่องเที่ยวพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางมาชมการแสดงกันอย่างต่อเนื่องจนแน่นอัศจรรย์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองบอกว่าตั้งใจพาครอบครัวมาดูแลการแสดงมาดูการแสดงโชว์โลมาเพราะเห็นจากโซเชียลที่มีการแชร์ต่อๆกันประทับใจการแสดงโลมาปากขวดจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวชมเพราะนอกจากจะมีโลมายังมีกวางมีปลากระพงยักษ์ให้นักท่องเที่ยวชมและสามารถให้อาหารได้ด้วย
8: ประทับใจมากค่ะน้องปลาโลมาน่ารักมากน้องพุทธซ้อนตัวสีชมพูมาดูครั้งแรกประทับใจมากเลยค่ะว่าปลาโลมาของไทยเราเก่งมากสุดยอดเลยค่ะก็อยากฝากให้เพื่อนๆ นะคะพี่ๆน้องๆคนไทยค่ะมาเที่ยวที่ Oasis ที่นี่นะคะที่นี่ค่ะไม่ได้มีแค่ปลาโลมาค่ะยังมีกวางมีกระต่ายค่ะมีปลากระพงยักษ์ด้วยค่ะที่นี่นะคะสวยแล้วก็น่ารักมากถ้าทุกคนได้มาก็คงจะประทับใจเหมือนกันค่ะ
1: สำหรับ Oasis SeaWorld เปิดให้บริการทุกวันมีรอบการแสดง5รอบนะคะได้แก่ 9:00 น. 11:00 น. 13:00 น. 15:00 น. และ 17:00 น.เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพาครอบครัวมาพักผ่อนและชมความน่ารักของโลมาในช่วงวันหยุดค่ะ
0: ช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief กันค่ะ
9: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Sandra Han Utsaha. In our first story, the Ministry of Education is encouraging school executives and education area offices to adjust their roles to bring about change to teaching and learning while making sure that schools are safe spaces.Minister of Education, Prasad Chandrarongthong, yesterday inaugurated a seminar attended by directors and deputy directors of 245 education area offices nationwide. The two-day seminar, taking place in Pathum Thani, placed emphasis on educational institute executives adjusting their roles from order givers to providers of support.The Education Minister called for teaching efforts that promote analytical thinking, as well as encouraging lifelong learning and the use of digital technology to support teaching. He also addressed safety at educational institutions and the protection and care of all students. The Education Minister addressed Thailand's improved ranking under the Program for International Student Assessment, or PISA,conducted by the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD. He welcomed Thailand's rise to the 53rd spot compared with the 58th spot back in the year 2022, but called for assessment of Thai education's strengths and weaknesses in light of the PISA data.In our next update, the Commerce Ministry is elevating efforts to suppress nominee businesses by exchanging land and condominium ownership data with the Ministry of Interior. Department of Business Development Director General Poonpong Nayanapakon revealed results from synergizing data with the Department of Lands for the purpose of inspecting landholding and property possession by juristic persons that had foreign shareholders.It was determined that over 125,000 juristic persons held real estate. A total of 1.26 million land deeds are held by these juristic persons, involving 4.5 million rai of land. More than 36,000 of these juristic persons had foreign shareholders, with this group of firms possessing around 300,000 land plots that cover around 1 million rai.Poonpong elaborated that landholding by juristic persons involving foreigners was concentrated in Bangkok, Chonburi, Samut Prakan, Pathum Thani, Nonthaburi, Rayong, Ayutthaya, Cha Chang Sao, and Prachin Buri. Meanwhile, juristic persons possessed around 240,000 units of condominiums, accounting for a total area of 13 million square meters. Over 7,000 juristic persons with foreign shareholders were the owners of almost 77,000 units. The Director General said these figures will be analyzed to facilitate investigations into wrongdoings, especially in economic areas and important tourism cities, in order to nurture a transparent business environment that is fair to Thai businesses. And in one more update, the Thai Chamber of Commerce has expressed its support for the National EV Board's revision of excise duties on electric vehicles, or EVs, which favors vehicles produced in Thailand using domestically made parts. Phut Aram Wattananon, chairman of the Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, expressed his support for the EV's board resolution on September 10th, endorsing a revision to the excise structure imposed on electric vehicles. The new structure will grant a lower excise duty for vehicles that are produced in Thailand using a high ratio of domestically made parts compared to pre-assembled vehicles that are imported. Phut said this would nurture fairer competition and incentivize businesses into manufacturing, hiring, and investing inside Thailand. This would contribute to Thailand's domestic supply chain and elevate the nation into a production and export base for vehicles of the future. He also suggested that firms be given greater incentives if they use more parts and labor from Thailand or if they relay more of their technologies. The Thai Chamber of Commerce is proposing that the state quickly set out important details, such as the local content ratio for electric vehicles and the criteria for importation of finished vehicles. Meanwhile, incentives and benefits should be based on the level of investment and the economic value that each EV producer creates for Thailand. The Chamber of Commerce also urged the government to give importance to maintaining Thailand's strong automobile manufacturing position, especially in the pickup truck sector, whose activity drives the nation's automobile industry, as well as parts manufacturers and SMEs. And that is it for the morning edition of MBT World Brief. For more stories, scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Sandra Han Utsaha. Sawasdee ka.

ุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันนะคะเริ่มที่การประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่หรือว่าBRICSซึ่งเกิดขึ้นแล้วที่อิน

0: ียมีความต้องการใช้บทบาทในฐานะเจ้าภาพในการเป็นกระบอกเสียงให้แก่ประเทศสมาชิกร่วมกันปฏิรูประบบการบริหารจัดการโลกโดยเปลี่ยนจากผู้ตามเป็นผู้กำหนดกติกาจากที่ผ่านมาประเทศสมาชิกบางประเทศรวมทั้งอินเดียต่างเป็นฝ่ายได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆที่ประเทศมหาอำนาจเป็นผู้ก่อนอกจากนี้เขายังขอให้ที่ประชุมร่วมกันร่างข้อเสนอ10ประการเพื่อการปฏิรูปธรรมาภิบาลโลกด้วยสำหรับการประชุมในวันแรกนี้มีความสำเร็จที่ประเทศสมาชิกสามารถบรรลุฉันทามติในการออกแถลงการร่วมนิวเดลีแม้จะมีความเห็นต่างและข้อถกเถียงอย่างรุนแรงในช่วงแรกเกี่ยวกับถ้อยคำที่ใช้ระบุถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่าน
1: ด้านภารกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐวันนี้นะคะเขาได้เดินทางไปยังกรุงดับลินของไอร์แลนด์ตามกำหนดการเยือนเป็นเวลา2วันโดยได้เข้าพบกับนางแคทเธอรีนคอนเนลลี่ประธานาธิบดีหญิงคนใหม่ของไอร์แลนด์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งการพบกันของทั้งสองมีขึ้นท่ามกลางการทูตที่ตึงเครียดระหว่าง2ประเทศหลังจากที่นางคอนเนลลี่เพิ่งจะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศของทรัมป์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะจุดยืนในสงครามอิหร่านส่วนทรัมป์ก็เคยให้สัมภาษณ์ผิดพลาดเกี่ยวกับนางคอนเนลลี่โดยใช้สรรพนามเรียกเธอเป็นเพศชายและยังเคยตอบโต้คำวิจารณ์ของเธอได้ว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่มีเขาอยู่บนโลกใบนี้ส่วนกำหนดการอื่นๆของทรัมป์ในไอร์แลนด์หลังพบปากกับนางคอนเนลลี่แล้วเขาก็ได้ไปร่วมการประชุมทวิภาคีกับนายไมเคิลมาร์ตินนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานจากสงครามสหรัฐอิหร่านและประเด็นความกังวลด้านความมั่นคงระหว่างประเทศนอกจากนี้ทรัมป์ยังมีภารกิจส่วนตัวในการเดินทางไปยังรีสอร์ทและสนามกอล์ฟของเขาในเมืองดูเบกเพื่อร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟ Irish Open ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ได้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจกับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
0: สถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติของญี่ปุ่นจัดสำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวญี่ปุ่นในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง18ถึง34ปีจำนวน 11,000 คนโดยพบว่าคนกลุ่มนี้มีความคิดที่จะแต่งงานลดน้อยลงในระดับต่ำกว่า 80% เป็นครั้งแรกนับจากที่มีการสำรวจโดยในกลุ่มเพศชายที่ยังโสดมีความตั้งใจที่จะแต่งงานในอนาคตอยู่ที่ 75.1% ลดลงจาก 81.4% ในการสำรวจครั้งก่อนขณะที่กลุ่มเพศหญิงที่ยังโสดมีความสนใจแต่งงานอยู่ที่ 77.8% ลดลงจาก 84.3% ส่วนผู้ชายโสดที่ไม่เห็นประโยชน์ของการแต่งงานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 35.3% เป็น 42.8%ขณะที่หญิงโสดก็เพิ่มขึ้นจาก 28.3% เป็น 36% และเมื่อถามถึงเรื่องการสร้างครอบครัวว่าหากได้แต่งงานจะคาดหวังมีลูกตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ก็มีถึง 52.9% ที่บอกว่าไม่ต้องการมีลูกเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูอยู่ในระดับสูงขณะที่หัวข้อสอบถามเรื่องการพบคู่พบว่าชาวญี่ปุ่นมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปโดยพบว่า 20.2% เลือกพบคู่ผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงแอปพลิเคชันหาคู่ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากการสำรวจครั้งก่อนที่มีเพียง 11% ที่เลือกใช้วิธีนี้สำหรับผลการสำรวจที่ได้นั้นทางสถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติของญี่ปุ่นจะนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อวางแผนระยะยาวเพราะหากชาวญี่ปุ่นยังมีความคิดที่จะแต่งงานน้อยลงไปเรื่อยๆหรือไม่วางแผนที่จะมีลูกก็จะส่งผลกระทบที่ทำให้เกิดปัญหาประชากรลดน้อยลงอัตราการเกิดลดลงประชากรวัยทำงานลดลงและประเทศก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในสัดส่วนที่ไม่สอดคล้องจนระบบต่างๆล่มสลายได้
1: ไปติดตามข่าวกีฬาเช้านี้กันกับคุณโก้โคชพลกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับตอนนี้นักกีฬาไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมแข่งขันเอเชียนเกมนะครับล่าสุดก็เป็นฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็ตั้งเป้าคว้าเหรียญกลับมาให้ได้ครับ
1: เชิญค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับก่อนอื่นไปดูผลฟุตบอลไทยลีกกันก่อนนะครับทางด้านของปัตตานี FC ก็บุกชนะอุทัยธานี FC 2ประตูต่อ1เก็บชัยชนะนัดแรกในลีกสูงสุดครับฟุตบอลไทยลีก1นัดที่2ของฤดูกาลครับอุทัยธานี FC เปิดบ้านสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเจอกับปัตตานี FC แข่งขันในครึ่งเวลาแรกนาทีที่14เบนจามินเจมส์เดวิสครับยิงให้อุทัยธานี FC นำก่อนนะครับ1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่33ครับเป็นจังหวะที่นัทนันเบี้ยสำริดครับยิงให้ปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC ครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1

จังหวะนี้ครับจากริมเส้นปาดเข้ามายิงสวยงามจริงๆนะครับและครึ่งเวลาหลังนาทีที่52ครับธีรภักดิ์เปลืองนาผ่านบอลให้กับอีกอร์เนเวสครับยิงให้ปัตตานี FC แซงขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1ครับนาทีที่74ตัวสำรองวิลเลียมแกเบรียลเวเดเชอร์ครับไปทำฟาวนะครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินมองว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุครับและก็ชูเป็นใบแดงให้ออกจากสนามอุทัยธานีต้องเหลือผู้เล่น10คนและจบเกมปัตตานีก็บุกเอาชนะไป2ประตูต่อ1ครับเก็บ3คะแนนแรกในการขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดของประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับผลอีก2คู่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดแพ้อยุธยายูไนเต็ด0ประตูต่อ1แล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดครับชนะราศีสไลยูไนเต็ด3ประตูต่อ2ครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับชุดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็ออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าครับคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้ครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นำทีมโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตะกลูนครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักกีฬาอีก18รายโดยที่เหลือก็จะตามไปสมทบในภายหลังนะครับก่อนการเดินทางโค้ชวังกล่าวว่าแคมป์ล่าสุดก็เก็บตัวมาตั้งแต่วันที่7กันยายน2569หลังจากผ่านแมตช์แรกของไทยลีกก็มีนักกีฬาเข้าแคมป์มาทั้งสิ้น18รายด้วยกันและก็มีการอุ่นเครื่องเจอกับแบงคอกในรุ่น21ปีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก่อนเดินทางครับเราได้อุ่นเครื่อง1เกมได้ดูเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมและก็แท็กติกต่างๆที่คุ้นเคยรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ครับเด็กๆก็สามารถทำได้ดีนอกจากนั้นยังกล่าวว่าเรามีโครงสร้างหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมแรกก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดภารกิจกับสโมสรเพราะตอนนี้ลีกยังมีการแข่งขันแมตช์ที่2ครับหลังจากแข่งขันเสร็จในสัปดาห์นี้ก็จะเดินทางตามมาสมทบเป้าหมายไปในครั้งนี้อยากให้นักเตะทุกคนทำผลงานให้ดีกว่าตอนที่ตนเองเคยลงเล่นในเอเชียนเกมเมื่อปี1998ครับที่ประเทศไทยตอนนั้นเป็นเจ้าภาพและทีมไทยได้อันดับที่4นะครับสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดครับโดยทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปโปรแกรมนัดแรกแข่งขันวันที่16กันยายนเวลา 14:00 น.จะเจอกับคีร์กีสถานวันที่2ครับจะแข่งขันในวันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงส่วนนัดที่3แข่งขันวันที่23กันยายนจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับอะตอมเบญญภาสุรสิทธิ์จากไทยนะครับคว้าแชมป์เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวรุ่น11ปีเก็บคะแนนโลกเอาชนะนักปิงปองไต้หวัน3-1เกมครับการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Youth Contender Bangkok สนามที่2นะครับเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมโลกในรุ่นเยาวชนที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ในรุ่นอายุไม่เกิน11ปีหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศครับอะตอมเบญญภาสุรสิทธิ์วัย10ปีครับเสื้อสีแดงจากไทยเอาชนะหยางเฉียวหยูอายุ9ปีจากไต้หวันมาได้ครับก็ซึ่งในเกมนี้ปรากฏว่าอะตอมเอาชนะหยางเฉียวหยูไป3-1เกมนะครับสกอร์11-7 9-11 11-5 13-11 ใช้เวลาแข่งขัน28นาทีครับสถิติของเธอยอดเยี่ยมครับชนะรวด7นัดคว้าแชมป์ไปครองโดยผลงานในรอบแรกพบกันหมด5คนอะตอมได้แชมป์กลุ่ม4นะครับสถิติชนะรวด4นัดเอาชนะนักกีฬาจากเมียนมามาเลเซียและก็นักกีฬาไทย2คนครับในรอบ8คนชนะพลอยชนกอนุตระวิโรจน์กุลนะครับของไทยเช่นกันในรอบรองชนะเลิศเอาชนะซินเจิงจากอุซเบกิสถาน3-2เกมและก็รอบชิงชนะเลิศนี่ชนะหยางเฉียวหยูครับจากไต้หวัน3-1เกมส่วนผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวอายุไม่เกิน11ปีธนพัฒน์สร้อยตาจากไทยครับไปแพ้ให้กับเจิ้งเหวยชุนจากไต้หวัน1-3เกมธนพัฒน์สร้อยตาก็ได้เหรียญเงินในรายการนี้ครับไปดูเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับเอลินาลิบาคิน่าจากคาซัคสถานคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นครั้งแรกครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กโป
ประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบชิงชนะเลิศนะครับอารีนาซาบาเลนกาวัย28ปีจากเบลารุสเป็นมือหนึ่งของรายการและก็แชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเกมนี้โคจรมาเจอกับเอลินาลิบาคิน่าครับวัย27ปีมือ2ของรายการจากคาซัคสถานก่อนการแข่งขันเอลินาลิบาคิน่าขยับอันดับโลกขึ้นไปอยู่อันดับ1แทนที่ของซาบาเลนกาในการประกาศอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้าแน่นอนแล้วนะครับซึ่งปรากฏว่าแบตนี้ต้องเล่นกันถึง3เซตเอลินาลิบาคิน่าเอาชนะอารีนาซาบาเลนกานักโหดเบลารุสมือหนึ่งของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลม4สมัย2ต่อ1เซตครับ6ต่อ4 5ต่อ7และ6ต่อ2ใช้เวลาแข่งขันไป2ชั่วโมง21นาทีคว้าแชมป์ US Open ไปครองเป็นครั้งแรกพร้อมกับรับเงินรางวัลสูงสุดของแกรนด์สแลมครับประมาณ180ล้านบาทและเป็นแชมป์ระดับแกรนด์สแลมรายการที่3ของลิบาคิน่าโดยก่อนหน้านี้เธอชนะเลิศแกรนด์สแลมวิมเบิลดันเมื่อปี2022ครับและก็ออสเตรเลียนโอเพ่นต้นปีนี้ก็ทำให้ปีนี้นักขวดคาซัคสถานชนะเลิศไปทั้งสิ้น3รายการแล้วครับฐานะของอารีนาซาบาเลนกาได้รองแชมป์นะครับแล้วก็หยุดสถิติชนะติดต่อกันที่ US Open ไว้ที่19นัดและสถิติในปีนี้ชนะเลิศ3รายการเท่ากับลิบาคิน่าและก็เมียร่าแอนดริวาครับแชมป์แกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นไปดูฟุตบอลกันบ้างครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีดอร์ทมุนด์ชนะทีมเยือนพาเดบอร์นนะครับ3ประตูต่อ0ชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มอยู่ที่2ของตารางครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับเจ้าบ้านบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่มีโนโกโควัชครับคุมทีมเจอกับทางด้านของพาเดบอร์นนะครับแข่งกันที่ซิกนอลอิดูนาพาร์คครึ่งแรกผ่านไป5นาทีฟาบิโอซินวาครับวัย24ปีแนวรุกโปรตุเกสเลี้ยงบอลหลบผู้รักษาประตูยิงเข้าไปให้ดอทมูลขึ้นนำก่อน1ต่อ0จากนั้นครึ่งหลังครับมาถึงช่วงท้ายเลยครับนาทีที่80เฟรลิกเอ็นเมชาครับกองกลางทีมชาติเยอรมนียิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษช่วยดอทมูลนำเป็น2ต่อ0และจากนั้นนาทีที่89เฟลิกเอ็นเมชาครับกระโดดวอลเล่จังหวะนี้สวยงามมากนะครับทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้แล้วก็เป็นประตูปิดท้ายให้ดอร์ทมุนด์ชนะไป3ประตูต่อ0ชนะรวด3นัดครับมี9คะแนนเต็มอยู่อันดับที่2ของตารางโดยทีมนำตอนนี้เป็นฝ่ายบวกนะครับส่วนพาเดบอร์นมีอยู่แต้มเดียวครับไปดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเชลซีครับเสมอกับฮัลล์ซิตี้2ประตูต่อ2นะครับฮัลล์น้องใหม่ฟอร์มแรงจริงๆครับคริสตัลพาเลซแพ้อิปสวิช2ประตูต่อ3บอร์นมัธเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด2ต่อ2แอสตันวิลล่าแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์1ประตูต่อ2ลิเวอร์พูลเสมอฟูลแลมไม่มีสกอร์นะครับ0ต่อ0สเปอร์เสมอกับเอเวอร์ตัน0ประตูต่อ0และก็คู่ดึกครับซันเดอร์แลนด์แพ้คาบ้านให้กับอาร์เซนอล0ต่อ2อาร์เซนอลเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนเต็มเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้ครับมาโกเวสกีนะครับนักบิดมอเตอร์ GP จากอิตาลีทีมเอพิเลียเรซซิ่งครับทำเวลาต่อรอบดีที่สุดคว้าโพซิชันรายการซานมาริโน่กลางปีครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่14ครับรุ่น MotoGP ในรายการซานมาริโน่กังปรีสแข่งกันที่สนามมิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตนะครับในรอบคัดเลือกมาโกเบซากีครับนักบิดอิตาลีจากทีมอิตาเลียนเรซซิ่งนะครับทำเวลาต่อรอบดีที่สุดเป็นสถิติสนามใหม่ครับอยู่ที่1นาที 29.982 วินาทีครับได้ตำแหน่งโพซิชันตามมาด้วยแชมป์โลก7สมัยมาร์คมาร์เกสจากสเปนทีมดูคาติครับทำเวลาอยู่ที่2นะครับในรอบคัดเลือกอันดับที่3เป็นเฟอร์มินอัลเดเกจากเกรซินีเรซซิ่งครับอันดับที่4เป็นฟาบิโอจานันโตนิโอนะครับจากอิตาลีทีม VR46 ส่วนอันดับที่5เป็นฮอเก้มาร์ตินครับนักบิดสเปนคนที่ทำคะแนนสะสมสูงสุดตอนนี้ของทีมเอเปเลียนะครับผลงานในรอบสปรินเลสมาร์คมาร์เกสทีมดูคาติเข้าเส้นชัยอันดับที่1ก็เก็บเพิ่ม12แต้มตามมาด้วยมาโกเบสกีอันดับที่3เป็นฮอเก้มาร์ตินส่วนคะแนนสะสมอันดับ1ยังเป็นฮอเก้มาร์ตินครับมีอยู่263คะแนนอันดับที่2เป็นมาร์คมาร์เกส249คะแนนอันดับที่3เป็นเบสกี241คะแนนส่วนอันดับที่4เป็นฟาบิโอจานันโตนิโอนะครับ214คะแนนสำหรับการแข่งขันซานมาริโน่กลางปีในรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้จะดวลความเร็วกัน27รอบสนามครับนักปั่นจากทั่วประเทศนะครับหลั่งไหลร่วมชิงชัยศึก2ล้อเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายที่พิจิตรครับ
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand

0: โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569แข่งขันสนามที่4ครับสนามนี้เป็นสนามสุดท้ายครับที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรมีพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบนะครับโดยได้รับเกียรติจากนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยครับโดยนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดเผยครับว่าในนามของพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรรู้สึกดีใจครับที่สมาคมกีฬาจักรยานมาจัดการแข่งขันจักรยาน Thailand Open ทั้ง2วันก็ทำให้จังหวัดพิจิตรมีความคึกคักมากขึ้นอีกครั้งนะครับส่วนผลของการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open สนามที่4ครับระยะทาง43กิโลเมตรรุ่นประชาชนหญิงเพชรละดามั่นคงทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกครับทำเวลา1ชั่วโมง35นาที55วินาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยสกอร์รวม92คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนในรุ่นประชาชนชายณรงค์เดชแสงฉายจากทีมอามิโนไวชัลซัมมิตนิชนะครับเวลา1ชั่วโมง7นาที33วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพนะครับคะแนนรวม94คะแนนครับได้ครองถ้วยพระราชทานครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ส่งท้ายข่าวภาคเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพกิจกรรมวางเก้าอี้ 2,753 ตัวในสวนสาธารณะไบรอันในนครนิวยอร์กของสหรัฐค่ะโดยให้เก้าอี้แต่ละตัวเป็นตัวแทน1ชีวิตที่สูญเสียไปกับเหตุวินาศกรรมในวันที่เกิดขึ้นแก่อาคาร World Trade Center นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ25ปีที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะ
1: หมดเวลาสำหรับข่าวเช้าในวันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะเรา3คนและทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
3: วิถีคน
1: Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานเซานีค่ะมณีพอกันวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569อยู่กับมีวิรัตมหาลักกับพี่กุ้งณภาพรต่อพ้นค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการอีสานเซานีกันได้นะคะผ่านทางหน้าจอทีวีอยู่บ้านก็กดไปที่หมายเลข11ค่ะหรือว่าจะเบิ่งทางออนไลน์ก็เข้ามาที่แฟนเพจ Facebook ของทีวีอีสานคุณผู้ชมก็พิมพ์คําว่า NBT UBON นะคะหรือว่าจะย้อนหลังทาง YouTube กับ NBT 11อุบลก็ได้คือกันนะคะจะเบิ่งผ่านทางใดก็สามารถติดตามรายการอีสานเซานีกันได้เพราะว่าจะมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ของภาคอีสานรวมทั้งประเด็นต่างๆที่น่าสนใจและก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนโยบายของรัฐบาลเฮาก็จะเอามาสื่อสารผ่านรายการอีสานเซานีแบบเข้าใจง่ายๆค่ะ
1: ค่ะเซานีก็มาอัปเดตแน่พื้นที่ใดมีฝนตกเห็นว่ากรมอุตุประสัมพันธ์ออกมาแล้วว่าอีสานบ้านเฮาฝนประมาณ 60% ของพื้นที่ก็สามารถติดตามเรื่องสถานการณ์น้ําในรายการอีสานเซานีของเฮาควบคู่กันไปได้คือกันค่ะ
0: ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นเรื่องเล่านะคะแต่ว่าข่าวแรกเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดยโสธรกันแน่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรกะได้นำทีมลงพื้นที่อำเภอขอว่างมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนางนันทพรสอนศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและกับประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยโสธรและกับคณะหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดยโสธรและกับจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ทรงมอบบ้านที่มั่นคงปลอดภัยถูกสุขลักษณะให้แก่ราษฎรกลุ่มเปราะบางและกับผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายอดิศักดิ์นามวงศ์นายอำเภอขอว่างพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและกับประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
1: ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการซอยเหลือราษฎรที่ยากจนและก็ด้อยโอกาสที่บ่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือว่าบ่มั่นคงแข็งแรงซึ่งทางเล่ากาชาดจังหวัดยโสธรเพิ่นได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างหลังละ 120,000 บาทพร้อมกับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่และก็แรงสนับสนุนจากจิตอาสาพระราชทานที่มาซอยกันรวมแรงรวมใจก่อสร้างจนแล้วเสร็จโดยการมอบบ้านจำนวน2หลังนี้ค่ะมอบให้แก่ครอบครัวของนางพิมพ์ผ้าอายุ58ปีตำบลน้ำอ้อมซึ่งเพิ่นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครอบครัวมีฐานะยากจนส่วนสามีเพิ่นก็มีโรคประจำตัวและก็อาศัยอยู่กับหลานโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อมเพิ่มเติมอีกจำนวน 15,000 บาทค่ะส่วนหลังที่สองค่ะมอบให้กับครอบครัวของนายประยูนอายุ52ปีตำบลขอว่างมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครอบครัวมีฐานะยากจนส่วนภรรยาและกับบุตรนั้นมีโรคประจำตัวโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลขอว่างเพิ่มเติมจำนวน 10,000 บาทค่ะ
0: โดยการมอบบ้านในเทือนี่บ่เพียงแต่ซอยให้ผู้อยากไร่ที่บ่มีที่อยู่อาศัยนะคะได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงขึ้นปลอดภัยและก็ถูกสุขลักษณะแต่ก็ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรกลุ่มเปราะบางให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและก็พัฒนาบ้านเมืองต่อไปค่ะ
1: เบิ่งบรรยากาศความอบอุ่นและก็การทรงต่อบ้านมั่นคงกันต่อที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะทางจังหวัดศรีสะเกษได้มีการทรงมอบบ้านแห่งความมั่นคงให้กับผู้ยากไร้ผู้พิการเปลี่ยนความซอยเหลือเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยืนค่ะนายอนุรัตน์ถ้ำประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยนางโสภาถ้ำประจำจิตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้เป็นประธานในการทรงมอบบ้านตามโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และผู้พิการจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ70พรรษากรุงอำเภอศิลาลาดโดยมีนายอำเภอศิลาลาดกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดและก็อำเภอรวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็มีทางอสม. อป.พ.ร.ช.ร.บ.พ.ร.ส.และก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีค่ะสำหรับการมอบบ้านเธอนี่ค่ะมอบให้กับนางไหมอ้วนศรีบ้านเลขที่73หมู่ที่10และก็นางสาวกัญหานิยมบ้านเลขที่16หมู่ที่5ตำบลกุ่งซึ่งเป็นประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษพร้อมนำใจจากประชาชนผู้ที่เพิ่นมีจิตศรัทธาซอยกันสร้างและกับปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยหลายยิ่งขึ้นค่ะ
0: ไปเบิ่งกิจกรรมการมอบบ้านกันต่อที่จังหวัดนครพนมค่ะจังหวัดนครพนมมอบบ้าน65ปีกาชาดนครพนมโฮมหักโฮมแห้งซ่อมเรือนสร้างสุขอย่างยืนซอยเหลือผู้อยากไร่4อำเภอยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ65ปีกาชาดนครพนมโฮมหักโฮมแห้งส่อมเรือนสร้างสุขอย่างยืนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางอุไรรัตน์น้อยสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนางสุภาลักษ์ไคร่บุตรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกเหล่ากาชาดและก็จิตอาสาในพื้นที่เขาร่วมเพื่อซอยเหลือประชาชนกลุ่มป้อบางผู้ยากไร่และก็ผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจำนวน4หลังในพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยบ้านของนางสาวพิสมัยอยู่ที่อำเภอปราปากบ้านของนายแสนล่มอยู่ที่อำเภอเรนูนครบ้านของนางจันทมาอยู่ที่อำเภอวังย่างและก็บ้านของนางสาวอุดมอยู่ที่อำเภอหน้าว่าเพื่อเป็นการซอยเหลือประชาชนกลุ่มปอบางผู้ยากไร่และก็ผู้ด้อยโอกาสที่มีบ้านพักอาศัยช่ำรุดสุดโทรมให้ได้รับการปรับปรุงหรือว่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและก็มีสุขอนามัยที่ดีอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนโดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการพร้อมกับประสานความร่วมมือจากฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกเหล่ากาชาดและก็จิตอาสาในพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบ้านจนแล้วเสร็จ

0: พื่อส่งมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับความซอยเหลือได้มีบ้านที่เหมาะสมต่อการที่จะอยู่อาศัยต่อไปค่ะ
1: กลับมาพื้นที่อุบลราชธานีเบิ่งข่าวกันต่อเนื่องค่ะทางอัยการอุบลราชธานีเพิ่นประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมกำนำจิตอาสาปล่อยพันปลาค่ะบรรยากาศที่วัดสุปัตตนารามวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดอุบลราชธานีนายรุ่งโรจน์เกียรติดำรงอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานีได้เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนาและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาจากนั้นค่ะอธิบดีขออภัยค่ะจากนั้นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานีนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลโดยร่วมกันปล่อยพันปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ที่ท่าน้ำวัดหลวงเพื่อถวายเป็นพระกุศลพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างความตระหนักหอดความสำคัญของการดูแลรักษาแหล่งน้ำและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยืนค่ะ
0: ไปเบิ่งกิจกรรมทางจังหวัดนครราชสีมากันต่อค่ะทางสำนักงานอัยการภาค3ได้มีการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมค่ะนายธนาอุชชาดีอธิบดีอัยการภาค3เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและก็ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและก็แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปได้ร่วมศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและก็น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและกับประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและกับประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะยังทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตและพนักงานอัยการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความมุ่งมั่นเสียสละสื่อสัตย์สุจริตและก็ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างและก็แรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนชาวไทยค่ะ
0: โดยภายในงานก็มีการจัดนิทรรศการที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและก็พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้และก็ร่วมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกับนำแนวพระราชดำริและก็แบบอย่างแห่งการอุทิศตนเพื่อส่วนร่วมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและก็การปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะ
1: มาเบิ่งการประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานค่ะทางจังหวัดอุบลราชธานีประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาผ่าไตรและก็ยามประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเรอสุทนารีนาถณวัดป่าบ่อหนามพระอินทร์ค่ะว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาผ่าไตรและกยามประธานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเรอสุทนารีนาถณวัดป่าบ่อหนามพระอินทร์ตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมประกอบพิธีด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

0: โดยได้ถวายเทียนพรรษาผ่าไตรและกัญญามประธานแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาและใช้ประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจสำหรับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลช่องเมกอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนในพื้นที่โดยประชาชนสามารถร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมและประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ไปเบิ่งกิจกรรมทางจังหวัดยโสธรกันแน่ค่ะเรื่องของการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำโดยทางจังหวัดยโสธรมีการปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 200,000 ตัวเพื่อที่จะฟื้นหนองกุดม่วงนะคะสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนอย่างยืนเนื่องในวันประมงแห่งชาติค่ะโดยนายขันชัยทันทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานนำนายสุวรรณทองล้วนประมงจังหวัดยโสธรพันจ่าเอกอนุสิทธิ์บัวหงนายอำเภอป่าติ่วตลอดจนคณะหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและกับประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 200,000 กับอีก20ตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประมงยะโสธรรวมทั้งสิ้น 220,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวจำนวน 100,000 ตัวปลาบ้าอีกจำนวน 50,000 ตัวปลาสลิดเทศ 50,000 ตัวและก็ปลาสวาย 20 ตัวค่ะเพื่อที่จะปล่อยลงสู่หนองกุดม่วงหมู่ที่3บ้านน้นม่วงตำบลเชียงเพ่งอำเภอป่าติ่วซึ่งก็เป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่สำคัญของชุมชนและการในโอกาสนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรก็ได้บอกเน้นย้ำขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนได้ซอยกันดูแลเบิ่งแย่งแหล่งน้ำและก็หลีกเลี่ยงการใส่เครื่องมือประมงที่ทำลายล้างเพื่อให้ลูกหลานของเฮายังคงมีแหล่งอาหารมีโปรตีนที่หาได้ง่ายเอาไว้บริโภคอย่างยืนในอนาคตค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาเบิ่งโครงการในพระราชดำริกันแน่ค่ะติดตามเรื่องราวของการเฮ็ดงานในศูนย์ประสานงานโครงการซึ่งเฮ็ดหน้าที่เชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอย่างต่อเนื่องติดตามได้ในรายงานพิเศษชุดจากพระราชดำริสู่การพัฒนาที่อย่างยืนค่ะ
2: การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนไม่ได้เกิดขึ้นจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วนเพื่อให้แนวพระราชดำริสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง
3: ในส่วนของศูนย์ประสานงานนะครับเราดีใจนะครับดีใจในนามของห้วยบางทรายตอนบนด้วยนะครับว่าเรามีการต่อยอดในการทำกิจกรรมนะครับที่มีการส่งเสริมจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับที่มาให้ความรู้นะครับโดยเฉพาะเจ้าของงบประมาณหลักของเรานะครับสำนักงานกบล.นะครับแล้วก็ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเนี่ยเป็นต้นแบบให้เราในพื้นที่เราก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่นะครับ
2: ซึ่งองค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงถูกนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงซึ่งมีข้อจำกัดทั้งด้านภูมิประเทศและแหล่งน้ำ
3: นะครับซึ่งพื้นที่เราเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงนะครับมันจะจำกัดด้วยสภาพภูมิประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแหล่งน้ำทีนี้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ท่านมีพระราชดำรินะครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของเรานะครับเป็นต้นแบบและก็เป็นสิ่งที่สามารถมาดูแลพี่น้องประชาชนและก็ราษฎรในพื้นที่ให้มีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากอดีตสู่ปัจจุบันครับ
2: จากพระราชดำริในวานสู่การทำงานของคนในพื้นที่วันนี้การพัฒนาไม่ได้หยุดอยู่เพียงโครงการหรือสิ่งก่อสร้างแต่คือการนำองค์ความรู้และทรัพยากรที่มีมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งความหมายของการสืบสานต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาห้วยบางทรายตอนบนเดินหน้าสู่ความยั่งยืน
0: นี่แหละค่ะโครงการในพระราชดำริต่างๆกับทรงผลให้พ่อแม่พี่น้องราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองเดี๋ยวช่วงนี้ประกันจะข้าวค่ะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงสภาพอากาศในพื้นที่ประกันจะข้าวค่ะ

0: 8:21 น.กลับมาที่ตามรายการอีสานเซานีกันต่อค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปเบิ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเปิ้นได้มีการเตือนสภาพอากาศประจำวันที่13 กันยายน 2569ค่ะสรุปลักษณะอากาศประจำมื้อนี้นะคะความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมผัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ค่ะเฮ็ดให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางหม่องส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารยะโสธร101อำนาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีค่ะส่วนใครที่อยากสอบถามข้อมูลสภาพอากาศเรื่องของฝนฟ้าสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกรมอุตุนิยมวิทยาหมายเลขโทรศัพท์ค่ะโทรไปสอบถามเพิ่นได้045-244-189 045-244-189หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ www.ubon.ubonmet.tmd.go.th ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมได้ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันแน่นะคะโดยเฉพาะมื้อนี้เช้ามื้อนี้ที่อุบลราชธานีก็มีฝนตกทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวมองอื่นเป็นจังไดกันแน่กะทักทายกันเข้ามาผ่านทางแฟนเพจ Facebook กันได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเบิ่งทางการพัฒนาทางชายแดนกันแน่ค่ะโดยทางกลาโหมนะคะเพิ่นมีการเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนค่ะไปเบิ่งกันค่ะคุณผู้ชมคะโดยทางกระทรวงกลาโหมมีการเดินหน้าพื้นที่ความมั่นคงชายแดนตามนโยบายพลโทอดุลบุญถ้ำเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการขับเคลื่อน4โครงสร้างพื้นฐานสำคัญนั่นก็คือน้ำสะอาดไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมสัญญาณโทรศัพท์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลตามแนวชายแดนให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังรักษาความมั่นคงและก็ปกป้องอธิปไตยของชาติเพราะว่าชายแดนที่มั่นคงบ่ได้หมายถึงเพียงแค่แนวป้องกันที่เข้มแข็งแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ประชาชนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและการทหารสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อประชาชนมีน้ำใสมีไฟสว่างมีถนนที่เข้าถึงและก็มีการสื่อสารที่ครอบคลุมก็จะซอยเชื่อมโยงประชาชนกับเจ้าหน้าที่สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ให้กับชายแดนจากฐานรากเพราะว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นการเสริมสร้างนะคะพร้อมทั้งทหารชายแดนสร้างความมั่นคงและก็ปกป้องอธิปไตยให้เกิดความยั่งยืนค่ะโดยทำท่านที่ร่วมเป็นหนึ่งจึงจะชนะวาสันนะคะ
0: พาคุณผู้ชมไปเบิ่งข่าวกันต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีประกอบพิธีรับนามหลวงอาบศพพระราชทานนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: ที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการประกอบพิธีรับนำหลวงอาบศพพระราชทานให้แก่ร่างของนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569โดยมีดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีรวมโดยพระเทพราชาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและประชาชนรวมถึงภาคีเครือข่ายรวมประกอบพิธีพระราชทานนามหลวงอาบศพและบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามลำดับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตเกิดเมื่อปี2514รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เก่าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564และได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเขาดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568โดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งยังรับผิดชอบภารกิจสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์หลายด่านรวมถึงเหตุหน้าที่รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้ค่ะจะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมในวันที่13หอดวันที่21กันยายน2569เวลา 19:00 นและจะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569เวลา 14:00 นเป็นต้นไปค่ะ
1: ไปเวิ้งกิจกรรมการแนแนวการศึกษากันแน่ค่ะที่อุบลราชธานีโดยทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ได้มีการจัดประชุมกิจกรรมแนแนวการศึกษาต่อนะคะในหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนกหรือว่าสบช.สัญจรปี2570ค่ะเพื่อที่จะแนแนวโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญและก็สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่หอประชุมโรงเรียนพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้นางมัสวีสับพอมนายอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประธานเปิดโครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจรประจำปีการศึกษา2570โดยมีนายชัยชนะวีระสุชาติรองอธิการบดีสถาบันพระราชชนกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่10ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหารผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารและก็คณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกหัวหน้าส่วนราชการและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมนี้ก็เพื่อแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาประจำปี2570ค่ะให้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของสถาบันพระมหาราชชนกรวมถึงเปิดเวทีซักถามเพื่อแนะแนวในการตัดสินใจในการศึกษาต่อและหลังจากจบการศึกษาสิได้ใส่ไปประกอบอาชีพต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมบูรณาธิการของกองวิทยาลัยพระบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์วิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยผู้เบศจังหวัดปราจีนบุรีมาจัดแสดงให้น้องๆนักเรียนได้รับชมอีกน้ำค่ะ
1: ในคณะที่ศาสตราจารย์พิเศษดร.นายแพทย์วิชัยเทียนถาวรอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกเพิ่นบอกว่าสำหรับโครงการสบช.สัญจรได้ดำเนินการมาแล้วปีนี้เป็นปีที่5 1ปีนะคะก็สามารถที่จะรับนักศึกษาได้ปีละ 4-5,000 คนแต่ในปีนี้จะเน้นเป็นโครงการเก่าหมอที่มุ่งเน้นเรื่องของการรับคนในพื้นที่เขาศึกษาต่อและก็กลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งก็เป็นบริการด้านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนหลายที่สุดเฮ็ดให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิของจังหวัดมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อที่จะซอยลดความสูญเสียและก็ลดความแออัดในโรงพยาบาลนั่นเองค่ะซึ่งเฮาก็มีเสียงสัมภาษณ์ของดร.นายแพทย์วิชัยเทียนถาวรอธิการบดีสถาบันพระบรมราชนกไปฟังเสียงท่านนายแพทย์ค่ะ
2: จะเป้าหมายต้องการก็คือให้เด็กทุกอำเภอทุกตำบลเนี่ยได้เรียนหมอเภสัชทันตะนะครับซึ่งต้องเรียนว่าอย่างคนที่อำนาจเจริญหรือไม่ก็จะโศกอะไรต่างๆที่จะเรียนหมอเนี่ยทุกอำเภอเป็นไปไม่ได้แต่อันนี้จะเป็นองค์โครงการที่เราต้องการให้แพทย์มีแพทย์อยู่ในสมัยและที่สำคัญมีฉุกเฉินการแพทย์อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นเส้นเลือดติดแตกในสมองเนี่ยต้องวิ่งหารถแต่อันนี้จะเป็นการที่มีกระบวนการปฐมพยาบาลตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นในอนาคตของเราเนี่ยการทำงานเป็นทีมแล้วก็ช่วยผู้ป่วยในชุมชนได้ชัดเจนนะครับทำงานเป็นทีมแล้วก็ทั้งหมดจับกันไปเป็นบัณฑิตคืนถิ่น
0: ไปเบิ่งข่าวกันต่อที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะทางจังหวัดอำนาจเจริญนะคะได้มีการจัดงานถ้ำมะนาว่าว่างเรือหลวงแห่งถ้ำสู่การตื่นรู้มุ่งนำหลักถ้ำสร้างสติปัญญาพัฒนาสังคมอำนาจเจริญจัดขึ้นที่อำเภอเลื่ออำนาจค่ะบรรยากาศที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลอำนาจพระเทพย่านวชระชิโนภาสหรือพระอาจารย์ตนประธานสงฆ์วัดดอยธรรมนาว่าพุทธอุทยานดอยเวียงเกียงวนาจังหวัดเชียงรายและประธานสงฆ์วัดปานาโศกหั่งและสถานศึกษาถ้ำปานาหนองพีอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวปฏิสันถานถ้ำในงานถ้ำมะนาว่าว่างเรือหลวงแห่งถ้ำสู่การตื่นหูอำเภอลืออำนาจเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะการยังมีการบรรยายโดยวิทยากรจากมูลนิธิถ้ำนาว่าสิขาไล่และการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติโดยมีนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนางไดแอนนาพรหมสอนรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอำนาจเจริญนางสุภวรรณบูชาดีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญนายณัฐกรนอนินนายอำเภอลืออำนาจและก็หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาอบจผู้นำชุมชนข้าราชการนักเรียนและก็ผู้ดูแลสนิกชนชาวอำเภอลืออำนาจร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ทั้งนี้ค่ะจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆน้อมนำหลักธรรมธรรมะนาว่าว่างมาสู่ประชาชนเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งขยายผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง7อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงเดือนมิถุนายนหอดเดือนตุลาคม2569ค่ะซึ่งการจัดงานจัดขึ้นที่อำเภอลืออำนาจเทนีถือเป็นการจัดงานครั้งที่4ของโครงการค่ะ
1: จากอำนาจเจริญพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์กันแน่ค่ะทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะโดยทางประธานรัฐสภาโสพลซารัมเพื่อได้ลงพื้นที่มาเปิดงานที่ซื้อว่ามหากรรมทางวิชาการสกร.บุรีรัมย์ปี2569สร้างคนสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืนและก็เป็นการยกระดับการเรียนรู้สร้างอาชีพและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะโดยนายโสพลซารัมประธานรัฐสภาและกับประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นประธานในพิธีเปิดมหากรรมทางวิชาการสรุปผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดสร้างคนสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2569 โดยทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์และการหน่วยงานในสังกัดตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้บริหารครูบุคลากรสถาบันศึกษาและก็ภาคีเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและก็แนวปฏิบัติที่ดีร่วมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาชุมชนและก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยมีนายสมบูรณ์สุทธิรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยวิทย์เฉิดกลิ่นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายแขกผู้มีเกียรติผู้บริหารครูบุคลากรนักศึกษาและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอยู่ที่อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและก็การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและก็การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้มีทักษะอาชีพและก็ทักษะชีวิตที่สอดคล้องเท่าเทียมและก็ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลพร้อมกับส่งเสริมนำความรู้และก็ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เพิ่มพาตนเองและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยอาศัยความร่วมมือจากสถานศึกษาชุมชนภาคีเครือข่ายและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยทางประธานรัฐสภาและกับประธานสภาผู้แทนราษฎรเพิ่นบอกว่าสกร.มีบทบาทสำคัญในการให้โอกาสทางเลือกของประชาชนเยาวชนที่บ่ได้เข้าเรียนในระบบได้ใช้ทักษะพิเศษพัฒนาอาชีพควบคู่ไปกับการเรียนสายสามัญนอกระบบซึ่งจากนิทรรศการของสกร.ก็เฮ็ดให้เห็นว่าทักษะอาชีพต่างๆที่มีคุณภาพบ่ได้มีเฉพาะผู้ที่เรียนสายสามัญเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการพัฒนาฝึกฝนเรียนรู้ได้ทุกทีทุกเวลาและก็เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะใหม่สร้างอาชีพสร้างรายได้และก็ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคนและก็พัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะ
0: มาต่อกันที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะทางจังหวัดอุบลราชธานีได้ต้อนรับเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยร่วมเสวนาวิชาการ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามค่ะว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะให้การต้อนรับมิสเตอร์พามเวียดฮั่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยในโอกาสเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการและงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะโดยกลุ่มวิจัยประมงอย่างยื่นคณะเกษตรศาสตร์กำหนดจัดการเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้หัวข้อ One River Shareable Food Security and the Mekong อีสานเวียดนาม Economicโลจิสติกคอริดอร์เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองและประสบการณ์ระหว่างภาควิชาการภาครัฐและภาคธุรกิจค่ะตลอดจนเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นด้านความมั่นคงทางอาหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงสำหรับการจัดงานที่นี่ค่ะมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการและธุรกิจระหว่างไทยเวียดนามและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยใช้ศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือตลอดจนเชื่อมโยงความรู้องค์ความรู้ต่างๆไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและก็ระบบโลจิสติกในอนุภูมิภาคค่ะโอกาสนี้ค่ะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยได้รับเกียรติก้าวปาฐกถาและเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามในระดับท้องถิ่น และกะระดับผู้มีภาคโดยเฉพาะการใส่ความร่วมมือทางวิชาการเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

0: ผักลุ่มน้ำโขงค่ะ
1: ไปเบิ่งเรื่องหูเป็นคิดเป็นนะคะเฮ็ดเป็นแล้วก็สร้างรายได้เป็นค่ะโดยนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนช้อปปี้เลิร์นทูเซลภายใต้แนวคิดเรียนรู้เป็นคิดเป็นและก็สร้างรายได้เป็นครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมกับมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันและการสถานศึกษาสกร.ที่สนับสนุนการจัดงานโดยมีนางสาวธิติพรผู้ทิจักผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักศึกษาในสังกัดสกร.และกับประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า580คนเพื่อส่งเสริมและการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและการสติปัญญามีวินัยมีทักษะอาชีพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มอาชีพจากสถานศึกษาในสังกัดทั้ง7แห่งรวมทั้งการแข่งขัน3กิจกรรมหลักได้แก่การประกวดแผนธุรกิจโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพตำบลละ1กิจกรรมร่วม56ตำบลการประกวดค้นหาผู้เรียนสกร.เยาวชนต้นแบบเก่งและก็ดี to be number 1 1 idol นั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็นประเภทชายเดียวและก็หญิงเดียวสถานศึกษาละ2คนและก็การประกวดคอวแดนต่อต้านยาเสพติดเต้นเพื่อต้านสถานศึกษาละ1ทีมร่วม7ทีมทั้งนี้เพื่อที่จะมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และก็ทักษะที่ได้เอาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและก็ครอบครัวพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะซอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอำนาจเจริญให้เข้มแข็งอย่างยืนต่อไปค่ะ
2: จากอำนาจมาต่อที่อุบลราชธานีค่ะทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จับมือสาธารณสุขหาจังหวัดในเขตสุขภาพที่10ลงนามความร่วมมือพัฒนามัสยา AI ระบบปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเชิงพื้นที่หวังเป็นการยกระดับการออกแบบนโยบายสาธารณสุขให้แม่นยำตรงกับปัญหาในพื้นที่และก็นำข้อมูลจริงมาใส่ประกอบการตัดสินใจค่ะทีมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการวิจัยมัสยา AI เพื่อนรักนักออกแบบนะคะเป็นนโยบายสุขภาพอัจฉริยะสำหรับเขตสุขภาพที่10ความร่วมมือที่นี่ค่ะเกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำโดยรองศาสตราจารย์ชุตินันท์ประสิทธิ์ผู้ริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับนายแพทย์พิทักษ์พงษ์จันแดงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและก็รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษยะโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารเพื่อร่วมกันนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาซอยวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะสำหรับหัวใจสำคัญของมัสยา AI ค่ะก็คือการนำข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Dataและกับเทคโนโลยี Machine Learning มาวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพในเชิงพื้นที่เพื่อเห็นถึงสถานะสุขภาพปัจจัยเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่สำคัญของแต่ละพื้นที่จากข้อมูลเหล่านี้ล่ะค่ะกสินำไปสู่การสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ที่เพิ่นกำหนดนโยบายสอให้การวางแผนด่านสาธารณสุขมีข้อมูลเชิงประจักษ์รองรับและก็สามารถกำหนดมาตรการได้สอดคล้องกับปัญหาของประชาชนหลายยิ่งขึ้นนอกจากการพัฒนาระบบ AI แล้วนะคะความร่วมมือเทือนียังมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด่านสาธารณสุขเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และก็งานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานสาธารณสุขทั้ง5จังหวัดพร้อมพัฒนาตนแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านนโยบายสุขภาพที่สามารถต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นได้ในอนาคตสำหรับการนำ AI มาใส่กับข้อมูลสุขภาพนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการดำเนินงานจึงให้ความสำคัญกับการใส่เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมว่าจะเป็นความโปร่งใสความเป็นธรรมความรับผิดชอบรวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและก็ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

0: วิทยาลัยอุบลราชธานีและกับหน่วยงานสาธารณสุขทั้ง5จังหวัดจึงขาดหวังว่ามัสยา AI นี่จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพให้กลายเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและก็นำไปสู่การออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องในเขตสุขภาพที่10ได้ย่างมีประสิทธิภาพหลายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุค AI นั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องปรับใส่ในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั่นเองเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งเรื่องของ AI กันต่อกันแน่ค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะบริการวิชาการอบต.คู่เมืองเพิ่นมีการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการพี่น้องประชาชนค่ะโดยภาควิชาคณิตศาสตร์และก็เทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาศาสตร์บริการวิชาการและก็เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่เมืองให้แก่คณะผู้บริหารพัฒนาส่วนตำบลพนักงานนะคะและครูพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู่เมือง65คนโดยมีนายทัศนัยวราพมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่เมืองเป็นประธานและก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัชวินนามมันดร.สมปองเวรุวนาธรและก็อาจารย์ณัฐบุตรบรรเรื่องทองอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและก็นวัตกรรมดิจิทัลภาควิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นวิทยากรเพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI และก็การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะการใส่เครื่องมือ AI ในการจัดทำเอกสารราชการงานประชาสัมพันธ์ต่างๆและก็เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดระยะเวลาในการเฮ็ดงานและก็เพิ่มคุณภาพของผลงานส่งเสริมให้บุคลากรสามารถนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนได้อย่างเหมาะสมค่ะ
0: พาคุณผู้ชมไปเบิ่งข่าวกันต่อที่เมืองเกินร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทางจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นทกเข้มค่ะการบริหารจัดการเข่าเตรียมรับฤดูการผลิต 2569/70 คาดว่าผลผลิตกว่า 1.13 ล้านตันค่ะนางสาวปราณีว่องบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการเข่าระดับจังหวัดร้อยเอ็ดเทือกที่2/2569โดยมีพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดผู้แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดผู้แทนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกับผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเขาร่วมประชุมค่ะโดยที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาดและก็ราคาเข่าร่วมถึงมาตรการการรักษาเสถียรภาพราคาเข่าเปลือกพร้อมเตรียมความพร้อมรับฤดูการผลิตเข่าปี 2569/70 รวมถึงติดตามการระบายเข่าตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายเข่าเปลือกหน้าปีและพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการค้าเข่าที่ขอรับการสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกเข่านอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังมีการพิจารณารับรองผลการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าเข่าในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2568/69 จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน10รายวงเงินสินเชื่อร่วม 4,886 ล้านบาทจำนวนตั๋วสัญญาใส่เงิน201ฉบับและได้รับการชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ร่วม 32,571,964.92 บาทนั่นเองค่ะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวที

0: ที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก

0: ช่วงท้ายของรายการอีสานซาวนีมาติดตามข่าวกันต่อค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งทางจังหวัดยโสธรกันแน่เพิ่นเดินหน้ายกระดับงานบริการประชาชนติวเข้มนักปกครองยุคใหม่ค่ะมุ่งเน้นงานทะเบียนถูกต้องรวดเร็วและที่สำคัญเป็นที่พึ่งของชุมชนค่ะนายชันชัยศรศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรค่ะเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักปกครองยุคใหม่จังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายวิเชียรสุดาทิพย์ปลัดจังหวัดยโสธรพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทั้งเก่าอำเภอข้าราชการพนักงานข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอและที่ทำการปกครองจังหวัดรวมทั้งสิ้น200คนเข้าร่วมการฝึกอบรมนี้ค่ะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการเฮ็ดงานภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในจังหวัดยโสธรเพื่อพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับที่มีความหูความเข้าใจในระเบียบกฎหมายอย่างท่องแท้หลายขึ้นค่ะควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐมาปรับใช้ในการเฮ็ดงานโดยมีการเน้นย้ำค่ะว่าต้องแม่นย้ำในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสืบค้นข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์อย่างถูกต้องรัดกุมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในยุคปัจจุบันนั่นเองค่ะ
1: ไปเบิ่งทางจังหวัดสุรินทร์กันต่อค่ะจังหวัดสุรินทร์ค่ะได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการพนักงานลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ค่ะนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการพนักงานลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลกระทรวงกรมและก็จังหวัดสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2569โดยมีข้าราชการพนักงานลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมโครงการจำนวน800คนโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้และก็แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและก็ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีการบูรณาการการเฮ็ดงานร่วมกันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาจังหวัดและก็ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะ
0: ไปเบิ่งการส่งเสริมการใส่พลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันต่อเนื่องเลยค่ะท่านจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการสัมมนาการส่งเสริมการใส่พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคครัวเรือนและภาคการเกษตรค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการส่งเสริมการใส่พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคครัวเรือนและการเกษตรโดยมีนายอนุรักษ์จุรีมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต1นายวีระศรีวรมพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานภายในงานก็มีการบรรยายให้ความรู้ค่ะเรื่องของการคำนวณจุดคุมทุนขั้นตอนการยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างการรับรู้และกระทายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดให้แก่ประชาชนและเกษตรกรโดยเน้นการส่งเสริมระบบโซล่ารูฟท็อปนะคะสำหรับที่อยู่อาศัยและก็ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรการส่งเสริมการใส่พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นก้าวสำคัญค่ะในการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มไร่ได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้รวมมือกันสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดสู่การเป็นเมืองพลังงานสะอาดอย่างยืนต่อไปค่ะ
1: จากจังหวัดร้อยเอ็ดมาเบิ่งการขับเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะจังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าชุมชนหลอมรัก CBTX นะคะเปลี่ยนผู้เสพจากผู้ถูกพักออกจากสังคมเป็นคนที่ชุมชนซอยกันภาคกลับสู่ชีวิตใหม่ค่ะ นายอนุรัติท่ามประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยนายสุริยาบุตรจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพลตำรวจตรีสุภชัยสักกรินทร์ภาณิชกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอเจ้าหน้าที่และก็เครือข่ายชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบำบัดรักษาและก็ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือว่า CBTX ในพื้นที่อำเภอกันทละลักภายใต้แนวคิดขึ้นคนดีสู่ขอบคั่วขึ้นความหวังสู่ชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านพร้อมกับดึงครอบครัวผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่และก็ทีมวิชาชีพเข้ามาซอยกันดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะซอยการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้เกี่ยวของกับยาเสพติดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่สำหรับอำเภอกันทละลักก็มีการขับเคลื่อนโครงการครอบคลุมอยู่20ตำบลโดยผลการดำเนินงานในช่วง4สัปดาห์แรกมีผู้เข้ารับการบำบัดร่วม771คนและก็ตรวจสารเสพติดให้ผลเป็นลบแล้ว352คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 45.65 ซึ่งกะสะท้อนเห็นถึงผลการนำกระบวนการบำบัดเขาไปอยู่ไก่โตกับประชาชนและก็ใส่พลังของชุมชนเขามาประคับประคองค่ะ
0: ค่ะซึ่งแนวทางนี้ก็ถือว่าเป็นอีกด้านหนึ่งของการแก้ปัญหายาเสพติดของจังหวัดศรีสะเกษค่ะที่ดำเนินการควบคู่ว่าจะเป็นการปราบผู้ฆ่าบำบัดผู้เสพดูแลครอบครัวสร้างชุมชนเข้มแข็งเพราะเป้าหมายสุดท้ายบ่แม่นเพียงแค่จำนวนคดีหรือว่าจำนวนของการจับกุมแต่เป็นการเห็นให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถใส่ชีวิตอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยและก็เห็นให้คนที่เคยหลงผิดนะคะพร้อมจีสิเปลี่ยนแปลงจะของมีประตูก้าวแรกสำหรับการกลับคืนสู่ครอบครัวและก็สังคมที่อบอุ่นอีกเทือนหนึ่งนั่นเองค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือรายการอีสานเสาร์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่ในมื้ออื่นเสาร์สำหรับมื้อนี้เฮา2คนพร้อมทีมงาน NVT ที่มีภาคอีสานทุกๆคนต้องลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการอีสานสตอรี่นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเช็คอินเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคอีสานและวันนี้พาคุณผู้ชมมาเช็คอินที่บ้านท่าสว่างตำบลโนนสำราญอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่ชุมชนแห่งนี้นะคะมีความเข้มแข็งในเรื่องของการรวมกลุ่มทอผ้าและเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นเรื่องราวน่าสนใจมากๆแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเรา3ท่านนะคะท่านแรกมีบทบาทมากๆในเรื่องของการเข้ามาส่งเสริมพัฒนาในท้องถิ่นนั่นก็คือท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญค่ะท่านปลัดพัชรีพรบุญมาค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะที่ถือว่าเป็นพี่เลี้ยงในการประคับประครองให้กลุ่มนั้นได้รวมกลุ่มกันแล้วก็เป็นกลุ่มที่ยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือคุณกัญญาสอนเกตแก้วค่ะนักพัฒนาชุมชนชำนาญการและที่ขาดไม่ได้วันนี้นะคะก็คือประธานกลุ่มนะคะกลุ่มทอผ้าบ้านท่าสว่างนั่นก็คือพี่อรสาเสนาภักค่ะตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับมีแล้วสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนที่จะไปลงรายละเอียดอยากถามก่อนค่ะการแสดงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้พี่อรสาคะเกิดจากการรวมกลุ่มยังไงเพราะว่าตอนแรกเรามาที่นี่เราปักหมุดมาที่ทุกคนค่ะคุณผู้ชมค่ะคือมากลุ่มทอผ้าแต่สิ่งที่เราเหมือนเราเป็นนักท่องเที่ยวมาเช็คอินเป็นการรำต้อนรับอะไรแบบนี้ไหมคะ
1: ค่ะเป็นการแสดงที่ในชุมชนเราเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยนะคะและอีกสำคัญที่สุดในการรำคือเราอยากโชว์ผ้านะคะตั้งแต่ผ้าสบายผ้าสบายจะเป็นลายลูกแก้วเป็นของประจำจังหวัดศรีสะเกษเลยนะคะแล้วก็เสื้อที่เราใส่จะเป็นลายดอกทุเรียนเป็นลายอัตลักษณ์ของอำเภอกันทรลักษณ์ค่ะผ้าถุงนะคะเป็นลายหอมแดงนะคะ
0: ว้าว
1: จะเป็นลายประจำกลุ่มของเราเป็นลายใหม่เลยค่ะเป็นลายประจำกลุ่มแล้วก็เป็นลายประจำของจังหวัดศรีสะเกษด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแค่เกริ่นแค่นี้ก็น่าสนใจคุณผู้ชมคะคือการแต่งกายอย่างที่พี่ประธานอรสาใส่มาก็คือเป็นชุดที่นางรำของเรารำต้อนรับนักท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์มีความประหลาดแล้วก็ทอเองถูกต้อง
1: เองค่ะทำเองทั้งหมดเลยค่ะ
0: ก่อนจะไปลงรายละเอียด
2: เดี๋ยวอยากให้มาที่ท่านปลัดก่อน
0: อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะก่อนที่จะประสบความสำเร็จคือเรื่องของกลุ่มอาชีพเรื่องของชุมชนพื้นฐานแล้วคืออย่างในพื้นที่ของอำเภอกันทรลักษณ์ของเราเป็นอำเภอติดชายแดนอยากให้เล่าหน่อยค่ะว่าในชุมชนบ้านท่าสว่างนี้ความเข้มแข็งของคนในชุมชนหรือวิถีชีวิตเขาเดิมเขาทำอาชีพอะไรจนกว่าจะมาทอผ้ารวมกลุ่มกันแบบนี
3: ้ก็ในส่วนของตำบลนนสำราญในภาพรวมเลยนะคะก็คืออาชีพหลักก็คือการทำนาเหมือนพื้นที่อีสานทั่วไปนะคะแต่ของเราจะไม่เพียงแค่ทำนานะคะก็จะมีอาชีพหลักถือว่าเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพนึงก็คือการทำสวนยางพาราซึ่งจะเยอะมากนะคะสวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มนะคะพอหลังฤดูเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆนี่ก็คือ

0: รถสำรานเราจะไม่ได้ปล่อยพื้นที่ให้ว่างเปล่ายังต้องหาอาชีพเสริมอีกที่นี่ในส่วนของทางกลุ่มเนี่ยก็เป็นอาชีพเสริมในส่วนของภาคส่วนการรวมตัวของกลุ่มสตรีค่ะที่มีคุณป้าอรสานี่เป็นถือว่าการรวมกลุ่มของกลุ่มนี้เป็นการรวมกลุ่มกันเองนะคะที่เกิดจากความเข้มแข็งน
1: ะคะ
0: ความเข้มแข็งของกลุ่มเองที่รวมกันเพื่อที่อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นพอรวมกลุ่มกันได้แล้วก็ภายหลังก็จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาเห็นว่ารวมกลุ่มกันได้ก็ให้งบประมาณมาถึงกลุ่มถึงเข้มแข็งค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มเข้มแข็งได้ยังไงก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับรางวัลระดับจังหวัดใช่ไหมครับภาษาได้รับรางวัลระดับจังหวัดที่ไปรับในส่วนของลายที่เป็นอัตลักษณ์คือถ้าเจอผ้าแบบนี้ก็คือเป็นผ้าของนุ่นสำราญเลยค่ะตัวนี
1: ้แสดงว่าคือการที่กลุ่มรวมตัวกันได้นอกจากเรื่องของความสำเร็จแล้วอย่างที่ท่านปลัดบอกก็คือการที่เข้ามาสนับสนุนการผลักดันทั้งภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงภาพรวมอย่างอื่นอย่างแรกที่อยากจะให้พี่อรสาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็มีได้ฟังหน่อยก็คืออย่างที่ท่านปลัดบอกแล้วว่าการรวมกลุ่มของกลุ่มนี้เข้มแข็งมากๆแล้วใช้คำว่ารวมกลุ่มกันเองพี่อรสาคะเล่าที่ไปที่มาของกลุ่มให้ฟังหน่อยว่ากว่าจะมีวันนี้ได้จุดเริ่มต้นคืออะไร
2: ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่เริ่มที่เราตั้งกลุ่มนะคะเราตั้งกลุ่มวันที่13พฤศจิกายนพ.ศ.2560ค่ะโดยมีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษเป็นคนสนับสนุนเอางบมาให้ตั้งแต่เริ่มต้นงบเริ่มต้นที่เราได้คือ 90,000 บาท
1: 90,000 บาทคือก่อนที่จะได้งบอะไรมาอย่างนี้คือต่างคนต่างทอไหมคะ
2: ต่างคนต่างทอต่างคนต่างทำที่บ้านตัวเองแล้วก็ให้เรารวมกลุ่มกันว่าจะทำอะไร
1: ค่ะวันนั้นที่เป็นสิ่งที่จุดประกายให้พี่อรสาได้แบบเดินหน้าขับเคลื่อนหรือว่าได้ไปชักชวนเพื่อนในกลุ่มมารวมกลุ่มกันวันนั้นเกิดความคิดหรือแนวคิดอะไรยังไง
2: ก็อยากจะให้มีอาชีพเสริมในบ้านเราคือบ้านเราทำไรทำนาแล้วว่างไม่ได้ทำอะไรแล้วเราคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนเราสมาชิกเรามีอาชีพเสริมที่ได้มาจากภูมิปัญญาที่จะรักษาตัวนี้ไว
1: ้
2: ให้ลูกหลานเราได้ดูด้วย
1: แต่เราก็ต่างคนต่างทอในมุมนึงก็พอขายได้พอเลี้ยงจุนเจือในครอบครัวได้แต่สิ่งที่ให้แต่ละคนตัดสินใจมารวมกลุ่มคือนอกจากพี่อรสาที่เป็นตั้งต้นแล้วคือการที่จะไปชักชวนแต่ละคนให้เขาตัดสินใจมารวมกลุ่มเรามันยากอยู่นะพี่อรส
2: า
1: ทำยังไงคะคุยยังไง
2: ใจวัดใจเลยค่ะใจแรกใจเลยค่ะเขาต้องช่วยเหลือเราเป็นหัวหน้าลูกน้องเราม
1: ี
2: ปัญหาอะไรทุกอย่างเราต้องไปช่วยเขาทุกเรื่องเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเรายึดสถาบันครอบครัวเป็นหลักอยู่ที่กลุ่มเราไม่ต้องไปไหนถ้าครอบครัวเห็นพร้อมพ่อแม่สามีลูกเห็นพร้
1: อม
2: ว่าอยู่ในกลุ่มเราแล้วมีความสุขแล้วมีรายได้จริงๆเขาก็ต้องมา
1: ค่ะ
2: เราเอาตัวนี้เป็นตัวยึดเลยค่ะเป็นตัววัดเลยค่ะ
1: พอคุยกันแล้วรวมกลุ่มกันแล้วเรื่องของงบประมาณอย่างที่พี่อรสาบอก
2: งบประมาณเราชัดเจนเรื่องบัญชีบัญชีเราชัดเจนเรามีการประชุมอบรมแล้วก็มีการปันผลทุกปีชี้แจงทุกเรื่องค่ะเรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญค่ะในเรื่องของกลุ่ม
1: บริหารจัดการกันค่ะ
2: เรามีคณะกรรมการทุกอย่างพร้
1: อม
2: สมาชิกทุกคนต้องร่วมประชุม
1: ค
2: ่ะพูดคุยกันบ่อยๆค่ะเรื่องการทำกลุ่มพูดคุยกันมีปัญหาอะไรคุยกันในกลุ่มไม่ต้องไปพูดที่อื่น
1: โอ้โหอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นนะวันนั้นที่เป็นการรวมกลุ่มกันช่วงแรกๆที่รวมกลุ่มกันมีสมาชิกประมาณกี่คน
2: สมาชิกเราเริ่มต้นที่30คนค่ะ
1: 30คน
2: ค่ะก็บางคนเขาก็มีปัญหาโน่นนั่นนี่เขาก็ไม่ได้มาแต่ที่ยืนได้ตรงนี้ที่เหนียวแน่นที่มาได้10ปีเนี่ย
1: ค่ะ
2: คือ20คนนี่ไม่เปลี่ยนคนเดิมเลยตั้งแต่เริ่มต้นเรารู้จักว่าเราได้มาอย่างไรเราสู้กันมาแค่ไหนถึงได้มาจุดนี้นะคะ20คนนี้คือไม่ไปไหนค่ะ
1: คือเราก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการเรื่องของการทอจน10ปีที่ผ่านมาหลายคนก็จะมองว่านอกจากสมาชิกแล้วสิ่งหนึ่งที่มองเห็นถึงความเสียสละก็คือตัวประธานเองพี่อรสาวันนั้นที่เราได้รวมกลุ่มกันสิ่งที่พี่อรสาตั้งเป้าไว้จะมี5ปี10ปีหรือในอนาคตณตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ให้พี่อรสาเกินแต่สิ่งนึงที่อยากให้เล่าคุณผู้ชมฟังคือสิ่งที่ทำให้พี่อรสาโยงได้จนถึง10ปีณตอนนี้ที่เราทำอยู่คือนอกจากการคุยกันแล้วคืออะไร
2: เราจะมีแผนพัฒนา
1: แผนพัฒนา
2: ใช่ค่ะมีแผนพัฒนาระยะสั้นระยะยาว
1: ค่ะ
2: ปีแรก1ถึง2 2-3 ปีนี่เราต้องได้มาตรฐานก่อน
1: อันนี้ตั้งเป้าไว้เลย
2: ใช่ค่ะเป็นแผนพัฒนาของเราเลย
1: ค่ะ
2: เราจะมีถ้าเราได้มาตรฐานเสร็จเราจะได้โรงเรือนแบบไหนที่จะมารวมกลุ่มแล้วมาทำด้วยกันแล้วการขายเราจะทำยังไง
1: กระบวนการแบบไหน
2: ใช่เราจะมีแผนพัฒนาของเราเรื่อยๆและต่อไปเราว่ามีแผนพัฒนา 5-10 ปีคือทำตรงนี
1: ้
2: เนี่ยทำตรงนี้ทำอย่างไรถึงจะไม่ได้ซื้อ
1: ค่ะโอ้โห
2: เราต้องทำให้ได้ค่ะตรงนี
1: ้อยากรู้แล้วค่ะว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตอนนี้เรามีอะไรบ้างเกิดให้คุณผู้ชมได
2: ้ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราแปรรูปนะคะมีหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยเหลือ ทุกอย่าง
1: ค่ะ
2: อาจจะมีแปรรูปเป็นกระเป๋าบ้างแปรรูปเป็น
1: ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า
2: ใช่เป็นผ้าที่คือผ้าเราเนี่ยเป็นถ้าเป็นผืนมันจะขายยาก
1: คือเราทอผ้าเนี่ยเป็นผืนนี่เป็นผ้าฝ้ายซะส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะ
2: เป็นผ้าฝ้ายและแต่ออเดอร์ค่ะตอนนี้เรารับออเดอร์เป็นได้เป็นไหมประดิษฐ์ค่ะ
1: โอ้
2: แล้วแต่คนจะสั่งค่ะเราพร้อมจะทอเพราะว่าอุปกรณ์เราพร้
1: อม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้อาจจะต้องให้พี่อรสาได้หยุดแค่ตรงนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะพี่อรสาบอกแล้วว่าการรวมกลุ่มของเรามีหน่วยงานที่เข้ามาขับเคลื่อนแล้วอย่างที่พี่อรสายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปมาที่ท่านนักพัฒนาการบ้างนะคะพัฒนาการชุมชนชำนาญการนักพัฒนาการชุมชนชำนาญการพี่กัญญาสอนค่ะคืออย่างที่ท่านปลัดบอกแล้วอย่างที่พี่อรสาบอกแล้วในส่วนพัฒนาชุมชนที่เข้ามาขับเคลื่อนมองเห็นอะไรจากกลุ่มนี้ถึงได้เข้ามาสนับสนุน
3: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคือการพัฒนาเนาะเราจะเน้นว่าคือการที่เราจะพัฒนาอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งนะคะเราจะไม่หยิบยื่นว่าคุณแม่ทำนี้เราจะไม่เสนอนะคะทางพัฒนาชุมชนจะไม่เสนอก็จะลงพื้นที่นะคะสอบถามความต้องการว่าคุณแม่คุณภาษาเรียกคุณว่าคุณภาษาเนาะคุณภาษาว่าคุณภาษาอยากทำอะไรหนูก็จะมาว่าคุณภาษาอยากทำอะไรคะอยากทำอะไรอยากต่อยอดอะไรทีเนี้ยคุณภาษาก็จะว่าอยากทำเส้นฝ้ายหนูก็เลยบอกว่าถ้าเราจะทำเส้นฝ้ายอย่างเงี้ยก็เลยถามว่าภาษาซื้อใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเราซื้อตอนนี้เราผลิตไม่เป็นนะคะในส่วนของกลุ่มก็คือว่าเราผลิตไม่เป็นเราต้องสั่งซื้อจากที่อื่นมาผลิตซึ่งมันทำให้ต้นทุนของการผลิตผ้าฝ้ายเนี่ยมีราคาต้นทุนที่สูงขึ้นทีนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลนนสำราญนะคะก็คือว่าเราก็จะทำแผน3ปีนะคะในการต่อยอดต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่กลุ่มของกลุ่มผ้าฝ้ายนะคะก็จะเป็นลักษณะว่าก็จะโยงไปเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรว่าพื้นที่ของตำบลเราเนี่ยสามารถปลูกฝ้ายชนิดไหนได้บ้างนะคะแล้วก็คือคุยกันกับหลายๆส่วนเวลาประชุมนะคะจะมีการประชุมจัดทันแผนของอบต.คือว่าแผนของอบต.คือว่าถ้าสมมติว่าถ้าสว่างทำเส้นฝ้ายแล้วก็พื้นที่อื่นเนี่ยปลูกดีไหมใช่ไหมคะพี่ประหลัดก็เลยคุยกับพี่ประหลัดว่าเราจะทำยังไงว่าให้มันกระจายรายได้ทั้งตำบลของเราได้นะคะก็คือว่าเราก็ให้เกษตรนะคะให้น้องเกษตรลงพื้นที่ว่าหมู่นี้แหล่งน้ำนะคะของภาคอีสานเราก็จะมีข้อจำกัดเรื่องแหล่งน้ำนะคะว่าหมู่บ้านไหนที่มีแหล่งน้ำจำนวนที่สามารถที่จะปลูกนะคะแล้วก็ต้นฝ้ายพันธุ์ไหนที่ว่าเราสามารถปลูกในพื้นที่ของบ้านเราได้ดีนะคะ
0: สภาพดิน
3: เราต้องดูสภาพดินแล้วก็เราทางอบต.ก็ติดต่อหลายหน่วยงานนะคะเพื่อที่เราจะนำเรียกว่าอะไรนะต้นฝ้ายที่ว่าพันธุ์ดีที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นบริบทของหมู่บ้านเราอะ
1: ค่ะ
3: มาทำการปลูกฝ้ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในการขับเคลื่อนนะคะก็คุยจะคุยกับป้าสาว่าถ้าใจนะถ้าใจคุณบอกว่าเอ้าหนูบอกว่าป้าหนูจะให้ป้าทำอย่างนี
1: ้
3: กลุ่มเขาต้องการไห
1: ม
3: หนูจะยึดหลักเลยว่ากลุ่มหนูจะถามว่าคุณป้าประชุมกลุ่มหรือยังคะว่ากลุ่มเขาอยากทำอะไรก็จะถามแกหนูจะไม่บอกว่าเออคุณป้าคะวันนี้เทอมนี้ปีนี้งบประมาณนี้หนูจะให้คุณป้าทอผ้าถุงหนูจะไม่อย่างนั้นหนูจะให้คุณป้าบอกว่าคุณป้าประชุมที่ว่าคุณป้าอยากทำอะไร
1: ค่ะ
3: คือถ้าหนูไปบังคับว่าคุณต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ มันไม่ได้ออกจากใจอ่ะมันว่ามันจะไม่ได้ดีหนูก็เลยว่าให้ทางกลุ่มเขาเป็นคนตัดสินใจว่าเขาอยากทำอะไรแล้วก็หนูก็จะทำโครงการเขียนโครงการส่งเสริมให้ถูกให้ตอบโจทย์ให้ถูกใจเขาอะไรว่าเขาต้องการทำอะไรอ่ะเขาจะประมาณนี้
1: ก็คือเรื่องของคำว่าพัฒนา

0: ชุมชนแน่นอนว่าเรามองเห็นในบริบทของชุมชนด้วยแล้วก็เรื่องของการที่ระวังกรอบว่าจะเป็นอย่างนั้นนี้แล้วก็เหมือนว่าให้เขาเลือกเองว่าเขาอยากทำอะไร
1: ใช่
0: ก็คือเอาใจมาแลกใจกันนะคะนอกจากโครงการต่างๆที่วางแผนไว้สิ่งหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดอย่างที่พี่อรสาบอกคือเราเข้ามาสนับสนุนเรื่องของการให้องค์ความรู้เรื่องของการหาตลาดตอนนี้เราขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่
2: ใช่ค่ะก็คือว่าตอนนี้ก็คือขับเคลื่อนเรื่องว่าก็เลยคุยคือตอนนี้เนาะคือสมาชิกของกลุ่มจะมีเด็กนะคะจะมีรุ่นลูกใช่ไหมเราพยายามให้เขาเรียกว่ารุ่นวัยรุ่น
3: รุ่นต่อรุ่นค่ะ
2: รุ่นต่อรุ่นให้
0: ใช่ไหมคะ
2: วัยรุ่นเขาเรียกว่าเจนแซดเจนวายเจนอัลฟาของเขาทั้งหลายแหละแล้วก็คือว่ามาเขาจะสนับเรื่องโซเชียลนะคะก็จะมาทำเรื่องทำโครงการนะคะของกรณีเรื่องการตลาดนี่ก็ขอขอบคุณทางราชภัฏศรีสะเกษนะคะก็คือว่าเข้ามาส่งเสริมเรื่องการทำโปรดักต์ต่างๆนะคะการนำเสนอการตัดต่อวิดีโอเพื่อที่จะลงในโซเชียลนะคะว่าถามว่ารุ่นคุณป้าสาก็จะไม่สะดวกเน
3: า
2: ะก็จะเป็นรุ่นที
3: ่ให้เราโทรดีกว่า
2: ให้เราโทรนะคะในส่วนของโปรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโปรดักต์นะคะโปรดักต์สินค้าก็คือว่าทางราชภัฏเขาก็จะมาอบรมให้ว่าคุณจะทำวางสินค้าเนี่ยลักษณะไหนที่จะไม่ดูโดดเด่นนะคะคุณจะเอานางแบบไหนคนไหนที่ใส่แล้วทำให้ชุดของคุณมันสวยขึ้นนะคะเกี่ยวกับการโฆษณาตามสื่ออะไรต่างๆเราก็สนับสนุนก็หลายทางอยู่ค่ะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะคะที่ลงไปนะคะก็คือ IG นะคะ
0: ค่ะ
2: เกือบจะทุกทางอ่ะค่ะก็พยายามที่ว่าจะให้คนรู้จักทีนี้ในการส่งเสริมนะคะคือจะคุยกับภาษาบอกว่าภาษาคะก็ว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรก็ในชุมชนของเรานะคะคุณจะบอกภาษาตลอดว่าพยายามให้ใช้ผ้าของตัวเองนะคะใส่ให้คนเห็นก่อนนะ
0: คะ
2: เช่นเวลาของพี่ไปประชุมนะคะไปประชุมระดับอำเภอระดับจังหวัดพี่ก็จะพยายามใส่ชุดที่เป็นของผ้าของตัวเองไปให้คนอื่นเขาเห็นเขาก็จะถามเขาจะถามเลยถ้าเขาเห็นปุ๊บให้เขารู้เลยว่าผ้าตรงนี้มาจากกลุ่มมันท่าสว่าง
0: เหมือนเป็นลายเส้นของบ้านเรา
2: ใช่เลยให้รู้เลยว่าผ้าผืนนี้ลายนี้ต้องมีที่นี่ที่เดียวนะคะต้องไม่ต้องผ่านที่อื่นถ้าผ่านที่อื่นมันจะมีเขาจะคิดบวกอะไรอย่างนี้นะคือเรามาหาเขาเรียกว่าต้นทางการผลิตได้เลยคุณจะได้ราคาที่ถูกอะไรอย่างนี้ด้วยไม่ต้องผ่านในหน้าหลายตน
0: เหมือนเป็นแอมบาสเดอร์ให้เป็นการตลาดให้ในตัวคือการตลาดแบบธรรมชาติคือเราใส่เขาเห็นนะคะอย่างที่คุณพี่บอกมาเมื่อสักครู่นี้คือมองเห็นเรื่องของการเชื่อมโยงมาที่ท่านปลัดภาคภูมิใจรู้สึกยังไง
4: คือภูมิใจอ่ะภูมิใจมากค่ะแล้วก็ทำให้เรามาย้อนคิดว่าแล้วเราอ่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน้าที่หลักในการส่งเสริมอาชีพอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเบื้องต้นอย่างที่น้องพัฒนาชุมชนพูดนะคะอยู่ในแผนพัฒนาเราปกติงานเนี่ยเราจะใส่แผนพัฒนาไว้ถ้าสำเร็จแล้วก็จะไม่มีแต่อย่างกรณีของโครงการดังกล่าวนี่คือต้องต่อเนื่องก็คือต้องมีทุกปีว่าเราจะส่งเสริมในรูปแบบไหนอย่างมาส่งเสริมให้งบประมาณมาแล้วมีอาคารมีแพ็กเกจจิ้งที่แบบว่าให้คือเราจะดันให้เป็นโอท็อปซึ่งก็เป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะภาษาเพราะว่าถ้าเป็นผ้าคือผ้าทอในรูปแบบอย่างนี้ที่เห็นนี่คือไม่ทั้งกันทะลักก็คือมีแค่ที่นนสำราญทั้งศรีสะเกษก็คือมีแค่นนสำราญเพราะนั้นตอนนี้ก็คือการตลาดที่เป็นการตลาดธรรมชาติก็คือมีร้านตัดผ้าในเขตอำเภอกันทะลมในเขตกันทะลักเนี่ยก็คือตอนนั้นภาษาก็แล้วก็ทีมเราก็คือแนะนำไปวางไปวางเป็นเครือข่ายเป็นแบบไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าคือไปเป็นลักษณะธรรมชาติคือประหลัดไปตัดร้านนี
0: ้
4: ก็แนะนำก็ไปวางไว้ในส่วนของส่งเสริมในรูปแบบของที่เป็นทางการอันนี้เราจะมีราชภัฏศรีสะเกษเข้ามาผลักดันช่วยเหลือตลอดใน1ปีงบประมาณนี้มาหลายรอบหลายครั้งกับการที่จะมาช่วยพัฒนาตัวนี้นะคะทั้งในด้านของตั้งทุกกระบวนการนะคะตัวนี้ก็คือเห็นแล้วก็ภูมิใจนะคะแล้วก็มีความพยายามว่าอยากจะให้ทางกลุ่มเนี่ยมีความยั่งยืนใช้คำว่ายั่งยืนค่ะเพราะว่าก็มองว่าน่าจะยั่งยืนได้ตรงที่ว่าถ้าท้องถิ่นไม่ละทิ้งนะคะภาษาเองก็กำลังจะถ่ายทอดให้รุ่นต่อรุ่นเพราะฉะนั้นกลุ่มน่าจะโตไปได้มากนะคะไปได้มากแล้วก็อีกอย่างก็คือในส่วนของวันสำคัญอะไรต่างๆนะคะที่มีกิจกรรมในระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดเนี่ยก็คือทางกลุ่มจะได้รับการประสานทางร้านเราคือจะได้ไปออกบูธตลอดอันนี้คือได้รับความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะพยายามทำใ ให้กลุ่ม

0: กลุ่มมีกำลังใจการที่ทำให้กลุ่มมีกำลังใจก็คือไม่ละทิ้งไม่ละทิ้งนะคะจะส่งเสริมสนับสนุนในทุกรูปแบบนะคะให้ได้เกิดความยั่งยืนจนถึงรุ่นถัดๆไปอาคารที่ทางมาได้รับในนี้วันนี้นะคะวันนี้ออกรายการไปอาจจะวันหน้าที่มีความยั่งยืนไปอีกภาษาอาจจะพัฒนาไปอีกกว่านี้นะคะทางท้องถิ่นคือยินดีดีใจแล้วก็ไม่ละทิ้งนะคะเพราะว่าละทิ้งไม่ได้นะคะเพราะว่าจากที่สัมผัสมาก็คือทางกลุ่มนี่คือถ้าพูดในแนวทางของการพัฒนาเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรระเบิดออกจากภายในก็คือไม่มีใครมาบอกให้ทำคืออยากทำกันเองแต่สิ่งไหนที่อยากทำกันเองเหมือนน้องพชพูดก็คือไม่มีการละทิ้งค่ะ
1: ก็ต้อง
0: เพราะเขาทำในสิ่งที่เขารัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือในมุมของท้องถิ่นเองก็จะยังอยู่เคียงคู่กับกลุ่มของพระอรสาต่อไปรวมถึงในตำบลด้วยนะที่จะมีการพัฒนาต่อยอดเพราะอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมคะเราเห็นไปด้วยกันก็คืออย่างทางกลุ่มเชี่ยวชาญเรื่องของการทอแต่เราก็ยังมองเห็นอุปสรรคปัญหาอยู่ว่าเรายังขาดเรื่องของฝ้ายนะเรื่องของการปลูกเราก็ยังสนับสนุนเดินหน้าต่อนะคะมาที่ป้ารสาบ้างคือถ้าพูดถึงเรื่องของผ้าเรามองเห็นเรื่องของเอกลักษณ์อย่างจังหวัดศรีสะเกษก็จะมีลายเอกลักษณ์ก็คือลายลูกแก้ว
2: ลูกแก้วค่ะ
1: วันนี้อยากให้พี่รสาเล่าให้ฟังหน่อยอย่างกลุ่มของเรามีการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มเราแล้วก็รวมถึงในท้องถิ่นในอำเภอเราที่อยากจะบอกคุณผู้ชมที่เราดำเนินการอยู่อย่างที่พี่รสาสวมใส
2: ่เป็นผ้าที่เราทำใช่ไหม
1: คะ
2: เราจะทำเป็นผ้าสบายผ้าสบายคือเป็นผ้าลายลูกแก้ว
1: ค่ะ
2: เป็นผ้าแปรรูปก็ได้ถ้ามีออเดอร์มาเราทำให้ได
1: ้ค่ะ
2: ออเดอร์ได้ทุกอย่างที่เราใส่ที่เรามีที่เห็นเราใส่เราสามารถทำได้ทุกลายค่ะ
1: มันยากไหมคะอย่างลายดอกทุเรียนคุณผู้ชมคะสวยมาก คือการออกแบบหรือความคิดสร้างสรรค์ที่เอามาคือหนึ่งคือเรารู้จักว่าศรีสะเกษมีเรื่องของทุเรียนภูเขาไฟ
2: กันทารลักษ์ด้วย
1: แล้วก็ในพื้นที่อำเภอกันทารลักษ์ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้จุดเด่นที่เราทำให้มีความคิดสร้างสรรค์เรื่องอย่างนี้ได้นะคะมีพัฒนาชุมชนเองก็จะมองเห็นว่ามีการคิดสร้างสรรค์แล้วก็ออกแบบดีไซน์พี่รสาจุดประกายตรงนี้มันได้จากอะไร
2: ตัวนี้จะเป็นของกองทุนพัฒนาสตรีของอำเภอกันทรลักษณ์
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพิ่นจะเห็นความสำคัญว่าเรามีอุปกรณ์คือมีกี
1: ่
2: พร้อมที่จะทำให้ได้สามารถผลิตได้สามารถความเร็วความไวของกี่กระตุกมันจะเร็วกว่ากี่โบราณเขาเห็นความสำคัญว่าเออสามารถทำได้เขาก็มอบหมายให้เราทำเลยว่าให้คุณทำลายนี้ลายนี้น
1: ะ
2: ก็จะเป็นลายอัตลักษณ์ของอำเภอกันทรลักษณ์เราซึ่งเราก็ได้ออเดอร์มาเยอะเหมือนกันเมื่อปี67
1: ค่ะก็คือก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มด้วย
2: ใช่ค่ะยอดขายเราก็ได้พอสมควรค่ะ
1: แล้วอีกลายนึงคุณผู้ชมที่ถือว่าเป็นลายที่โดดเด่นแล้วได้ข่าวแว่วๆมาว่าเป็นลายเฉพาะของกลุ่มแล้วก็เป็นของดีศรีสะเกษก็คือลายหอมแดง
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้แนวคิดจุดเริ่มต้นมาจากที่ไหน
2: ตัวนี้ลายหอมแดงเนี่ยต้องขอบคุณนะคะอาจารย์จากราชภัฏค่ะศรีสะเกษนะคะดร.สุภศรทวีจันทร์นะคะเป็นผู้ริเริ่มโครงการท่านเห็นความสำคัญเห็นความว่าเราจะทำอะไรให้เป็นจุดของเราเป็นจุดที่ว่าจุดเด่นของกลุ่มว่า
1: อันนี้เป็นลายของกลุ่มเองใช่ไหม
2: คะไม่มีที่ไหนทำม
1: ี
2: แต่ที่ของเราท่านอาจารย์ก็เล็งเห็นเลยให้สนับสนุนมาเลยค่ะให้เราทำเลยค่ะตัวนี
1: ้ก็แสดงว่าปกติแล้วก็จะมีออเดอร์มาตลอดก็คือไม่ได้มีว่างเลย
2: ก็มีเรื่อยๆค่ะ
1: มีเรื่อยๆ
2: ม
1: ี
2: ออเดอร์มางานค่ะ
1: ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนจากกี่เงินแสนเป็นกี่เงินล้านพูดอย่างนี้ได้นะนะคะก็คือเราเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็เรื่องของการทอเรื่องของความต่อเนื่องอันนี้ก็คือเป็นบทบาทที่หลากหลายภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนพี่อรสาท่านปลัดคะและพัฒนาชุมชนเองช่วงท้ายเบรกนี้อยากให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่ออย่างท่านปลัดเรื่องของการดูแลในภาพรวมในอนาคตก่อนที่จะไปเรื่องของเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตอนนี้เรามีการวางแผนเรื่องของการเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในปีแต่ละปีหรือว่าโครงการต่างๆตอนนี้วางแผนยังไง
0: ก็คือการสนับสนุนงบประมาณนี่คืออย่างกลุ่มเนี่ยที่เราจะสามารถให้งบประมาณได้นี่คือกลุ่มมีความมั่นคงแล้วนี่คือก็คือเราลงมานี่คือโดยมีน้องพช.เป็นผู้ประสานนี่คือทำงบประมาณไปขอนี่คือเราสามารถให้การสนับสนุนได
1: ้
0: ค่ะได้เลยแบบ เป็นตามระเบียบให้ได้ค่ะ
1: ก็คือเชื่อมโยงกัน
0: เชื่อมโยงได้ยินดีที่จะสนับสนุนอยู่แล้ว
1: ค่ะที่ทางพัฒนาชุมชนบ้างค่ะเรื่องของการออกแบบดีไซน์หรือว่าในอนาคตในการสนับสนุนเพราะทุกวันนี้ผ้าไทยนะคะใส่สนุกไม่พอใส่แล้วสวยด้วยแฟชั่นดีไซน์ก็มีส่วน
3: ใช่ค่ะเหมือนตัวอย่างที่ทางคุณป้าสาบอกนะคะจริงๆเนี้ยลายดอกเขาเรียกว่าลายหงส์แดงนะคะก็คือว่าจริงๆคุยกับดร.สุภักษรนะคะว่าพี่เราจะทำยังไงนะคะก็คือว่าแต่ก่อนเนี้ยลายประจำจังหวัดศรีสะเกษก็คือลายแก้วใช่ไหม
1: คะ
3: เราจะพยายามผลักดันให้ลายหอมแดงให้มันมายืนคู่อยู่กับลายแก้วให้ได้นะให้คนแบบว่าให้ทุกคนให้ศรีสะเกษรู้ว่าคือว่าเราใส่ผ้าตัวเนี้ย
1: ค
3: ือเราเป็นคนศรีสะเกษ
1: นะคะเพราะว่าเป็นสินค้าของดีของศรีสะเกษ
3: ก็คือว่าจะพยายามผลักดันนะคะก็เลยคุยเรื่องการตลาดกับท่านทางราชภัฏอยู่นะคะว่าเราจะขยับยังไงนะคะก็คือว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่ว่าเรากำลังพัฒนาลายให้มันชัดขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือว่าเพิ่งทอกี่แรกใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใช
3: ่ตอนนี้คือกี่แรกก็คือคุยอยู่ว่าทำยังไงลายจะชัดทีเนี้ยในส่วนของการผลักดันส่งต่อไปให้ลูกหลานเนาะคะก็คือว่าก็คือก็จะดึงอะแหละดึงว่าเราพยายามดึงสมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะก็คือว่าเหมือนเอาน้องๆนี่แหละเพราะว่าของพี่ก็จะทำงานเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนนะคะก็คือว่าจะดึงเรื่องการใส่เหมือนที่ว่าตอนนี้เขารณรงค์นะคะว่าใส่ผ้าไทยยังไงให้สนุกนะคะก็คือว่าพี่ก็จะพยายามทำโครงการแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยแสดงความคิดว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ผ้าไทยคุณจะใส่แบบไหนให้ดูสวยดูเก๋ให้ดูร่วมสมัยพยายามให้น้องๆเด็กๆมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมคือสอดแทรกเป็นทีละนิดนะคะก็คือว่าบางคนเราจะไปแบบยัดปึ้มเขาก็ว่าโอ้ไม่เอาอ่ะเชยอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามดีไซน์ออกมาซิว่าเราจะใส่ยังไงอะไรให้มันดูดีอะไรก็คือให้โจทย์เป็นการบ้านให้เป็นเล่นเกมอะไรในโครงการกิจกรรมของเราไปด้วยนะคะก็คือว่าคือมองว่าพยายามยังไงก็ได้เพราะว่าเหมือนรุ่นคุณป้าคุณยายนะสายตาใช่ไหมมันก็จะไปเรื่อยแล้วก็พยายามดึงเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้เราก็มีในกลุ่มของเรามันก็จะมีน้องๆที่อายุน้อยเข้ามานะคะที่เห็นอยู่ในกลุ่มอยู่ประมาณ 4-5 คนเริ่มจากปีที่แล้วมีแค่คนนึงนะคะปีนี้คือเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็คือคุยกับป้าสาเป้าหมายของปีนี้ของเราน่าจะพยายามดึงลูกหลานในกลุ่มของเรานี่แหละมาก่อนหรือว่าใครที่สนใจนะคะในกลุ่มว่าให้เข้ามาร่วมกิจกรรมในกลุ่มอาจจะยังไม่ทอก็ได้ให้เขามาร่วมบ่อยๆมาออกแบบช่วยซิว่าช่วงนี้เขาฮิตอะไรกันเขาฮิตลายอะไรกันน้องเขาก็บอกว่าเขาฮิตลาบูบูช่วงหนึ่งนะ
1: คะ
3: ทีนี้ทางพชก็บอกว่าเอาลองเอาผ้าของเราไปตัดชุดให้ลาบูบูใส่ดูมันจะดูเก๋ไหมมันจะเหมือนพี่ลิซ่าเหมือนพี่อะไรที่เขาใส่ชุดไทยกันไหมอะไรแล้วเราก็จะเสริมไปชนิดคือปลูกฝังให้ทีละนิดให้เขารักผ้าของกลุ่มของเรา
1: โอ้โหฟังแบบนี้แล้วภาคภูมิใจนะพี่อรสานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวต้องกลับมาถามพี่อรสาถึงความพร้อมเพราะว่านอกจากเรื่องของการทอเรื่องของการสร้างอาชีพแล้วเรื่องของการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของชุมชนให้สอดคล้องกับพลังเศรษฐกิจที่เราจะขับเคลื่อนไปอนาคตเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ก็มาแล้วเรื่องของดีไซน์และก็ที่สำคัญความยั่งยืนเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันอีกค่ะ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ชุมชนบ้านปังมะเยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาแยกขยะเปลี่ยนมาหมักเพื่อทำปุ๋ย
2: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
3: ที่ไม่

0: ผื่อเองนั่นแหละ
1: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 และช่วยดูแลปอดของเด็กๆทั้งประเทศรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
2: ยังอยู่ในรายการอีสานสตอรี่นะคะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าถ้ามาที่กันทลักษ์แล้วค่ะต้องมาชิมทุเรียนภูเขาไฟแต่อย่างหนึ่งที่อยากให้ภาพรวมหรือว่าในท้องถิ่นเองได้ขับเคลื่อนตอนนี้ถ้าสมมติว่าจะต้องมาชิมทุเรียนภูเขาไฟมันก็จะมีช่วงฤดูกาลแต่เรื่องของการผลักดันเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวในอนาคตทางท้องถิ่นเองขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงคะ
3: คือในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบต.นะคะที่เป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุดเนี่ยคือแน่นอนแหละส่งเสริมอาชีพในทุกด้านโดยเฉพาะกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มที่มั่นคงถือว่ายั่งยืนแล้วอย่างที่เราทราบกันนะคะคราวนี้นอกจากที่จะส่งเสริมตัวนี้ในส่วนที่ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนกันทลักษ
2: ์
3: อย่างหนึ่งเลยนะคะก็คืออย่างที่ใครๆก็ทราบนะคะว่าทุเรียนภูเขาไฟที่กันทลักษ์แต่การที่จะมาทานทุเรียนภูเขาไฟมันก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะทีนี้อย่างโดยพ่อเมืองนะคะท่านนายอำเภอกันทลักษ์นะคะท่านจ่าเอกสมควรสิงห์คำเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากประชุมครั้งไหนท่านจะดำริตลอดนะคะว่าเขาจะไม่มาดูมาแค่มาทานทุเรียนนะคะเราเป็นเมืองเขาเรียกอะไรเมืองชายแดนเมืองชายแดนแต่เราจะทำยังไงให้เขาอยากจะมานะคะถ้าอยากจะมาท่านก็กำหนดเส้นทางในการที่จะเดินปั่นวิ่งอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าในอนาคตนะคะมีกิจกรรมเดินปั่นวิ่งนะคะอาจจะมีการเดินหรือปั่นหรือวิ่งมาให้ถึงนนสำราญนะคะแล้วไปทะลุที่ภูผาหมอกโ
2: ค
3: ้งขึ้นไปทางที่เสาธงชัยนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปในเส้นทางจะไปพระวิหารอะไรก็ว่าไปแต่ในระหว่างเส้นทางที่ผ่านมาทางนี้นะคะก็มีบ้านท่าสว่างนะคะที่เป็นกลุ่มทอผ้าบ้านท่าสว่างที่ทอลายหอมแดงลายดอกทุเรียนนะคะเมื่อมีทุเรียนภูเขาไฟก็ต้องมีผ้าดอกทุเรียนภูเขาไฟนะคะหอมแดงก็เป็นของดีศรีสะเกษก็มีที่อื่นอาจจะหอมแดงเป็นโอท็อปนะคะตำบลอื่นอำเภออื่นแต่ตำบลนนสำราญอำเภอกันทลักมีผ้าลายหอมแดงนะคะที่ทำขึ้นทอขึ้นด้วยใจของกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะใช้คำว่าอะไรคะคือเชิญชวนนะคะหรือว่าแสดงจุดยืนหรือบอกจุดเด่นแล้วก็มีวิถีชีวิตของเราที่ไม่ได้เคยว่างจากงานนะคะในแต่ละฤดูกาลนะคะก็ถ้าเกิดว่าได้มาทางนนสำราญนะคะผ่านมาแวะโบสถ์ดินเผานะคะที่บ้านท่าสว่างมีโบสถ์ดินเผาสวยงามสีแดงนะคะแล้วก็แวะมาชมผ้าที่นี่แวะไปไหว้พระใหญ่ที่บ้านโนนสำเริงนะคะที่เป็นพระเขาเรียกว่าพระบวชหายที่ว่ามาไหว้แล้วก็ขอพรได้แล้วค่อยผ่านโนนสำราญไปก็แวะชมแล้วก็มาช็อปมาให้กำลังใจกลุ่มนะคะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะเสริมขึ้นอีกให้ไปสู่สายตาทั้งชาวไทยทั้งประเทศแล้วก็ชาวลูกนะคะมีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะ
2: ค่ะโอ้โหพูดนี้เห็นภาพแล้วก็อยากไปสัมผัสแล้วเพราะว่าอย่างที่ท่านปลัดบอกนะคะว่าในแต่ละพื้นที่ถ้ามีจุดแข็งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องของแหล่งเช็คอินแล้วเรื่องของความพร้อมก็สำคัญคือท่านปลัดเกริ่นให้ขนาดนี้แล้วมาที่ท่านพัฒนาชุมชนบ้างนะทางพัฒนาชุมชนคืออย่างที่บอกว่าเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้ก็มาแรงเรื่องของการผลักดันอย่างที่บอกนี่ค่ะเห็นว่าหมวกใบนี้ก็เป็นหมวกลิซ่าตั้งชื่อแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการเข้ามาสนับสนุนผลักดันให้สินค้าต่างเป็นที่น่าสนใจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้ถ้าเกิดว่าในอนาคตแผนอาจจะเป็นท่านพ่อเมืองเองแล้วก็ทางชุมชนได้วางแผนไว้ทางพัฒนาชุมชนนี่ก็พร้อมเข้ามาสนับสนุนตอนน
4: ี้พร้อมค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าคือคุยกับภาษานะคะว่าภาษาคือมีหลายคนที่ก็ทักมาทางเฟซบุ๊กนะคะก็คือว่าสนใจเวลาที่เป็น Facebook ก็จะโพสกิจกรรมต่างๆของกลุ่มนะเขาบอกว่าในกลุ่มเพื่อนนักพัฒนาชุมชนด้วยกันนะคะคือต่างจังหวัดเขาบอกว่าพี่ขอเข้ามาศึกษาดูงานได้ไหม
2: คือมาศึกษาดูงาน
4: ใช
2: ่
4: ไหมคะทีนี้พี่ก็เลยคุยกับภาษาว่ากลุ่มเรามันพร้อมนะคะพร้อมที่จะส่งต่อให้ความรู้นะคะสำหรับกลุ่ม

0: เพื่อนบ้านกลุ่มที่สนใจที่อยากจะทอผ้านะคะว่าสามารถเป็นกลุ่มเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะในการที่อยากจะทอผ้าได้ก็เลยว่าอย่างนี้นะคะก็คือว่าก็คุยกับแค่ทักมาก็ช่างนะก็บอกว่าเข้ามาดูได้เข้ามาชมจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่อยากให้แวะคือผ่านมาทุกครั้งก็บอกว่าให้แวะหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือว่าของกลุ่มเราจะมีการทอผ้าทุกวันอะไรอย่างนี้เข้าไปดูซิว่าเขาทอยังไงว่าแต่ละผืนกว่าจะได้มาเป็นผ้าเนี่ยมันมีกระบวนการผลิตยังไงบ้างนะคะก็คือหลายกลุ่มค่ะสนใจแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีกลุ่มที่ว่าเขาขอเข้ามาดูงานนะคะก็คือเตรียมสมาชิกในกลุ่มนะคะว่าพร้อมนะคะพร้อมหรือยังพร้อมที่เป็นเทรนเนอร์ให้แต่ละกลุ่มเข้ามาดูมาเรียนรู้มาสอบมาถามว่าแต่กระบวนการแต่ละอย่างมันทำยังไงกว่าจะได้ไปเป็นผ้าหนึ่งชิ้นกันหรือยังก็คุยกับทางกลุ่มก็ตอบรับว่าได้สบายมากค่ะ
1: คือระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือติดไป10ปีนะคะก็คือถือว่าภาคภูมิใจทางพัฒนาชุมชนเองอย่างที่บอกมามีบทบาทต่อเนื่องมาตลอดแล้วสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองเห็นก็คือเรื่องของการรักษาเรื่องของเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของผ้าแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องเดินหน้าต่อเรื่องของการผลักดันให้สินค้านั้นเข้าสู่ตลาดหัวใจสำคัญอย่างของชุมชนนี้ของกลุ่มนี้คือเรื่องเอกลักษณ์อัตลักษณ์มีแล้วทางพช.ในอนาคตที่จะวางแผนเรื่องของการดึงคนซื้อมาซื้อต้องเรียกอย่างนี้เลยนะคะทุกวันนี้เราจะทั้งไปหาเรื่องของโลกออนไลน์แต่การที่จะดึงให้เขามาซื้อแล้วก็ซื้อต่อแล้วก็สินค้านี้มันจะยั่งยืนได้อันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญยากไหม
0: ก็ถือว่ายากค่ะแต่ก็ไม่ได้ง่ายพูดผิดค่ะคือถือว่าก็ยากแต่ก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายคิดแต่คิดว่าทางกลุ่มทำได้ก็คือว่านะคะก็คือว่าเราก็ให้มันทันยุคทันสมัยนะคะก็คือว่าคุยกับป้าสายังไงก็คุยกับป้าสาตลอดว่าผ้าน่ะอย่าให้มันเป็นของโบราณทํายังไงก็ได้ให้มันดูร่วมสมัยนะคะคือว่าไม่ใช่ใส่ผ้าไทยแล้วมันดูแก่อะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกับว่าเรื่องดีไซน์นะคะเป็นหลักก็คือว่าเราให้ความสําคัญว่าเราจะทํายังไงก็ได้ใส่ผ้าแล้วร่วมสมัยใส่ผ้ายังไงจะได้ดูไม่เชยอะไรอย่างงี้นะคะก็คือว่าโจทย์นะคะส่วนมากเราจะโยนกลุ่มของดีไซน์ไปทางราชภัฏนะคะคือนักศึกษาทางราชภัฏเดี๋ยวนี้เขาเก่งนะคะก็คือว่าเหมือนว่าคือโยนโจทย์เป็นอย่างเงี้ยทำยังไงก็ได้ให้ผ้ากลุ่มผ้าของผ้าสว่างไม่เชยออกแบบมาให้เสียคือกลุ่มเขาก็จะออกแบบมาให้หรือคือเหมือนที่พี่พูดนะคะว่าสภาเด็กนะคะคือให้เด็กลองวาดรูปมาซิว่าคุณอยากผ้าไทยคุณอยากให้เป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็มามองดูแล้วเราก็มาประยุกต์นะคะประยุกต์ว่าสามารถเหมือนตัวอย่างเช่นหมวกตัวนี้ใช่ไหมคะว่าน ี่
1: ค่ะ
0: เป็นหมวกกันแดดอะไรเงี้ยได้ค่ะ
1: ใส่ได้สองด้านด้วยนะคะคือนอกจากการออกแบบดีไซน์คือมีความเป็นลายผ้าขาวม้าแล้วก็เป็นผ้าฝ้ายที่มีคุณภาพแล้วเรื่องของการดีไซน์ที่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าอันนี้น้องๆเองก็ต้องคิดโจทย์ยากเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าการที่จะออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีความลงตัวแล้วก็อย่างที่บอกไม่เชยนะผ้าไทยนะคะ
0: เราก็มองถึงความคุ้มค่าด้วยซื้อไปหนึ่งเหมือนได้สองใบอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ยืนยันพี่รสาฟังทั้งสองท่านพูดแบบนี้แล้วใจชื้นไหมคะ10ปีที่ผ่านมาที่เราได้รวมกลุ่มกันแล้วอยากถามคำนึงพร้อมไหมพี่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าคือหลายภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนถ้าวันนึงมีนักท่องเที่ยวลงมาถ้าวันนึงมีตารางเต็มทุกสัปดาห์ว่าต้องรับแขกนะต้องรับแขกพร้อมไหมคะ
2: ก็คงจะต้องพร้อมแล้วค่ะพร้อมแน่นอนค่ะ
1: พร้อมใจพร้อม
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ทีมงานเราก็คงจะพร้อมเหมือนกันนะคะในการทำเพราะว่าเราทำเนี่ยเราเดินด้วยตัวเองมาตลอดแต่เราก็โชคดีที่มีหน่วยงานสนับสนุนทั้งอบต.นนท์สำราญทั้งพช.ของอำเภอกันทรลักษณ
1: ์
2: ของราชภัฏศรีสะเกษแล้วก็ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและอีกที่ขาดไม่ได้คือนพก53นะคะเป็นหน่วยทหารพัฒนาของจังหวัดศรีสะเกษนะคะท่านเห็นเล็งเห็นความสำคัญของเราสร้างอาคารให้มอบกี่ให้และก็อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทำเราก็เลยพัฒนามาเรื่อย
1: ๆ
2: นะคะมีหน่วยงานสนับสนุน
1: ค่ะคือคำนึงถึงเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของพื้นฐานเรื่องของต้นทุนที่เรามีก็เลยทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งวันนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้สิ่งที่

0: รูปหน้าเม็ดหน้ากว้างเราสามารถทอได้วันละ 3-4 เม็ดเลยแต่ถ้าเป็น
1: ก็เรื่องพออุปกรณ์เปลี่ยนไปเรื่องของความทันสมัยเข้ามามากขึ้นการเรียนรู้ของกลุ่มแรกๆสมาชิกเองมีการแบบอดโอยหรือว่ามีการรู้สึกว่าพี่อรสาทำไมมันดูยากจังการเรียนรู้ใหม่หรือเริ่มต้นใหม่ในมุมมองที่สมาชิกสะท้อนมาพี่อรสาบริหารจัดการยังไง
0: น่าจะไม่มีถ้าหัวหน้าพาทำอะไรทำค่ะ
1: ลุยใช่ไหมคะ
0: ลูกน้องไปได้หมดถ้าลูกพี่พาทำ
1: โอ้โห
0: หัวหน้าทำอะไรทำได้หมดค่ะ
1: ค่ะฟังแบบนี้แล้วก็คือแสดงว่าวันหนึ่งเราเป็นคนทอเป็นคนที่ผลิตเองถ้าวันหนึ่งเราต้องมาเป็นวิทยากรอย่างที่บอกมาเป็นเทรนเนอร์หรือว่าใครมาศึกษาดูงานในการวางแผนอนาคตพี่รสานี่ก็ต้องมีการวางแผนมากขึ
0: ้นวางแผนแล้วค่ะว่าแต่ละคนต้องมีหน้าที
1: ่
0: คุณต้องทำหน้าที่ตรงนี้ตรงนี้นะถ้ามีงานถ้ามีเขามาศึกษาดูงาน
1: ค
0: ุณต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะนางกอนางขอคุณทำหน้าที่ของคุณนะ
1: ค
0: ุณต้องทำหน้าที่คุณให้ดีที่สุดเราจะมอบหมายงานให้ที่เขาถนัดถูกการถูกคนถูกงาน
1: อย่างหนึ่งที่พี่อรสาได้คุยกับเราช่วงแรกๆก็คือตั้งแต่การฟ้อนรำกันเลยคือเราเห็นการรวมกลุ่มสิ่งหนึ่งที่พี่อรสาจะพูดตลอดคือเรื่องของจิตอาสาอันนี้ในกลุ่มเรานอกจากใจแล้วจิตอาสาก็มาอันนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
0: จิตอาสาไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบุญอะไรก็ช่างที่จะมีรำมีอะไรที่เราสามารถช่วยชุมชนได
1: ้
0: เราก็จะนำนางรำของเราไปช่วยไปแห่งานกฐินงานเข้าพรรษางานบวชงานอะไรเนี่ยเราก็สามารถเอากลุ่มของเราเนี่ยไปสามารถไปแสดงไปอะไรให้แขกบ้านแขกเมืองอะไรดูได
1: ้โอ้โห
0: คือไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
1: คือไปด้วยใจ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วที่สำคัญเราไปแบบเราเป็นแอมบาสเดอร์สินค้า
0: แต่เราต้อง
1: โชว์ของเราต้องโชว์ของเรา
0: ต้องโชว์ผ้าของเราด้วย
1: แสดงว่าต้องบอกเจ้างานว่าฉันไปงานนี้ฉันต้องแต่งตัวด้วยสไตล์เสื้อผ้าของฉันนะเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
0: เขาไม่ได
1: ้ต้องฟิกมาใช่ไหมคะ
0: เราต้องเอาผ้าของเราที่เรามีค่ะต้องโชว์ค่ะทุกงานเราต้องโชว์ผ้า
1: แอบถามพี่อรสาไปอย่างนี้ออเดอร์ตามมาเยอะไหม
0: ก็มีค่ะ
1: มี
0: เนี่ยล่าสุดของเราไปรำช่วยวัดคิดอ่ะที่เนี่ยเขาก็บอกว่าชุดรำสวยเช่ามาจากไหน
1: ถามอย่างแรกคือเช่ามาจากไหนก่อน
0: เช่ามาจากไหนเราก็พูดได้เต็มปากของเราทั้งหมด
1: ไป
0: ชมค่ะไปชมที่ร้านไปชมที่กลุ่มก็บอกเขาแบบนี้กับทุกงานที่เราไปเขาจะชมว่าชุดเราสวยไปเช่ามาจากไหน
1: นี่ท่านปลัดบอกว่าจริงๆเนี่ยก็คือท่านปลัดเวลามีงานใหญ่ๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งในงานอยู่แล้วอย่างท่านพัฒนาชุมชนเองในกลุ่มพัฒนาชุมชนเครือข่ายเวลาไปเวลาคนพูดถึงเราเอาอยากให้ทุกท่านได้พูดหน่อยภูมิใจหรือว่ารู้สึกไงคือขนลุกไหมคะเวลาพูดถึงอุ้ยมาจากกลุ่มนี้นะอบต.นี้นะ
2: ใช่ภูมิใจ
1: นี้ขับเคลื่อนนะ
2: ใช่ค่ะภูมิใจดีใจแล้วก็คือที่ภาษาพูดมาทั้งหมดนี่คือจริงจริงนะคะเพราะว่าจะสังเกตคือทีมพนักงานอบต.เราทั้งหมดเวลามีงานก็คือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่หรือต้องไปอำเภอถ้าไม่ได้ฟิกว่าเป็นงานพิธีการเราก็จะแต่งด้วยลายเสื้อผ้าตัวนี้เราจะอุดหนุนเราจะอุดหนุนกลุ่มภาษาก็คือมันก็จะมีเซตสีนี้สีอะไรอีกตามที่ป้าทอไว
1: ้
2: พอเราออกไปแล้วเขาก็จะถามว่าเอ้าพนักงานผ้ามาจากไหนเราก็พูดอย่างภูมิใจค่ะมีที่เดียวที่นนสำราญค่ะติดต่อได้ค่ะ
1: อย่างทางพัฒนาชุมชนเองอย่างที่บอกย้ำเรื่องเครือข่ายเครือข่ายก็ยังถามมาอยากมาเรียนรู้
3: ใช่
1: นะคะฟังแบบนี้ก็ภูมิใจ
3: ภูมิใจค่ะ
1: ค่ะพี่อรสาทุกท่านค่ะคุณผู้ชมที่เราเห็นนี่คือความภูมิใจเห็นจากสีหน้ารวมถึงการที่เราสะท้อนให้คุณผู้ชมได้เห็นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างหนึ่งเรื่องของคำว่ายั่งยืนบ้างหลายคนจะมองว่าการรวมกลุ่มไปทางพัฒนาชุมชนบ้างค่ะคือตัวแรกในสถิติหรือข้อมูลแน่นอนว่าแต่ละกลุ่มกว่าที่จะประสบความสำเร็จได้การที่เขาเริ่มต้นคือมีแน่นอนว่าบางกลุ่มก็ไปไม่ได้บางกลุ่มก็อาจจะต้องเริ่มต้นใหม่หรือเบนเข็มไปอย่างอื่นหัวใจสำคัญที่เราเข้าไปคุยหรือว่าเราไปเห็นกลุ่มอื่นรวมถึงสะท้อนถึงกลุ่มพี่อรสาที่เราขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้เราใช้เข็มทิศนั้นยังไงคะ
3: เข็มทิศหลักเลยใช่ไหมคะก
1: ็
3: คือว่าคือมันพี่พูดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะถามก่อนว่า
1: ถามก่อนเนาะ
3: คุณต้องการอะไรต้องเราต้องถามความต้องการของเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่ว่าเราจะไปยัดเยียดความต้องการของเราให้เขาเขาไม่อยากได้เขาก็ไม่ทำด้วยใจเขาก็ไม่มันทำออกมามันก็ไม่ได้ดี
1: อันนี้ก็จะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มอื่นด้วยนะท่านปลัดคะถ้าในอนาคตเราพร้อมแล้วงบประมาณเราพร้อมแล้วทุกๆอย่างพร้อมแล้วเรื่องของการขับเคลื่อนวันนึงถ้าเกิดว่าพี่อรสา แบบออเดอร์ไม่ทันหรือว่าต้องการขยายอะไรเพิ่มเติมทางท้องถิ่นเราก็พร้อม

0: ซัพพอร์ตหรือว่าเป็นสะพานเชื่อมแน่นอน
1: ยินดีค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะและสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นเลยก็คือเราไม่คิดว่าอยากจะเห็นนะคะคิดว่าภาษาน่าจะทำให้เกิดขึ้นได้โดยมีเราเป็นพี่เลี้ยงให้ก็คือเราอันนี้ต้องขอย้อนก่อนว่าประหลาดเวลาไปที่อื่นไปเห็นผ้าเขาอย่างไปวังหินไปที่อื่นนี่คือเขามีคนตัดแล้วเราลองไปสวมมันพอดีเราเนี้ยเราก็ซื้ออยากเห็นเนี่ยแล้วมีต่อไปมีอะไรมีจัก
0: มีจักว่านอกจากว่าน่าจะการตัด
1: จะเห็นน่าจะตัดได
2: ้แล้ว
1: น
2: ่
1: าจะต
2: ั
1: ดน่าจะตัดแล้วก็แบบแล้วสวมใส่หุ่นไว
0: ้
1: เนี่ยยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยง
2: ก็จะอยู่ในแขนเหมือนเดิมมาแล้วอ
0: ันนี้โน้ตเป็นดาวไว้เลยนะคะพี่อรสาค่ะเพราะว่าอย่างทางท้องถิ่นเองก็พร้อมสนับสนุนถ้ามีโครงการหรือว่ามีโปรเจกต์มารวมถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่หรือว่าพื้นที่ไหนที่อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุ
1: น
0: สมมติว่าเอาอยากให้ป้าอรสาพี่อรสาทอให้แต่เอาเป็นแบบติดแบรนด์เราหรืออะไรอันนี้ก็ได้เลยใช่ไหมคะ
2: ได้ค่ะได้เลยค่ะเราหน้าที่หลักของเราคือทอออเดอร์เท่าไหร่ก็ได
0: ้ค่ะ
2: คุณจะไปแปรรูปแบบไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าของเราไม่เกี่ยวเรื่องการแปรรูป
0: ค่ะค่ะแต่เราใจเรามาแน่นอนเราพร้อมผลิตแน่นอน
2: พร้อมผลิตค่ะ
0: อย่างนึงสินค้าแต่ละชุมชนเวลาเขาพูดถึงเขาจะพูดเรื่องของดาวอันนี้อาจจะต้องมาถามที่ทางพัฒนาชุมชนนะว่าเรื่องของการพัฒนาคือวันนี้ทางชุมชนเราเข้มแข็งแล้วแต่คำว่าการที่มีดาวการันตี3ดาว4ดาว5ดาวในทิศทางที่เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอันนี้เราก็มีวางแผนไหม
3: มีค่ะมีตามแผนพัฒนาของตามข้อบัญญัติของวต.ก็มีค่ะว่าเราจะขับเคลื่อนไปทางไหนเหมือนคุณป้าสาบอกว่าเราไม่เก่งป้าสาบอกว่าเราไม่เก่งเรื่องการเป็นรูป
0: ค
3: ำนี้ป้าสาจะไม่ได้พูดนะคะ
0: จะไม่ได้พูดแล้ว
3: ค่ะจะไม่ได้พูดแล้วนะคะ
0: เพราะว่ามีพี่เลี้ยงดีนั่นเอง
3: ก็คือว่าก็ตามพี่นะเราก็ต้องปั้นเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาคือใครถนัดเรื่องไหนก็คือให้ไปเรื่องนั้นก็คือเราจะเน้นเรื่องการแปรรูปนะคะแปรรูปด้วยแล้วก็ตั้งแต่การผลิตที่พี่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นกระจายทั่วตำบลแล้วก็เราก็จะหาทีนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเราไม่ได้มองว่ากลุ่มเฉพาะกลุ่มนี้อย่างเดียวนะคะที่จะมากระจุกอยู่กลุ่มนี้เราอาจจะปั้นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาสำหรับในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็คือว่าคือผ้าไทยนะมันก็จะเป็นต้องตัดเป็นชุดไทยมันถึงจะสวยนะคะก็คือว่าคือกลุ่มมากของส่วนมากของกลุ่มของท่าสว่างก็คือจะเป็นผู้ค่อนข้างที่จะสูงอายุแล้วก็รุ่น2ก็คือว่าเด็กก็คือเด็กเกินนะคะคือทีนี้มองแล้วทางพัฒนาชนมองแล้วพี่มองแล้วว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะมันจะเป็นกลุ่มที่ว่าสามารถตัดเย็บนะคะเราก็จะดันกลุ่มนี้สมมติว่าผลิตผ้าจากกลุ่มนี้ส่งไปให้อีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการแปรรูปเป็นชุดไทยนะคะไทยร่วมสมัยอะไรต่างๆตามเขาเรียกว่าสมัยสากลที่มันทันสมัยมากขึ้น
0: นะคะ
3: เป็นแฟชั่นมากขึ้น
0: ค่ะ
3: ก็คือว่าจะไม่มีป้าสาจะไม่บอกว่าเราไม่ถนัดเราป้าสาเราก็จะบอกว่าเราจะส่งมอบไปให้อีกทีมงานของเราอีกกลุ่มนึงนะคะ
2: เพื่อ
3: ให้เป็นเครือข่ายในตำบลของเราให้มีงานทำแต่ละหมู่บ้านมีงานทำมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ
0: นี่จะเป็นโจทย์หนึ่งที่
3: เป็นโจทย์หนึ่งที่ต้องทำ
0: คือทั้ง3ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้รวมถึงสมาชิกในกลุ่มแล้วก็เครือข่ายก็ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะแล้วอีกสิ่งนึงที่อยากมองเห็นภาพหรือว่าในอนาคตไปที่ป้าสาคะคืออย่างที่ท่านพัฒนาชุมชนท่านปลัดบอกก็เรื่องของกำลังในเรื่องของการเดินหน้าไปอย่างที่ป้าสาบอกในชุมชนเองเขาก็จะมีเรื่องของอาชีพอื่นๆตอนนี้เรา20คนที่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในอนาคตวางแผนหรือว่าคาดการเป้าหมายอย่างไรหรือกลัวไหมคะว่าสมาชิกจะลดน้อยลงไป
2: สมาชิกเราเนี่ยก็มีอาชีพของตัวเองเป็นหลักนะคะ
0: ค่ะ
2: เป็นอาชีพตัวนี้เป็นอาชีพเสริมก็คือเฉลี่ยอายุของกลุ่มเราก็อยู่ที่45ถึง50ก็จะมีเวลาให้อะไรเขาเรียกว่าให้เด็กมาเรียนรู้มาต่อทายาทมาสืบทายาท
0: สืบทอด
2: เราน่าจะคิดว่าอยู่นะว่าต้องเอาเด็กๆมาเรียนเพราะว่าทางอาจารย์ที่โรงเรียนท่าสว่างเขาก็ติดต่อมาว่าอยากให้เด็กมาเรียนด้วยเราก็เลยว่าน่าจะมีเอา100คนเอาสัก10คนนี่น่าจะมีทายาทสืบทอดอยู
0: ่ค่ะ
2: นะคะตอนนี้อนาคตวางแผนไว้ว่า ถ้าเขาทอไม่ได้อ่ะจริงๆนะก็ต้องให้เขาทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การทอผ้าให้มาเข็นฝ้ายอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยเราจะเป็นตัวที่พัฒนาต่อไป
0: อันนี้ฝ้ายเดี๋ยวให้พี่รสาลงรายละเอียดนิดนึงฝ้ายของเรานี่คือย้อมสีธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
0: ทั้งหมดเลย
2: ใช่ค่ะการย้อมการทำเส้นได้เส้นฝ้ายเนี่ยเราได้รับมาตรฐานทั้งหมดแล้วว่ารับมาตรฐานของการย้อมดิน
0: ค่ะ
2: ดินลาวาเราได้มาตรฐานจากพัฒนาฝีมือแร
0: งอันนี้เป็นดินลาวาคือดินภูเขาไฟ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ก็เป็นเอกลักษณ์
2: เราได้มาตรฐานของพัฒนาฝี
0: หลายคนมองว่าการย้อมดินเอ๊ะมันจะแตกต่างจากการหมักโคลนไหมหรือว่ารายละเอียดมันจะแข็งไหมมันจะอันนี้คือพิเศษ
2: มันจะนุ่มนะคะ
0: มันจะนุ่มใช่ไหมคะ
2: โอ้ตัวที่เนี่ยเราก็ย้อมดินภูเขาไฟนะคะ
0: ค่ะ
2: ตัวนี้เราได้รับมาตรฐานการย้อมการทอการอะไรเราสามารถให้เขามาศึกษาดูงานได้ทั้งกระบวนการเลยค่ะตั้งแต่การเขียนฝ้ายอะไรทุกอย่างเก็บฝ้ายปลูกฝ้ายทุกอย่าง อยู่ในตรงนี้หมดคือยังไม่เป็นแปลงใหญ
0: ่
2: แต่ว่าเราเริ่มทดลองแล้วเริ่มทดลองว่าเราจะปลูกฝ้ายแล้วเราจะมาเป็นทำอย่างนี้แล้วเราจะมาเขียนมาเป็นเส้นแล้วเป็นย้อมแล้วเราทำได้แล้วก็สามารถมาศึกษาดูงานได้
0: ค่ะก็คือให้เป็นหนึ่งในสตอรี่ที่นึกถึงกลุ่มทอผ้าบ้านท่าสว่างก็ทั้งกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนผลิตรวมถึงกว่าจะส่งไปแปรรูปรวมถึงความภาคภูมิใจด้วยที่เด็กจะได้มา
2: เกี่ยวกับมาตรฐานพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เรานะคะเราแต่ก่อนเราได้สีดาวของภาคภูมิใจนะคะแล้วภาพแปรรูปตรงนี้เราก็ผ่านมาตรฐานของมพช.แล้วเหลือแต่ไปขอดาวอีกเพราะว่ามันหมดอายุค่ะเตรียมแล้วค่ะเตรียม
0: แล้วนะคะ
2: เตรียมจะไปแล้วค่ะ
0: โอ้โหช่วงท้ายนี้อยากให้ทั้ง3ท่านนะคะได้เล่าหรือว่าฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมหน่อยว่าถ้านึกถึงผ้าทอแล้วก็ความเข้มแข็งวิถีชีวิตความอบอุ่นในชุมชนบ้านท่าสว่างต้องนึกถึงเราเชิญที่ท่านปลัดก่อนเลยค่ะ
1: มาอำเภอกันทรักมาให้ถึงนนสำราญมาให้ถึงท่าสว่างนะคะเพื่อมาให้กำลังใจคนชายแดนถ้ามีภาคส่วนไหนเห็นความสำคัญแล้วมาสนับสนุนเพิ่มเสริมต่อยอดจากท้องถิ่นไปในระดับที่ขึ้นไปกว่านี้อีกในทุกๆเรื่องนะคะแต่เราพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้พี่เลี้ยงให้นะคะให้ชาวโลกนะคะไม่ใช่ชาวไทยนะคะได้รู้จักผ้าลายทุเรียนผ้าลายดอกทุเรียนผ้าลายหอมหมวกสองด้านนะคะหมวกลิซ่านะคะแล้วก็ผ้าป้ายที่ย้อมสีธรรมชาตินะคะก็ฝากเพียงไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: มาที่ท่านทางพัฒนาชุมชนบ้างก็เป็นอีกหนึ่งพี่เลี้ยงที่เข้มแข็งและเคียงคู่มาฝากทิ้งท้ายช่วงนี้ค่ะ
3: ช่วงนี้นะคะก็จะฝากถ้าไม่มากันทลักนะคะก็จะฝากเพจนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลนนสำราญนะคะก็คือว่าก็จะมีของผ้าลายต่างๆนะคะถ้าไม่สะดวกมานะ
0: คะ
3: เราเข้าไปดูที่เพจได้นะคะเราก็สามารถสั่งนะคะสั่งว่าคุณต้องการสีอะไรได้ตามที่หน้าเพจได้เลยค่ะสำหรับพี่แค่นี้ค่ะ
0: โอ้โหนอกจากช่องทางแล้วนะคะใครที่สนใจก็ยังสามารถสั่งออเดอร์ได้นะคะเข้าไปที่เพจได้ขอเพจอีกรอบนึงค่ะชื่อเพจอะไรนะคะ
3: ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลนนสำราญค่ะ
0: โอเคค่ะมาปิดท้ายที่พี่อรสาบ้างคือความภาคภูมิใจที่เราได้นั่งคุยกันถือว่าเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจที่บ้านท่าสว่างแห่งนี้พี่อรสาฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมเชิญค่ะ
2: ค่ะในนามของกลุ่มทอผ้านะคะบ้านท่าสว่างนะคะขอบคุณนะคะหน่วยงานที่สนับสนุนทุกหน่วยงานนะคะเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลนนสำราญนะคะเป็นหลักเลยนะคะในการสนับสนุนทุกเรื่องพัฒนาการอำเภอนะคะแล้วก็ราชภัฏศรีสะเกษนะคะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ขายไม่ได้คือนปค53นะคะหน่วยทหารพัฒนาค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่สนับสนุนให้กลุ่มเราเรียกว่าอะไรล่ะสามารถดำเนินงานทุกเรื่องให้มาได้เห็นที่ว่าเกือบสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะคะ
0: วันนี้อีสานสตอรี่ของเราพาคุณผู้ชมมาปักหมุดเช็คอินที่บ้านท่าสว่างได้มาเห็นความตั้งใจความภาคภูมิใจที่ขับเคลื่อนโดยภาคส่วนต่างๆที่ถือว่าเป็นพลังสำคัญวันนี้ต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านค่ะท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญนะท่านปลัดพัชรีพรบุญมาค่ะนักพัฒนาชุมชนชำนาญการนะคะคุณกัญญาสอนเกตแก้วและก็ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านท่าสว่างค่ะพี่อรสาเสนาภักดิ์ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะค่ะ คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการอีสานสตอรี่วันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเชิญชวนผู้ชมมาปักหมุดเช็คอินที่บ้านท่าสว่างตำบลโนนสำราญอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนอกจากจะได้มาเห็นความตั้งใจความภาคภูมิใจในการร่วมอนุรักษ์ผ้าทอของชุมชนแล้วยังได้มาเห็นความสุขความอบอุ่นในพื้นที่อำเภอชายแดนแห่งนี้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ด้วยที่วิกฤตเศรษฐกิจเราเบื่อหน่ายในแบบงานประจำก็เลยตัดสินใจลาออกมาการที่เรากลับมาบ้านงานหลักของเราก็คือทิ้งงานเกษียณไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เรามีพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ไม่มีใครอยากได้เพราะเป็นดินทรายจัดเก็บกักน้ำไม่อยู่โครงการของศูนย์ภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูประโยชน์ก็เกิดกับเราแบบเต็มที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเราจะทำอะไรเราก็สามารถที่จะทำได้ทางศูนย์ก็ให้การยอมรับผมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบทั้งด้านปศุสัตว์ด้านประมงด้านเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็ยังให้ปัจจัยการผลิตองค์ความรู้ที่ได้มาขยายผลก็คือจากที่เราเพาะพันธุ์ปลาไม่เป็นครับเราก็ลองผิดลองถูกแต่ว่าศูนย์มีครบวงจรเราทำปลาได้อ่ะเฉลี่ยเป็นประมาณปีละ 200,000 ถึง 300,000 ตัวเขาจะส่งออกไปทั้งลาวเวียดนามคือโครงการพระราชดำริเขาให้ความสำคัญกับเกษตรกรที่เหมือนกับยกระดับเราให้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แนะนำแนวทางให้คนอื่นที่เขาอยากรู้อยากปฏิบัตินำไปต่อยอดการเป็นเกษตรกรก็คือเป็นอาชีพที่ถือว่ามีเกียรติเป็นอาชีพที่ผมภูมิใจนะเพราะว่าเราสร้างมาด้วยมือของเรามีความสำเร็จมีเงินมีทุกอย่างเหมือนกับคนอื่นมี

ขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

สวัสดีครับนี่คือรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปวถาครับรายการที่จะนำเสนอภาพรวมบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือองค์กรต่างๆที่หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆอยู่นะครับรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการน้ำเชื่อว่าในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะตอนบนครับสายน้ำที่สำคัญคือลุ่มน้ำชีครับการบริหารจัดการอย่างไรให้มีการบริหารน้ำในการอุปโภคบริโภคหรือการเกษตรให้มีความยั่งยืนในภาพรวมตลอดทั้งปีวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ท่านผอ.ธรรมพงษ์ นวบุตรครับสวัสดีครับผอ.ครับเป็นรอบที่2ที่เรามาเจอกันแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคอีสานตอนบนอันนี้คือภาพรวมนะครับในบทบาทภารกิจของ

0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3เนี่ยครับมีการบริหารจัดการลุ่มน้ำชีที่ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอีสานมีความซับซ้อนและท้าทายอย่างไรบ้างครับในปัจจุบันนี
1: ้ครับก็เดี๋ยวในขั้นต้นก็ขออนุญาตแนะนำในส่วนของลุ่มน้ำชีก่อนเนาะลุ่มน้ำชีก็เป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่ของอีสานเลยอีสานเราก็จะมีลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลเนาะวันนี้เรามาโฟกัสในส่วนของลุ่มน้ำชีนะครับลุ่มน้ำชีเองก็จะมีแม่น้ำไหลนะครับน้ำก็จะไหลจากชัยภูมิมาที่จากชัยภูมิกับหนองบัวลำพูมา
0: ครับ
1: ทั้งสองเส้นนี้ก็จะมาที่ขอนแก่น
0: ครับ
1: พอจากขอนแก่นก็จะมีไปที่ทางจังหวัดนะครับมหาสารคามเนาะแล้วก็จะมีทางกาฬสินธุ์วิ่งมาแล้วก็จะมีแล้วก็จะไหลไปทางร้อยเอ็ดนะครับไหลไปทางยะโสธรนะครับแล้วก็ไหลไปออกทางอุบลราชธานี
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะสังเกตว่าแม่น้ำชีเนี่ยจะไหลผ่านหลายจังหวัดพอไหลหลายจังหวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความซับซ้อนละม
0: ัน
1: ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวนะครับพอหลายจังหวัดเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนี่คือเราจะมีปัญหาทั้งน้ำแล้งปัญหาน้ำท่วมนะครับเราเกิดอย่างสม่ำเสมอนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันก่อนนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับว่าวิกฤตแกนกลางของเราเป็นยังไงบ้างนะครับวิกฤตแกนกลางของการขาดแคลนน้ำเองเนี่ยเราก็จะพบว่าในส่วนของตัวน้ำแล้งเองเนี่ยเรามีปัญหาน้ำแล้งอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ภาพนี้ไหมครับพอคร
1: ับ ภาพต่อไปครับ
0: ภาพที่เป็นภาพวงกลม
1: ใช่ไหมครับใช่ถ้าเกิดดูตามภาพนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปัญหาการขาดแคลนโครงสร้างตัวของชุมชนนะครับ
0: ภาพนี้นะครับ
1: ภาพน้ำแล้งเนี่ยเรามีปัญหาน้ำแล้งอย่างต่อเนื่องน้ำเพื่อการเกษตรปัญหาน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็ปัญหาอย่างสม่ำเสมอนะครับทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าน้ำแล้งเรามีปัญหาอะไรบ้างปัญหาของน้ำแล้งเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นจบแค่น้ำแล้งมันส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าตัวของผลผลิตมันก็ต้องน้อยลงอะไรอย่างนี้ครับแล้วพื้นที่ต่างๆเองเนี่ยพอฝนทิ้งช่วงเนี่ยน้ำปัญหาต่อมาก็คือน้ำการเกษตรเองเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของตัวน้ำดื่มด้วยในบางพื้นที่นะครับก็จะเป็นปัญหาตามถ้าดูตามช่องก็คือช่องสีส้มๆเนาะ
0: ครับ
1: ครับปัญหาน้ำท่วมเองก็พบในส่วนของพื้นที่ตามขอบแม่น้ำชีนะครับอย่างที่เราเจอกันบ่อยๆก็ทางร้อยเอ็ดเนาะทางอำเภอศรีแล้วภูมิเนี่ยพื้นที่น้ำท่วมเยอะเรียกว่าเยอะเลยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยปัญหาหลักๆก็คือเรามีน้ำในหน้าฝนเนี่ยเยอะแล้วก็ไหลพรวดลงไปเลยนะครับแล้วก็การเก็บน้ำเนี่ยแม้เราจะพยายามสร้างแหล่งเก็บกักอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีน้ำเหลือทิ้งอยู่ส่วนนึงนะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ปัญหาในส่วนของตัวโครงสร้างชำรุดต่างๆเองเนี่ยเราก็ทำให้ในส่วนเองเนี่ยเราไม่สามารถจะเก็บน้ำได้อย่างเต็มที่เองเนี่ยที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เองเนี่ยมันก็จะเกิดความซับซ้อนในเรื่องของปัญหาเนี่ยพื้นที่เดียวกันก็มีทั้งแล้งทั้งท่วม
0: ครับ
1: พื้นที่ในส่วนของแล้งท่วมปนๆกันแล้วก็เกิดปัญหาเงี้ยแล้วต่อมาคือทางเศรษฐกิจสังคมเองอ่ะก็จะเป็นปัญหาว่าเขาขาดโอกาสอีสานเป็นพื้นที่กลายมาพื้นที่ขาดโอกาสเนื่องจากการบริการน้ำที่เป็นเรื่องของน้ำแล้งกับน้ำท่วม
0: ครับ
1: ก็เลยจะเป็นการที่มาต่างๆของตัวการศึกษาว่าเนี่ยครั้งนี้เองเนี่ยพอเรามาดูปัญหาต่างๆมวลนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมองภาพว่าแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงพอจุดปัญหาของการแก้ปัญหาปุ๊บเนี่ยในปีนี้เองก็เป็นความโชคดีนะครับที่เราได้รับงบประมาณเรื่องแผนแม่บทรูปน้ำมาเนาะเราก็มาจ้างมหาลัยขอนแก่นดำเนินการตรงส่วนนี้นะครับก็ตอนนี้เองก็เราก็เลยนำกระบวนการ SCA มาใช้นะครับ SCA ก็คือกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์นะครับก็ในกระบวนการนี้เองก็จะมีในส่วนของกระบวนการที่เราจะใช้ตัวแผนแม่บทรูปน้ำเองเนี่ยมาดำเนินการกระบวนการ SCA เนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำแผนนะครับที่ทำให้ในส่วนของตัวสมดุลยิ่งขึ้นเรียกว่ายังไงดีวะเรียกว่าในส่วนของตัวมิติทางสังคมมิติสิ่งแวดล้อมมิติเศรษฐกิจเองเนี่ยจะถูกวิเคราะห์ปัญหาออกมานะครับเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยมีความครอบคลุมยิ่งขึ้นนะครับตัวของระหว่างการทำพัฒน์ SCA เนี่ยระหว่างการศึกษาเองเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของกระบวนการของการมีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมก็คือเราจะมีการรับฟังความคิดเห็นมาเป็นระยะๆเพื่อให้ตัวการดำเนินการของการกำหนดทิศทางเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาทั้งแรงทั้งท่วมเมื่อกี้ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าสมมติเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรุ่นน้ำชีเนี่ยถ้าผมไม่คิดอะไรเยอะไม่คิดถึงอะไรกฎหมายแล้วก็ตามทีอ่ะผมตั้งพนังกั้นน้ำสูง8เมตรเลย8เมตรสูงเท่าตึก2ชั้น
0: เพื่อที่จะเก็บน้ำไว้
1: เพื่อจะทั้งเก็บน้ำทั้งป้องกันน้ำท่วมแต่คราวนี้ปัญหาต่อมาคือแล้วคนที่อยู่จะทำยังไงตื่นเช้ามาคุณจะเห็นพนังกั้นน้ำสูงประมาณตึก2ชั้นเหมือนกับเป็นรั้วบ้านอ
0: ่
1: ะมันก็อาจจะไม่ดีอะไรพวกนี้นั่นเองเนี่ยกระบวนการที่แก้ไขปัญหาเองมันต้องมีการสอดรับกับเรื่องของความต้องการของประชาชนด้วย
0: ในพื้นที่ด้วย
1: ในพื้นที่ด้วย
0: ครับ
1: คือไม่ใช่ว่าอยากทำอะไรก็ทำคือถามว่าวิธีการวิศวกรรมไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่ากระบวนการงานที่ต้องดำเนินการเองอ่ะต้องสอดรับกับทางของประชาชนด้วยกระบวนการ SCA ตัวนี้เองก็จะเป็นกระบวนการที่ทำให้มีเรื่องของสร้างความรอบคอบมิติสิ่งแวดล้อมมิติเศรษฐกิจนะครับก็จะเป็นการสร้างสมดุลซึ่งกันและกันตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ในเป้าหมายปลายทางนะครับในส่วนของตัวแผนแม่บทลุ่มน้ำเองเนี่ยเราคาดหมายว่าลุ่มน้ำชีเองพอเราศึกษาเสร็จเองอ่ะเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหามีเป้าหมายเรียกว่าเป้าหมายดีกว่าวิธีแก้เรารู้อยู่แล้วเป้าหมายของประปาเราควรจะแก้ที่ไหนอย่างไรบ้างก็คือเรื่องของน้ำสะอาดต่างๆเนี่ยว่ายิ่งนั้นเนี่ยบางที่แค่บำรุงรักษาก็พอไหมบางที่แค่

0: ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำก็พอไหมนะครับแล้วก็เราจะรู้ในเป้าหมายของเรื่องของการสร้างความมั่นคงเพื่อการผลิตก็คือเรื่องของการนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรการอุตสาหกรรมการต่างๆซึ่งในเวทีรับฟังความคิดเห็นของวันที่17-18ที่ผ่านมาเองอีสานของน้ำชีเองอ่ะคอนเซิร์นประเด็นนี้มากคอนเซิร์นเรื่องเรียกว่าเรื่องปากท้องเลยก็ได้เรื่องเศรษฐกิจพื้นฐานที่ว่าอยากจะมีน้ำเพื่อการผลิตเป็นอย่างค่อนข้างที่จะมากกว่าประเด็นอื่นๆที่คุย
1: คือเสียงส่วนมากเนี่ยเอาไว้เพื่อการผลิต
0: เพื่อการผลิตใช่เสียงส่วนมากครับแล้วก็เสียงส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยก็ลองลงมานิดนึงแต่เขาเน้นเรื่องของน้ำเพื่อการนำไปใช้เศรษฐกิจก่อนในส่วนนี้นะครับแล้วก็เรื่องการรักฟื้นฟูแหล่งน้ำก็คุยกันบ้างก็จะเป็นส่วนเสริมเพราะว่าในหลายๆอย่างที่เราดำเนินการจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ดำเนินการเรื่องนี้เลยก็จะเป็นปัญหาก็จะเป็นปัญหาที่ว่าพอน้ำหลากมาเสร็จปุ๊บก็จะชะดินชะอะไรก็จะมาเต็มพื้นที่อันนี้ก็จะช่วยในส่วนของการป้องกันน้ำหลากดินถล่มนะครับแล้วก็เรื่องน้ำเสียก็จะมีหลายพื้นที่หลายพื้นที่ที่เราคุยกันเรื่องของน้ำเสียว่าน้ำเสียเริ่มมีปัญหาเข้ามาละแต่คราวนี้เราจะเริ่มดำเนินการยังไงบ้างเนาะที่ผ่านมาเราก็อาศัยเขาเรียกอะไรอาศัยธรรมชาติบำบัดแล้วกันอาศัยธรรมชาติบำบัดก็เดี๋ยวคงจะมีวิธีแก้ไขปัญหาเนาะแล้วก็เรื่องหมายจัดการที่เราคาดหวังว่าสิ่งที่ทางฝั่งผมควรจะขับเคลื่อนคืออะไรบ้าง
1: ครับ
0: อย่างเช่นเรามีองค์กรลุ่มน้ำเรามีกรรมการลุ่มน้ำอนุกรรมการต่างๆอะไรเราจะสามารถช่วยใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพยังไงได้บ้างนะครับรวมถึงกระบวนการบูรณาการร่วมกับหน่วยก็หลายคนก็ยังพูดถึงอยู่บ้างว่าเราบูรณาการอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่เป็นที่ประสงค์ของประชาชนใช่ครับนี่ละกันก็จะมีเสียงสะท้อนกลับมาอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวความซับซ้อนของปัญหาลุ่มน้ำชีแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เราคิดว่าควรจะเตรียมการยังไงแล้วก็ดำเนินการตรงส่วนนี้ครับ
1: นี่คือเรื่องของภาพรวมนะครับในการบริหารลุ่มน้ำชีทีนี้ในณปัจจุบันเนี่ยภาพรวมปริมาณน้ำเนี่ยครับในพื้นที่ของบ้านเราเองเนี่ยครับมีเพียงพอใช้ไหมครับ
0: โอ้ถือว่าดีมากๆครับปีนี้ก็คือต้องให้ฟังว่าปีนี้เองเนี่ยในส่วนของปริมาณน้ำเองเนี่ยปริมาณน้ำในภาคอีสานทั้งอีสานนะทุกแหล่งกลางแหล่งใหญ่แหล่งเล็กเองเนี่ยเรามีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 8%
1: ขออนุญาตพอแหล่งใหญ่ที่ไหนฮะแหล่งกลางแหล่งใหญ่แหล่งเล็กนี่คือที่ไหนบ้าง
0: ผมแนะนำง่ายๆแล้วกันอย่างแหล่งใหญ่ของเราเองก็จะเป็นทางเขื่อนอุบลรัตน
1: ์
0: เขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนลำปาวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นี่คือแหล่งใหญ่
0: แหล่งใหญ่ของน้ำชีที่มันจะเกิน100ความจุจะเกิน100ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ครับ
0: ครับแหล่งกลางตัวแหล่งกลางก็ยกอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นตัวอ่างพวกอย่างถ้าฟังชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำน้ำพรมชัยภูมิอย่างเงี้ยคร
1: ับอ่างเก็บน
0: ้ำครับอ่างเก็บน้ำห้วยประดู่สารคามอะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: อันนี้จะเป็นแหล่งกลางอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็คือความจุจะอยู่ระหว่างประมาณ2ล้านถึง100ล้านนะครับเป็นความจุนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ต่ำกว่า2ล้านก็จะเป็นแหล่งเล็กเอายกไปอย่างง่ายหนองโคด
1: บึงหนองโคดนี่ใช่ไหมคร
0: ับใกล้ๆตัวนะครับเห็นภาพให้ชัดบึงหนองโคดบึงแก่นนคร
1: บึงแก่นนคร
0: อะไรกันอย่างนั้นเป็นต้นแล้วกันเนาะเรียกว่าแหล่งเล็กนะครับก็จะได้ใกล้ตัวนิดหนึ่งก็อันนี้เราก็มีการประเมินปริมาณน้ำมาก็ดีกว่าปีที่แล้วประมาณ 5% ทั้งอีสานทำให้ปีนี้เองเนี่ยในภาคอีสานเองเนี่ยปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะดีเลยเรียกว่าดีกว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งกลางในหลายแหล่งเองก็ปริมาณน้ำถ้าท่านเห็นอยู่มันก็อาจจะน้อยบ้างโอเคมันก็ต้องมีบ้างมีน้อยแต่ตามธรรมชาติเนาะ
1: ครับ
0: คราวนี้แหล่งที่มีขนาดกลางที่มีขนาดน้อยเราทำยังไงบ้างเนาะเราก็จะมีในส่วนของการประเมินว่าน้ำจะพอไหมถ้าไม่พอจะมีการแบ่งน้ำยังไงบ้างเพื่อให้ลักษณะของการใช้น้ำเหมือนว่าเรามีเงินน้อยเนาะพอเรามีเงินน้อยการใช้จ่ายมันก็ถูกประหยัดบางส่วนแต่ว่า
1: ประหยัดค่าใช้จ
0: ่
1: าย
0: ใช่ค่าใช้จ่ายบางส่วนก็แต่เราไม่ได้ว่าไม่มีน้ำใช้นะมีใช้แต่ว่าให้พอเพียงกับช่วงของทั้งฤดูกาลเท่านั้นเองนะครับก็จะมีการจัดรอบเวรการส่งน้ำเดิมหรือว่าเดิมทีเราอาจจะซื้ออะไรกินก็ได้เราใหญ่อาจจะกินอาหารทะเล
1: มีร้อยหนึ่งกินบุฟเฟ่เลย
0: กินบุฟเฟ่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงแล้วการกินกับข้าวง่ายหน่อย
1: 20บาทแบ่งกินหน่อยดีกว่า
0: ใช่ใช่
1: ก็คือบริหารน้ำแบบนี้
0: ใช่ใช่ครับใช่ก็จะช่วยให้ตัวของแหล่งน้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนของปริมาณน้ำนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ณวันนี้เองเนี่ยในส่วนของรุ่มน้ำชีเองเนี่ยในปริมาณน้ำในภาพรวมจริงก็ถือว่าดีแล้วก็ในส่วนของตัวการจัดการน้ำทั้งของกรมชลประทานเองกรมทรัพยากรน้ำเองนะครับก็ช่วยกันในส่วนของการดำเนินการแล้วก็มีมาตรการล่วงหน้านะครับในการเตรียมการก็คือเราคาดหมายว่าปีนี้เองเนี่ยช่วงต้นฝนเองอาจจะมีฝนทิ้งช่วงอยู่นิดนึงก็มีการให้เตรียมการในส่วนของตัวแหล่งน้ำสำรองก็คือทุกหน่วยก็คือจะมีน้ำรองรับการขาดแคลนน้ำต้นฝนอยู่นิดหนึ่งประมาณ 25% ของ 25% ตามแผนจัดสรรน้ำสำรองเอาไว้เพื่อเตรียมการว่าถ้าไม่มีน้ำอะไรเข้ามาเลย
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อ สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ครับครับคือมีแผนไว้ครบละเรียบร้อยแล้วบริหารจัดการคือเรามีน้ำไว้ใช้แน่นอน

0: แหละปีนี้แต่ต้องประหยัดหน่อยต้องบริหารให้ดีหน่อย
1: บริหารให้หน่อยใช่ครับ
0: ครับภาพรวมในพื้นที่เสี่ยงนะครับในพื้นที่เสี่ยงว่ามีจุดไหนในลุ่มน้ำชีนะที่น่ากังวลเป็นพิเศษไหมครับ
1: ผมกังวลในส่วนของตัวพื้นที่ทางต้นน้ำนิดนึงก็
0: ค
1: ือทางฝั่งของหนองบัวลำพูไปเนี่ยทางฝั่งหนองบัวลำพูทางฝั่งของทางชัยภูมิที่เป็นต้นน้ำหน่อยทางขอบต้นน้ำหน่อยทางติดกับทางเขาใหญ่ต้นน้ำเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้เป็นพื้นที่ที่มักจะมีปัญหาในเรื่องของการเสี่ยงแรงเสี่ยงท่วมนะครับก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ของโดยธรรมชาติของอีสานเนี่ยพื้นที่โดยส่วนใหญ่จะแล้งเขาเรียกว่าแล้งปานกลางแล้งปานกลางก็คือประมาณ10ปีเราจะเจอประมาณ3ครั้ง3ถึง5ครั้งโดยประมาณเนาะแล้งปานกลางนั่นเองเนี่ยพื้นที่ตรงส่วนนี้เองก็เป็นพื้นที่ที่เราพยายามดูเฝ้าระวังไว้ตรงส่วนนี้ที่เราเป็นห่วงนะครับแล้วก็พื้นที่ฝั่งของตัวของทางฝั่งพื้นที่ช่วงของเดือนพฤษภาคมเดือนธันวาคมปีหน้าเนี่ยผมก็ยังกังวลในส่วนของพื้นที่ขอนแก่นในหลายๆพื้นที่เหมือนกันแต่นี่ก็คือพื้นที่ที่เรารู้ข้อมูลล่วงหน้าเน
0: า
1: ะอ
0: ย่างในภาพเนี่ยพื้นที่ไหนที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับ
1: ก็คือพื้นที่ที่เป็นสีน้ำตาลนะครับเราจะเห็นในส่วนของทางหนองบัวลำพูเหนือเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเราจะเห็นพื้นที่ทางฝั่งของทางจังหวัดชัยภูมิพื้นที่ตรงข้างล่างนะครับก็จะเห็นพื้นที่อย่างนี้คราวนี้พื้นที่อย่างนี้มีประโยชน์ยังไงอันนี้เป็นการคาดการณ์เนาะ
0: แค่คาดการณ์
1: พอคาดการเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องเตรียมคืออะไรเตรียมการรับมืออ
0: ่
1: านั่นแปลว่าผมต้องระวังพื้นที่ตรงนี
0: ้
1: นั้นการส่งน้ำการดำเนินการต่างๆการใช้น้ำประปาอะไรพวกนี้พื้นที่ตรงนี้เองอาจจะต้องมีการเตรียมการหรือเครื่องสูบน้ำหรือการส่งน้ำจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่นๆ
0: การเตรียมการทำยังไงบ้างครับพอ
1: ครับถ้าการเตรียมการเดี๋ยวผมขออนุญาตกระโดดไปตรงการเตรียมการตรงมาตรการรับมือดูแลแล้วกันเนาะ
0: คร
1: ับ ก็หลักๆแล้งนี่เองอ่ะเราก็จะมีเรื่องของที่บอกอ่ะเราพยายามคาดการชี้เป้าเมื่อกี้เราคุยกันแล้วคาดการชี้เป้าคือชี้เป้าแบบนี้แหละเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราทำมาคือเราพยายามดำเนินการเรื่องของการสร้างความมั่นคงน้ำแปลว่าอะไรแปลว่าเราพยายามหาแหล่งน้ำต่างๆอ่ะอย่างเช่นแหล่งบางพื้นที่มันมีแหล่งน้ำเยอะแล้วมันสามารถสูบทอยบางส่วนได้สามารถชะลอได้บางส่วนก็ดำเนินการตรงส่วนนี้นะครับกำหนดแผนจัดสรรน้ำอันนี้ที่สำคัญมากคือ1เขื่อนเรามีน้ำเหมือนกับเรามีเงินอยู่1ก้อนเราจะจ่ายเงินไปที่ใครบ้างเราจะจ่ายเงินไปที่ใครบ้างก็จะเป็นกำหนดแผนจัดสรรน้ำกับพื้นที่เพาะปลูกซึ่งแรงนี้เองน่ะดีทั้งทุกหน่วยเองอ่ะดำเนินการตามแผนทำให้ตัวของการจัดสรรน้ำน่ะโอเคนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเองก็เราพยายามเพิ่มประสิทธิภาพหลักๆก็คือประปาเนาะเพราะประปาเราก็ลอสเยอะเราก็ลอสเยอะนะครับแต่การเกษตรกรรมเนี่ยยังอาจจะยังไม่มีประเด็นนี้มากนักแต่ความจริงก็ยังเน้นในส่วนของระบบน้ำหยดเข้ามาแทนที่อยู่นะครับก็พยายามมีการส่งเสริมอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพน้ำเองเนี่ยก็ที่ผมนำเรียนไปก็หลายพื้นที่เราเริ่มมีปัญหาเรื่องนี้ละก็เราต้องมาดูว่าเราจะตากแดดพอไหมทำกับเอาน้ำเสียไปตากแดดวิธีการง่ายของแก้ไขน้ำเสียก็คือเอาไปใส่บ่อพักแล้วก็ตากแดดแล้วก็มันจะตกตะกอน
0: แล้วก็สูบออกไป
1: แล้วก็สูบออกไปแต่อันนี้วิธีการนี้มันใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินน้อยจริงแต่มันใช้เวลาเยอะ
0: ครับ
1: อาจจะรองรับไม่เพียงพออาจจะมีมาตรการอื่นๆประกอบอะไรกันอย่างนั้นนะครับส่วนนี้นะครับ
0: ขออนุญาตเพิ่มเติมเมื่อกี้ท่านพอบอกว่ามันปริมาณน้ำอย่างในเขื่อนเนี่ยเรามีน้ำอยู่ก้อนหนึ่งอำนาจในการจ่ายไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีนี้ใครเป็นคนมีอำนาจในการบริหารจัดการในการแจกจ่ายน้ำครับ
1: ผมแบ่งอย่างนี้แล้วกันเนาะตามนโยบายก่อนเราจะให้การใช้น้ำเป็นไปตามประกาศของก
0: ร
1: มการน้ำแห่งชาติก
0: ็
1: คือประเด็นแรกก็คือเรื่องของการจัดสรรน้ำก็คือเรื่องของประปาอุปโภคต้องไม่ขาดเบอร์หนึ่งเลยนะเบอร์หนึ่งประปาก่อน
0: หลักๆก็คืออุปโภคบริโภค
1: แล้วก่อนใช่อันที่สองก็คือระบบนิเวศ
0: ระบบ
1: นิเวศทุกคนอาจจะสงสัยคืออะไรบ้างเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอีสานอาจจะไม่ค่อยชัดต้องพูดถึงภาคกลางนิดนึง
0: เช่นยังไงบ้างครับ
1: ระบายสู้ความเค็มระบายสู้ความเค็มอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของระบบนิเวศมันเป็นเบอร์สองนะครับแต่ความจริงมันคือเบอร์หนึ่งเลยก็คือประปาปนมาด้วยนะครับแล้วก็เบอร์สามก็จะเป็นพวกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมแล้วแต่จะเรียงประมาณ
0: การเกษตร
1: อุตสาหกรรมคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นหลักการที่เราใช้มาตลอดตั้งแต่นี้นะครับ
0: ครับ
1: คราวนี้พอนโยบายตามประกาศเราทำมาเรียบร้อยแล้วเนาะคราวนี้หน่วยงานก็คือหน่วยเจ้าของเขื่อนก็ต้องไปขับเคลื่อนตามประกาศตรงนี้อย่างเช่นว่าอ่างคุณเนี่ยให้ประปากี่ประปาคุณใช้เท่าไรกี่เปอร์เซ็นต์อุปโภคกี่เปอร์เซ็นต์เกษตรกี่เปอร์เซ็นต์ให้คือพอน้ำหนึ่งก้อนไปปุ๊บต้องจ่ายเกษตรก่อนให้ต้องจ่ายประปาก่อนแล้วก็เหลือเข้าจ่ายเกษตรอย่างเงี้ยก็ถ้าคือเอาวิธีการก็คือมีนโยบายจากผ
0: ม
1: จากสทช.ส่วนกลางประกาศแล้วก็หน่วยปฏิบัติก็ขับเคลื่อนตามประกาศตัวนี้คร
0: ับ อ๋อบริหารกันแบบนี้ผังน้ำลุ่มน้ำชีครับความคืบหน้าของผังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชีในที่เข้ามาช่วยมีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของการไหลเวียนของน้ำหรือลดความเสียหายจากการอุทกภัยซ้ำซากได้ไงบ้างครับพ่อ
1: โอ้ดีมากๆครับในส่วนของผังน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมนำเรียนอย่างนี้ว่า
0: เรามีรูปผังน้ำอยู่ใช่ไหมครับพ
1: ่อเรามีรูปผังน้ำตัวนี้อยู่แล้วกันเน
0: า
1: ะผังเอาเดี๋ยวเอารูปนี้แล้วกัน
0: อ่ารูปนี้แหละพ่อโชว์เลยก็ได้ครับ
1: รูปนี้กันชัดดีนรูปนี้นะครับ
0: รูปสีน้ำเงินเข้มๆนะครับนะทีมงานก็จะหาให้เรื่อย
1: ๆครับก็ผ ังน้ำเนี่ยมันจะเป็นการแสดงทิศทางการไหลจากน้ำจากต้นน้ำไปยังท้ายน้ำนะครับเราก็จะแสดงตัวพื้นที่ตัวขอบน้ำว่าโอกาสที่จะมีปัญหาน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างมีปัญหาเป็นยังไงบ้างนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ในส่วนของตัวผังน้ำเองเนี่ยตอนนี้เองผมต้องนำเรียนว่าเราประกาศในท่านการที่เบกษาเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ว
1: พอเราประกาศท่านสามารถไปเซิร์ชดูว่าประกาศท่านการที่เบกษา
0: ครับ
1: แล้วก็ผังน้ำรูปน้ำทุกทั้งนี้เราประกาศทั้งที่สองรูปน้ำเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพอเราประกาศแล้วเรามีอะไรบ้างประกาศเสร็จปุ๊บพรบน้ำตามมาตรา4มาตราต่างๆเองผังน้ำต้องทำโดยสธนช.นี่ทำการเรียบร้อยแล้วแล้วประกาศเรียบร้อยแล้วจะมีมาตรา56เนาะ56ก็คือเรื่องของการนำผังน้ำไปใช
0: ้ครับ
1: ก็คือผังน้ำตัวนี้เองอ่ะจะเป็นข้อมูลหลักในการทำแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำแล้งแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำท่วม
0: คร
1: ับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอันนี้เองเนี่ยผมเอาตัวแม็กซิมัมมาให้ดู
0: ผังน้ำอันนี้บอกอะไรเราครับในภาพในภาพเนี่ยฮะ
1: ภาพที่เราบอกคือตัวนี้เองเนี่ยถ้าว่ากันง่ายๆเลยถ้าเกิดปัญหาน้ำท่วมแบบนี้ผมเอาลักษณะของตัวค่าแม็กแล้วกัน
0: อันนี้คือพื้นที่ของเมืองขอนแก่น
1: เมืองขอนแก่นครับอันนี้คือพื้นที่เมืองขอนแก่นแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นที่น้ำท่วมแล้วกันนะฟังง่ายๆ
0: ที่คาดว่าจะท่วม
1: ที่คาดว่าจะท่วมที่คาดว่าจะท่วม
0: ครับ
1: ถ้าฝนตกหนักเต็มที่เลยเนี่ยตกหนักแบบหาดใหญ่ตกแบบเต็มเยียร์ตัวเนี่ย
0: ตรงน้ำเงินนี้ท่วมแน่นอน
1: ท่วมแน่นอน
0: แต่นี่การคาดการณ์นะครับ
1: ใช่ไหมใช่เป็นการคาดการณ์ที่โอกาสที่จะเกิดนะครับอันนี้ภาพนี้ผมตรวจสอบคร่าวๆแหละก็คือไม่ตรวจคร่าวๆหรอกหาเลยกับกรมโยธาธิการนี่แหละ
0: ครับ
1: อันนี้ใกล้เคียงปี21ใกล้เคียงปี21ที่เป็นน้ำท่วมใหญ่ของขอนแก่น
0: ตอนนั้นเจอที่บ้านไผ่
1: บ้านไผ่ครับก็เลยเป็นในส่วนของตัวผังน้ำนี่เองเนี่ยสิ่งที่เรานำใช้คือพอเราดูขอบเขตพื้นที่เสี่ยงอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทำต่อมาคือเราต้องมีการตรวจสอบว่าเครื่องมือเราจะระบายน้ำยังไงบ้างเราจะมีขั้นตอนปฏิบัติการอพยพคนยังไงบ้าง
0: ครับ
1: เราจะมีการเตรียมการในส่วนของตัวกลุ่มเปราะบางนี่สำคัญยังไงบ้างนะครับในไอตัวของพื้นที่ต่างๆเองซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพอเราบอกขอนแก่นก็เป็นเมืองที่โชคดีอย่างนึงต่อให้ฝนตกแม้ไงก็ตามทีเนี่ยมาอะไรขอนแก่นไม่ท่วมแน่ๆฟังมาอะไรขอนแก่นไม่ท่วมแน่ๆ
0: NBT ท่วมไหมครับตรงน
1: ี้ NBT ก็ไม่ท่วมเพราะเป็นที่สูง
0: ปลอดภัยครับ
1: นั่นแปลว่าเราจะมีศักยภาพในการรองรับผู้อพยพพอสมควร
0: หลายพื้นที่
1: นะครับเทียบกับพื้นที่ตัวเมืองใหญ่ๆนะถือว่าตรงนี้เองอ่ะเราสามารถเตรียมการได้ค่อนข้างที่จะง่ายก็คราวนี้ก็มีโจทย์ต่อมาว่าแล้วเราจะทำลักษณะของเตรียมการรับมือโครงการยังไงบ้างอย่างเช่นพอเรารู้ว่ามีพื้นที่ท่วมตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราควรจะดำเนินการระบายน้ำหรือป้องกันน้ำก้อนนี้ให้ไม่ให้เข้าเมืองยังไงบ้างผมเคยคุยกับทางเขาเรียกอะไรหอการค้าเนาะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเหมือนกับหาดใหญ่จริงๆเนี่ยตรงพื้นที่ที่เป็นในเมืองตรงฝั่งวงแหวนเนี่ย
0: พื้นที่ที่เป็นวงแหวนที่มีสีน้ำตาลล้อมรอบไว้อยู
1: ่ใช่ใช่เขาว่าเป็นพื้นที่เสียโอกาสนะเขาถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเขาไม่ค่อยอยากให้ท่วมเรียกว่
0: า
1: ทำให้เสียโอกาส
0: มันก็คือกลางเมืองขอนแก่น
1: ไม่ได้กลาง
0: ไม่ใช่กลางใช่ไหม
1: ไม่ได้กลาง
0: แต่อยู่ในวงแหวนอยู่ในตัวเมือง
1: อยู่วงแหวนแต่มันรอบนอกก็แหละ
0: อ๋อรอบนอก
1: รอบนอกแหละอันนี้ถ้ากลางมันจะเกิดก็เลยก็มีเดี๋ยวผมต้องเอาข้อมูลชุดเนี้ยไปเตรียมการว่าการดำเนินการของขอนแก่นเองหรือเมืองใหญ่ที่เป็นรักษาเองจะเป็นยังไงบ้าง
0: คร
1: ับ นี่คือในส่วนของตัวของน้ำท่วมที่เราเอาข้อมูลถังน้ำไปใช้นะครับแล้วกับการข้อมูลน้ำแล้งเนาะข้อมูลน้ำแล้งเนี่ยแปลว่าเราสามารถต้องหาที่เก็บน้ำก้อนนี้ให้ได้เรียกว่าต้องพยายามหาที่เก็บน้ำก้อนนี้ให้ได้สักที่หนึ่งตอนไหนไม่รู้เราต้องหาดูกันก็มาเตรียมการตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการนำผังน้ำที่เอาไปใช้แล้วก็ขอได้โฆษณาที่หนึ่งได้ไหมครับตัวนี้นะครับ
0: ได้ยินดีครับ
1: ก็ถอยมาแผ่น
0: พอโชว์ภาพ
1: แผ่นเว็บตัวนี้ครับแผ่นผังน้ำ
0: สะท้อนแสงไหมครับมันสะท้อนแสงโอเค
1: ครับนะครับก็อันนี้นะครับก็เราสามารถข้อมูลที่ผมนำเรียนให้ฟังเองเนี่ยท่านสามารถไปเซิร์ชดูเล่นนะครับที่ผมขึ้นในภาพหน้าจอก็ worldchart mis นะครับ .owr.go.th นะครับ mis รูปน้ำชีอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งถ้าท่านเข้าไปข้างในเองก็จะเจอภาพต่างๆมากมายนะครับก็เดี๋ยวเรารอภาพสักหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เดี๋ยวรอภาพ
1: ครับก
0: ็ดูภาพ
1: จะเป็นภาพ MIS นะครับตรงนี
0: ้
1: นะครับก็จะเป็นภาพก่อนเมืองขอนแก่นนิดนึงนะครับอันนี้เองก็เป็นตัวฐานข้อมูลที่มากกว่าผังที่นอกจากผังน้ำแล้วเนี่ยผมก็จะมีข้อมูลเรื่องของตัวความจุลำน้ำนะครับมีข้อมูลเรื่องของพื้นที่น้ำสถิติน้ำท่วมของทิสต้าที่ถ่ายรูปมามีขอบเขตลุ่มน้ำม
0: ี
1: พื้นที่เสี่ยงแล้งเสี่ยงท่วมอะไรกันอย่างนี้นะครับครับก็ถ้าแถวหน้าที่21นะครับ
0: หน้าที่ประมาณหน้าที่21
1: ครับประมาณ
0: ครับ
1: ครับก็การนำผังน้ำไปใช้ประโยชน์นะครับในหัวข้อเนาะเจอหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: หัวข้อที่ชื่อว่า
1: การนำผังน้ำไปใช้ประโยชน
0: ์การนำผังน้ำไปใช้ประโยชน
1: ์ครับ
0: ผังนี้บอกอะไรบ้างครับ
1: ผังนี้บอกอะไรบ้างบอกเช่นเขาบอกให้บอกว่าจะน้ำจะไหลจากบนลงล่างไปไหนบ้างพื้นที่ขอบเขตน้ำท่วมที่มีโอกาสจะเสี่ยงอยู่ตรงไหนบ้างพื้นที่ที่มีผลกระทบในส่วนของตัวเช่นลำน้ำหลักกิโลเมตรลำน้ำจะเป็นยังไงบ้างอย่างที่ผ่านมาเนี่ย หลักกิโลเมตรของลำน้ำอารมณ์เหมือนกับขับรถแล้วกันขับรถ
0: ขับรถ
1: เราบอกกิโลเมตร0+00
0: ครับ
1: แปลว่า0+00

0: คือท้ายน้ำที่สุดนะ
1: ครับ
0: พอถ้าเกิดเราเขียนว่า0บวก50แปลว่าถอยจากไอ้จุด00เนี่ยมา50กิโลอารมณ์มาหลักกิโลแล้วกัน
1: เป็นแบบนั้น
0: เป็นแบบนั้นใช่ประมาณนั้นความหมายมันจะประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการนำผังน้ำไปใช้ประโยชน์ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วเราพยายามเอาข้อมูลทั้งหมดมาใส่ในแผนที่เดียวกันแผนที่เดียวกันอารมณ์เหมือนกับตัววันแมปนะครับ
1: ไม่ใช่
0: ตัวนี้การนำผังน้ำไปใช้ประโยชน
1: ์การนำผังน้ำไปใช้ประโยชน์น่าจะแผ่นที่ประมาณแผ่นที่20
0: ประมาณนั้น21
1: ครับประมาณที่21เราลองดู
0: ครับก็ตรงส่วนเองอ่ะก็เลยอยากจะที่อยากโชว์ไม่หรอกก็คืออยากจะบอกว่าอยากจะบอกประชาชนว่าท่านสามารถเข้าดูข้อมูลชุดนี้ได้เลย
1: เว็บไซต์อะไรนะครับ
0: นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงชาร์ตนี้ก็คือ waterchart.mis.onwr.go.th
1: เดี๋ยวเราหาภาพก่อนประมาณภาพที่21
0: ใช่ใช่เพราะว่าพอทำตัวนี้เองเนี่ยเว็บนี้ไม่ได้ล็อกใครก็เข้าได้
1: เรีย
0: ก
1: เข้าได้ทั่วไปเลย
0: เข้าได้ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ท่านสามารถไปเลื่อนอารมณ์เหมือนกับว่าจะไปเลื่อนเหมือนกับว่าข้อมูลหลายตัวมันถูกเลื่อนจากซ้ายไปขวาเลื่อนนิดหนึ่งก็คือมันจะเป็นปุ่มให้เลื่อนเฉยๆก็ง่ายๆใช้กันง่าย
1: ๆมันดูยากไหมครับพอภาพเนี่ยแบบนี้เราจะดูเข้าใจไหมสมมติประชาชนทั่วไปดูเขาจะเข้าใจได้ง่ายไหมครับ
0: น่าจะง่ายเพราะว่ามันก็จะมีเหมือนกับว่าเหมือนกับเล่นแผนที่แล้วกันเหมือนกับเล่น Google Earth แล้วกันเหมือนกับเล่น Google Earth
1: ปรับดูเลื่อนดูได้
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: คล้ายๆ Google Earth นะครับก็จะเห็นแผนที่หลากหลายนะครับ
1: ครับ
0: ครับก็จะเห็นในส่วนของตัวแผนนี้ถ้ายังไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆว่าท่านสามารถนะครับเข้าไปดูผังน้ำนะครับในเว็บนะครับท่านสามารถเซิร์ชคำว่า waterchart mis นะครับ .onwr.go.th นะครับอันนี้ก็จะเจอผังน้ำนะครับ
1: เข้าไปดูได้
0: ดูได้นะคร
1: ับ
0: ก็จะเห็นภาพอ
1: ันนี้คือผังน้ำที่บอกในพื้นที่ของขอนแก่นหรือพื้นที่จังหวัดไหนบ้างครับ
0: เราบอกทั้งประเทศไทยแต่ว่ามันคลิกดูได้ทีละลุ่มน้ำ
1: คือมันจะขึ้นมาทั้งหมดภาพรวมทั่วประเทศนั่นแหละแต่ว่าเราจะดูว่าลุ่มน้ำไหน
0: ใช่ใช่แล้วเพราะเราอยากดูขอนแก่นเราก็ซูมเอา
1: ขยายดู
0: เอา
1: อ๋อโอเค
0: เหมือนกับรูปนี้ผมก็อยากขยายมาจากขอนแก่นเอา
1: แล้วก็เซฟมาเหมือนกัน
0: ใช่ให้ดูครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือที่บอกอะตอนนี้ที่เราที่ผมพยายามบอกว่าเนี่ยเรามีปัญหาว่าเฮ้ยข้อมูลไม่มีอ่ะเรามีข้อมูลมีละ
1: มีข้อมูลครับ
0: เอาข้อมูลมีแล้วต้องเอาไปทำต่อถ้าไม่มีข้อมูลต้องไม่ทำเอาไปทำต่อไม่มีประโยชน
1: ์ใครเป็นคนทำข้อมูลพวกนี้ครับพ่อ
0: ก็คือทางสตช.เป็นคนทำฮะตอนนี้ครับก็ผมก็อยู่ตอนก่อนที่ผมจะมาเป็นผอ.ที่นี่ก็ผมก็อยู่ในกระบวนการชุดนี้ด้วย
1: ครับ
0: ครับก็จะได้ทำผังน้ำของทั้ง22รูปน้ำทั้งประเทศไทย
1: ถึงว่าแตกฉานอธิบายได้ทุกภาพ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คราวนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเนาะแค่นั้นเองว่าเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะครับตรงส่วนนี
1: ้ครับเรื่องของการจัดสรรน้ำนะครับเรามีเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญอย่างไรในการปล่อยน้ำจากเขื่อนหลักเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ใช้น้ำทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางครับ
0: ครับก็คราวนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปเมื่อกี้ก่อนเนาะเรามีคำที่เรียกว่าลำดับความสำคัญก่อน
1: ครับ
0: เมื่อกี้ที่เราเพิ่มบอกไปก็จะมีเรื่องของปลาป้าเรื่องของอะไรเนี่ยเรามีลำดับความสำคัญก่อน
1: แต่ปริมาณบริโภคปลาป้าการเกษตร
0: พวกนี้เราเรียงเสร็จปุ๊บเรามี priority มาเสร็จปุ๊บ
1: ครับ
0: ไปต่อมาปริมาณน้ำที่คนใช้เท่าไหร่บ้างพอใช้เท่าไหร่บ้างปุ๊บหน่วยปฏิบัติต้องจ่าย
1: ให้ตรงตามความต้องการ
0: ตามความต้องการประมาณนี้แต่ต้องไม่เกินตัวเองมีอยู่นะเพราะกู้น้ำไม่เหมือนกันนะน้ำกู้ไม่ได้
1: ตัวเองมี5ตัวเองไม่ตัวมี10แต่ความต้องการมา15นี่อันนี้ก็ไม่ใช่ละ
0: ใช่ต้องน้อยกว่า
1: อ๋อ
0: คือน้ำไม่เหมือนเงินไม่มีกู้ได้น้ำไม่รู้จะกู้ที่ไหนอยากกู้เหมือนกัน
1: ครับ
0: อยากกู
1: ้แล้วน้ำใต้ดินเหรอครับพ่อครับ
0: น้ำใต้ดินเนี่ยมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าลักษณะของการนำไปใช้น้ำตัวน้ำใต้ดินเองเนี่ยลักษณะของตัวการจัดน้ำดินเนี่ยอีสานเรามีปัญหาเรื่อง
1: บางที่เค็มนะ
0: เค็มใช่โอกาสที่จะนำไปใช้ได้จะมีไม่มากนักเรียกว่ามีไม่มาก
1: ไม่ใช่ทุกพื้นที
0: ่ใช่คือถามว่าทุกคนว่าถ้าเกิดทุกคนว่าเนี่ยแรงก็เจาะน้ำบาดาลถามว่าได้ไหมก็ได้แหละแต่คราวนี้ทางลักษณะของตัวดินเค็มเนี่ยมีปัญหาหรือถ้าเจาะไม่ดีดินเค็มปนเปื้อนกับตัวทำให้ไปแพร่กันดินแพร่กระจายก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันอะไรคล้ายกันอย่างนั้น
1: ครับ
0: แล้วอย่างอีสานเองเนี่ยแหล่งน้ำการพัฒนาบางแหล่งเองเนี่ยเราก็มีขีดจำกัดนะอย่างเช่นสระของผิวดินเองเนี่ยลึกเกิน3.50 เมตรไม่ได้นะบางที่นะ
1: ครับ
0: เพราะจะเกิน3.50 เมตรเดี๋ยวไปเจอชั้นเกลือคราวนี
1: ้เ
0: กลือขึ้นมาวุ่นกันเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาอยู่บ้างนะครับก็แล้วอีสานโดยส่วนใหญ่เนี่ยในข้อกังวลที่เรารับฟังตัวแผนแม่บทมาเองก็มีปัญหาว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากได้ดินเค็มเอ้ยเขาอยากได้ตัวของน้ำบาดาลแต่เขามีปัญหาตัวของดินเค็มคราวนี้ก็จะมีเทคนิคการเจาะอีกแบบนึงก็คืออาจต้องเจาะลึกกว่าเดิมหรือผมไม่รู้นะค
1: ือเจาะเลยลงไป
0: ซึ่งผมเคยถามผู้เชี่ยวชาญบาดาลอยู่นะเขาบอกว่ามันก็ไม่ควรทำ
1: ครับ
0: ดังนั้นเองเนี่ยโจทย์มันก็เลยจะเป็นที่ว่าหนึ่งเราต้องหาแหล่งเก็บน้ำบาดาลเราต้องใช้ตามศักยภาพนะครับตรงส่วนนี้เพราะว่าการใช้น้ำที่ทำให้รบกวนระบบใช้ได้สั้น

0: สั้นแล้วคราวนี้ถ้าเราพลาดแล้วมดเกลือมันแพร่
1: เป็นผลเสียระยะยาว
0: เป็นผลเสียระยะยาวเราจะครั้งนี้ใช้น้ำไม่ได้ทั้งจะยิ่งวุ่นวายกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ข้อกังวลตัวนี้เหมือนกันดังนั้นเองเนี่ยการจัดสรรน้ำเองเนี่ยที่บอกอะพอเราเน้นเรื่องของปริมาณเนาะเราเน้นเรื่องของระดับความสำคัญเสร็จปุ๊บเนี่ยหน่วยปฏิบัติก็ดำเนินการตามตัวนี้แล้วก็เราก็จะมีเรื่องของการกำกับการใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์ก็คือเรื่องของแผนเพาะปลูกพืชเร
1: ื่อง
0: ของแผนเพาะปลูกพืชก็คือการปลูกเองอ่ะจะต้องปลูกในประมาณนี้นะคุณถ้าคุณปลูกเกินนี้เราไม่ส่งน้ำให้
1: เหมือนการปลูกพืชนอกฤดูเช่นเหมือนนาปังอะไรพวกนี้หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ใช่ก็จะมีการขอความร่วมมือนั่นนู่นนี่ไปเพราะว่าคือจริงที่ขอความร่วมมือเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราส่งน้ำเกินเนี่ยมันส่งไม่ได้คือพี่อยากปลูกไม่เป็นไรแต่ผมไม่มีน้ำส่งนะก็ส่งไม่ก็คือว่าก็ไม่มีตังค์คนไม่มีตังค์ให้ทำ
1: ปลูกได้แต่ไม่มีน้ำให้อย่างนี้เหรอครับ
0: ใช่ใช่เพราะว่าคนที่มีตังค์อ่ะคือคนที่มีตังค์เหมือนกับพี่อยากได้พี่ไม่มีตังค์แล้วพี่ว่าจากเงิน50บาทอ่ะผมบอกผมไม่มีตังค์พี่จะเอา50บาทมาจากไหน
1: ไม่รู้จะเอาจากไหนก็หาให้ไม่ได้
0: ใช่ให้ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
1: เรามีการสื่อสารยังไงระหว่างคนที่อยากปลูกกับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยครับเรามีเวทีหรือว่ามีวิธีการช่องทางการสื่อสารยังไงคร
0: ับหลักๆเขาจะเป็นเวทีลักษณะของตัวเวทีของเขาเรียกอะไรเวทีแจ้งแผนส่งน้ำคือทางกลุ่มทางทุกหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกรมชลกรมน้ำเนี่ยที่เป็นเจ้าของอ่างหรือการไฟฟ้าเองก็ตามทีเนี่ยเขาจะมีเรียกว่ากลุ่มผู้ใช้น้ำภายใต้พวกนี
1: ้ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ปลูกพืชผลทางการเกษตรนี่แหละ
0: ใช่ใช่ผู้ใช้น้ำจากอ่างเขาจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำอยู่เขาก็จะมีการไปสัมพันธ์มีเรื่องของการคุยเรื่องของรอบเวรการส่งน้ำอะไรก็ตามทีเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงแล้วก็ทางหน่วยปฏิบัติต่างๆเองเขาจะพยายามลงพื้นที่คุยตลอดเพราะเขาจะมีเขาเรียกว่าเขาจะมีลักษณะของการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างนี้ตลอดทำใหปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีมากนัก
1: อย่างไรได้วางแผนเนาะพอเรารู้ว่าโอเคน้ำไม่มีนะเราก็อาจจะลดปริมาณการปลูกหรืออาจจะไม่ปลูกก็ได้ในช่วงนั้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ป
0: ั
1: จจุบันนี้มีการนำ AI เข้ามาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการลุ่มน้ำยังไงบ้างครับเพื่อให้เกิดความแม่นยำ
0: ตอนนี้เรามีข้อมูลทักษะคล้ายๆไม่ใช่เป็น AI โดยตรงแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเราอยากได้ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะเยอะ
1: เช่น
0: เรื่องของข้อมูลเรื่องของข้อมูลเมฆฝนข้อมูลอะไรก็ตามทีเนี่ยความจริงถามว่ามีข้อมูลไหมเรามีข้อมูล
1: จากอุตุ
0: แต่จากอุตุเรามีข้อมูลแหละแต่ครั้งนี้กระบวนการวิเคราะห์บางอย่างมันใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดนึงคราวนี้ถ้าเกิดมี AI บางอย่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะลดเวลาเรียกลดเวลาคิดถ้าเอาเทียบง่ายๆเนาะสมมติโต๊ะนี่เลยเอาไว้ทั้งโต๊ะเลยมีแฟ้ม10แฟ้มให้ไปอ่านทั้ง10แฟ้มเลยแล้วก็สรุปอาจจะอ่าน3วัน
1: ขอเวลาปีนึงสมมติ
0: AI อาจจะอ่านชั่วโมงนึงอะไรกันนั้นก็อาจจะทำให้ในส่วนของการลดทอนเวลามากน้อยลงในส่วนนี้
1: คือเป็นเครื่องมือที่มาช่วยทุ่นแรง
0: ทุ่นแรงใช่
1: ตอนนี้เราเจอหรือยังครับเครื่องมือพวกนี้
0: อยู่ระหว่างการเตรียมการตรงส่วนนี้เพราะว่าเริ่มคือ AI เนี่ยเป็นคำกว้างเนาะม
1: ัน
0: ก็จะมีหลายค่ายหลายความเชี่ยวชาญหลายอะไรก็ตามทีทางตอนที่ดำเนินการตอนนี้เองจริงๆน่ะ AI จะเป็นส่วนนึงที่จะเริ่มเข้ามาใช้แต่ต้องเลือกค่ายดีๆเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเหมือนกับเราซื้อรถไม่ซื้อเราซื้อรถเบนซ์มาใช้ในทุ่งนาเออมันก็ไม่ดีมันต้องซื้อรถเบนซ์ใช้ใน
1: ถนนลาดยาง
0: อะไรเงี้ยแล้วก็มีการเตรียมการศึกษาก็มีการศึกษาตัวนี้อยู่แล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยแม้แต่ทางสทช.เองก็คิดถึงตัวของระบบตัดสินใจที่ใช้ AI อย่างนี้เหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้ก็หลักๆตอนนี้เองก็พยายามจะหาข้อมูลเครื่องมือพวกนี้เข้ามาเพิ่มแต่ในปัจจุบันนี้เองเนี่ยเมื่อเครื่องมือนี้ยังอยู่ระหว่างการไอการเตรียมการเราก็จะใช้ในส่วนของตัวข้อมูลที่เรามีอยู่นี่แหละ
1: ครับ
0: แต่เราอาศัยว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญจากอุตุผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน้ำผู้เชี่ยวชาญจากกรมชลประทานผู้เชี่ยวชาญจากสทช.เองน่ะมาช่วยกันวิเคราะห์มันก็จะช่วยให้ลดเวลาแล้วก็ดำเนินการได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเคยนำเรียนไว้รอบที่แล้วเนาะสุดท้ายปุ๊บเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามทีอ่ะมันจะนำไปสู่คู่มือปฏิบัติงานท่านั้นเองก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพตรงนี้ดีขึ้น
1: ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์แล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงหน่อยเด
0: ี๋
1: ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันต่อเรื่องของพ.ร.บ.ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาที่อาจจะมีผลกระทบยังไงบ้างในพื้นที่ของเราหรือประเทศของเราแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ

0: ังรัฐ
1: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
2: ง่าย
1: ครบ
3: จบ
2: ทุกเรื่องรัฐ
1: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
4: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
5: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
1: โหลดเลย
6: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: ำวงตรวจให้คุณผ่านไม่ได้หรอกครับ
1: มันติดปัญหาตรงไหนล่ะครับนาย
0: เพราะว่างานของคุณมันยังไม่มาตรฐานครับ
1: งั้นช่วยรับสิ่งนี้ไปพิจารณาหน่อยครับ

ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประชาชนที่ประช

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่กับท่านผอ.ธรรมพงษ์นวบุตรครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3มาคุยกันต่อในเรื่องของพ.ร.บ.น้ำที่มีส่วนช่วยให้การจัดการน้ำในระดับท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งนะครับรวมไปถึงบทบาทของคณะกรรมการลุ่มน้ำชีมีความสำคัญต่อชาวบ้านยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ขออนุญาตเริ่มในส่วนของตัวบริหารการน้ำของประเทศไทยเนาะ
0: ครับ
1: พอเรามีพรบน้ำมาปุ๊บเนี่ยเราแบ่งการระดับน้ำของเราแบ่งองค์กรเป็น3ระดับแล้วกัน
0: ยังไงบ้าง
1: สามระดับระดับแรกคือกรรมการน้ำแห่งชาติ
0: ครับ
1: กรรมการน้ำแห่งชาติก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
0: ครับ
1: มีท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเป็นประธานแล้วก็มีท่านเลขาสทช.เป็นฝ่ายเลขานุการนะครับ
0: ครับ
1: ก็กระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการระดับชาติเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้คือภาพรวมทุกประเทศ
1: ระดับชาติก่อนระดับชาติระดับชาติเลยก็คือก็คือกรรมการชุดสุดท้ายก่อนที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆเข้าครม.
0: ครับ
1: นี่คือชุดของท็อปอัพที่สุดละ
0: สูงสุดละ
1: สูงสุดละสูงสุดละคราวนี้สิ่งที่เราอยู่ต่อคืออะไรเรามีกรรมการลุ่มน้ำกรรมการลุ่มน้ำเราจะมีกรรมการลุ่มน้ำอยู่22ลุ่มน้ำตามขอบเขตประเทศไทย
0: ครับ
1: ลุ่มน้ำชีก็จะเป็น1กรรมการ
0: ที่อยู่เรานี่แหละใช่มั้ย
1: ครับเราคือเรากรรมการลุ่มน้ำชีเราก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับตามรูปนี้เลยใช่มีผู้ว่าจังหวัดเป็นประธานนะครับ
0: กองใหญ่ๆนี่คือใครนะครับ
1: กรรมการน้ำแห่งชาติครับฝั่งซ้ายเนี่ย
0: ฝั่งซ้ายมือเรา
1: ซ้ายมือนะครับก็จะเห็นกรรมการน้ำแห่งชาติที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะมีท่านนายกเป็นประธาน
0: ครับ
1: ท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านอะไรเรียกว่าท่านผู้แทนแต่กรรมการลุ่มน้ำต่างๆนะครับก็จะมีแล้วก็จะมีท่านเลขาสทช.เองเป็นฝ่ายเลขานุการ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นระดับชาติที่คอยจะออกนโยบายคอยที่จะออกเรื่องของกติกาต่างๆขึ้นมาต่างๆนะครับในชั้นของคณะแห่งชาติ
0: ครับ
1: การกองกฎหมายต่างๆนะครับแผนแม่บทของประเทศชาติต่างๆก็จะผ่านชุดนี้บริหารน้ำคราวนี้สิ่งที่เราอยู่ก็คือชั้นที่2เรียกว่า
0: ตรงนี้เราอยู่ตรงกลาง
1: อยู่ตรงกลางก็คือกรรมการลุ่มน้ำกรรมการลุ่มน้ำจะมีอยู่22ชุด22ชุดก็คือเราจะมีครอบคลุม22ลุ่มน้ำนะครับเราก็จะมีในส่วนของเราคือลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำมูลของในส่วนที่ผมรับผิดชอบทีนี้กรรมการลุ่มน้ำชีเองเนี่ยเราจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นประธานนะครับเราจะมีกรรมการจากภาคส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่เป็นหน่วยที่เป็นคล้ายๆกับเราก็จะล้อบอดี้ของกนช.มาที่ชั้นของลุ่มน้ำแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าคนที่เป็นกรรมการก็จะน้อยลงมาหน่อยหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของหน่วยต่างๆมีทางผู้ทรงนะครับอย่างผู้ทรงอาวุธต่างๆนะครับอย่างรอบนี้เองเราก็จะมีผู้ทรงด้านผู้ทรงท่านอวยชัยเองก็จะท่านประชาสัมพันธ์นะครับผู้ทรงบางท่านก็จะเป็นผู้ทรงด้านแหล่งน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอดี้ต่างๆแล้วก็ทางสทช.ภาค3เองจะเป็นฝ่ายเลขานุการก็คือเป็นส่วนย่อยขึ้นมา
0: ครับ
1: ต่อมาก็คือองค์กรผู้ใช้น้ำองค์กรผู้ใช้น้ำก็คือลักษณะของกลุ่มการจัดตั้งขององค์กรผู้ใช้น้ำเองอ่ะจะต้องมีคนประมาณ30คนสามารถจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำได้เพื่อดูแลรับผิดชอบแหล่งน้ำในพื้นที่ของเขา
0: แสดงว่ามีมากกว่า1องค์กรผู้ใช้น้ำ
1: ใช่ครับใช่ครับก็จะมีองค์กรผู้ใช้น้ำของภาคเกษตรกรรม
0: ครับ
1: ภาคพาณิชยกรรมแล้วก็ภาคพาณิชย์ประมาณนั้นนะครับจะมี3ประเภทโดยประมาณนะครับคราวนี้องค์กรผู้ใช้น้ำของ3ประเภทนี้ว่าจะเป็นทางเค้าเรียกทางเกษตรพาณิชย์ทางเกษตรกรรมทางอุตสาหกรรมแล้วก็ทางพาณิชยกรรมเนี่ยสามประเภทนี้เองเนี่ยก็ต้องมาเข้ามาเป็นกรรมการลุ่มน้ำด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ได้มาทั้งหมดนะเขาต้องเลือกกันมามีการคัดเลือกตัวแทนมานะครับแล้วถามว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราช่วยทำอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของกรรมการลุ่มน้ำเองอ่ะเรามีหน้าที่ในส่วนของบูรณาการนะครับในส่วนของบูรณาการงานต่างๆของตัวพื้นที่แล้วกันเรียกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำฉี่แล้วกัน
0: ครับ
1: เรามีงานอยู่2ประเภทงานประเภทแรกก็คืองานของด้านของแผนแม่บทแผนปฏิบัติการประจำปีนะ
0: ครับ
1: ก็แผนแม่บทก็คือเรื่องของว่าเราจะกำหนดทิศทางแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำชียังไงบ้างพื้นที่นี้ควรจะเป็นพื้นที่สำคัญระดับแรกพื้นที่นี้ควรจะเอาดำเนินการเรื่องของแผนบูรณาการต่างๆอย่างนี้ครับเป็นต้นแล้วก็ในส่วนของกรรมการลุ่มน้ำเองเนี่ยเราจะมีอีกขาหนึ่งเรียกว่าขาของบริหารน้ำขาของบริหารน้ำก็จะมีหน้าที่ในส่วนของการบูรณาการข้อมูลของทางชลประทานทางกรมน้ำทางกรมต่างๆเองอย่างข้อมูลที่ผมนำเรียนข้างต้นเมื่อกี้เนาะเราจะเห็นข้อมูลแหล่งน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กอันนี้มาจากหลายหน่วยนะมันไม่ได้จากหน่วยเดียวถ้าเกิดเราจริงๆเราใช้ข้อมูลจากทางกรมชลประทานที่เป็นแหล่งใหญ่แหล่งกลางบางส่วนแหล่งเล็กแหล่งกลางของกรมทรัพยากรน้ำนะครับแหล่งใหญ่ของการไฟฟ้าแล้วก็จะมีของท้องถิ่นเราก็จะมีการเอาข้อมูลมาเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกันตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เราจะมีในส่วนของการดำเนินการเรื่องของแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำแล้งแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำท่วมโดยใช้ข้อมูลจากถังน้ำเมื่อกี้ที่ผมนำเรียนไปก็จะเป็นข้อมูลที่จะมาช่วยให้ตัวขององค์กรผู้ใช้น้ำหรือกรรมการลุ่มน้ำเองสามารถกำหนดแผนทิศทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้องค์กรผู้ใช้น้ำจริงๆตอนนี้เองจากการรับฟังความคิดเห็นล่าสุดของตัวแผนแม่บทลุ่มน้ำไปที่ผมจัด17-18เนี่ยเขาพูดถึงว่า เขาอยากได้การจัดการน้ำระดับรากฐาน
0: ยังไงคร
1: ับ ก็คือชุมชนต้องแข็งแรงเขาไม่ได้คุยกันเรื่องของว่าขอนแก่นจะเป็นยังไงนะ
0: อันนี้เป็นความคิดเห็นของใครครับ
1: ของทางที่เรารวบรวมมาจากเวที
0: ครับ
1: เขาเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็เรื่องของชุมชนแข็งแรงรากฐานแข็งแรงนะครับความหมายก็คือถ้าชุมชนแข็งแรงจุดจิ๊กซอว์เล็กสุดดีจุดจิ๊กซอว์ใหญ่จะดีเองอันนี้ก็จะเป็นที่มาของการดำเนินการนั่นเองหน้าที่ของฝั่งผมเองก็คือต้องมีเรื่องของการส่งเสริมองค์กรผู้ชนะลักษณะนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องมีข้อมูลนําเข้าให้เขาเพียงพอในการดําเนินงานต่างๆ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่จะทําให้เรื่องของการจัดการน้ําของลุ่มน้ําแข็งแรงขึ้นนะครับตรงส่วนนะครับ
0: ก็ต้องสอบถามความพึงพอใจแล้วก็ความต้องการของกลุ่มผู้ที่ใช้น้ําในพื้นที่ด้วยซึ่งก็จัดมาเมื่อ17ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: เรียบร้อยไปแล้ว
1: ครับก็เดี๋ยวนิดนึง17 18ไม่ใช่ความพอใจเป็นการรับฟังว่าอยากจะแก้ไขปัญหายังไงบ้างคือข้อเป็นเรียกว่ารับฟังข้อห่วงใยของลุ่มน้ำชีว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไง
0: คนในพื้นที่
1: คนในพื้นที่จะเป็นยังไงบ้างที่ผมบอกไปก็เขาก็จะพยายามบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องของน้ำเกษตรกรรมน้ำอุตสาหกรรมน้ำเพื่อการผลิตเพราะว่าเขาห่วงเรื่องของปากท้องแล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องของการจัดการเขาก็ไปถึงเรื่องของว่าชุมชนต้องแข็งแรงช
0: ุ
1: มชนรากฐานต้องแข็งแรงก่อนเพราะถ้าเรามองว่าจังหวัดแข็งแรงจังหวัดแข็งแรงเขาบอกเขาไม่ได้อะไร
0: มันต้องชุมชนจริงๆ
1: ใช่ใช่อ๋อ
0: ต้องคนในพื้นที่จริง
1: ๆ
0: ช่วงเบรกแรกเราคุยไปเรื่องของน้ำใต้ดินไปบ้างแล้วแล้วที่เรามาแตะอีกสักนิดนึงหน่อยเรื่องของพื้นที่ลุ่มน้ำชีที่มีปัญหาเรื่องของดินเค็มนะครับการบริหารจัดการน้ำใต้ดินหรือการจัดการน้ำชุมชนให้ยั่งยืนนี่เราควรบริหารจัดการยังไงบ้างครับ
1: ขั้นที่หนึ่งเลยเนี่ยที่ผมบอกว่าเราต้องมีข้อมูลก่อนเรียกข้อมูลว่าน้ำใต้ดินอ่ะเรามีปริมาณเท่าไหร่พอมีมาเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยแล้วเราเอาไปใช้ยังไงได้บ้างอ
0: ันนี้เราแบ่งเป็นพื้นที่ภาคอีสานหรือเป็นจังหวัดหรือยังไงฮะ
1: เราแบ่งถ้าถามผมจริงๆพื้นที่น้ำใต้ดินเนี่ยมันแบ่งสเกลจะเป็นคล้ายๆกับเรียกว่าแอ่งอธิบายยากไปไม่เป็นไร

0: ล้วก็การพยากรณ์น้ำของบาดาลเองเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าพรบทรัพยากรน้ำบาดาล
1: พรบอนุญาตเนี่ยครับที่มีการสลับกับเปลี่ยนความรุนแรงกันทางสทนชมีแผนยุทธศาสตร์20ปีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลุ่มน้ำชียังไงบ้างครับ
0: ครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นภาพนี้ให้ดูก่อนเนาะ
1: เป็นภาพ
0: สถานการณ์เอลนีโญลานิญานะภาพนี้นะครับก็ขออนุญาตชวนดูกราฟนิดนึงนะครับถ้าเกิดแต่ผมช่วยชวนดูนี่ก่อนแล้วกันก็คือจะเป็นตัวแกนตัวกลางแกน
1: ตัว
0: แ
1: กนตรงไหนก่อนครับ
0: กราฟที่เป็นสีแดงสีแดงสีเทาสีแดงสีน้ำเงิน
1: ในตารางสีขาวๆนั้นที่เป็นแท่งสีน้ำเงินแท่งสีเทาแท่งสีแดง
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้บอกอะไรบ้างครับ
0: สิ่งที่เราบอกก็คือแกนนอนเป็นเชิงเวลาเนาะเราจะบอกเดือนถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยก็อย่างตัว J ตัว F ตัว M เนี่ยมันย่อมาจาก January February นะครับครับก็เป็นเดือนเรียกว่าประเมิน3เดือนแล้วกันเนาะมกราคมกุมภาพันธ์มีนานะครับตัวแกนตั้งเนี่ยเราจะบอกเปอร์เซ็นต์ก็คือบอกโอกาสที่จะเกิดเหมือนกับโอกาสเกิด 30% 50% อย่าง
1: นี้มันถึงเกิดอะไรครับ
0: เกิดอะไรก็คือสีตัวเส้นของกราฟเนี่ย
1: น้ำเงิน
0: สีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นตัวปรากฏการณ์ที่เรียกว่าลานิญญาก
1: รา
0: ฟจะเป็นตัวลานิญญาจะเป็นสีน้ำเงินนะครับเพราะลานิญญาถ้าแปลง่ายๆสีน้ำเงินน้ำเยอะสื่อเนี่ยสื่อนี้แล้วกันผมสื่อนี้แล้วกันสื่อกับน้ำเยอะ
1: อยากขยายยังไงมันอยู่ตรงจันยูรี่เหรอครับ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แล้วก็สีเทาเป็นกลางสีเทาเป็นกลางแปลว่าปกติ
1: ดี
0: ปกติดีใช่สีแดงแปลว่ามีโอกาสแล้งใช้คำนี้แล้วกันคราวนี้กราฟตัวนี้เราบอกอะไรเราบอกว่าในช่วงของเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยมีโอกาสที่จะน้ำมากแต่คราวนี้น้ำมากในช่วงหน้าแล้ง
1: ครับ
0: ถามว่าฝนตก30มิลเพิ่มขึ้นเป็น40มิลที่ไม่มีนัยยะนะน้ำมากแบบนี้ก็คือน้ำมากมันก็มากแต่มากกว่าปกติแต่ถามว่าในปริมาณรวมไม่ได้มีนัยยะอะไร
1: ค
0: ราวนี้สิ่งที่เราสนใจกว่าก็คือกราฟแดงๆเนี่ยมันจะไปเริ่มขึ้นเนี่ยประมาณเดือนพฤษภาสังเกตดูเราจะเริ่มขึ้นเห็นเดือนพฤษภามีนาจะเริ่มขึ้นสีแดงๆขึ้นมา
1: เริ่มแล้วฮะแล้วไปสูงสุดช่วงท้ายๆ
0: ใช่ช่วงท้ายๆแปลว่าอะไรแปลว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของปรากฏการณ์ตัวเอลนีโญเอลนีโญคือโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งคราวนี้พอเรารู้ข้อมูลอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เราทำต่อคืออะไรเราก็ต้องมีการเตรียมการในส่วนของตัวการเก็บกักน้ำที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ว่าทำไมต้องมีการสำรองน้ำต้นฝนก็คือเพื่อรองรับสถานการณ์คล้ายๆอย่างนี้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดนะนะครับมีโอกาสที่เราต้องเก็บน้ำปีนี้ในช่วงของหน้าฝนเยอะหน่อยเพื่อให้แล้งปีต่อไปแล้ง 70/71 เนี่ยปลอดภัย
1: จะได้รอด
0: ปลอดภัย
1: ขออนุญาตผอ.ครับกราฟนี้ความน่าเชื่อถือกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ
0: อันนี้กราฟนี้มาจากองค์การโนอาก็คือองค์การของสหประชาชาติที่มีความรู้เรื่องภูมิอากาศ 100%
1: โดยเฉพาะอ๋ออ่ะก็เชื่อถือมีความเชื่อถือสูงอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้เราพอทำเราใช้เขาอีกทีนึงเราเลยเอาข้อมูลเข้ามาใช
1: ้ครับ
0: นะครับก็เลยทั้งนี้เองอ่ะพอเรามีข้อมูลชุดนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเราพยายามเตรียมการต่างๆที่บอกว่าเรื่องของการมาตรการต่างๆเรื่องของการเก็บน้ำช่วงต้นฝนเรื่องของการเก็บน้ำช่วงแล้งอะไรเป็นต้นเนาะนี่กับการเนี่ยโอกาสอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่น่ากลัวกว่าก็คือเวลามีกราฟสั่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยที่มีสีแดงมากๆหน่อยนะครับมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าโอกาสที่ฝนทิ้งช่วงมันจะมีแต่เวลาฝนที่มันตกจริงๆเนี่ยมันจะตกอีเวนต์แล้วมันจะตกหนักก็คืออาจจะเมื่อก่อนมันตก3วันก็หาร3ใช่ไหมอันนี้อาจจะตกแค่วันเดียวแต่เป็นฝนของ3วันมารวมกันฉะนั้นมันจะมีแบบตกตุ้มหายอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเป็นประเด็นที่เรื่องของน้ำท่วมด้วยว่ามีโอกาสที่ต้องเตรียมการระหว่างตรงนี้เหมือนกัน
1: ท่วมฉับพลัน
0: ใช่นะครับก็เลยที่จะมีประเด็นในส่วนของที่เราเตรียมทั้งฝนทั้งแล้งเองเนี่ยก็เลยทั้งว่าเราต้องระวังการเก็บน้ำแต่กับการน้ำท่วมไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้ทิ้งคราวนี้สิ่งที่เตรียมการรัฐบาลเตรียมอะไรบ้างรัฐบาลเตรียมมาตรการรับมือฤดูฝนไว้นะครับก็เดี๋ยวเราโชว์มาตรการฤดูฝนนิดนึงนะครับว่าเราเตรียมอะไรได้บ้างนะครับมาตรการฝนเนาะ
1: ครับ
0: เราเตรียมข้อแรกเลย
1: เก้ามาตรการ
0: รับมือฤดูฝนปี69
1: ครับ
0: คาดการเป้าและการแจ้งเตือนอันนี้คือที่เราดูเมื่อกี้ละ
1: ครับ
0: เมื่อกี้เราก็เลยมีการคาดการ
1: เราใช้ผังตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นหลักในการพิจารณาเพื่อที่จะมาทำตัวนี้
0: ใช่ครับใช่แล้วก็คือข้อมูลเสร็จปุ๊บเราก็มีการประเมินข้อมูลฝนข้อมูลอะไรต่างๆ
1: ครับ
0: ฝนล่วงหน้ามาแล้วก็มีการคาดเก้าที่เป้าแจ้งเตือน
1: ได้มาเป็น9มาตรการ
0: ใช่
1: ครับ
0: ใช่ทำนี้สิ่งที
1: ่ตัวนี
0: ้ตัวนี้มาละพอเรามาดูการคาดการชี้เป้าแจ้งเตือนเนี่ยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมตรงไหนคราวนี้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมคืออะไรก็คือเราคาดการว่าพื้นที่ตรงไหนฝนตกหนักแล้วก็ระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่เปราะบางเดิมนะครับเราก็จะมีการเตรียมการก็คือถ้าเอาแบบเบสิกก่อนก็คือมีโอกาสที่จะเกิดแจ้งเตือนนะครับ ประเด็นต่อมาคือเรื่องของการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์แรงน้ำข้อ2เนาะ
1: คือข้อที่2
0: ข้อที่2คือปรับปรุงเกณฑ์คืออะไรบ้างก็คือเกณฑ์ต่างๆเรื่องของแรงน้ำจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมก็ยังเตรียมการต่อว่าแล้วผมควรจะทำงานยังไงบ้างหลังจากที่น้ำมัน

0: ระดับเท่าไหร่บ้างอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการเตรียมการนะครับประเด็นที่3อันนี้ก็ที่ผมนำเรียนเคยนำเรียนไปคือเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือเน
1: า
0: ะ
1: การเตรียมความพร้อม
0: ก็คงไม่อยากจะมีข่าวว่าน้ำท่วมปุ๊บเครื่องสูบน้ำยังไม่ตั้งอะไรเนี่ย
1: เครื่องมือมีอยู่10ตัวใช้ได้ตัวเดียว
0: ใช่ก็ไม่ค่อยดี
1: ไม่อยากให้เกิด
0: ไม่อยากให้เกิดก็จะมีการให้หน่วยต่างๆไปเตรียมการล่วงหน้าว่าเครื่องมือต้องพร้อมนะ
1: ธ
0: รมาศต้องพร้อมต่างๆนะครับหรือเรื่องของการต่อมาก็เรื่องของความมั่นคงของตัวเขื่อนเนาะขอแก่อาจจะไม่ค่อยเห็นเยอะหรอกเพราะว่าตัวเขื่อนเองเนี่ยที่เป็นพนังกั้นน้ำมันจะพบตามพื้นที่ภาคกลางเยอะภาคอีสานจะไม่ค่อยมีประเด็นนี้มากนักแต่ว่าที่ผ่านมาเองมันมีปัญหาว่าพนังกั้นน้ำมาปุ๊บพอน้ำมาพังปุ๊บน้ำทะลัก
1: เคยเกิดอยู่นะเหมือนบ้านเราเมื่อช่วง
0: เมื่อเชียงคาอารมณ์ไม่ค่อย
1: รับมือไม่ทันนะคือเราก็ไม่คาดการไม่ถึงไงตอนนั้นเขื่อนดิน
0: ใช่ครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบอันนี้ก็คือเรื่องของการที่ผมว่าเรามีผังน้ำเนาะเรารู้ว่านะถ้าน้ำมันท่วมมันจะไหลอย่างนี้แหละเราก็จะพยายามให้มีการระบายน้ำตามเส้นทางตัวนี้นะครับประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วผังน้ำที่เห็นอยู่เองเนี่ยผมก็เคยใช้ตอนอยู่กรุงเทพเองอ่ะผมก็ใช้แจ้งเตือนนะแจ้งเตือนก็คือทำแผนที่ประกบคู่เลย
1: พอแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมอะไรระบบอะไรยังไงฮะ
0: ผมแจ้งข้อมูลระบบการแจ้งเตือนเนี่ยเราหน่วยที่มีกฎหมายก็คือปภ.กฎหมายก่อนเนาะคราวนี้ก่อนที่จะกดเซอร์วัตแคชพวกออกไปเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าวอลลุ่มวอลลุ่มก็คือเราประชุมทุกหน่วยเลยก่อนที่ท่านจะได้ไม่เสร็จดังปุ๊บปุ๊บเนี่ยเราก็ประชุมกันแล้วก็เฮ้ยอันนี้เสียงพี่ไปกดอันนี้ไม่เสียงไม่กดอะไรกันอย่างนั้นนะก็มีการคุยกันอย่างนี้ก็มีกลไกคล้ายๆเขาเรียกว่า SOP ของ SOP ก็คือขั้นตอนปฏิบัติงานว่าก่อนจะเตือนภัยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีการใช้ผังน้ำไปดำเนินการตรงส่วนนี้อยู่นะครับ
1: นี่คือดำเนินการเรื่องของมาตรการที่เตรียมรับมือ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: รวมถึงเรื่องของอันนี้ต้องวิกฤตจริงๆก็คือศูนย์ส่วนหน้า
1: ครับ
0: ศูนย์ส่วนหน้าคือปกติโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะตั้งต่อเมื่อมีวิกฤต
1: ครับ
0: มันกับวิกฤตอารมณ์เหมือนกับเกิดหาดใหญ่แบบหาดใหญ่ล้มแบบล้มละลายเลยเงี้ย
1: ครับ
0: ปุ๊บเราต้องอันนี้ต้องมีคนบัญชาการในพื้นที่แล้วรอบัญชาการกรุงเทพไม่ได้ละอะไรอย่างนั้นก็ต้องดำเนินการนะครับแล้วก็มาตรการที่7นี้ก็ที่ผมนำเรียนไปว่าปีนี้ฝนมันตกอาจจะมีปัญหาต้องมีการเก็บกักน้ำไว้คือฝนต้องเก็บน้ำให้ดีพอสมควรเพื่อรับแล้งแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงว่าถ้าเก็บมากไปมันจะมีจังหวะที่แบบมีปัญหาว่าฝนตกหนักช่วงที่น้ำท่วมมันก็จะเป็นประเด็นอยู
1: ่
0: ก็เลยจะเป็นในส่วนของการทั้งต้องบริหารน้ำแบบศิลปะนิดนึงแล้วกัน
1: ใช่ไหมศิลปะ
0: นิดนึงก็คือการเก็บน้ำเองต้องไม่เกิดผลกระทบอะไร
1: ถูกต้อง
0: ครับแล้วก็อันนี้สิ่งที่เราพยายามทำอยู่ก็คือเรื่องของการสร้างความรับรู้ของความเสี่ยงนะครับก็ช่วงหลังดีหน่อยเนาะเครื่องมือเซลวอดแคสก็ทุกคนเข้าถึงข้อมูลดังบ่อยดัง
1: เริ่มใช้แล้วเริ่มจะชินแล้วครับตอนนี้ตอนแรกตกใจ
0: ครับนี้เดี๋ยวผมก็ให้ความรู้นิดนึงแล้วกันเนาะเซลวอดแคสมันจะมี2แบบก็คือจะมีแบบไม่เสร็จเขาเรียกแบบเป็นไม่เสร็จปกติเรียกว่าแจ้งข้อมูลว่ามีความเสี่ยงเกิดฝนตกอีก3วันอะไรเงี้ย
1: ที่ไม่มีข้อความสั่นสะเทือนรุนแรง
0: ใช่
1: มีแค่ความเร่งวันธรรมดา
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลเหมือนกับอ่านไลน์แล้วกันเรียกว่าอ่านไลน์ว่าเรามีอะไรบ้างก็เผื่อบางคนจะได้ไปยกของไว้รอก็ได้เตรียมการขั้นต้นเผื่อจะได้ไม่เหนื่อยมากจนเกินไป
1: เตรียมความพร้อม
0: ใช่แต่พอเป็นอิมเมอร์เจนซี่เนี่ยก็จะเกิดดูคุณลูกเคยเห็นหรือเปล่าก็จะมาปั
1: ้งฉุกเฉินละพอเริ่มฉุกเฉินจริงๆคือเสียงดังจนคิดเอ๊ะโทรศัพท์เราเป็นอะไรหรือเปล่าสัญลักษณ์สีเหลืองๆสามเหลี่ยม
0: พอดังเสร็จปุ๊บอันนี้คือหมายคือคุณจะมีเวลา72ชั่วโมงนะ
1: 72ชั่
0: วโมง3วันล่วงหน้าไปอย่างน้อยเนี่ยอะไรพวกนี้ก็จะมีการเตรียมการว่าเฮ้ยยกของยกนั่นนู่นนี
1: ่ยังไงก็ดีครับพอมีการแจ้งเตือน
0: ใช่ฮะแต่ก็ที่ผ่านมาก็มีเสียงบ่นมาบ้างว่าพอตีดังแล้วแบบเหมือนกับว่าไม่เกิดเหตุเนาะผมก็เลยว่าไม่เกิดเหตุความจริงมันก็ดีแล้วนะมันก็ดีแล้วนะ
1: ก็ดีไม่มีเหตุก็ดี
0: ก็ดีแล้วนะผมว่านะแต่ก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของตัวเครือข่ายด้วยว่าอย่างเช่นตัวผังน้ำเองก็จะเป็นข้อมูล1ชุดที่ให้รู้ว่าถ้าเกิดสมมติมีน้ำท่วมจริงๆเนี่ยควรจะไปอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับเพียงแต่ตอนนี้เองเนี่ยตอนนี้ความฝันไกลๆที่อยากได้คือเรื่องของพวกคู่มือประชาชนที่แบบประชาชนอยากจะสมมติมีปัญหาน้ำท่วมคุณควรจะทำยังไงทำไปหลบตรงไหนอะไรกันอย่างนั้นไปทำอะไรต่ออย่างเงี้ยครับรวมถึงผมอยากได้เหมือนกับญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นผมชอบแล้วผมไปญี่ปุ่นเนี่ย
1: เขาทำยังไงครับที่ญี่ปุ่น
0: เขาให้3วันก็คือทุกคนต้องมีกับเขาเลยนะกระเป๋าเป้ประเภทนึงอ่ะที
1: ่เขาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าได้เลย3วันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไง
0: ไม่ความหมายคือทุกคนจะต้องมีกระเป๋าใบนี้อยู่ที่บ้าน
1: เตรียมความพร้อม
0: เตรียมความพร้อมพอเกิดเหตุคุณต้องสามารถอยู่ได้3วันโดยไม่พึ่งความช่วยเหลือจากภาครัฐเลย
1: อ๋อคือจะคืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีอุปกรณ์กระเป๋าใบนี้เพื่อประทังชีวิตคุณให้3
0: วัน
1: 3วันจะเกิดน้ำท่วมไฟไหม้อะไรก็แล้วแต่ล่ะคุณหยิบใบนี้ไปได้เลย
0: ใช่ๆก็คือต้องอยู่ได้3วันโดยไม่พึ่งความช่วยเหลือจากภาครัฐเลย
1: ครับ
0: ขาก็เหมือนกับเขาฝึกตั้งแต่เด็กนะ
1: วันที่4ก็ค่อยรอเขามีเลยจากภาครัฐ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งผมก็ชอบนะว่าญี่ปุ่นก็ทำดีนะแล้วเขาฝึกตั้งแต่เด็กฝึกตั้งแต่เด็กผมเข้าไปเด็กปุ๊บเขาบอกกระเป๋าอะไรวะมีกระเป๋าไม่ได้เลย
1: อยู่ในบ้านเหรอคร
0: ับ เป็นคล้ายกับเขาสอนที่
1: เป็นตู้ฉุกเฉินเอาไว้ในบ้าน
0: แนวคล้ายๆแนวคล้ายๆอย่างนั้นแนวคล้ายๆอย่างนั้น
1: ผมดูเวลาพอครับเวลาเราเหลืออีกประมาณไม่เกิน3นาทีกระชั้นชิดมากมอมันมากสุดท้ายเลยแล้วกันครับพอมีอะไรเพิ่มอยากจะฝากเป็นการย้ำในการบริหารจัดการลุ่มน้ำชีหรือทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านเรา
0: ครับก็ย้ำในส่วนของตัวความเชื่อมั่นนะครับก็เชื่อมั่นในส่วนของตัวข้อมูลภาครัฐนะครับที่จะเผยแพร่นะครับแล้วก็ทุกข้อมูลที่เรามีทุกอย่างที่เรามีท่านจะต้องรู้ข้อมูลเช่นเดียวกับที่เรารู้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาคือเรื่องของการแปรผลการแจ้งเตือนต่างๆเราจะพยายามส่งข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของตัวข้อมูลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการใช้น้ำเองก็ยังย้ำเช่นเดิมว่าอยากให้ทุกท่านเองใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านะครับในส่วนของขั้นต้นเนี่ยก็เรื่องของการใช้น้ำที่บ้านตัวเองเนี่ยแม้มันจะดูปริมาณน้ำไม่มากนักแต่ก็การช่วยเหลือน้ำการใช้ตัวอย่างคุณค่าก็จะเป็นหนึ่งนิสัยในการประหยัดน้ำในอนาคตต่อไปครับ
1: ครับเผื่อฟังไม่ทันอยากถามเพิ่มเติมอยากเช็คสภาพอากาศอยากเช็คน้ำเช็คฝนเช็คอะไรอยากติดต่อกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ช่องทางการติดต่อคือยังไงบ้างครับ
0: ครับช่องทางการติดต่อก็ในขั้นต้นผมอนุญาตช่องทางติดต่อแรกก็คือท่านสามารถเซิร์ชในเว็บ National Thai Water นะผมอาจจะขึ้นให้ที่หลังแล้วกันเนาะ
1: ได้ครับ
0: National Thai Water ก็จะเป็นข้อมูลสถานการณ์น้ำทั้งประเทศไทยเลยสามารถเปิดดูฝนดูน้ำท่าได้นะครับแล้วก็ที่สองก็คือจากผังน้ำเมื่อกี้เป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานนะครับตัวอันที่สามท่านก็สามารถติดต่อในส่วนของตัวสำนักงานแห่งชาติได้นะครับที่ทางสำนักผมอยู่ตรงเขาเรียกอะไรอยู่ตรงนนตุ่น
1: นนตุ่น
0: นนตุ่นเนาะนนตุ่นจะเห็น
1: ไปหาได้เลย
0: ไปหาได้เลย
1: โทรได้ไหมครับมีเบอร์โทรไหมครับ
0: เบอร์โทร
1: 043ครับ000257โทรไปสอบถามได้ในเบื้องต้นถ้าเกิดอยากเดินทางมา
0: ได้
1: ไหมครับทุกเรื่องราวติดค้างหลายประเด็นมากต้องเชิญท่านผอ.มาอีกสัก 2-3 เทปหน่อยนะครับช่วงใกล้ๆที่จะสถานการณ์อัปเดตช่วงแล้งช่วงฝนช่วงท่วมช่วงอะไรละมาเรื่อยๆให้ความรู้ประชาชนจะได้มีการเตรียมความพร้อมแพ็คข้าวของไว้ในกระเป๋าให้มีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างน้อย3วัน4วันเอาตัวรอดให้ได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผอ.ธรรมพงษ์นวบุตรครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ขอบคุณมากๆครับหมดเวลาของรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครับผมพร้อมท่านผอ.และทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

นี่คือการพัฒนาที่มาจากการสร้างโอกาสโอกาสที่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโอกาสจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ให้เราได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริสร้างโอกาสพัฒนาที่สอดคล้องกับภูมิสังคมการพัฒนาที่สร้างความสมดุลการพัฒนาที่สร้างรากฐานให้ชีวิตที่เป็นต้นแบบในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและนี่คือคุณค่าที่ให้เราเรียนรู้เพื่อให้เราได้ใช้ปฏิบัติจากการพัฒนาที่สร้างแหล่งเรียนรู้สู่การขยายผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขยายผลสำเร็จจากการพัฒนาอาชีพขยายองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริขยายรอยยิ้มคนไทยให้กว้างยิ่งขึ้นสำหรับทุกพื้นที่การพัฒนาในด้านต่างๆตามแนวพระราชดำริได้ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เราใช้เป็นแนวทางสร้างความเจริญและแนวพระราชดำริยังสามารถแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาขาดแคลนให้มีใช้กันทั่วหน้าและแก้ปัญหาที่แรงแค้นให้อยู่ดีมีสุขกันมากขึ้นเราเชื่อว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 5,000 โครงการคือหลักใช้สร้างความมั่นคงในชีวิตนี่คือสิ่ง

0: คุณค่าเป็นขุมทรัพย์ที่อยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นพลังขับเคลื่อนที่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อขยายผลสำเร็จเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทยให้มากกว่าเดิมเพราะนี่คือผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผลสำเร็จแห่งการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงสำนักงานกปร.ร่วมสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาและสร้างรากฐานชีวิตที่สมดุลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงตลอดหลายปีที่ผ่านมาและพัฒนาต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับ108,009วันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนนาว่าพิทยาคมตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมครับสถานที่ที่ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ถูกเก็บไว้แค่ในตำราแต่กำลังถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจาก2มือของคุณครูสู่2มือของเด็กๆรุ่นใหม่ที่กำลังตั้งใจเรียนรู้สร้างสรรค์และสืบสานจนสามารถสร้างอาชีพให้กับตนเองได้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโรงเรียนนาว่าพิทยาคมในเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่จะเป็นยังไงติดตามได้ใน108,009วันนี้ครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาในโรงเรียนแล้วนะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าไปดูตัวน้องๆเองเรามาพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกการสนับสนุนของน้องๆกันนะครับวันนี้อยู่กับรองนุชนั่นเองนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตนิดนึงครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะนางสาวนีรนุชชัยบินนะคะรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาว่าพิทยาคมทาสประสิทธิ์ประชานุเคราะห์ค่ะ
0: ครับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับท่านรองช่วยแนะนําโรงเรียนก่อนเลยนะครับการที่ผมเข้ามาเนี้ยอยากจะทําความรู้จักกับโรงเรียนนาว่
1: า
0: โรงเรียนนาว่าเป็นยังไงบ้างครับ
1: โรงเรียนนาว่าพิทยาคมของเรานะคะก็คือตั้งอยู่ในอําเภอนาว่าซึ่งเรามีดีมีของดีค่อนข้างเยอะเพราะเรามีหัตถศิลป์ที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นผ้าไม่ว่าจะเป็นการจักสานไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรี

0: พื้นบ้านอีสานเรานะคะแล้วเรายังมีอาชีพอีกอาชีพนึงที่เป็นอาชีพปริศนาซึ่งเดี๋ยวถ้าได้รู้จักกับอำเภอนาว่าแล้วเราก็จะรู้ว่าอำเภอนาว่าเรามีดีในทุกๆด้านเลยค่ะแล้วหัตถศิลป์เราก็คือเอามารวมแล้วในที่โรงเรียนของเราเป็นหัตถศิลป์ถิ่นนาว่าค่ะ
1: หัตถศิลป์ถิ่นนาว่าก็คืออย่างที่บอกไปว่าคือพื้นที่ของนาว่าเราเนี่ยของดีเราเยอะการที่โรงเรียนมีการนำเข้ามาในโรงเรียนนี่คือเพื่ออะไรล่ะครับ
0: เรานำเอาทั้งหัตถศิลป์ทั้งหมดเข้ามาในโรงเรียนเราเพื่อที่จะปลูกฝังเลยค่ะหนึ่งคือให้ลูกนักเรียนของเรารู้จักว่าภูมิปัญญาพื้นถิ่นของเราคืออะไรและอยากให้เขาอนุรักษ์และหวงแหนแล้วรู้จักทั้งกระบวนการผลิตหรือแม้แต่ต่อยอดไปเป็นการสร้างอาชีพให้กับลูกนักเรียนได้เช่นกันค่ะ
1: ถ้าย้อนกลับไปครับท่านรองครับจุดเริ่มต้นของการที่เรามองเห็นเรื่องของข้อดีอะไรเงี้ยการที่เรานำเอาเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากอันดับแรกเลยนะคะก็คือเหมือนมีการกระบวนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูนะคะที่เรามีก็คือมีหลักสูตรท้องถิ่นเรามีการได้นำเอาปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาให้ความรู้กับลูกนักเรียนของเราที่โรงเรียนแล้วประกอบกับลูกนักเรียนที่เขาอยู่ที่บ้านเขามีการช่วยงานกับผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นการจักสานการทอผ้าซึ่งเด็กเขามีพื้นฐานในการทำศิลปะหัตถกรรมตัวนี้อยู่แล้วเราก็เลยมีการต่อยอดเข้ามาในสถานศึกษาเพื่อสร้างให้เป็นศูนย์ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกนักเรียนของเราให้ครบรอบด้านได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: และเป็นยังไงบ้างครับการที่เอาเข้ามาผลตอบรับน้องๆได้รับความรู้เยอะเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะผลตอบรับดีมากค่ะคือน้องๆนักเรียนทุกคนคือสามารถเรียนรู้ได้และยังต่อยอดได้จนเราสามารถไปคว้ารางวัลได้หลายรางวัลเลยระดับประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านการแฟชั่นที่เรากำลังมีที่เป็นที่นิยมก็คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราถ้าพูดถึงนาว่าก็ต้องพูดถึงเรื่องของผ้าซึ่งเรามีการนำความรู้นี้ไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบลายผ้าการออกแบบแฟชั่นที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอนาว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถไปคว้ารางวัลระดับประเทศได้ค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวจะเข้าไปดูเลยนะครับว่าการที่รับรางวัลคือต้องสู้กันมาเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับแสดงว่าคราวนี้ในเรื่องของโรงเรียนเองก็ต้องต่อยอดสนับสนุนนักเรียนแบบนี้อย่างดีมากเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเรามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกๆนักเรียนของเรานะคะมีการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองหรือที่เขาเรียกว่าพหุปัญญาก็คือลูกๆเราสามารถนำความรู้มาต่อยอดจากสิ่งที่เรามีแล้วเราก็มีการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนในด้านของงบประมาณด้านการที่คุณครูคอยให้คำปรึกษาหรือแม้แต่การส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดตามผลงานที่นักเรียนถนัดค่ะ
1: โอ้โหอันนี้แค่จุดเริ่มต้นคร่าวๆนะคือเราก็เรียกว่าจะได้รู้เกือบจะครบแล้วแต่แค่คำพูดท่านรองผมอาจจะยังไม่เชื่อ เดี๋ยวเราเข้าไปดูผลงานจริงๆกันดีกว่าเพราะว่าการที่ผมมาเรียนในครั้งนี้ผมเห็นคลิปนึงมาน้องบอกเป็นการประกวดเป็นการประกวดดาวเดือนดาวเทียมอะไรใช่ไหมครับผมเห็นคลิปนึงคือน้องแบบปุ๊บกันอยู่โรงเรียนเป็นการถักที่เร็วมากๆเห็นว่าวันนี้น้องก็มาแล้วด้วย
0: มาแล้วแล้วก็คือน้องคนนี้ก็คือเป็นชนะเลิศระดับประเทศมาแล้วคือเป็นตัวเต็งของนาว่าพิทยาคมเราเลย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปหาน้องด้านในกันครับครับท่านรองครับเราก็เดินเข้ามาในห้องอันนี้เขาเรียกว่าเป็นห้องที่เอาไว้ใครที่อยากมาเรียนรู้ก็สามารถมาห้องนี้ได้เลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งเราก็จะมีการจัดเป็นห้องสำหรับเหมือนห้องเกียรติยศหรือห้องนิทรรศการเอาไว้สำหรับผู้ที่สนใจจะมาศึกษาว่าหัตถศิลป์ถิ่นนาว่าเรามีอะไรบ้างเราก็ได้มีการจัดแสดงไว้ให้กับทุกท่านที่สนใจค่ะก็จะมีการให้ความรู้มีการสาธิตค่ะแล้วก็มีคุณครูที่อยู่ประจำฐานไว้ให้ความรู้กับผู้ที่จะเข้ามาศึกษาดูงานได้เลย
1: ก็คือของดีที่คุณครูได้เล่าให้ผมฟังเบื้องต้นก็คือจะมารวมกันที่นี่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับ

0: ครับหลังจากที่เราได้ร่วมพูดคุยกับท่านรองเมื่อสักครู่แล้วนะครับเราก็เข้ามาในห้องที่เป็นห้องนิทรรศการนะครับร่วมพูดคุยกับคุณครูมณีรัตน์ครับคุณครูสวัสดีครับเห็นว่าคุณครูที่เป็นคุณครูคอยเป็นผู้สอนน้องๆอะไรเรื่องของศิลปะหัตถกรรมหรือว่าหัตถกรรมอะไรเหล่านี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับการที่เข้ามาสอนน้องๆในการร่วมสืบสานอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะจากจุดเริ่มต้นที่เรามีชุมชนที่เข้มแข็งในเรื่องของภูมิปัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดสรรการทอผ้า

0: เครื่องดนตรีหรือแม้แต่เรื่องของเสือกกนะคะเราจากการที่ทางโรงเรียนเราเนี่ยนะคะได้สนับสนุนนะคะในเรื่องของนโยบายการเรียนการสอนโดยเรามีหลักสูตรท้องถิ่นนะคะเราก็นำหลักสูตรท้องถิ่นนั้นมาขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นในรายวิชาเรียนปกติแล้วก็รายวิชาเพิ่มเติมหรือแม้แต่กิจกรรมชุมนุ
1: ม
0: นะคะเด็กๆที่มีความสามารถเหล่านี้เราก็จะสมัครเข้ามาในกิจกรรมชุมนุมของเรานะคะซึ่งความสามารถของเด็กก็จะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดสรรการทอผ้าการทำเครื่องดนตรีที่เขาสามารถทำได้ผลิตได้เราเลยมาจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นมานะคะซึ่งบริษัทนี้ก็สอดคล้องกับขับเคลื่อนในเรื่องของโครงการโรงเรียนสุจริตนะคะคือบริษัทสร้างการดีซึ่งบริษัทนี้เขาจะมีคุณลักษณะที่เขาจะขับเคลื่อนให้เด็กเป็นคนมีวินัยมีความมุ่งมั่นในการเรียนนะคะมีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียงอะไรประมาณนี้โดยคำนึงถึงโดยเอาภูมิปัญญาชาวบ้านของเรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาค่ะ
1: ก็คือเป็นบริษัทเลยก
0: ็
1: คือสิ่งของต่างๆที่น้องๆได้ทำกันอย่างเนี้ยก็จะมาเข้าที่บริษัทเราและกระบวนการขั้นตอนการทำงานของบริษัทหมายถึงว่าพอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปขายเป็นเงินมาสนับสนุนต่อยอดต่ออะไรอย่างเงี้ยหรอครับหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับของบริษัท
0: บริษัทของเราตั้งโดยมีหลักการมีสมาชิกเหมือนสหกรณ์นะคะมีสมาชิกมีการรวมหุ้นกันนะคะมีการจัดสรรผลกำไรแบ่งปันผลกำไรตามสัดส่วนตามหลักการของบริษัทเลยนะคะซึ่งบริษัทของเราก็จะแยกเป็นมีฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดนะคะเรามีเอกสารมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้โปร่งใสในเรื่องของการทำบัญชีจุดนี้คือจุดที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นกับเด็กในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตด้วยร่วมกับปปช.ค่ะ
1: อ๋อก็คือบริษัทนี้คือเป็นน้องๆเป็นคนทำกันเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนแรกผมนึกว่าคุณครูเป็นคนมาทำให้
0: ใช่ค่ะน้องๆจัดขึ้นมาค่ะจัดตั้งขึ้นมาเอง
1: ก็คือ
0: โดยสินค้าต่างๆน้องๆก็ผลิตขึ้นมาเอง
1: ทำเองขายเองบริหารจัดการเองเป็นโครงการที่ดีมากเลย
0: แต่เน
1: ื้อ
0: สิ่งอื่นใดก็คือเขาจะเน้นในเรื่องของการมีจิตสาธารณะค่ะโดยผลกำไรส่วนหนึ่งครึ่งต่อครึ่งเลย 50% นะคะของผลกำไรเนี่ยจะเอาไปทำสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนค่ะซึ่งในหลังจากที่เราจัดตั้งบริษัทนี้แล้วเราก็ถือว่าโรงเรียนเราสามารถเป็นกิจกรรมที่สามารถเป็นเบสนะคะได้ด้วยให้สามารถโรงเรียนอื่นๆมาเป็นเครือข่ายมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ด้วยนะคะจากการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการจัดสรรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมหนึ่งที่คุณครูเองเป็นผู้ออกแบบในเรื่องของนาวาวิถีโมเดลในการออกแบบในเรื่องของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะ
1: นะครับอันนี้สุดยอดมากแล้วคราวนี้คือพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เราบ้างเรามีอะไรกันบ้างครับเราทำอะไรบ้างครับ
0: ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์เรื่องของการจักสานนะคะไม้ไผ่โดยในชุมชนของเราโดยเฉพาะชุมชนนาคูลนะคะจะอาศัยอยู่ลุ่มแม่น้ำอูลนะคะลุ่มแม่น้ำอูลจะมีต้นไผ่ขึ้นนะคะชุมชนเราก็เลยเอาไผ่เนี่ยนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสารกระติบข้าวสารเครื่องใช้แต่เดิมทีก็จะเป็นกระติบข้าวทรงโบราณนะคะพอเด็กๆนักเรียนของเราได้มาศึกษามาต่อยอดภูมิปัญญาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นทรงปิ่นโตหูหิ้วนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอื่นๆอีกมากมายนะคะพานบุญอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็หลากหลายในส่วนของสินค้าค่ะที่เกิดขึ้นจากฝีมือเด็กๆเด็กๆคิดค้นพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาที่มีจริงๆ
1: ก็คือต่อยอดมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับว่าหันมาคุยกับน้องที่ต้องบอกว่าเป็นตัวเด่นก็คือทำให้ผมได้รู้จักกับโรงเรียนนาวาแห่งนี้นั่นเองนะครับจากคลิปที่ปรากฏในโลกโซเชียลการที่อันนั้นเป็นกิจกรรมอะไรนะครับ
2: เป็นกิจกรรมการประกวดดาวเดือนดาวเทียมค่ะเป็นรอบคัดเลือกคือรอบโชว์ความสามารถพิเศษค่ะ
1: แล้วทำไมเราถึงได้เลือกการทำอันนี้ไปเป็นการโชว์ความสามารถพิเศษครับ
2: ค่ะการจักสานไม้ไผ่นะคะเป็นวิถีชีวิตของชุมชนของพวกหนูที่มีมาอยู่แล้วค่ะและหนูก็ถนัดในด้านการจักสานด้วยค่ะ
1: หมายถึงว่าเราอ่ะคือทำมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะทำมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับปู่ย่าตายายเป็นคนสอนให้ค่ะ
1: อ๋อก็คือที่บ้านเราอ่ะทำอยู่แล้วเราก็เลยมาฝึกทำด้วยและการที่เข้ามาปุ๊บแล้วโรงเรียนเราก็สนับสนุนด้วยใช่ไหมครับและการที่ส่วนหนึ่งของการที่เรามาทำที่โรงเรียนนะครับเราทำอะไรกันบ้างครับในโรงเรียน
2: ก็จะเป็นการจักสานไม้ไผ่เนี่ยค่ะแล้วก็สอนความรู้ให้น้องๆพี่ๆค่ะ
1: แล้วเราทำอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมครับหมายถึงว่าเมื่อกี้เห็นคุณครูเล่าให้ฟังว่ามีการต่อยอดทำเป็นลวดลายต่างๆอันนี้เราก็ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะ
2: นี่ค่ะในการทำลวดลายต่างๆและสีต่างๆเพื่อจะให้ตลาดและชุมชนต้องการครับ
1: แล้วเป็นไงบ้างเราทำมาที่โรงเรียนเนี่ยเราขายการจัดตั้งบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเงินที่ได้มาเราไปต่อยอดอะไรยังไงบ้างครับ
2: ค่ะ ในผลตอบรับของการทำ

0: เครื่องจักรสารขายบนในบริษัทก็ดีค่ะ
1: ดีขึ้นใช่ไหม
0: ด
1: ีขึ้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยพอเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันทำให้เราทำเร็วขึ้นได้ขนาดนั้นเลยหรอ
0: ใช่ค่ะจะเป็นเหมือนการฝึกไปในตัวทุกวันครับ
1: ฝึกไปในตัวในลองทำให้ดูเลยได้คลิปคือแบบโอ้โหแล้วคือการทำครั้งนี้ทำนานไหม
0: นานค่ะ
1: อันนี้อย่างที่เราทำอยู่เนี่ยคือเราทำอะไรอยู่
0: จะทำเป็นกระติบข้าวทรงโบราณค่ะ
1: กระติบข้าวทรงโบราณก็คืออันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก่อนที่จะมาเป็นกระติบแบบนี้นานไหมครับ
0: นานค่ะจะใช้เป็นเวลาประมาณ1วันค่ะ
1: หนึ่งวัน
0: ใช่ครับ
1: มีนานด้วยว่าทำเป็นอาทิตย์อันนี้คือทำแค่วันเดียวเองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดอะไรไหม
0: ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ลวดลายค่ะแล้วแต่รูปแบบค่ะ
1: ปกติเราชอบทำลวดลายไหนไหมครับ
0: ทำรอบหลายค่ะแต่ปกติจะทำเป็นกระติบข้าวทรงโบราณค่ะเพราะว่าเป็นกระติบข้าวที่ต้องการในตลาดสูงครับมันแปลว่าผู้บ้านใช้นะคร
1: ับ ก็คือแบบนี้จะขายดีกว
0: ่
1: า
0: ใช่ครับ
1: และข่าวที่คืออันนี้พอเป็นกระติบข้าวโบราณมันจะเป็นสีธรรมดาใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับแต่คือที่พี่เห็นอยู่ด้านหน้าอันนี้ที่เห็นเป็นสีสันอันนี้คือเอาไว้ทำอะไรอ่ะครับ
0: เอาไว้ทำกระติบข้าวหรือกระเป๋ารูปทรงต่างๆครับเหมือนสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เราดัดแปลงจากลวดลายธรรมดาสีธรรมดาให้เป็นลวดลายที่สวยงามเพิ่มขึ้นครับ
1: หมายถึงว่าเอาไปทำเป็นกระเป๋าเราเคยทำเป็นกระเป๋าไหม
0: นี่ค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นน้องทำเองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ความยากความแตกต่างระหว่างกระติบข้าวเหนียวกับทำกระเป๋าเนี่ยต่างกันไหม
0: ต่างกันมากๆเลยค่ะกระติบข้าวเหนียวจะทำง่ายๆทรงธรรมดาทรงแบบโบราณสีแบบโบราณแต่อันนี้จะเพิ่มความปานี่เข้ามาอีกค่ะเพิ่มทั้งสีทั้งลายทั้งชายต่างๆค่ะ
1: อันนี้คือเราทำด้วยใจรักจริงๆใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ทำไมเราถึงแบบรักในภูมิปัญญาเราขนาดนี้ครับ
0: ค่ะเป็นภูมิปัญญาการจักสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แบบว่ามีมาตั้งนานแล้วก็แบบเป็นการเราเลี้ยงชีวิตคนในชุมชนเราอย่างนี้นะคะก็เลยรักในภูมิปัญญาท้องถิ่น
1: แล้วคิดว่าอนาคตเราอยากจะต่อยอดไปในทิศทางไหนไหมครับ
0: อยากจะต่อยอดไปในทางการตลาดค่ะอยากให้กระติบข้าวเหมือนพวกกระเป๋าต่างๆแบบว่าสู่สากลมากขึ้นค่ะเหมือนให้คนรู้จักมากขึ้นครับ
1: ได้ครับได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นนะเพราะถ้าเราทำเป็นกระเป๋าใบใหญ่อันนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมมีกระเป๋าเป็นกระเป๋าเป็นอะไรเงี้ยคือก็แล้วแต่ขนาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหสวยงามละเอียดอ่อนมากๆนี่อันที่หมุนอยู่ด้านบนเหมือนอันนี้ก็จะเป็นอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะครับ
0: กระเป๋าติวไม้ไผ่ค่ะตกแต่งผ้าคามค่ะ
1: ผ้าคาม
0: ก็เป็นกระดับจากการจัดสารมาสู่แบบว่าร่วมกับผ้าคามค่ะ
1: ยอดมากๆครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถนะครับของน้องๆในโรงเรียนนะครับแต่ว่านอกจากนี้เรามีแค่เครื่องจักสานใช่ไหมครับคุณครูครับนอกจากนี้เรายังมีเรื่องของผ้าก็ได้ยินว่ามีการทอผ้าในโรงเรียนด้วยเป็นการนำเอาความรู้จากชุมชนเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ผ้าเหล่านี้นะครับมีการออกแบบลวดลายใหม่แล้วก็เอาไปต่อยอดอีกอะไรอีกมากมายเลยครับแล้วเราไปดูกันต่อเลยนะครับ

0: ป็นยังไงบ้างครับกับเสียงดนตรีไพเราะเมื่อสักครู่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ถือว่าเป็นดนตรีอีสานใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นเครื่องดนตรีอีสานครับมาแต่ตั้งแต่เด็กๆครับจะยินเสียงพิน
0: แล้ว
1: ใช่คร
0: ับ โอ้โหเราทำอะไรบ้างครับ
1: ทำหลักๆจะเป็นพินครับ
0: อืม
1: ใช่คร
0: ับ แล้ววันนี้ในโรงเรียนของเราเห็นว่ามีเครื่องดนตรีเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็คือเป็นของบ้านน้องเหรอครับหรือว่าอันนี้คือเราทำกันเอง
1: เราทำกันเองครับผม
0: ทำกันเองหมายถึงว่านักเรียนในโรงเรียนเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้มันทำกันง่ายๆเลยเหรอครับเนี่ย
1: มันก็ไม่ง่ายครับแต่ฝึกทำได้ครับ
0: อ๋อฝึกทำแสดงว่าอันนี้คือเราเนี่ยในฐานะที่บ้านเราทำเองเราก็เลยมาสอนเพื่อนๆหรือว่าโรงเรียนสอนยังไงบ้างครับ
1: ผมที่บ้านก็ทำเองแล้วก็มาสอนด้วยครับสอนโรงเรียนก็มีเสริมด้วยครับผม
0: เสริมการเข้าไปอันแนะนำหน่อยมีอะไรบ้าง
1: อันนี้จะเป็นปีโนครับจะเรียนแบบเหมือนเสียงนกใช่อะไรบางอย่างครับ
0: หมายถึงว่าเป่าแล้วมันจะคล้ายเสียงนกออกมา
1: ใช่ครับ
0: ปีโนนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ อันนี้คือคุณหน้าคุณตากันดีนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้คืออะไรนะครับ
1: เป็นโหวตครับผม
0: เป็นโหวตก็จะเป็นเสียงพอๆอีกทีนึงใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น
1: แคนครับผม
0: แคนเล็กปกติเราจะเห็นแคนใหญ่ๆอันนี้ถ้าสมมติแคนเล็กอันนี้คือเป่าได้จริงหรือว่าโชว์ครับ
1: เป่าได้จริงครับ
0: เป่าได้จริง
1: ครับผมแต่เสียงจะไม่เหมือนแคนใหญ่ที่จริงครับผม
0: อ๋อแต่ว่าเสียงก็จะคล้ายๆกัน
1: เป่าได้
0: ก็เป็นของฝาเป็นของเทลึกได้นะครับแต่ละอย่างกระบวนการขั้นตอนกว่า

0: ออกมาแต่ละอันนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับ
1: ใช่ประมาณเกือบสัปดาห์ด้วยครับกว่าไม้จะแห้งอะไรด้วยครับผม
0: โอ้แสดงว่ามันก็มีกระบวนการขั้นตอนของมันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราเป็นไงว่าการที่เราเล่นดนตรีพื้นบ้านเนี่ยเราภูมิใจในดนตรีพื้นบ้านเราไหม
1: ภูมิใจครับเพราะว่าเราได้อนุรักษ์ไว้ครับผมไม่สูญหายไป
0: ไม่สูญหายไปแล้วคิดว่าอนาคตเป็นไงจะออกอัลบั้มเองเลยไหมแต่งเพลงเริ่มแต่งเพลงเองหรือยังครับหรือยังไง
1: ก็มีบ้าง
0: เห็นไหมใช่ไหมพี่ว่าแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โชว์ไหมโชว์ไหมที่มีการแต่งเองอะไรเงี้ย
1: ยังไม่สมบูรณ
0: ์อ๋อยังไม่สมบูรณ์ได้เดี๋ยวพี่กลับมาหารอบหน้าเดี๋ยวพี่กลับมาหารอบหน้าเดี๋ยวพี่จะมาทวงเพลงที่พี่คุยไว้กันแล้วกันนะครับโอ้วันนี้ขอบคุณน้องมากๆนะครับมาโชว์ผลงานเพลงให้เราฟังกันนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าของดีโรงเรียนนาว่าเขาเนี่ยเยอะจริงๆครับคุณผู้ชมครับแล้วเราไปดูกันต่อเลยนะครับด้านข้างเราเนี่ยน้องๆกำลังทอผ้าเองในโรงเรียนเลยครับจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องไม้เมืองแล้วนะครับน้องเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ออกแบบรายผ้าที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเป็นยังไงบ้างจุดเริ่มต้นของการออกแบบรายผ้าก็คือผ้าที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะครับสวยงามมากๆอันนี้คือเราได้รับแรงบันดาลใจมันยังไงบ้างครับ
1: ครับซึ่งแรงบันดาลใจตรงนี้นะครับผมก็เห็นถึงความศรัทธาที่ชาวอำเภอนาว่านะครับมีต่อองค์พระธาตุประสิทธิ์แล้วก็เห็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอำเภอนาว่าของพวกเราแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามของลุ่มน้ำโขงครับใช่ครับ
0: อันนี้เรามีชื่อลายไหมครับเรามีชื่อลายไหม
1: ได้เป็นชื่อลายว่าพระธาตุประสิทธิ์แห่งศรัทธาบนผืนผ้าไหมไทยนาว่าครับ
0: โอ้อันนี้คือเป็นชื่อผ้านะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราชี้ได้ไหมว่าอันไหนคือสื่อถึงอะไรบ้างที่น้องเล่าไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับอันนี้คือเป็นผ้าที่ออกแบบเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวพระธาตุอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: การออกแบบลายอันนี้คือทำไมเราถึงได้ออกแบบอะครับ
1: ก็คือว่าไปเห็นรายการแข่งก็เลยว่าลองสมัครเข้าไปจับทีมกับบุคคลที่แบบสนใจในโรงเรียนนี้แล้วก็ขอครูความอนุเคราะห์ครูช่วยดูแลครับก็เลยออกแบบก็เลยเห็นเกี่ยวกับความศรัทธาขององค์พระธาตุก็เลยได้หยิบยกออกมาเป็นนี้แล้วพอดีว่าหัวข้อการแข่งขันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับก็เลยอำเภอนาว่าของเราเนี่ยก็มีซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วครับก็เลยไปเกี่ยวกับผ้าครับซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอนาว่าของเราง
0: านละเอียดว่าอันนี้คือก็เป็นการรวบรวมของดีในนาว่าเรารวมเข้าไปในผ้าแล้วเป็นไงบ้างครับผลตอบรับกับการออกแบบผ้าลายนี้ขึ้นมา
1: ก็ได้ไปโชว์ที่ระดับประเทศครับ
0: ได้ไปโชว์ที่ระดับประเทศด้วยเป็นไงความรู้สึกตอนแรกที่เรารู้ว่าเราได้ออกระดับประเทศแล้วอะไรเงี้ยครับ
1: ก็รู้สึกดีใจครับไม่คิดว่าจะได้มาขนาดนี
0: ้
1: ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆในทีมที่ช่วยกันทำงานด้วยครับ
0: และคราวนี้คือหลังจากที่เราออกแบบผ้าได้แล้วได้รางวัลเรียบร้อยแล้วเรานำผ้าลายเนี่ยไปต่อยอดยังไงได้บ้างครับ
1: ก็จะต่อยอดออกมาเป็นชุดแบบที่จะได้เห็นกันครับโชว์ชุดให้ดูคร
0: ับ โอเคกันเดี๋ยวเราเดินอ่ะเดินออกไปเลยนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นชุดที่เกี่ยวกับแบบว่าชุดเดรสชุดงานพอมีแบบใส่เป็นแฟชั่นนี่ก็จะเป็นชุดใส่ในชีวิตประจำวันชุดแฟชั่นทั่วไปครับใช่ครับจะออกแบบแล้วก็ไปให้ทางร้านตัดให้ครับ
0: อ๋อก็คือนี่คือทางเราก็ออกแบบกันเอง
1: ใช่
0: แต่ว่าในเรื่องของตัดเย็นเนี่ยคือเราให้ช่างตัดให
1: ้ช่าง
0: อ
1: ันนี้เฉพาะตัดให้ครับ
0: เป็นการตัดในอนาคตเราคิดว่าเราจะต่อยอดอะไรมากกว่านี้ไหมเราจะไปทำอะไรอีกไหม
1: ก็อาจจะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อาจจะทำเป็นบูอย่างนี้นะครับเป็นบูอะไรผ้าไปทำเป็นบูหรือว่าจะเอาไปทำเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยครับใช่ครับ
0: พี่ว่าทำได้แน่นอนนะครับเพราะว่านี่คือเก่งมากๆเลยนะครับในเรื่องของตั้งแต่ออกแบบลายผ้าการประกวดแล้วก็ออกมาทำให้เสื้อผ้าสวยๆแบบนี้ต้องบอกว่าการนำผ้าลายต่างๆเอามาประยุกต์ใช้ให้เป็นแฟชั่นที่ใส่ได้ในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเดี๋ยวโหเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้คือเขาเก่งจริงๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องนางแบบมากๆนะครับสวยมากเลยนะครับช่วงสุดท้ายครับเดี๋ยวให้น้องไม้เมืองได้ฝากหน่อยเผื่อใครอยากจะมาดูผ้าลายสวยๆกับตาหรือว่าอยากจะมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆติดต่อได้ช่องทางไหนรวมมาดูได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจบริษัทสร้างการดีครับอำเภอนาว่าโรงเรียนนาว่าพิทยาคมครับชื่อบริษัทสร้างการดีหัตถศิลป์ถิ่นนาว่าครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณน้องไม้เมืองมากๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการต่อยอดในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ

0: ช่วงท้ายรายการวันนี้ครับร่วมพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนาวาพิทยาคมครับท่านผอ.สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: วันนี้ผมได้เดินดูน้องๆเก่งๆมีความสามารถกันทุกคนเลยในมุมของท่านผู้บริหารเองในการร่วมบริหารสนับสนุนน้องๆนี่เป็นยังไงบ้างครับท่านผอ.

0: อครับ
1: โรงเรียนนาวาวิทยาคมทาสประสิทธิ์ประชานุเคราะห์ได้ใช้นาวาวิถีโมเดลในการบริหารจัดการหัตถชินทินาวาโดยอำเภอนาวานั้นมีจุดเด่นในเรื่องของเป็นอัตลักษณ์ก็คือในหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเราใช้คำขวัญของอำเภอนาวานะครับก็คือเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่นี่ได้เรียนรู้รากเหง้าของตัวเองว่าคุณพ่อคุณแม่มีรากเหง้ามาจากไหนเราก็เลยนำสิ่งเหล่านั้นมาเรียนรู้ในโรงเรียนของเราเพื่อให้ได้รักษาไว้นะครับ
2: ถัดไปครับในส่วนของท่านรองอยากให้ฝากในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมอะไรดังนี้ของเราไว้รวมไปถึงฝากเชิญชวนใครที่สนใจสินค้าต่างๆที่เราได้โชว์อยู่ตอนนี้ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับท่านรองเชิญครับ
3: ค่ะก็สำหรับเรานะคะก็อยากขอฝากนะคะสำหรับหัตถศิลป์ถิ่นนาว่านะคะซึ่งนาว่าเรามีศิลปะหัตถกรรมและเรามีหัตถศิลป์ที่เรื่องชื่อมานานไม่ว่าจะเป็นการจักสานนะคะก็อยากฝากว่าเรามีการจำหน่ายเครื่องจักสานนะคะสามารถติดต่อได้เลยในช่องทางเพจ Facebook นะคะของบริษัทสร้างการดีโรงเรียนนาวาพิทยาคมค่ะซึ่งเรามีจำหน่ายสินค้าหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งมาจากผลงานของลูกๆนักเรียนของเราที่เราได้ผลิตแล้วก็จำหน่ายภายใต้บริษัทสร้างการดีโรงเรียนนาวาพิทยาคมค่ะแล้วเรายังมีอีกฝั่งนึงนะคะก็คือเป็นดนตรีพื้นบ้านอีสานค่ะก็คือถือเป็นหัตถศิลป์ของอำเภอนาว่าเช่นกันเราก็มีจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นไปที่ศูนย์เองเลยที่บ้านท่าเรือหรือแม้แต่จำหน่ายผ่านเพจ Facebook เราก็มีเช่นกันค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราเป็นความภาคภูมิใจของนาว่าพิทยาคมของเราก็คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโรงเรียนเลยก็คือเป็นการออกแบบลายผ้าซึ่งตอนนี้เราได้มีผ้าจำหน่ายแล้วเพราะเราได้ดำเนินการให้ชาวบ้านได้มัดหมี่เพื่อออกมาเป็นลายผ้าที่ลูกๆนักเรียนของเราได้ออกแบบแล้วตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วก็มีส่งออกทั่วประเทศค่ะ
2: โอ้โหเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับใครที่สนใจสินค้าเหล่านี้นะครับต้องบอกว่ามาที่เดียวครบจบในทุกๆอย่างเลยนะครับมาที่โรงเรียนนาวาพิทยาคมได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค่ะ
2: ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับ
4: จากสองมือเล็กๆในวันนี้กำลังถักทอเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของวันข้างหน้าที่โรงเรียนนาวาพิทยาคมจังหวัดนครพนมเราได้เห็นแล้วว่าภูมิปัญญาไม่ได้หยุดแค่ในอดีตแต่กำลังเติบโตอยู่ในคนรุ่นใหม่ทุกเส้นด้ายที่ถูกทอทุกชิ้นงานที่ถูกสร้างไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่คือเรื่องราวของชุมชนและความภาคภูมิใจในตัวตนนี่คือภาพสะท้อนว่าวัฒนธรรมจะไม่เลือนหายหากยังมีคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจรักษาและส่งต่อและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในรายการ108,900ในวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
5: พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ5มุกใหม่งามตาอาชีพปริศนาพัฒนาหัตถกรรมไทย
6: บ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่คนรวยคนไรหรอกเกิดจากเกษตรกรจนๆนี่แหละนะการทำอะไรก็แค่พอมีพอกินเหลือไว้ขายแบ่งปันแบ่งใช้ก็ถือว่ามีความสุขตามอัตภาพนะครับ
7: นี่คือความภูมิใจที่ได้น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ยังคงประทับแน่นอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยสำหรับบางคนอาจทำให้ชีวิตได้เรียนรู้ลงมือทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทำมาหากินอย่างเป็นสุข
6: เราทำจริงทำแบบไหนทำยังไงทำแล้วได้ประโยชน์ยังไงเราจะเห็นเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระบาทมีไว้ทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดคือผมเนี่ยปกติเป็นเกษตรกรส่วนมากก็จะทำนาแล้วก็ในระยะหลังก็เข้ามาศึกษาในโครงการพระราชดำริของในหลวงเนี่ยก็หันมาทำเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตรผสมผสานการปฏิบัติหน้าที่อะไรแล้วแต่ผมจะพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9ตลอดยึดหลักการทรงงานของท่านเราได้ตอบสนองเยี่ยงรุกคนบาทของท่านโครงการต่างๆที่ท่านริเริ่มมาเนี่ยผมจะสานต่อถึงทำไม่ไหวแต่ก็อยากจะแนะนำให้ชาวบ้านได้ทำเพราะว่าบางครั้งรูปแบบที่ทำเนี่ยมันแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราต้องไปตามภูมิประเทศที่เรามีสถานการณ์ยังไงนะฮะและใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านไปดำเนินการในพื้นที่นั้นนะฮะเพราะว่า ท่านมองแล้วว่าเดิมเนี่ยเขาอินซ้อนเนี่ยเป็นที่ห้างแล้งท่านยังปรับปรุงได้เลยแม้แต่หมู่บ้านของเราปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ดินพื้นที่น้ำอาจจะขาดแคลนบ้างเราก็ดูที่ว่าอะไรที่จะมาเพิ่มเติมหรือขยับขยายได้ก็ยึดหลักของท่านนะฮะอยากจะให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยถ้าคิดจะทำนะให้ยึดติดโครงการของท่านไว้อย่าทอดทิ้งเพราะว่าท่านทำแบบประหยัดเรียบง่ายและพอเพียงเพราะว่าบางคนคิดว่าถ้าทำแล้วทำแบบใหญ่โตโอกาสล้มโอกาสขาดทุนก็จะเยอะนะฮะแล้วค่อยเป็นค่อยไปอย่างท่านแล้วจะมีความสุข
7: สำหรับทุกคนผลสำเร็จจากการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนแบบอย่างของบุคคลที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับตนเองครอบครัวชุมชนได้ก่อให้เกิดมรดกที่สร้างประโยชน์ต่อเนื่องให้ชาวประชาในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป

เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

วัสดีครับพี่น้องพบกับผมไอวัฒน์เวียนแบบกับรายการตะล่อนตะลุยอีสานพี่น้องครับมื้อนี้จังหวัดเราเฮ็ดเป็นมีงานอันยิ่งใหญ่กันก็คือบุญประเวศครับมื้อนี้สิพาพี่น้องมากินกับปุ้นเอาบุญประเวศปั้งเทียนมหาธาตุแล้วก็สัมผัสประเภทนี้อันงดงามของชาวจังหวัดเราเฮ็ดครับรายละเอียดของรายการสิเป็นยังไงตามผมมาได้เลยครับ

0: คุณผู้ชมครับมื้อนี้ผมสิมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับมาเที่ยวบุญประเวศครับแต่ว่าผมเตะตาแห้งจุดนี่คือจุดหยังเนาะนี่ครับสวัสดีครับ
1: อ๋อสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาบุญประเวศเนาะค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมื้อนี้ทางเนี่ยเราหน้าที่ในการมาแจกสบายลื้อสี
0: สบายลื้อสีครับ
1: ค่ะสบายลื้อสีนี่ค่ะที่ใส่อยู่
0: ได้มาจากการแจกนี่ใช่ไหมครับ
1: เงินใช้การแจกกับว่ามียังมากค่ะเป็นการแจกฟรีเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้คนที่มาร่วมงานเดซายเผื่อถ่ายรูปแล้วก็จะขอรบกวนว่าให้ซอยลงรูปในโซเชียลแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะบุญพาเวทลอยเอ็ดแล้วก็แฮชแท็กชูชกเวอร์ชันนี้มีแต่ให้ท่านถามว่าเป็นยังคือตรงนี้แฮชแท็กชูชกเวอร์ชันนี้มีแต่ให้เพราะว่าสบายนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านชัชวาลเวนจาสิริวงศ์อะค่ะท่านเป็นคนคิดปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาว่ามาเที่ยวงานเฮ็ดจังไหนจังไหนให้ชาวบ้านรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นส่วนหนึ่งของงานก็เลยว่าทีมลื้อสีนี่ล่ะตอนแฮปพาเวทของเมืองนี่ล่ะน่าจะเป็นอะไรที่แบบดึงดูดแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะ
0: จังว่ามาฮอดตอนแรกย่างผ่านไปผ่านมาคือเขามีผ่าใบขายอยู่หม่องใดเนาะเห็นแบบมันสะดุดตาแล้วเขาก็อยากร่วมในทีมนี่บ้างแล้วแต่ว่ามาพอจุดนี้พอดีว่าเพิ่นแจกฟรีเป็นไปได้ด้วยงานแบบนี้จริงๆแบบนี้มีผ่าแจกฟรีนําเนาะครับเนาะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีแฮงนะครับ
1: แมนๆค่ะ
0: ผู้ใดมากครับก็พออยากได้
1: อยากได้อยาก
0: เป็นที่ระลึกเนาะ
1: แมนค่ะแมนมันก็ทั้งเป็นที่ระลึกนั่งแหละแต่ยังว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยล่ะมาถึงงานบุญพาเวทล่ะได้เป็นส่วนนึงแต่การแต่งกายมันบ่งบอกมันสื่อถึงเป็นอัตลักษณ์อีกอัตลักษณ์นึงของบุญพาเวทค่ะ
0: ได้ใจพาสบายได้เดี๋ยวฟอดกันร้อนนี่มันก็สิบ่เกิดบ่เกิดแน่นอนแม่นบ่ฟอดกองยาวแล้วมันก็ทนเอาๆร้อยเอ็ดเค้ามีทาใช่มั้ยครับร้อย
1: เอ็ดมีทาประจําจังหวัดนะคะทํา2มืออย่างนี้อันนี้คือเลข1มีเลข0รวมกัน100 101ค่ะเป็นร้อยเอ็ดเอาเป็น0อย่างนี้ก็ได้
0: 01ผมว่าผมเห็นชื่อสมุดแล้วมันปวดมาก

0: เมื่อกี้ผมก็ไปได้พาจากบูธงานมาแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณพ่อแล้วครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไปเลย
1: คร
0: ับตัวครับคุณผู้ชมในทั้งหลาย
1: ครับผมคุณชื่อว่าคู่ปีชาอาจารย์เทพครับเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและตอนนี้ยังรับราชการอยู่อายุ71ปีแล้วล่ะแต่ว่าเขายังให้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานราชการอยู่เพราะว่าข้ามักมวนมักงานบุญประเภทนี้วัฒนธรรมอีสานโดยเฉพาะบุญพ่อเฮ็ดนี่พอได้ทอกันครับมัดปีมัดจัดนี่ล่ะเฮ็ดยุ่งจีแล้วครับ
0: ครับเป็นมาตั้งแต่คือได้มาจัดใหญ่อยู่บุญร้อยเอ็ดนี่พอ
1: ชั่วสิได้จัดเนี่ยร้อยเอ็ดก็หามองลงยากคือกันเนี่ย
0: ก็
1: จีเอาบุญเขาจีเนี่ย
0: ครับ
1: มาจัดดีๆละบุญเขาจีบัดนี้เฮ็ดแล้วคนผัดมามายอมมายำมายอมมายำน้อยๆเนี่ยบ่คือว่าเนาะบ่คือเอาเปลี่ยนใหม่บัดเนี่ยเปลี่ยนใหม่แฮ่เทียนก็เคยเฮ็ดเด้
0: ครับ
1: แฮ่เทียนก็เคยเฮ็ดแต่ว่าบ่ไปบ่มาความรวมมือบ่ดีปานใด
0: คร
1: ับ ก็เลยคิดว่าเอาบุญอันนี้เบิ่งกันนะพะเอาบุญพระเวทพระบุญเดือน4เพราะว่าให้พี่ให้น้องได้มาร่วมตุ่มกันปรากฏว่าสําเร็จเอ้าเฮ็ดบ่คือบัดเนี่ยปรากฏว่ามีพี่น้องมาร่วมมือหลายเอาข้าวปุ้นเอาขนมเอาอีหยังมาร่วมกันมาประดับประดาธงเห็นบ่ครับธงพระเวทนี่โอ้เต็มบ้านเต็มเมือง
0: ครับ
1: คนก็มาร่วมงานหลายโดยเฉพาะแห่กันจอบกันหลอนเป็นจุดไข่ของเมืองร้อยเอ็ด
0: คือหยังครับกันจอบกันหลอน
1: กันจอบเนาะย่ำพระเทศน์เนาะล่ะปกติพระก็สิเทศน์ไปพระ13กันเนาะเทศน์ไปเทศน์ไปพระก็ได้บ่านี้ซุ้มที่ถวายกันเทศน์ว่าถวายเงินถวายสมภารเนาะเพิ่นก็จอบอยู่เด้อคำว่าพระองค์นี้ฉันมากเด้อโอ้ยเสียงนี่เสียงห้องเอ้ยมันดีจอบให้พระองค์นี้เทศก็เอาต้นเงินต่อบัดนี้แห่จนมาม
0: ีแต่ครับ
1: นะ
0: บ่ตามหลักนี
1: ่มี13กัน
0: 13กัน
1: บุญพระเวทนี่มี13กันแต่ว่าพระเพิ่นก็เทศของเพิ่นไปละอันนึงกันท่านกันกันมัดซี
0: ่
1: กันสักกะบัดสักกันก็เทศไปแต่ว่ากันจอบนี่ผู้ที่ถวายนี่จอบไถแล้วขอให้พระองค์นี้เทศจอบไว
0: ้มักเสียง
1: มักเสียงม
0: ัก
1: เสียงมักลีลาสุเนลอันนี้เอิ้นว่าเขาเอิ้นว่ากันจอบหรือดักนะดักกันจอบกันดักไว
0: ้
1: ว่าถ้าองค์นี้มาฉันจะต้องมาถวาย
0: บ
1: ้านอีกันร้อนในวันกันร้อนนี่องค์ใดสิเทศกับตามพระรูปใดสินั่นกับเทศไปบ่สนร้อนเข้ามาเลย
0: ร
1: ้อนเข้ามาเลยร้อนก็คือว่าบ่ได้ตั้งรักวันต่อไปร้อนเข้ามาเลยนะครับก็มาถวายตัววันหวยบ่ได้หน่อยเด้อบัดเนี่ยมาเบิ่งเด้อวันที่8นี่8มีนานี่
0: ครับ
1: โอ้ผมประกาศเนี่ยอ้าวคุ้มวัดบึงพลันชัย 40,000 บาท
0: พิธีกรมันบ่คร
1: ับ โอ้ยเป็นพิธีกรมักไม
0: ่ครับเนาะ
1: คันบ่ได้เห็นไม่นี่ตายตะรุ่นเลยเด
0: ้ออ
1: ยู่ได้น้ําเห็นไม่เนี่ยพี่น้องเอ้ย
0: เพราะว่ามันของแท้ครับผม
1: บุญพระเวทนี่โอ้บุญพระเวทต้องจัด3มื้อนี่นี่มื้อแรก
0: คือ
1: มื้อแรกนี่อัญเชิญพระอุปคุฎ
0: ครับ
1: พระอุปคุฎนี่คือสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์แก่กล้า
0: ครับ
1: ต้องอัญเชิญเพิ่นมาเพื่อสิมาปกปักรักษางานบ่ให้มีเหตุร้ายเหตุภัยเกิดขึ้น
0: ครับ
1: ต้องให้พระอุปคุฎเพราะว่าเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชวันต่อไปพระอุปคุฎ

0: อัญเชิญมาโดยผู้ว่าเป็นผู้อัญเชิญมาอุปมาปฏิสถานไว้ให้เพิ่นคุ้มครองงานบ่ให้มีเหตุเพศภัยยังเกิดขึ้นมื้อนี้อัญเชิญพระอุปคุณแล้วก็ประกวดทรงพระเวทก็เอามื้อแรกนี่ละนี่เห็นนี่ละมื้อแรกมื้อที่6นี่ละประกวดทรงพระเวทโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดและสํานักงานวัฒนธรรมร่วมมือกันแล้วก็มีอําเภอต่างๆส่งทรงเข้ามาประกวดนะครับนี่คือมื้อแรกแล้วก
1: ็มื้อแรกนี่ต้องมีหมอลําสมโพธิมัน
0: หรือว่าขาดบ่ได
1: ้แ
0: ต่กี้จัดใหม
1: ่ๆ
0: บ่ได้มีหมอร้องหมอลําเน
1: า
0: ะ
1: แกบ่คนบ่มาปานใด
0: โอ้ยเศร้าเลยคนอีสานเนี่ยคันบ่ได้ม่วนบ่ได้เฮาบ่ได้นั่นก็เออบ่มา
1: แต่ว่า
0: บ่เรียงหมอลําเนี่ยก็พี่น้องเอ้ยขอร้องหลายเด้อหมอลําโดยเฉพาะหมอลําสิงห์ผมนี่ไปไหว้หัวหน้าคณะไหว้ผู้จัดการหมอลําเด้อว่าก็จะให้ลูกน้องเฮ็ดคักหลายทาดอนทาเต้นการแต่งเนื้อแต่งตัว
1: ม
0: ันสิเป็นมรดกโลกบ่ได้เออแม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่คือการอนุรักษ์สืบสานมาทําที่ดี
1: มามือที่2มาที
0: ่นี่มือที่2มือพิธีเปิดเด
1: ้
0: มือที่2นี่ก็สินี่ 9:00 เป๊ะ
1: ครับ
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดก็สิตั้งแถวอยู่หน้าสารกลางล่ะชุมนายบอกนายอําเภอชุมนาชวนก็ต้องมาเด้อ่ามาเอาต้นเงินมาพร้อมเด
1: ้อบ่
0: มาได้ตัวเด้อว่าให้หันมาแต่ตัว
1: มันก็บ่โก
0: มาแต่ตัวก็บ่ได้บุญได้ทานเด้องานนี้เป็นงานมหาทานบารมีเออต้องเอาต้นเงินมาเราบักเล่นเต้นี่บอกให้เด้อเล่นเต้บักกองเหง้านี
1: ่
0: ภาคอีสานนี่มีหลายที่สุดอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดบักเล่นเต้ก็คือบักกองยาวบักพินบักแคนบักบว
1: ชเป็นอย่างนั้นกองยาวเอ้ยบ้านเฮากันร้อนนี่คือต้องใส่กองยาวพ
0: อว่าคันสิแฮ่จโลเจเลยังไปจังซี่มันก็แตกนี่เหมือนแล้วมันบ่ไปแล้วเนาะล่ะมันต้องมีการฟ้อนการล่ำการม้วนไปแฮ่ไปอย่างมีชีวิตชีวา
1: ก็เลยได้เอาศิลปะวัฒนธรรมของกองย
0: า
1: วดนตรีพื้นบ้านเข้ามาร่วมแสดง
0: ถูกต้อง
1: เพื่อให้มันเป็นการอนุรักษ์นําล่ะ
0: แม่นคนอีสานขาดบ่ได้คือความม่วนซื่นแม่นสิล่มสิตายสิเป็นหยังก็ตามแต
1: ่
0: ม่วนแฮ่แฮ่นกันอยู
1: ่ขอให้ได้ม่วนเนาะม่วนไปซะก่อนก็ยังฝากความไว้อยู
0: ่
1: อย่าโศกอย่าเศร้าเด้อ
0: แม่นแม่นนี่คือสัญลักษณ์ของเฮาอ่ะมือที่2นี่คือมือเปิดงาน
1: คร
0: ับ ก็สิมีพิธีเปิดอยู่นี่เนาะขบวนแห่จากทุกอำเภอเป็นขบวนที่โหลงทุนหลาย
1: ครับ
0: จังหวัดนี่จัดเงินให้เด้เขามีกองทุนบุญพระเวทเด
1: ้
0: กองทุนบุญพระเวทเนี่ยได้จาก
1: ว่าเป็นการพัฒนา
0: แม่นกองทุนบุญพระเวทได้ปีละบ่ต่ําก็3ล้านเออแต่ละปีก็สะสมขึ้นมาโอ้ยแล้วบัดนี้เฮาก็จ่ายเงินไปให้แต่อำเภออำเภอนี่ 50,000 60,000 แล้วแต่เจ้าสิขอมาไปเฮ็ดขบวนมาเฮ็ดเป็นขบวนอย่างงามนี่ขบวนเป็นกันเป็นกันเนาะ
1: ครับ
0: กับนครกันสักกะบับสกษัตริย์อีหยังก็แฮ่มาแล้วก็มาทําพิธีเปิดมีมาแสดงหน้าประธานในประธานเบิ่งแล้วก็แฮ่ไปเก็บเรียบร้อยเนาะนั่นคือพิธีเปิดงานบุญพระเวทเนาะครับมื้อที่2เน
1: า
0: ะส่วนมื้อที่3มาเนี่ยมื้อนี
1: ้แหละ
0: ครับให้ไหลเลยคนต้องมามือที่3ของงาน
1: ค
0: ือแห่กันจอบกันหลวน
1: ครับ
0: แห่โอ้ยฮอดตั้งแต่ 3:00 น.ฮอด 4:00 น. 5:00
1: น.เสียงมันอยู่ในหัวเลย
0: โอ้ยบักเล่นเต้เป็นร้อยๆคณะบักเล่นเต้บักกันกองเหย้าประยุกต์เนี่ยนะเอามาซั่นโอ้ยซุ่มกองเหย้านี่หากินบักเป็ดแสนเลยละมื้อนะแห่จ่อๆจังๆนี่อ้าวได้แล้วเทียละ500เทียละ600เออก็ฝากน้ําแน่นแหละอย่าซะเอาหลายๆกองเหย้าก็ได้ย่ํามากเนาะ
1: แม่นบ
0: ่เอออีหยังให้มันม่วนซื่น
1: ตุ่นซุบ
0: ซ่อนแม่นนั่นล่ะแฮ่กันจอบกันร้อนมาแล้วก็เทศมหาชาติก็เทศมื้อที่3นี่ล่ะ
1: ที่3ก
0: ็เทศมหาชาติก็เทศมื้อที่3ผู้มาม่วนแฮ่ถวายกันจอบกันร้อนกับมาฟังเทศมหาชาตินํานั่นล่ะคือมื้อที่3ของงานเอออย่าลืมว่าแต่ละมื้อนี่หมอลําสมาคมหมอลําอีสานครับโดยคุณแม่รุ่นคุณป้าชวีวันดําเนินเนาะชวีวันพันธุแล้วก็ปอฉลาดน้อย
1: ครับ
0: แล้วก็แม่รัตติศรีวิไลแล้วก็ท่านทรงศักดิ์ปทุมศิลป์หมู่ผมนี่ล่ะศิลปินแห่งชาติ
1: ที่
0: เป้าโหวต
1: โอ้เป็นเป้าโหวตม่วนได้บ
0: ่ว้าย
1: ท่านได้บินเสียง
0: หมู่เดียวกันหมู่เดียวกัน
1: โอ้ว่าเป็นที่1ของ
0: แม่นที่1ของโลกที่1ของโลกเป้าโหวตก็สิมาแสดงโชว์เด้อซุมื้อเด
1: ้อมันประโซนครับ
0: สมาคมหมอลําอีสานนัดหมายกันหมอ

0: ซับภาษากลางเอื่นว่าทงอาจารย์เนี่ยเฮ็ดเป็นสัญลักษณ์เท่าแต่ว่าอันนี
1: ้เข้าออกเขาว่านี่เราย่างเขามาในงานเลยปะโถ
0: แมน
1: เรียกลาดปาดมาพอ
0: แมนเอาเลยเฮ็ดให้พ่อดำพ่อดีว่าจะเอาเหง้าไรมันหามองเฮ็ดหั่นมันอันตรายสำหรับการประกวด
1: ความงามมันมีลวดลาย
0: ไม่ก็ลวดลายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของบุญพระเวทก็มีนั่งมัดซี่มีพระเวทสันดรมีกันหาชาลีมีสัตว์ในวรรณคดีก็คือสร้างมาหน้า
1: อีหยังก็ในทุ่งพื้นเดียว
0: นี่ในทุ่งพื้นเดียวนี่ล่ะ
1: ต้องมี
0: ครบกันแล้วแต่เจ้าจึงหามาหรือประตูสาเกตนี่มันว่าเนี่ยประตูสาเกตก็เอามาได้จังจะโหวตจังสิก็ได้มาก็ได้มันว่าแล้วแต่สิหามามันก็เฮ็ดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้เงินสําคัญน่ะคือได้ค่าเฮ็ดครับ
1: มื้อนี้ผมก็พ่อสมาพักคนแล้วขออนุญาตลาคุณพ่อขอบคุณ
0: ครับครับโอ้ขอบคุณครับครับ

0: ารย์ในน้ำเช่นไรนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับผม
0: วงเท่านี้จากไหนครับ
1: วงของย่าเมื่อกี้ก็จากน้องๆจากวิไลนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดครับผมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมครับผม
0: ดีกีแชมป์ครับผมจีนก็ต้องเดี๋ยวมาเล่นด้วย
1: ครับผมแมนเมื่อกี้ก็เป็นดีกีแชมป์จากงานกองย่าว่าปีนะครับผมหนุ่มน้อยเพชรพลันชัยครับผม
0: ที่ว่าดังๆเป็นไวรัลเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: แมนครับแมนครับน้องๆสมาชิกครับผม
0: ร่วมวงกันมาเดี๋ยวเลยครับนี่ตัวนี้คือ
1: ก้อนนะนี่ก็มีคณะมีวงในวิทยาลัยนะครับผมก็ด้วยเวทีที่ไปประกวดเมื่อกี้ก็รวมแรงรวมใจจากครูบาอาจารย์แล้วก็นักศึกษาสโมสรนักศึกษารวมกับน้องๆดนตรีเอกดนตรีพื้นบ้านอีสานครับผมก็รวมกันมีใจรักด้านกองยาวอีสานครับก็มีรุ่นพี่มีอะไรก็เข้ามาช่วยกันนะครับ
0: เสน่ห์ของกองยาวมันคืออย่างไร
1: ครับก็มีจังหวะโบราณจังหวะที่เราใจครับจังหวะโบราณที่ให้อารมณ์ถึงความคึกเหิมความมึนเหิมความสนุกสนานครับผมตั้งมีสิ่งพร้อมกับนี่ครับ
0: เด่นๆนี่คือมือพิ้นครับ
1: มือพิ้นครับ
0: มือพิ้นเรื่องว่าจังได๋ครับอาจารย์
1: มือพิ้นกะ
0: เล่นเมื่อกี้นี่ฮาวแฮ
1: งกะมีหลายคนครับแต่ว่ากับออดิชั่นกันหลายๆคนกับออดิชั่นกัน
0: โอเคอาจารย์ฝากผู้ชมทั้งหลายติดตามด้วยนะครับ
1: กะฝากเป็นกำลังใจนะครับติดตามคณะกองยาวภาคอีสานของเฮานะครับตัวอีสานนี่ค่อนข้างที่จะมีคณะหลายคณะนะครับแล้วก็รวมกันสืบสานนะครับผมกองยาวอีสานของเฮาไว้นะครับขอบคุณหลายครับ

0: ครับผม
1: มือนี้ผมอยู่ครับศิลปิน
0: ครับผม
1: อีกคันนึงนะครับนอกไอ้วง
0: กูแค้นครับกูแค้นไทยบาทผู้สายงานศิลป์ครับ
1: ครับอันสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เพื่อนแวนะครับมือนี
0: ้ครับผม
1: ทางมาจังหวัดร้อยเอ็ด
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวมาเล่นอยู่งานบุญพระเวทเราครับ
0: ก็รู้สึกว่าเป็นความประทับจิตประทับใจครับโดยเฉพาะเป็นเทศกาลของอีสานบ้านเฮาและบุญพระเวทร้อยเอ็ดซึ่งจัดกันอย่างยิ่งใหญ
1: ่
0: นะครับกูแค่ก็ได้รับเกียรติมามอบความสุขความมวลความซื่นให้กับพี่กับน้องก็เป็นเกียรติหลายครับ
1: แนวเพลงของกูแค่นี่เป็นสไตล์ใดครับที่พี่น้องเพิ่นเห็น
0: เป็นสไตล์ดนตรีอีสานร่วมสมัยแหละก็ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยเฉพาะหีดข้องของหมอลำไว
1: ้ครับเป็นจังได๋คือนําเอาดนตรีที่ว่าเป็นแค่นเป็นพิ่นสิมาเล่นร่วมกับดนตรีสมัยใหม่ครับคุณมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์บ่หรือว่ามันเป็นพลังของอีสานบ้านเฮาบ่
0: จริงๆแล้วมันเป็นอันนี้ดีเลยครับพลังของอีสานบ้านเฮาจริงๆแล้วผมตั้งวงมาเพื่อที่อยากที่โชว์ศักยภาพคนอีสานบ้านเฮาโดยเฉพาะวัยรุ่นใหม่วัยรุ่นขึ้นใหม่ของเฮาน้องๆหนุ่มๆนักศึกษาต่างๆหรือว่าแบบอาจจะเป็นแนวทางของดนตรีจังซี่นะครับที่เคลียร์ออกมาให้มันอยู่กับยุคสมัยใหม่ให้คนรุ่นใหม่มาเห็นของเก่าเฮาว่ามันยังบ่

0: บ่เชยยังบ่ได้ล่าหลัง
1: เก่าบ่รอมันลืมเนาะ
0: แม่นครับ
1: เอามาให้รุ่นน้องรุ่นใหม่เบิ่ง
0: แม่น
1: ฮอตฝรั่งได้โกอินเตอร์เน
0: าะแม่นครับมันก็ยังเท่อยู่คือเก่าเฮาก็เอามาเฮ็ดให้มันทันสมัยเฮ็ดให้มันร่วมกับสมัยใหม่ปัจจุบันนะครับก็เฮ็ดให้มันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเท่บ่แม่นสัญลักษณ์ของความโบราณ
1: แม่นครับโอ้ยสุดยอดหลายมื้อนี้สิมาเล่นได้ผลงานได้นะครับมื้อนี้เด็ดๆเฮาก
0: ะสิล่ําครับล่ํามวนๆสู่พี่สู่น้องให้พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้สนุกสนานมวนซื่นเฮฮากันมาฝันอาหารนํากันอยู่ซื่นนี่ล่ะ
1: กินข้าวปุ้นเอาบุญพระเวท
0: กินข้าวปุ้นเอาบุญพระเวท
1: ฟัง
0: เทศน์แม่นครับฟังเทศน์แล้วก็ฟังล่ํา
1: ครับขอบคุณหลายๆครับอย่าให้ขอบคุณดีครับ
0: ครับผมขอบคุณดีหลายๆครับพี่น้อง

0: ยูครับท่านนายกเศรษฐมนตรีเมืองเลยคร
1: ับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ไอ้ท่านนายกครับเมื่อนี้เขาอยู่จุดดีชื่อจุดยังครับดี
1: อันนี้เป็นยูฮาวด
0: ์อ๋ออยู่ให้ไหลจุดหนึ่งทีมมาเที่ยวลอยเห็นนะครับเนาะ
1: ครับ
0: คือเป็นโดดซิปไลน์ป่ะครับ
1: แมนครับมาเที่ยวบุญประเวศแล้วมากินขอบคุณแล้วฟังเทศแล้วมาเอาบุญน้ำกันแล้วเมื่อขบวนแห่แล้วถ้ามีเวลาก็อยากมาพิสูจน์ใจกับเชิญมาที่ฮาวด์เลยครับเขามีเครื่องเล่นสลิงโหนลอยตัวหรือซิปไลน์ยูสัน34ของฮาวด์ลอยเอ็ดนะครับกับเปิดบริการมา6-7เดือนแล้วมีคนมาเล่นกับประมาณ 20,000 กว่าคนแล้วครับก็เป็นเครื่องเล่นทีมได้มาตรฐานปลอดภัยแล้วก็เฮ็ดให้เฮาเนี่ยมีความสุขการวัดใจอยู่ของว่าเฮามีความกล้าเฮามีการตัดสินใจเล่นบ
0: ่
1: หรือด้านความสูงบ่ก็เฮ็ดให้ทุกคนมาแล้วเพลิดเพลินที่สำคัญคือค่าเล่นเนี่ย101บาท
0: อ๋อก็บ่แพง
1: ถูกที่สุดในโลกบ่เป็นบ่แพงถึงที่สุดในโลกครับ
0: จริงที่เฮาจะได้เมื่อนี่คือหยังครับจากที่โดน
1: นอกจากตัดขึ้นมาเล่นแล้วเฮาจะมีภาพเป็นความประทับใจให้มีภาพนิ่งหาภาพด้วยกันแล้วก็มีคลิปวิดีโออีก1นาทีให้เป็นข้อมูลของเฮาไปเมืองมาถึงการเล่นครั้งนี้เนี่ยเฮาสามารถที่จะบอกกล่าวมูเชิญชวนมูว่าเล่นว่ามีความปลอดภัยสนุกสนานแบบใดครับ
0: อยากให้เล่าถึงงานบุญพระเวทของเฮาหน่อยจ้ะเน
1: า
0: ะ
1: ครับครับบุญพระเวทเนี่ยของเฮาถือว่าเป็นบุญใหญ่เหมือนกับเมืองเลียดเช่าเมืองเลียดเนี่ยได้เฮ็ดบุญไงแต่เชิญพี่น้องมาร่วมเอาบุญน้ำกันนอกจากเสียมาฟังเทศมหาชาติมาทำบุญให้พัดให้พระแล้วก็เฮายังมีการกินข้าวปุ้นน้ำกันก
0: ็
1: คือวิถีชีวิตของพวกเฮาชาวอีสานนี่แหละเพื่อเป็นการให้ระลึกถึงเสมอว่าการทำท่านบารมีการซอยเหลือผู้เดือดร้อนการให้ท่านให้บุญให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนแล้วก็ผลบุญตอบสนองกับเฮ็ดให้เฮาได้มีความสุขในชาติหน้าต่อไปก็ได้เจริญรุ่งเรื่อง
0: เมื่อกินข้าวปุ้นนี่คือกินฟรีครับ
1: โอ้แม่นอันนี้ก็บอกว่าละเอียดเฮ็ดบุญ
0: แม่น
1: พี่เชิญพี่น้องเอาบุญน้ำกัน
0: บุญท้องแท้
1: แล้วก็ต้อนรับต้อนรับพี่น้องมาสามารถกินข้าวปุ้นฟรีทั้งเมือง
0: คร
1: ับเราก็เป็นคนเลี้ยงนี่ก็ยินดีแล้วก็ภูมิใจว่าได้ดูแลแขกบ้านแขกเมืองได้ดูแลคนมาเอาบุญน้ำกันเขาก็ได้บุญน้ำนะข้าวปุ้นก็มีหลากหลายรสชาติเด้เฮ็ดย่างดีเพื่อต้อนรับพี่น้องมาเอาบุญกระเช้าเลยครับ
0: ครับตกแต่งสุ่มดอกสแปงนี่เป็นมาจากไหนครับซอย
1: กาเป็นสัญลักษณ์ของงานพะวาเวลาไปเฮ็ดถวายเขาวัดเนี่ยเขาจะเอาดอกสแปงมาตกแต่งเป็นพ่วงเป็นสีสันต่างๆนะครับกับพงพระเวทเพราะฉะนั้นการเฮ็ดสุ่มสแปงดอกสแปงเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของงานบุญเดือน4คืองานปั้นเทศมหาชาติเลยครับเพราะฉะนั้นอำเภอต่างๆก็สิเอาดอกสแปงเป็นตัวสำคัญในการที่มาประดับประดาตกแต่งซุ้มให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อถึงวัฒนธรรมประเพณี
0: ครับ
1: ปราบพระเวทสันดรเฮาหรือบุญพระเวทแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยงามเป็นความร่วมไม่ร่วมมือกันที่สำคัญคือเป็นการหลอมร่วมเช่าเหลียดถ้าเอาบุญใหญ
0: ่
1: และที่เป็นนาภาคภูมิใจคือใครได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ
0: ์
1: ที่จะได้มาเทศมหาชาติเทศทั้งหมด13กันให้พี่น้องได้มาฟังเทศให้ครบ
0: ต้องบอกว่าจังหวัดลอยเอ็ดนี่จัดงานบุญพระเวทนี่แต่ยิ่งใหญ่ผมว่ามันจังหวัดเดียวมั้งที่ว่าเป็นร่วมแบบนี้ครับผม
1: ครับจริงๆเนี่ยมันกับประเพณีบุญพระเวทเฮาเนี่ยคนอีสานนับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่ก็จะมีบุญเดือน4อยู่แล้วทุกหมู่บ้านเด้แต่ว่าลอยเอ็ดนี่เห็นว่าวิถีชีวิตเนี่ยมันเป็นความหมายที่กินใจลึกซึ้งเป็นรากแก้ววัฒนธรรมของคนอีสานที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็จึงได้เอาจัดงานเนี่ยมาเป็นงานระดับจังหวัดแล้วก้าวต่อมาเป็นงานระดับเลยระดับต่อไปสู่ระดับสากลและชาติต่อไปครับ
0: โอ้ครับนอกจากกินกับปุ่นแล้วมาเบิ่งซุ่มงามๆแล้วมื้ออื่นนี่ให้ไหลเนี่ยกันร้อนแน่นอนมัน
1: แมนครับปอกไปวันอาทิตย์คือว่าไปเกิดมีการฟังเทศน์ทั้ง13กันพี่น้องสิเอาต้นดอกเงินเนี่ยมาถอดถวายเขาเอิ้นว่ากันจอบ
0: กันจอบ
1: ร้อนกันจอบคือว่ามาพระเทศองค์นี้ล่ะจอบว่าเพิ่นสิขึ้นเทศน์ย่ำใดสิเอาต้นดอกนั่นไปถวายกันเทศน์ส่วนกันร้อนหมายว่าแม่ห่อพระรูปใดที่เทศน์อยู่เนี่ยถวายเลยคือบ่ได้บอกบ่ได้เจาะจงเขาเรียกว่ากันร้อนกันจอบก็คือจ้องเฝ้าคอยกันร้อนแห่มาเลยพ่อพระรูปใดก็ถวายเลยนี่คือลักษณะของประเภทนี้ของงานฟังเทศมหาชาติ
0: คร
1: ับก็คือจริงๆแล้วงานบุญพระเวทของลอยเอ็ดเนี่ยเฮ็ดมาเริ่มต้นครั้งแรกในปี2534โดยท่านผู้ว่าสุพรสุพศรได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีนั้นจนฮอดปีเนี่ย36ปีแล้วเฮ็ดงานต่อเนื่องมีการพัฒนาการยกระดับขึ้นมามากมายและปีนี้พิเศษคือท่านผู้ว่าต้องการที่ให้กลุ่มการโชว์เซลการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้เข้าถึงในเรื่องของพระเวทสันดรชาดกหัวหน้าส่วนราชการก็แต่งตัว ให้สอดคล้องกับพระเวสสันดรชาดกครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นการโปรโมททริปแทบจะไม่ได้ใส่เงินยังเลย
1: ครับเป็นกำลังใจเป
0: ็
1: นความร่วมมือเป็นการบ่งบอกถึงว่าลอยอยากเห็นบุญไงอยากให้ทุกคนมาได้บุญได้มีความสุขได้อิ่มทองอิ่มบุญ
0: ครับโอ้ผมเกิดมากมือนี่ก็ประทับใจแล้วแต่ว่ามือคิวต่อไปนี่สิไปลองไฮไลท์จัง ไ
1: รแล้วมาเอาบุญมากครบแล้วก็ลองพิสูจน์ใจของว่าบุญหลายปานใดมาเล่นซิปไล่ครับยูของโหวตเลย
0: ครั้งแรกในชีวิตอีได้พี่ดอน
1: มาเลย
0: จะกี่เป็น
1: แน่นอนเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วสิหัวโอ้มันมีความสุขแบบนี้ทุกคนเท่า
0: เดี๋ยวประเทศนี้เขาอยากไปลองมั้งนะครับ
1: ได้ยินดีครับ

ดยอดหลายพี่น้องมื้อนี้มาได้ลองแล้วนอกจากสิมาเที่ยวงานบุญประเวศเมืองลอยเฮ็ดแล้วก็ยังได้มาดูทริปไล่ครับผมต้องบอกว่าบรรยากาศสิโดดมากเมื่อกี้นี้สุดยอดอีหลีต้องหาไสบ่ได้ครับต้องมาลองครับเมืองลอยเฮ็ดครับผมมื้อนี้รายการของเฮาก็ได้เบิดเวลาลงแล้วผมและทีมงานต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ

0: อดระยะเวลากว่า40ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสได้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการขับเคลื่อนต่อยอดแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางโดยเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร้านพิกุลเกษตรพันธุ์ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลจากการดำเนินงานด้านการเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรจำนวนมากสามารถผลิตและแปรรูปสินค้าได้มาตรฐานและมีคุณภาพแต่ยังประสบปัญหาด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่าย
1: ผลผลิตส่วนใหญ่ที่เรานำมาจำหน่ายภายในร้านนะคะก็จะนำมาจากแปลงสาธิตของสูตรผลผลิตพวกนี้ค่ะทางสูตรเองร่วมกับสำนักงานกปร.ค่ะเล็งเห็นว่าเราน่าจะมีสูตรจำหน่ายสินค้าเพื่อจะได้นำผลผลิตพวกนี้ค่ะขึ้นมาจำหน่ายแล้วเราก็มีแผนที่ได้นำองค์ความรู้ที่เราได้ทำภายในสูตรนะคะไปให้เกษตรกรผลิตผักแล้วก็นำมาส่งให้เราให้ได้ครบวงรอบตามที่เราต้องการก็คือสามารถส่งผักให้เราได้ทุกวัน
0: ร้านพิกุลเกษตรพันธุ์สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายได้กว้างยิ่งขึ้นเพิ่มทางเลือกและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์เปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9นาฬิกาถึง16นาฬิกาและยังสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ
2: แอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
3: อาเซียน2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
4: อาเซียน2045 Our Share Future

การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

0: ตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้วนะเพื่อนรัก
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะเจอกันวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับจะพาไปดูประเด็นที่ต้องจับตากันวันพรุ่งนี้กันหน่อยนะครับ14 กันยายนพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.วาระสำคัญก็คือการลงมติคดีหัวเลือกสว.พิจารณาผู้ถูกกล่าวหา229คนหลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักงานกกต.ได้พิจารณาข้อเท็จจริงในสำนวนการไต่สวนครบถ้วนแล้วและสิ้นสุดกระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาโดยขั้นตอนการลงมตินั้นกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีผู้ต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนใน7ข้อกล่าวหาที่อยู่ในสำนวนคดีจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานการประชุมก็จะรวบรวมใบลงมติของกรรมการแต่ละคนขานผลมติอย่างเป็นทางการโดยกกต.ได้มีการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการลงมติไปแล้วเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาสำหรับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา229คนก็ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันจำนวน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.อีก50คนหลังจากกกต.ทั้ง7คนลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของสำนักงานกกต.ในการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือมติเอกฉันท์เพื่อจะทำเป็นคำวินิจฉัยตามขั้นตอนกฎหมายในกรณีที่กกต.มีมติให้ดำเนินการส่งต่อและส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาสำนักงานกกต.ก็จะต้องจัดทำคำร้องและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยกรอบเวลาในการจัดทำคำวินิจฉัยและคำร้องอยู่ที่60วันทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้เตรียมการแถลงผลการประชุมในช่วงเย็นของวันที่14กันยายนโดยเปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนในวันนี้แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าการแถลงข่าวจะไม่ระบุจำนวนเสียงลงมติของกกต.และไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถูกกล่าวหากรณีมีมติให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาจะระบุเพียงจำนวนคนเท่านั้นนอกจากนี้สำนักงานกกต.ได้ประเมินสถานการณ์ว่าอาจมีกลุ่มมวลชนต่างๆเดินทางมาติดตามการลงมติและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าสำนักงานกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้าจึงประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้งกับการกั้นพื้นที่ให้สื่อมวลชนและประชาชนอยู่ภายนอกอาคารสำนักงานและอนุญาตให้เฉพาะสื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่เมื่อใกล้ถึงเวลาการแถลงข่าวเท่านั้น
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ที่เขตคลองเตยนะคะเพื่อที่จะสำรวจจุดที่พบน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสูบน้ำออกและเร่งสำรวจหาจุดที่ท่อน้ำมันรั่วไหลนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3เขตคลองเตยจุดที่พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยเจ้าหน้าที่เปิดหน้าดินเป็นแนวยาวบริเวณหลุม1เพื่อตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้เคียงทางบริษัทผู้รับผิดชอบได้เปิดท่อและทดสอบระบบแล้วแต่ยังไม่พบจุดที่ท่อรั่วซึมขณะที่สำนักงานเขตคลองเตยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ใช้รถสูบน้ำที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันออกไปแล้วประมาณ 14,000 ลิตรมีการฉีดโฟมลงไปก่อนหน้านี้เพื่อควบคุมกลิ่นและป้องกันการเกิดประกายไฟทำให้กลิ่นน้ำมันเจือจางลงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแล้วทางผู้ว่ากทม.ได้กำชับให้บำบัดน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกวิธีไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเตรียมนำกล้องงูเพื่อใช้สำรวจหาจุดที่ท่อรั่วซึมและควบคุมสถานการณ์ให้ยุติโดยเร็ว
2: 14 คิวกระเพาะน้ำกระเลง
3: อ๋อ
2: มันคันอยู่คร
3: ับไม่มีนั่นนะ
2: เดี๋ยววนกลับมา
3: แล้วก็บล็อก
2: น้ำมันด้านนี้ดูดน้ำมันแล้วเอาเลงกับน้ำ
3: ก็เกียร์แล้วก็ดูให้ดีอ่ะนะต้องคอยมอนิเตอร์สรุปหน่อยนะต้องพยายามตีวงให้ได้จะมีกลิ่นอยู่นะเนี่ยไอ้วัดได้เยอะไหม
4: ประมาณ5
3: ครับอ๋อไม่เยอะถึงก็มีเครื่องวัดไอตรงนี้ให้ดูไอตัวงูมีไหมที่ไปส่องข้างในท่อจะได้ไหม
2: เดี๋ยวถ้าคนลงได้เดี๋ยวผมคนลง
3: แต่ต้องระวังนะอย่าให้มันไปน็อกข้างในนะไปดูหน่อยพยายามหาให้มากสุดอ่ะมันส่องได้กี่เมตรอ่ะ
4: ยาว
3: 10 เมตรอ๋อ10 เมตรก็ไม่เร็วนะมีไฟอยู่ปลายทางมากก็คือจะให้เขาทำเหมือนได้เป็นงูที่เข้าไปตอนสอนงอที่จะเอากล้องเข้าไปตรวจในท่อว่ามีจุดไหนที่น้ำมันไหลเข้ามาได้หรือเปล่า ก็ลองทุกวิธีทางก็เดี๋ยวก็ความเครื่องมือมาลองใช้ดู
0: หัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานก็โต้พักประชาธิปัตย์ว่ายังนำประเด็นเรื่องของน้ำมันรั่วมาเล่นการเมืองยืนยันเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักตลอด24ชั่วโมงทั้งตากแดดตากฝนเพื่อหาต้นต่อของน้ำมันรั่วและช่วยกันแก้ปัญหาจะดีกว่านางสาวจิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบหาต้นตอของน้ำมันที่รั่วซึมอย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังคนและเครื่องจักรเปิดแนวถนนตรวจสอบชั้นเคลือบภายนอกท่อขนส่งน้ำมันพร้อมกับทดสอบแรงดันระบบเพื่อค้นหารอยรั่วที่อาจมองไม่เห็นเบื้องต้นยังไม่พบของเหลวรั่วซึมหรือว่าร่องรอยของการรั่วของท่อน้ำมันอย่างไรก็ตามทีมงานกำลังเร่งไล่ตรวจเส้นทางการไหลซึมของน้ำมันบริเวณโพรงด้านข้างทางรถไฟรวมถึงท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อขนส่งน้ำมันและมีการปนเปื้อนน้ำมันขณะเดียวกันได้เสนอให้กทม.จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลจากทุกฝ่ายใช้ประกอบการตรวจสอบส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหาต้นตอน้ำมันรั่วพร้อมพาดพิงนายกรัฐมนตรีว่าหากไม่รีบแก้ไขเหรียญเหนือดวงก็ช่วยไม่ได้นั้นนางสาวติติพัฒน์กล่าวว่าการตั้งคำถามต่อรัฐบาลสามารถทำได้แต่ในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างหนักสิ่งที่ควรทำคือช่วยกันหาข้อมูลและทางออกมากกว่าการหยิบยกปัญหาของประชาชนมาเป็นประเด็นการเมืองพร้อมกับย้ำว่าเจ้าหน้าที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงทั้งตากแดดตากฝนพยายามหาต้นตอของปัญหาด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ดังนั้นมาช่วยกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาจะดีกว่าร
1: ัฐบาลย้ำเตือนนะคะให้พี่น้องประชาชนระมัดระวัง SMS มิจฉาชีพที่แอบอ้างว่ามีใบสั่งจราจรแบบค้างชำระก่อนที่จะหลอกให้กดลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลบัตรเครดิตนะคะโดยย้ำว่าหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าคล้ายกับระบบใบสั่งจราจรพร้อมกับแสดงรายละเอียดเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดนะคะและที่สำคัญอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการและขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองโดยประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC ก็ช่วยเหลือนักศึกษาหญิงที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงนะครับโดยกุเรื่องหลอกพ่อแม่ว่าได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศก่อนที่จะบังคับให้มีการโอนเงินกว่า 1,700,000 บาทศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือนักศึกษาหญิงวัย22ปีภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตำรวจสภ.เมืองพิจิตรมาหลอกลวงผู้เสียหายว่ามีบุคคลนำสำเนาบัตรประชาชนและใช้เบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหายนั้นไปเปิดบัญชีธนาคารและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินจากนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกสายก็โทรศัพท์มาอ้างว่าเป็นเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรคมนาคมแจ้งว่ามีบุคคลนำเลขบัตรประชาชนผู้เสียหายไปซื้อซิมมือถือแต่ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เคยเปิดเบอร์ใหม่มิจฉาชีพจึงออกอุบายว่าหากไม่ใช่ให้รีบแจ้งความกับตำรวจที่แจ้งเหตุมาทำให้ผู้เสียหายตัดสินใจโทรศัพท์กลับไปแจ้งความกับตำรวจปลอม ต่อมามิจฉาชีพได้หลอกให้โอนเงิน1ล้านบาทเพื่อตรวจสอบแต่เนื่องจากผู้เสียหายนั้นไม่มีเงินมิจฉาชีพจึงหลอกไปให้เป็นหลอกผู้ปกครองว่าได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศแต่มีเงื่อนไขว่าโอนเงิน1ล้านบาทเพื่อยืนยันสถานะทางการเงินระหว่างนั้นมิจฉาชีพก็สั่งให้เหยื่อนั้นตัดขาดการติดต่อจากบุคคลรอบข้างด้วยการย้ายไปเช่าห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งก่อนจะบังคับให้เงินโอนเงินอีก5ครั้งรวม 780,000 บาทขณะที่ผู้ปกครองก็ตรวจสอบบริษัทที่ถูกแอบอ้างว่ามอบทุนเรียนต่อพบว่ามีอยู่จริงแต่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการบริษัทนั้นไม่ถูกต้องและลูกสาวยังขาดการติดต่อไปจึงตัดสินใจแจ้งความเพื่ออายัดบัญชีและติดตามตัวผู้เสียหายศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ก็ย้ำเตือนผู้ปกครองและนักศึกษาให้ระวังมิจฉาชีพที่นำเรื่องของทุนการศึกษามาหลอกให้โอนเงินขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกครั้งและหากพบการแอบอ้างเจ้าหน้าที่หลอกว่ามีคดีติดตัวต้องโอนเงินเพื่อตรวจสอบอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดและหากตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายขอให้แจ้งตำรวจหรือว่าสายด่วนที่ศูนย์ AOC 1441ทันที
1: กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้สกัดรถกระบะต้องสงสัยที่ขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะก่อนที่จะพบแรงงานเมียนมากว่า14คนที่ซุกซ่อนอยู่ท้ายกระบะและไม่มีเอกสารอนุญาตเข้าเมืองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เปิดปฏิบัติการกวดขันขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศหลังสืบทราบว่าช่วงกลางดึกของวันที่12กันยายนจะมีการลำเลียงแรงงานผ่านจังหวัดอุทัยธานีจึงได้วางกำลังเพื่อเฝ้าสกัดจับจนกระทั่งเวลาประมาณ 1:30 นาทีเจ้าหน้าที่พบรถกระบะ Toyota Revo สีดำขับมาด้วยความเร็วสูงและมีลักษณะบรรทุกน้ำหนักผิดปกติจึงได้ส่งสัญญาณเรียกตรวจแต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงติดตามและใช้ Stop Stick ตามยุทธวิธีจนสามารถหยุดรถได้โดยจากการตรวจสอบพบนายเจออายุ38ปีสัญชาติไทยเป็นคนขับและพบแรงงานสัญชาติเมียนมา14คนซุกซ่อนอยู่บริเวณกระบะท้ายโดยทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสอบสวนเบื้องต้นนายเจอให้การว่าได้รับจ้างขนแรงงานทั้งหมดจากพื้นที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากไปส่งที่จังหวัดอุทัยธานีคิดค่าจ้างรายละ800รวมประมาณ 12,000 บาทขณะที่แรงงานเมียนมาให้การผ่านล่ามว่าได้ลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนจะมีผู้นำพาขึ้นรถเพื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่ตอนในเพื่อหางานทำโดยจ่ายค่าลำเลียงประมาณรายละ 9,000 ถึง 10,000 บาทเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคนขับฐานช่วยเหลือหรือซ่อนเร้นคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายส่วนแรงงานทั้ง14คนถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนส่งตัวทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนสภ.หนองช้างเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์กันต่อครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับไปดูภารกิจด้านการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณประเทศอินเดียพร้อมหารือภาคเอกชนและก็เจรจาทวิภาคีเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของประเทศในเวทีโลกนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในฐานะผู้แทนของนายกรัฐมนตรีโดยการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยก็มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเพื่อรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์โลกตลอดจนส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนสำหรับการเยือนในวันแรกได้ร่วมพบปะหารือกับตัวแทนภาคเอกชนที่ร่วมลงทุนในประเทศอินเดียโดยกระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายโอกาสทางการค้าของไทยอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้ดำเนินการเจรจาทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสเพื่อผลักดันการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA ระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียรวมถึงหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนพร้อมกันนี้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาระบบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาอันเป็นสากล
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงานก๊าซเทค2026ต้อนรับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจพลังงานจากทั่วโลกนะคะและเปลี่ยนมุมมองโอกาสการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับความต้องการใช้พลังงานในอนาคตกระทรวงพลังงานร่วมกับบริษัท DMG Event เตรียมจัดงาน Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งเป็นการหรือการลงทุนความร่วมมือการจัดหาพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกโดยได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพลังงานชั้นนำนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้นำเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าชมงาน Gas Tech 2026จัดขึ้นในช่วงเวลาที่ความต้องการพลังงานในเอเชียเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเมืองการลงทุนใน Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมตลอดจนการเติบโตของ AI ด้วยเหตุนี้ Gas Tech 2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเงินทุนแหล่งอุปทานและโครงสร้างพื้นฐานจากทั่วโลกเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งกำลังเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคงานนี้ยังผลักดันการสร้างแนวทางรองรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมรวมถึงต่อยอดทรัพยากรและโซลูชันพลังงานทุกประเภทเพื่อให้ทั้งประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศพัฒนาแล้วมีพลังงานที่เพียงพอมั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับการขับเคลื่อนการเติบโตการประชุมจะครอบคลุมเวทีกว่า200รายการให้ผู้นำร่วมกำหนดแนวทางด้านนโยบายความร่วมมือการลงทุนและกรอบการกำกับดูแลที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปรวมถึงเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการและนักลงทุนเดินหน้าการเจรจาธุรกิจและโครงการพลังงานระดับนานาชาติด้วย
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเปิดตัวโครงการ One Platform for Skill Development แหล่งรวมหลักสูตรออนไลน์กว่า900รายการมุ่งส่งเสริมศักยภาพของประชาชนและตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มOne Platform for Skill Development รวบรวมหลักสูตรจากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมทั้งสิ้น967หลักสูตรโดยครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งเทคนิคการขายขั้นสูงการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพตลอดจนการประยุกต์ใช้ Generative AI ในเชิงกลยุทธ์ทั้งนี้ประชาชนและคนวัยทำงานตลอดจนสถานประกอบกิจการสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นี้ได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยลดข้อจำกัดด้านสถานที่และเปิดโอกาสให้ทุกคนเลือกพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการ ้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่โครงการนี้ไม่เพียงสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผู้ที่สนใจก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนนะคะหลังจากที่โครงการนั้นเข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายแล้วซึ่งเรื่องของการใช้จ่ายในหลายพื้นที่ยังคงคึกคักค่ะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นร้านค้ารายย่อยหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารร้านส้มตำและร้านค้าประเภทรถเข็นเช่นย่านเขตห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครได้รับความนิยมจากประชาชนในการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องขณะที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการมียอดขายดีขึ้นค่ะและเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วเจ้าของร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าตลอด4เดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมประมาณ20-30%ทั้งการขายผ่านหน้าร้านและขายผ่านแอปพลิเคชัน Delivery เป็นโครงการที่สามารถฟื้นสถานการณ์การค้าที่ซบเซาช่วงก่อนหน้านี้ให้กลับมาคึกคักได้ในระยะหนึ่งหากมีการขยายโครงการเพิ่มในช่วงปลายปีคาดว่าจะทำให้การใช้จ่ายคึกคักอย่างต่อเนื่อง
2: ก็กระตุ้นได้เยอะเลยอะค่ะมียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะลูกค้าเข้าเรื่อย
3: ๆก่อนที่มีโครงการเป็นยังไงบ้างสถานการณ์
2: ก็เงียบบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
3: แต่พอม
2: ี
3: โครงการแล้วลูกค้าก็มาซื้อของเยอะเลย
2: ใช่ค่ะ
3: กล้าใช้เงินมากขึ้น
2: ใช่ค่ะ
3: หลังจากนี้ค่ะอยากจะให้มีโครงการมีต่อไหมแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะขยายไปต่ออีก2เดือน
2: ก็อยากให้มีต่อค่ะเพราะว่าก็มันมีแล้วมันขายดีแล้วก็ได้ไปจับสายใช้ถอยด้วย
4: อยากให้มีแล้วครับ
5: อยากให้มีต่อ
4: ครับผม
5: พอขายอย่างเราก็ขายดีเลยเรากินได้เลยมีต่ออยากให้มีต่อ
4: แต่รัฐบาลนะครับ
5: แต่ถ้ามีต่อก็ดี
4: ครับ
5: ตั้งก่อนหน้านี้ยังไม่มีโครงการเป็นยังไงบ้าง
4: มันก็ยังเงียบๆอยู่นะ
5: แล้วอย่างเดือนนี้ครึ่งเดือนแล้วมีคนมาใช้เยอะไหม
4: เนี่ยวันนี้เยอะมากเลยแบ่งจ่ายใช้เป็นอาทิตย์ใช้ทุกอาทิตย์แต่ไม่ใช้รายวันนะไม่ใช้จันทร์อังคารใช้เป็นอาทิตย์จะได้ครบสิ้นเดือนพอดี
5: อาทิตย์เท่าไหร่พ
4: ี่อาทิตย์ละเติม2เครื่องก็แล้วเติมเต็มที่อ่ะ200เครื่องละ200อ่ะแล้วใช้ในครอบครัว
5: อาทิตย์ละ200
4: ใช่แบ่งกัน
5: ก็ถือว่าครบพอดี
4: เขาครบพอดีเนี่ยก็จะหมด
5: ลดค่าใช้จ่ายเราได้เยอะไหมคะ
4: ก็จะเยอะอยู่นะครับ
1: ส่วนเรื่องของการขยายกรอบเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้กระทรวงการคลังยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนนะคะเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นครับผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันนะครับว่าโครงการดังกล่าวนั้นสามารถช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพบว่าลูกค้ายินดีที่จะจ่ายต่อครั้งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่เคยซื้อสินค้าในราคา20บาทก็ปรับเพิ่มเป็น40-80บาทส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของร้านค้าเพิ่มขึ้น20-30%ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าก็กล่าวว่าปัจจุบันมีร้านค้าภายในศูนย์อาหารแห่งนี้เข้าร่วมมากถึง 90% ซึ่งมาตรการนี้ก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหากโครงการนี้ต้องสิ้นสุดลงในปลายเดือนกันยายนนี้ทางผู้ค้าก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือไว้บ้างแล้วแต่ก็คาดการณ์กันว่ายอดขายอาจจะปรับตัวลดลงกลับไปสู่ภาวะเดิมดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการจึงมีความมุ่งหวังและขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาของโครงการต่อเนื่องไปอีก 2-3 เดือนหรือขยายไปจนถึงช่วงของเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ทั้งผู้ค้าและประชาชนตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
6: ก็ขายได้อยู่แต่ว่าถ้ามีตัวนี้เข้ามาก็ดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าได้ช่วยด้วยเพราะว่าคนเข้ามาซื้อก็ต้องการจุดนี้เหมือนกันเขาก็อยากมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือ
7: หมายถึงว่าโครงการนี้มันช่วยให
6: ้ได้เยอะมากเลยครับ
7: เยอะมาก
6: ได้เยอะมากเพราะว่าในโซนนี้ที่ผมเห็นมาเขามาสแกนเยอะมากเพราะว่าเขาได้ช่วย เทียบค่าใช้จ่ายเหรอ
7: ทีนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลจะต่อให้อีก2เดือน
6: ครับ
7: เรารู้สึกยังไง
6: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่า1ลูกค้าเค้าก็ประหยัดแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะ
1: ในมุมมองของเศรษฐกิจค้าขายก็ถือว่ากระตุ้นได้ดีค่ะมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะหมายถึงว่าจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการเข้ามาช่วยก็เพิ่มเป็น40 60 80หรือแล้วแต่ที่ลูกค้าแบบเขาสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะในช่วงที่มีโครงการประมาณนี
7: ้เดือนนี้จะหมดโครงการแล้ว
1: ค่ะ
7: เป็นรู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าใจหายแต่ก็เตรียมตัวกันประมาณนึงเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก30เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สถิติก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
7: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2เดือนนี้เราโอเคมั้ยครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
1: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่ถ้าเป็นแม่ค้าคนอื่นก็อาจจะแบบต่อเป็นระยะยาวไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เขาน่าจะโอเคกันใช่ถ้าเรื่องของแม่ค้าไม่ขาย
7: แต่ยังไงก็ยังยืนยันว่ามีโครงการดีกว่าไม่มีโครงการ
1: ใช่ค่ะสำหรับแม่ค้าเองก็ถือว่าดีกว่ามีก็ดีกว่าใช่สำหรับลูกค้าเองก็น่าจะเหมือนกัน
8: ประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแสดงความอาลัยพร้อมทั้งเล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรและพระกรณียกิจของพระองค์ท่านประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจากหลายจังหวัดเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสมุทรปราการเดินทางไปยังจุดคัดกรองบริเวณสนามหลวงและจุดพักคอยบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานเพื่อเข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ในฟิลิปปินส์ซึ่งล่าสุดนั้นยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MV June Aster ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ทำให้ยอดรวมของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวนั้นพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและกำลังใกล้ถึงจุดหมายเมื่อเกิดเพลิงไหม้นอกชายฝั่งที่จังหวัดปาลาวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตไว้ได้43คนซึ่งหลายคนนั้นรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนด้านเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งก็กล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้คือการพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้เสียชีวิตและหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้จากการสอบปากคำของผู้รอดชีวิตให้การตรงกันว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นตามด้วยกลุ่มควันและเปลวไฟที่พวยพุ่งโดยไฟนั้นได้ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาเรากานิอาห่างไปทางตอนใต้ของกรุงซานดิเอโกเมืองหลวงของชิลี640กิโลเมตรโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายขณะที่ภาพบนโซเชียลมีเดียได้เผยให้เห็นถึงเปลวเพลิงพวยพุ่งเหนือตัวอาคารด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนและถูกสั่งปรับตั้งแต่เมื่อปี2562ถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซากขณะนี้เจ้าของได้ถูกเรียกตัวเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว
0: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานที่ประดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแถลงร่วมหลังพบหารือนอกรอบในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือบลิกส์ที่กรุงเนวเดลีเมื่อวานนี้โดยย้ำถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาหิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้ผู้นำทั้งสองได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจและการขนส่งซึ่งแม้ความตึงเครียดทางทหารระหว่างอินเดียกับจีนจะลดลงแล้วแต่ภาคธุรกิจใน2ประเทศยังคงเผชิญกับอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบที่ยุ่งยากความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดในการจำหน่ายอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมทั้งนี้ความสัมพันธ์อินเดียจีนนั้นตึงเครียดหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนเมื่อปี2563ส่งผลให้กำลังพลทั้งสองฝ่ายต้องบาดเจ็บและเสียชีวิต
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนไอร์แลนด์ตามกำหนดเป็นเวลา2วันโดยเขาได้เข้าพบกับนางแคทเธอรีนคอนนอลลี่ประธานาธิบดีหญิงคนใหม่ของไอร์แลนด์ซึ่งการพบกันของทั้งสองมีขึ้นท่ามกลางการทูตที่ตึงเครียดหลังนางคอนนอลลี่เพิ่งจะวิจารณ์นโยบายต่างประเทศของทรัมป์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะจุดยืนในสงครามอิหร่านส่วนทรัมป์ก็เคยใช้สรรพนามเรียกนางคอนนอลลี่เป็นเพศชายและยังเคยตอบโต้คำวิจารณ์ของเธอด้วยว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่มีเขาอยู่บนโลกใบนี้ส่วนกำหนดการอื่นๆของทรัมป์ในไอร์แลนด์นอกจากการประชุมทวิภาคีกับนายไมเคิลมาร์ตินนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์เพื่อหารือในหลายประเด็นรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วทรัมป์ยังมีภารกิจส่วนตัวในการไปยังรีสอร์ทและสนามกอล์ฟของเขาในเมืองดูเบกซึ่งเป็นการไปเพื่อร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟ Irish Open ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจกับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
0: พระศพของสมเด็จพระราชาธิบดีโอโยนายิมบาคาบัมบาอิกูรูริกิดีที่4แห่งอาณาจักรโบราณตูรูของยูกันดาได้รับการประกอบพระราชพิธีฝังแล้วเมื่อวานนี้หลังเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งขณะที่ทรงมีพระชนมายุ34พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนยืนเรียงรายตามสองฝากฝั่งถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านไปยังสุสานหลวงในเมืองฟอร์ดพอร์เทลซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีส่วนพระองค์ทั้งนี้กษัตริย์โอโยนั้นทรงปกครองอาณาจักรโบราณตูโรมาตั้งแต่พระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 3 พรรษากลายเป็นกษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในโลกโดยตูโรนั้นเป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณของยูกันดาอาณาจักรเหล่านี้เคยถูกยกเลิกไปเมื่อปี2510ก่อนที่จะถูกรื้อ

0: นี้ยากลำบากกว่าที่คาดคิดแต่เธอยังคงยึดมั่นกับความหวังและต้องการและกระตุกอย่างรุนแรงอาการป่วยส่งผลให้เธอต้องยกเลิกการแสดงหลายครั้งและเกิดความไม่แน่นอนว่าเธอจะสามารถกลับมาร้องเพลงบนเวทีได้อีกหรือไม่
1: สถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติญี่ปุ่นจัดสำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวญี่ปุ่นในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง18ถึง34ปีจำนวน 11,000 คนซึ่งปรากฏว่าคนกลุ่มนี้มีความคิดที่จะแต่งงานลดน้อยลงในระดับต่ำกว่า 80% เป็นครั้งแรกนับจากที่มีการสำรวจโดยในกลุ่มเพศชายที่ยังโสดนั้นมีความตั้งใจจะแต่งงานในอนาคตอยู่ที่ 75.1% และลงจาก 81.4% ในการสำรวจครั้งก่อนขณะที่กลุ่มเพศหญิงที่ยังโสดก็มีความสนใจแต่งงานที่ 77.8% ลดลงจาก 84.3% ส่วนผู้ชายโสดที่ไม่เห็นประโยชน์ของการแต่งงานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 35.3% เป็น 42.8%ขณะที่หญิงโสดก็เพิ่มขึ้นจาก 28.3% เป็น 36% และเมื่อถามถึงเรื่องของการสร้างครอบครัวว่าหากได้แต่งงานจะคาดหวังมีลูกตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ก็มีถึง 52.9% ที่บอกว่าไม่ต้องการมีลูกสำหรับผลการสำรวจที่ได้นั้นทางสถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติจะนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อวางแผนระยะยาวเพราะหากชาวญี่ปุ่นยังมีความคิดที่จะแต่งงานน้อยลงไปเรื่อยๆหรือไม่วางแผนที่จะมีลูกก็จะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาเรื่องของประชากรได้ไปติดตามความเคลื่อนไหวในวงกีฬากันต่อเลยนะครับเทียนพบกุนโกคนชพลครับ
0: สวัสดีครับ
2: ทั้งสองท่านนะครับมีความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมนะครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็กำลังเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นขณะที่ทีมหญิงที่ล่วงหน้าไปก่อนลงฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: เชิญครับ
0: เชิญครับ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปเริ่มกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับวันนี้ดอร์ทมูนด์เอาชนะทีมเยือนอย่างพาเดบอร์นไป3ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มอยู่ที่2ของตารางครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับเมื่อวานนี้เจ้าบ้านดอร์ทมูนด์ที่มีนิโก้โควัคนะครับคุมทีมเปิดซิกแนลอีดูน่าพาร์คเจอกับพาเดบอร์นครึ่งแรกผ่านไป5นาทีเท่านั้นฟาบิโอซินวาครับวัย24ปีเป็นแนวรุกชาวโปรตุเกสนะครับเลี้ยงบอลหลบผู้รักษาประตูยิงเข้าไปครับดอร์ทมูนด์ขึ้นนำ1ประตูต่อ0เกมดำเนินมาช่วงครึ่งหลังท้ายเกมแล้วนะครับนาทีที่80เฟลิกเอนเมชาครับกองกลางทีมชาติเยอรมนียิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษให้ดอร์ทมูนด์นำเป็น2ประตูต่อ0ครับจากนั้นนาทีที่89มาดูจังหวะนี้ครับเฟลิกเอเมชาคนเดิมจังหวะนี้กระโดดวอลเล่นะครับจักรยานอากาศอย่างสวยงามครับทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับและเป็นประตูปิดท้ายให้ดอร์ทมูนด์ชนะไป3ประตูต่อ0ชนะรวด3นัดนะครับมี9คะแนนเต็มอยู่ที่2ของตารางทีมนำเป็นฝ่ายบวกนะครับส่วนพาเดบอร์นมีเพียงแต้มเดียวเท่านั้นครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เชลซีครับเสมอกับฮาวซิตี้2ต่อ2นะครับฮาวซิตี้น้องใหม่ฟอร์มดีนะครับชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ครับมี8แต้มอยู่ที่3ของตารางคริสตัลพาเลซแพ้อิปสวิช2ต่อ3บอร์นมัธเสมอเบนฟอร์ด2ต่อ2แอสตันวิลล่าแพ้ฟอร์เรสต์ครับ1ประตูต่อ2ลิเวอร์พูลเสมอกับฟูแลม0ต่อ0ลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าเสมอไป3ชนะ1นัดมี6แต้มสเปอร์ครับเสมอกับเอเวอร์ตัน0ต่อ0สเปอร์นี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แพ้2มี2คะแนนอยู่17ของตารางซันเดอร์แลนด์ครับเปิดบ้านแพ้จ่าฝูงอาร์เซนอล0ประตูต่อ2นะครับแชมป์เก่าชนะรวด4นัดมี12แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปครับส่วนโปรแกรมคืนนี้ที่น่าสนใจ 20:00 นโคเวนทรีเจอกับไบรตันนะครับและ 22:30 นมีแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์แมนยูเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเทนนิสแกรนด์สแลม US Open เอลินาลิบาคิน่าจากคาซัคสถานคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นครั้งแรกครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาวัย28ปีจากเบลารุสครับเป็นมือหนึ่งของรายการและแชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเจอกับเอเลนาลิบาคิน่าวัย27ปีมือ2ของรายการจากคาซัคสถานซึ่งก่อนการแข่งขันเอเลนาลิบาคิน่าขยับอันดับโลกแซงไปอยู่ที่1แทนที่ซาบาเลนกาในการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้าแน่นอนแล้วนะครับและแมตช์นี้ครับเล่นกันถึง3เซตเอเลนาลิบาคิน่าเอาชนะอารีนาซาบาเลนกานักขวดจากเบลารุสมือหนึ่งของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลม4สมัย2ต่อ1เซตครับ

6-4 5-7 และ6-2ใช้เวลาแข่งขันในแมตช์นี้2ชั่วโมง21นาทีครับคว้าแชมป์ US Open ไปครองเป็นครั้งแรกและก็รับเงินรางวัลสูงสุดของ Grand Slam ครับประมาณ180ล้านบาทเป็นแชมป์ระดับ Grand Slam รายการที่3ของริบาคิน่านะครับก่อนหน้านี้เธอชนะ Grand Slam Wimbledon ปี2022และก็ Australian Open เมื่อต้นปีนี้ครับก็ทำให้ปีนี้นักหัวคาซัคสถานชนะเลิศไปแล้ว3รายการขณะที่อารีนาซาบาเลนกาได้รองแชมป์และก็หยุดสถิติชนะติดต่อกันใน US Open ไว้ที่19นัดและในสถิติในปีนี้นะครับชนะเลิศ3รายการเท่ากับริบาคิน่าและก็เมียร่าแอนดรีวาครับแชมป์ Grand Slam French Open คนล่าสุดครับไปดูกีฬาความเร็วครับมาโก้เบสกีนะครับนักบิด MotoGP จากอิตาลีทีม Aprilia Racing ทำเวลาต่อรอบดีที่สุดคว้าโพสิชันซานมาริโน่กังปรีสครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่14ครับรุ่น MotoGP ในรายการซานมาริโน่กังปรีสแข่งกันที่สนามมิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตในรอบคัดเลือกมาโก้เบสกีนักบิดอิตาลีครับจากทีม Aprilia Racing ทำเวลาต่อรอบดีที่สุดเป็นสถิติใหม่ของสนามด้วยนะครับ1นาที 29.982 วินาทีคว้าตำแหน่งโพสิชันตามด้วยแชมป์โลก7สมัยครับมาร์กมาร์เกสจากสเปนทีมดูคาติเลโนโวนะครับทำเวลาอยู่ที่2ในรอบคัดเลือกและอันดับที่3เฟอร์มินอัลเดเกครับจากเกรซินีเรซซิ่งอันดับที่4เป็นฟาบิโอเจียนนันโตนิโอนะครับจากอิตาลีทีม VR46อันดับที่5เป็นฮอเก้มาตินครับนักบิดสเปนผู้ทำคะแนนสะสมนำในขณะนี้นะครับจากทีมเอเพเลียผลงานในรอบสปินเลสมาร์คมาร์เกสจากทีมดูคาติเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับก็เก็บเพิ่มมาอีก12แต้มตามมาด้วยมาโก้เบสเคีครับอันดับที่3เป็นฮอเก้มาตินส่วนคะแนนสะสมอันดับที่1ตอนนี้เป็นฮอเก้มาตินอยู่นะครับมีอยู่263คะแนนอันดับที่2เป็นมาร์คมาร์เกสครับ249คะแนนอันดับ3เป็นเบสเคี241คะแนนและอันดับที่4เป็นฟาบิโอเจียนนันโตนิโอนะครับ214คะแนนสำหรับการแข่งขันซานมาริโน่กังปรีสในรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้จะดวลความเร็วกันทั้งสิ้น27รอบสนามครับไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างครับปัตตานี FC บุกชนะอุทัยธานี FC 2ประตูต่อ1เก็บชัยชนะนัดแรกในการเล่นลีกสูงสุดของไทยครับฟุตบอลไทยลีก1แข่งขันนัดที่2ของฤดูกาลใหม่ครับอุทัยธานี FC เปิดบ้านสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเจอกับปัตตานี FC นะครับเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดครั้งแรกครึ่งแรกนาทีที่14เบนจามินเจมส์เดวิสครับยิงให้อุทัยธานี FC นำก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่33ครับนัทนันท์เบี้ยสำริดครับยิงให้ปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากจังหวะนี้ครับปาดจากขวาเข้ามาตรงกลางครับแล้วก็ยิงแบบไม่ต้องจับนะครับครึ่งหลังนาทีที่52ครับธีรพักเปลืองนาครับผ่านบอลให้กับอีกอร์เนเวสครับยิงให้ปัตตานี FC แซงนำเป็น2ประตูต่อ1ครับเล่นกันจังหวะนี้สวยงามนะครับแล้วก็ยิงจากบริเวณจุดโทษนะครับเข้าไปและนาทีที่74ตัวสำรองวิลเลียมแกเบียลเวเดเชอร์ครับไปทำฟาวล์ถูกไล่ออกจากสนามนะครับอุทัยธานีเสียเปรียบตัวผู้เล่นครับต้องเหลือ10คนเท่านั้นและจบเกมปัตตานีบุกชนะ2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนแรกในการขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดของไทยเป็นครั้งแรกครับส่วนผลอีก2คู่เมื่อวานนี้ศรีสะเกษยูไนเต็ดแพ้อยุธยายูไนเต็ด0ประตูต่อ1และก็ BG ปทุมยูไนเต็ดเอาชนะน้องใหม่ราศีสลัยยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ2ครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นก็ตั้งเป้าหมายจะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้ครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับรวมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ครับนำทีมมาโดยโค้ชวังนะครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักกีฬาอีก18รายครับที่เหลือก็จะตามไปสมทบในภายหลังก่อนการเดินทางโค้ชวังก็กล่าวนะครับว่าแคมป์ล่าสุดก็เก็บตัวมาตั้งแต่วันที่7กันยายนครับหลังผ่านแมตช์แรกของไทยลีกก็มีนักกีฬาเข้าแคมป์ทั้งสิ้น18รายด้วยกันและมีการอุ่นเครื่องกับทีมแบงคอกรุ่น21ปีถือเป็นเรื่องที่ดีครับก่อนการเดินทางได้มีโอกาสอุ่นเครื่อง1เกมได้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็แท็กติกต่างๆที่คุ้นเคยนะครับรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ครับเด็กๆก็สามารถทำผลงานได้ดี

0: รามีโครงสร้างหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมแรกแต่ก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดภารกิจกับสโมสรเพราะตอนนี้ยังมีการแข่งขันในช่วงแมตช์ที่2ของฤดูกาลครับน้องๆแข่งขันเสร็จสัปดาห์นี้ก็จะเดินทางตามไปสมทบเป้าหมายในการเดินทางไปครั้งนี้อยากให้นักเตะทุกคนทำผลงานให้ดีกว่าตอนที่สมัยตนไปแข่งขันและคว้าอันดับที่4นะครับซึ่งในปี1998ตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับโปรแกรมนัดแรกของทีมชายไทยนะครับวันที่16กันยายน14นาฬิกาเจอกับคีร์กิสถานนัดที่2ครับวันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงและนัดที่3วันที่23กันยายนครับเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับขณะที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ประเดิมฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมครับที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลรี่สเตเดียมนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังจากเดินทางมาถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลหญิงมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมสำหรับไทยอยู่ในกลุ่ม E นะครับร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและก็เวียดนามแข่งขันแบบพบกันหมดครับนำทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มและก็อันดับที่3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชอัลเฟรดครับเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็นำทีมติวเข้มนะครับเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและให้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสรวมถึงใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับครับใช้เวลาฝึกซ้อมอยู่ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีพรพิรุณพิลาวันครับกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมค่อยๆปรับตัวได้นะครับเพราะจังหวัดที่อยู่ในตอนนี้อยู่สูงกว่าน้ำทะเลพอสมควรซึ่งทุกคนก็พยายามปรับตัวกันให้ได้ครับเราซ้อมกันมาตั้งแต่ที่ประเทศไทยเชื่อว่าทุกคนพยายามเรียนรู้กับแทคติกของโค้ชให้ดีที่สุดก็มีความรวมตัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับทีมตอนนี้มีความลงตัวพอสมควรมีรุ่นที่เป็นรุ่นพี่นะครับและก็มีรุ่นกลางๆที่เล่นกันมานานส่วนรุ่นน้องๆจากชุดยู20ปีที่ขึ้นมาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีพอสมควรครับภายในทีมก็ตอนนี้โอเคมากแล้วแต่ยังมีเวลาปรับตัวกันให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นก่อนเกมนัดแรกจะเจอกับญี่ปุ่นวันที่14กันยายนส่วนตัวมีการบาดเจ็บและก็รักษาตัวอยู่นานครับเมื่อปีที่แล้วแต่สำหรับทีมชาติยังรู้สึกเป็นเกียรติเสมอเอเชียนเกมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ครับก็หวังจะทำผลงานให้ดีที่สุดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับทัพเทคบอลทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเตรียมประเดิมเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกตั้งเป้าลุ้นเหรียญทองทั้ง3รายการครับความเคลื่อนไหวของทีมกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยนะครับชุดเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ก็ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับเทคบอลนี้ถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกครับโดยไทยส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน3จาก5รายการประกอบไปด้วยประเภทหญิงคู่นะครับก็มีจุฑาทิพย์กันทะทงและก็สุภาวดีวงคำจันทร์ประเภทคู่ผสมครับพักพงเดชเจริญจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์และก็ประเภทคู่ชายครับสรศักดิ์เทาสิริกับจีรติจันเลียงนะครับการแข่งขันเทคบอลจะแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่นักกีฬาไทยก็มีกำหนดเดินทางในวันที่14กันยายนครับส่วนการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายเน้นไปที่ระบบการเล่นแท็กติกและก็การสร้างความคุ้นเคยกับกติกาใหม่โดยทีมเทคบอลไทยก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขันเอเชียนบีชเกมที่จีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับขณะที่พักพงเดชเจริญและก็สุภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมทีมชาติไทยก็เผยว่าตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์100%ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
1: ก็ณตอนนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เตรียมความพร้อมค่อนข้างที่จะพร้อมกับการแข่งขันครั้งนี้ครับผมก็ณตอนนี้ก็ดูดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเป็นกติกาใหม่ด้วยแล้วก็เราก็เพิ่งลงแข่งขันในกติกาใหม่เป็นครั้งแรกของชุดพวกเรานะครับก็พยายามจะทำผลงานออกมาให้ดีสุดครับเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมรับมือกับในกติกาต่างๆด้วยครับ
2: ตอนนี้นะคะร่างกายก็พร้อม 100% ค่ะพร้อมที่จะแข่งขันค่ะครั้งนี้นะคะก็เตรียมตัวร่างกายนะคะก็มีซ้อมในโต๊ะนะคะแล้วก็เวทเทรนนิ่งค่ะก็ค่อนข้างซ้อมมาตั้งแต่เอเชียนบีเสร็จค่ะก็ซ้อมหนักมาถึงทุกวันนี้ค่ะไม่กดดันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เทควันเข้าบรรจุครั้งแรก

0: นะคะก็จะทำผลงานออกมาให้ดีค่ะ
1: ฝากกองเชียร์ชาวไทยทุกคนครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเทควันทีมชาติไทยทุกคนครับที่จะลงการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับผมพวกเราจะทำผลงานออกมาดีสุดครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับ
2: ถึงจะบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกนะครับแต่ว่าทีมเทคบอลไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังในการลุ้นเหรียญทองทั้ง3รายการที่ส่งแข่งขันครับหลังนักกีฬาไทยก็มีผลงานอยู่ในระดับต้นๆของโลกและก็ระดับเอเชียมาอย่างต่อเนื่องเลยครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
3: ครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพกิจกรรมวางเก้าอี้ 2,753 ตัวอยู่ในสวนสาธารณะไบรอันในนครนิวยอร์กของสหรัฐโดยให้เก้าอี้แต่ละตัวเป็นตัวแทน1ชีวิตที่สูญเสียไปกับเหตุการณ์วินาศกรรมในวันที่เกิดขึ้นแก่อาคาร World Trade Center นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ25ปีที่เกิดเหตุดังกล่าวค่ะ
3: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเมืองไทยดีๆครับเดินทางออกจากตัวเมืองขอนแก่นมาที่อำเภอกระนวนนะฮะเดินทางมาประมาณสัก 50-60 กิโลเมตรนะครับที่นี่เป็นที่ตั้งของประตูแดงไมโครซีนีม่านะฮะจากจุดเริ่มต้นที่เป็นโรงหนังขนาดเล็กนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่นี่มีความต่อเนื่องมากๆล่าสุดนะครับในวันนี้ที่เราเดินทางมาถึงก็คือกระนวนฟิล์มเฟสติวัลครับเป็นเทศกาลหนังของอำเภอกระนวนนะฮะวันนี้สนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งผู้กำกับภาพยนตร์นักวิชาการที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับจะมาให้ความรู้นะครับให้แรงบันดาลใจกับคนในชุมชนให้เข้าถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่เรียกว่าภาพยนตร์มากขึ้นวันนี้สนุกแน่นอนครับ

ครับด้วยอำเภอกระนวลเนี่ยครับจริงๆคำว่ากระนวลเนี่ยหมายถึงบั้งไฟนะครับแล้วก็มีคำพ้องเสียงนะครับกับคำว่ากานวลหรือว่ากาสีนวลนะครับเราก็เลยคิดว่าเราก็อยากจะสร้างเหมือนกับเป็นกิมมิกนะครับหรือว่าตัวมาสคอตของตัวอำเภอขึ้นมาครับเราเลยมองไปถึงการที่ใช้นะครับเทศกาลภาพยนตร์กานวลเนี่ยเป็นการส่งเสริมตัวอัตลักษณ์นะครับแล้วก็ทำให้ได้มานะครับซึ่งตัวสัญลักษณ์ครับด้วยอำเภอกระนวลเนี่ยครับเรามีการบูรณาการเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์อำเภอกระนวลกันมาหลาย10ปีครับแล้วก็เรามีการขับเคลื่อนนะครับหมายถึงการทำงานร่วมกันระหว่างราชการรัฐเอกชนภาควิชาการหรือว่าก็พูดง่ายว่าภาคีทุกภาคส่วนครับที่มาบูรณาการงานร่วมกันครับโอกาสนี้ครับเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในการพัฒนาตัวอำเภอกระนวลเนี่ยในมุมนึงครับซึ่งในห้วงที่ผ่านมาเราจะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรือพูดเกี่ยวกับการที่นำเอานะครับของดีประจำตัวอำเภอเนี่ยเข้ามาร้อยรัดกับตัวเศรษฐกิจครับเราเลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นการดีครับทางท่านในอำเภอกระนวลเองก็เลยเหมือนกับให้คณะยุทธศาสตร์อำเภอเนี่ยครับไปศึกษานะครับว่ามันจะมีโมเดลไหนในการนำมาบูรณาการกับอำเภอกระนวลได้นะครับเราก็ไปเห็นระเบียบสำนักนายกครับว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นนโยบายที่ขึ้นตรงกับสำนักนายกหรือว่าเป็นหน่วยงานกลางเราก็มองว่าถ้าเป็นการดีถ้าเราสามารถเอาระเบียบสำนักนายกเนี่ยครับมาขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ซึ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ15ด้านครับหนึ่งในด้านนั้นก็คือด้านภาพยนตร์ครับก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งอนุภาพยนตร์อำเภอกระนวลขึ้นมาครับด้วยอำเภอกระนวลเนี่ยครับในตัวเนื้อแท้ของมันตอนที่เราศึกษานะครับในทางยุทธศาสตร์เราไม่ได้มีเหมือนกับหมุดหมายหรือว่าแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดคนระดับประเทศนะฮะเราก็จะมีพื้นที่เช่นน้ำตกบาหลวงหรือว่ามีวัฒนธรรมอยู่ในพื้นถิ่นซึ่งคนนะครับจะเป็นคนในท้องถิ่นเราเนี่ยมาเที่ยวหรือว่าคนละแวกใกล้ครับอำเภอกระนวลเลยมองครับว่าถ้าด้วยความทะเยอทะยานที่เราอยากมีเราอยากสร้างสิ่งที่เรียกว่า man made destination ครับหรือว่าหมุดหมายที่จะทำให้คนทั้งประเทศไทยหรือคนทั้งโลกนะครับที่มาหรือว่าชาวต่างชาติที่จะสนใจเราครับกระนวลเลยวางยุทธศาสตร์ครับว่าเราจะทำจุดที่เป็นหมุดหมายที่เราเรียกว่า World Class Spot นะครับขึ้นมาประมาณ4หรือ5จุดนะครับเพื่อจะทำให้คนเนี่ยครับที่จะต้องตัดสินใจขับรถหรือว่าจะตัดสินใจบินมานะครับมีความคุ้มค่าที่จะสนใจอำเภอเราแล้วมาใช้เวลาร่วมกันกับเราครับ

วันนี้เนาะเป็นวันแรกที่เปิดโครงการกระนวลฟิล์มเฟสนะครับก็หลังจากที่พูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งว่าเราจะทำยังไงดีเมื่อเด็กๆเข้ามาร่วมแล้วกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราที่เป็นโรงเรียนมัธยมเข้ามาร่วมแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเชิญมะเดี่ยวพี่มะเดี่ยวมาเพื่อที่จะมาร่วมให้ความรู้นะครับให้ความรู้ส่วนผมก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นวิทยากรเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าสร้างแรงบันดาลใจว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีข้อมูลแล้วข้อมูลนั้นมันจะถูกหยิบอะไรมาแล้วพอหยิบมาปุ๊บมันจะแปลงยังไงให้เข้ากับหนังผมก็จะพูดในลักษณะให้เขาเห็นภาพว่ามันจะต้องเอาอะไรมาทำมะเดี่ยวก็จะมาสนับสนุนว่าถ้าคิดได้แล้วคราวนี้ทำยังไงให้หนังมันสนุกครับประมาณเป็นแนวสร้างแรงบันดาลใจผมมองว่าไมโครซินีม่าเป็นเรื่องใหม่ของชุมชนนะครับแต่ในความใหม่เนี่ยมันมีความล้ำคือปกติคนที่ดูหนังเนาะมันจะชินกับหนังที่เป็นเมนสตรีมก็คือหนังฉายโรงแบบทั่วไปหนังบันเทิงที่เราดูกันได้ในโรงหนัง SF ก็ดีเมเจอร์อะไรก็ดีครับทีนี้ไมโครซินีม่าเนี่ยมันจะเป็นหนังที่ให้ความรู้ให้ชุมชนได้เกิดประเด็นในการพูดคุยสังเกตจากหนังที่เลือกมาฉายส่วนมากจะเป็นหนังที่เป็นประเด็นทางสังคมเป็นหนังที่พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหนังที่พูดเรื่องของความเป็นอยู่หรือเป็นมุมมองของชุมชนเมืองซึ่งมาฉายในบรรยากาศอำเภอแล้วจะค่อยๆให้ความรู้คนพอคนมาดูปุ๊บเริ่มซึมซับเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นทางเลือกเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันมีมากกว่าที่เราเห็นในโรงภาพยนตร์ทั่วไปลองเปลี่ยนรสนิยมการดูค่อยๆทำความเข้าใจมันแล้วก็ค่อยๆซึมซับพร้อมกับเกิดประเด็นพูดคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเราก็มีสิทธิ์ทำเราก็มีที่ฉายมันสามารถต่อยอดแล้วเอามาฉายได้เหมือนให้ความรู้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนทัศนคติคนให้ดูหนังที่มันเป็นทางเลือกมากขึ้นครับประมาณนั้นในกระนวลฟิล์มเฟสนะครับผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีของคนในชุมชนคนในชุมชนคนในอำเภอกระนวลเองที่เป็นคนที่เข้าใจที่สุดละว่าอำเภอกระนวลเนี่ยมีของดีอะไรมีคอนเทนต์อะไรที่อยู่รอบๆตัวแล้วลองดูว่าคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกมองด้วยสายตาคนรุ่นใหม่ออกมาเป็นยังไงแล้วเมื่อทำเสร็จปุ๊บเป็นโอกาสอันดีของคนรุ่นใหม่ที่จะเอามาฉายที่ประตูแดงซินีม่านี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสนุกกับการทำหนังสนุกกับเรื่องที่ตัวเองอยากจะเล่าแล้วขอให้ทำมันออกมาให้เต็มที่ครับผม

มได้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะเป็นเหมือนกับนักวิชาการเนาะแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับด้านภาพยนตร์แล้วก็พูดง่ายๆอาจจะเป็นด้านสื่อทางด้านวัฒนธรรมในภาคอีสานนะครับก็จะมีบทบาทในการที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มเรื่องของการเนื้อหาเรื่องของการทำภาพยนตร์แล้วก็เรื่องของการสร้างเครือข่ายในวงการภาพยนตร์ในภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะการเชื่อมเข้าไปสู่ในสถาบันการศึกษาหรือว่ากับเด็กคนรุ่นใหม่เนาะนะครับแล้วก็จะมาเติมเรื่องของวิธีคิดในการที่จะเอาประเด็นในท้องถิ่นในการมาทำเป็นภาพยนตร์ในอุตสาหกรรมซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันมีต้นทุนเยอะมากเนาะในภาคอีสานเนี่ยเรามีเรื่องราวเรามีสตอรี่เรามีเขาเรียกว่าทุนทางวัฒนธรรมเนาะซึ่งสามารถที่หยิบยกเอามาสื่อสารผ่านงานสื่อต่างๆได้โดยเฉพาะงานภาพยนตร์ผมว่างานเทศกาลภาพยนตร์กานวนเนาะฟิล์มเฟสติวัลกานวนเนี่ยผมคิดว่าเป็นงานสร้างสรรค์หนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันจะได้ใน2มิติใหญ่ๆนะสำหรับผมนะครับก็คือ1การเปิดโอกาสให้กับความเป็นท้องถิ่นนะครับซึ่งทำให้ความเป็นท้องถิ่นเนี่ยยกระดับสู่ไปสู่ระดับชาติได้หรือผมอาจจะใช้คำว่าจากโลเคอลสู่ global นะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยมันได้รับการเชิดชูแล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดเลยเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมไทยบ้านนี่ผมจะยกชอบตัวอย่างเนาะทำไมวิถีชีวิตไทยบ้านวิถีชีวิตแบบบ้านๆซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10-20ปีก่อนมันเป็นสิ่งที่คนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของความบ้านนอกหรือเป็นความที่โดนกดทับเนาะวิธีการหาอยู่หากินการแต่งกายภาษาอาหารดนตรีรวมไปถึงอัตลักษณ์ของคนอีสานแต่ปัจจุบันเนี่ยย้อนกลับมาเมื่อเนี่ย10ปีย้อนหลังเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้วัฒนธรรมไทยบ้านเนี่ยมันเกิดเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นป๊อปคัลเจอร์ขึ้นมาเนาะก็คือได้รับการนิยมแล้วพอได้รับการนิยมเนี่ยมันถูกแรงขับดันผ่านสื่อนะครับโดยเฉพาะภาพยนตร์เห็นชัดเจนปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อหรือผู้บ่าวไทยบ้านเนาะที่ทำออกมาหลายภาครวมไปถึงเพลง MV เพลงต่างเราจะเห็นว่าความเป็นอีสานภาษาอีสานตัวตนคนอีสานมันไม่ได้เฉพาะอยู่ในภาคอีสานละแต่มันไปสู่คนต่างถิ่นคนภาคเหนือเข้าใจภาษาอีสานมากขึ้นภาคใต้เข้าใจภาษาอีสานคนภาคกลางร้องเพลงอีสานพูดภาษาอีสานได้เข้าใจได้อันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นผมคิดว่าเชื่อมมาตรงนี้สิ่งงานที่มันจะทำเนี่ยตัวนี้จะเป็นหนึ่งในส่วนที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนวัฒนธรรมผ่านชุมชนขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อันที่สองผมคิดว่ามันจะทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาในตัวอำเภอนะครับในตัวชุมชนที่ข้างนอกไม่ได้อยู่แค่ในเมืองใหญ่เนาะการที่มันมีโรงหนังเข้ามาอยู่ในชุมชนเนี่ยโรงหนังขนาดเล็กมันทำให้คนสามารถเข้าถึงใช่ไหมครับลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงโรงภาพยนตร์ได้เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในห้างใหญ่เนาะเราอยากดูหนังเราสามารถที่จะเดินเข้ามาที่ชุมชนได้เพื่อเข้ามาดูหนังแต่ผมว่าสิ่งที่มันมากกว่านั้นก็คือโรงหนังเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการดึงคนเข้ามาแต่ส่วนที่สำคัญก็คือมันสามารถสร้างบรรยากาศสร้างอีเวนต์อื่นๆได้เหมือนกับวันนี้โรงหนังอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่ว่าเราก็สามารถจัดเป็นอีเวนต์เทศกาลมีการบรรยายมีการจัดเป็นงานอบรมหรืออาจจะเป็นงานอื่นๆอะไรได้มันทำให้เกิดบรรยากาศที่งานสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เรื่องแบบนี้มันกระจายออกไปมากขึ้นครับผม

เดินไปเดินไปดูข้างบนนะคะพวกหนูไม่คิดว่าของที่แบบเราจะไม่คิดว่ามันจะมาเป็นงานศิลปะได้ก็มาเป็นหมดเลยค่ะใบไม้อะไรเงี้ยค่ะแบบสีฐานอะไรเงี้ยก็มาเป็นด้วยค่ะหนูว่าจะพวกหนูวางแผนว่าหนูจะหาสถานที่แล้วหนูก็คิดว่าที่นี่น่าจะได้ด้วยค่ะเพราะว่าหนูเห็นเราสวยมากเลยค่ะพวกหนูว่าจะทำประมาณว่าความรักอะค่ะแบบว่าวัยเรียนอะค่ะที่แบบว่าย้ายโรงเรียนมาเจอกันอะไรประมาณนี้ค่ะแบบว่าย้ายมาเจอกันแล้วทีนี้ก็ได้แยกจากกันจะเล่าด้วยแบบว่าเขาสองคนจะไปเที่ยวด้วยกันค่ะเป็นความทรงจำของพวกเขาทั้งสองคนค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาถ่ายหนังสั้นเองด้วยค่ะ

0: แน่นอนครับกระนวนฟิล์มเฟสติวัลในครั้งนี้นะครับมีแขกคนสำคัญนะครับก็คือท่านนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนะครับอยู่กับผมตรงนี้พี่มาเดี่ยวสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมฮะทราบว่าได้เดินทางมาที่ไมโครซีนีม่าที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรก
1: ครั้งแรกเลยครับ
0: ได้เห็นแล้วมีความประทับใจยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
1: ก็ท่ามกลางว่าเหมือนไม่มีอะไรแต่พอเข้ามาในนี
0: ้
1: แบบถ้าเราเป็นเด็กแถวๆเนี้ยหรือคนแถวไหนรู้สึกว่ามันน่ามา
0: ครับ
1: โอ้มันดูแบบมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ฟังแล้วก็ดูสงบร่มเย็นดูเป็นแหล่งเพาะปลูกแรงบันดาลใจได้
0: ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์อย่างเดียวแล้วงานศิลปะ
1: ใช่งานศิลปะหนังสือนังหาอะไรพวกนี้ผมก็เห็นเขาจัดวางไว้อย่างน่าสนใจ
0: ครับผมถามถึงไมโครซีนีม่าก่อนเลยนะครับสิ่งนี้เนี่ยพอมันถือกำเนิดขึ้นมาแล้วมันจะส่งผลดียังไงกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยบ้านเรา
1: ก็ผมว่ามันจะเป็นพื้นที
0: ่
1: ที่ให้เด็กและเยาวชนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงภาพยนตร์ได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นเนาะเพราะว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หนังกระแสหลักอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งหนังกระแสหลักเองบางทีตามพื้นที่เล็ก
0: ๆ
1: อย่างต่างอำเภอแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาเข้าถึงคนจริงคนก็อยากไปดูแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าไกลบ้านเขาเนาะอย่างตรงเนี้ยไปถึงในตัวอำเภอก็น่าจะตัวจังหวัดก็น่าจะชั่วโมงนึงถ้าเกิดเราเขาเซฟเวลาชั่วโมงนึงแล้วเขาสามารถดูหนังเหมือนที่คนอื่นๆเขาได้ไปดูในโรงได้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็น่าจะเฟื่องฟูขึ้นเพราะว่าคนเข้าถึงหนังได้ง่ายขึ้นพร้อมที่จะจ่ายตังค์เพื่อที่จะเข้ามาเอนจอยในมหรสพนี้มากขึ้นสะดวกขึ้น
0: แล้วพี่ประเดี๋ยวมองว่าตอนเนี้ยที่เกิดมาพร้อมกับการที่มีสตรีมมิ่งอยู่อ
1: ่
0: ะมันจะมีผลยังไงบ้างครับ
1: ว่าเค้าเจอของการดูหนังในโรงยังอยู่นะคือหนังโรงเนี่ยก็ค่อนข้างจะฝ่าฟันตั้งแต่ยุคสมัยแบบว่าวิดีโอเข้ามายุคสมัยทีวีเข้ามาหนังโรงก็ยังอยู่โอเคในช่วงแรกอาจจะมีการตอนนี้สตรีมมิ่งเข้ามาก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในการที่จะเข้าไปดูเข้าสื่อเข้าสู่ความบันเทิงเนาะแต่จริงๆก็ยังมีคนไปดูหนังอยู
0: ่
1: แต่เขาเรียกว่าตัวเลขอาจจะมีลดลงไปบ้างแต่ถึงในจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเด้งกลับขึ้นมาหรืออาจจะไปเป็นเหมือนเดิมหรือว่าโอกาสเนี้ยการมีไมโครซีนีม่าก็ทำให้เขาเกิดทางเลือกขึ้นไงแต่การดูหนังคนเดียวในมือถือมันไม่สนุกหรอกบางทีเรามาดูกับเพื่อนดูกับครอบครัวใช้เวลาร่วมกันในพื้นที่เล็กๆกับร่วมกับคนอื่นๆด้วย
0: บรรยากาศแบบนี้จอใหญ่แบบนี้ระบบเสียงแบบนี
1: ้มันคนละเรื่องกันกับการแบบดูสตรีมมิ่งอยู่กับบ้านนะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราย้อนกลับมาคิดเหมือนกันว่าที่จริงแล้วมีคู่แข่งมานานแล้วนะโรงหนังใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่ามีวิดีโอมาตั้งนานแล้วมีทีวีต่างๆนะครับแต่ว่าการต่อสู้ในยุคนี้เนี่ยก็อาจจะเข้มข้นหนักหน่วงมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามก็ต้องอยู่ให้ได้
1: ใช
0: ่ครับผมเอาล่ะมาถึงที่กระนวนฟิล์มเฟสติวัลนะครับในครั้งนี้ที่พี่มาเดี่ยวได้มามีส่วนร่วมด้วยเข้ามามีส่วนร่วมยังไงกับงานนี้ครับ
1: ครับก็ที่เราได้มาร่วมงานกับทางมขอยู่หลายครั้งละในปีที่ผ่านมาแล้วก็จัดฝึกอบรมอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับอาจารย์ไก
0: ่
1: เนาะก็เขาก็เลยเชิญมาในฐานะที่เราฝึกอบรมคนบ่อยครั้งมั้งอะไรเงี้ยก็อยากมาสร้างแรงบันดาลใจมาทำให้เด็กๆมีความสนใจในเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือสนใจในตัวเองที่จะเล่าเรื่องของตัวเองได้อะไรแบบนี้ครับ
0: โจทย์ครั้งนี้ถือว่ายากไหมฮะเพราะว่าต่างอำเภอด้วยนะครับ
1: ก็ค่อนข้างท้าทายมากเลยมองไปรอบๆอยู่ว่าเอ๊ะน้องถ้าเขามีโจทย์ที่จะต้องหาเรื่องราวออกมาเล่าเขาจะเล่าอะไรซึ่งนั่นก็เป็นข้อดีเพราะว่าจะทำให้เรื่องราวมันถูกค้นหา
0: ครับ
1: เนาะเพราะถ้ามีเยอะแยะไปทั่วง่ายๆหาง่ายๆเด็กก็อาจจะไม่รู้สึกจะต้องอยากรู้อะไรมากขึ้นแต่ครั้งนี้น้องเขาอาจจะต้องได้ไปค้นหาเพื่อได้เจอเรื่องราวใหม่ๆแล้วก็กลายเป็นเรื่องเล่าใหม่ๆใช่ไ
0: หมหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อน
1: ใช่ใช่
0: ปกปิดไว้อยู่ที่นี่เป็นความลับรอการค้นหาอยู่
1: คร
0: ับ นะครับเราอาจจะได้เห็นอะไรดีๆจากอำเภอกระนวนของเราก็ได้นะครับสิ่งที่น้องๆจะได้มาเวิร์กช็อปได้รับความรู้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นในทิศทางไหนฮะวันนี
1: ้ก็อันดับแรกก็น่าจะรู้จักเรื่องเล่าก่อนรู้จักว่าอะไรคือสตอรี่อะไรคือเรื่องเล่าที่มันเป็นภาพยนตร์ได
0: ้
1: เนาะค้นหาแรงบันดาลใจค้นหาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวอันดับที่สองคือเอามาประกอบให้มันเป็นหนังสั้นยังไงโครงสร้างของการเล่าหนังสั้นเป็นยังไงแล้วในเวลาสั้นๆแบบนี้ใช้วิธีไหนที่จะเล่าให้สนุก
0: คนไม่มีพื้นฐานก็เข้าร่วมกิจกรรมได้
1: เข้าได้ครับทุกวันนี้ น้องๆก็น่าจะถ่าย TikTok ถ่ายรีลถ่ายช็อตอะไรของเขาอยู่แล้วยิ่งมาเรียนลิงทำให้น้องเนี่ยไปทำแล้วสนุกขึ้นได้ผลมากขึ้น
0: ครับผมเอาละครับในช่วงท้ายนี้อยากให้พี่มาเดี่ยวนะครับได้พูดถึงนะฮะก้าวต่อไปของวงการภาพยนตร์ไทยของเรานะครับอยากให้ติดตามหรือว่าจับตามองในส่วนไหนเป็นพิเศษ
1: ครับก็ในวงการหนังตอนนี้ก็กระเตื้องกลับขึ้นมาเนาะมันจะขึ้นลงแบบนี้แหละครับเราแต่ยังมีคนทำหนังทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเนี่ยพยายามเล่าเรื่องพยายามสร้างความสุขความบันเทิงให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และประชาชนคนไทยอยู่เรื่อยๆเนาะผมว่ามันก็ยังไม่ล้มหายตายจากกันไปไหนเนาะอาจจะเปลี่ยนฟอร์มอาจจะหาวิธีใหม่ๆกลับมาให้กลับมาบันเทิงผู้คนอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยในปีต่อๆไปเราก็จะเห็นแบบว่าผลงานที่รับการสนับสนุนจากภาครัฐเข้าฉายมากขึ้นและจะทำให้เห็นหนังที่มีความเสี่ยงหมายถึงว่าความที่หนังไม่ได้แนวเชิงตลาดมากที่นายทุนแบบชอบลงอะไรเงี้ยหนังแปลกๆหนังที่ไม่คิดว่าจะมีคนสร้างให้มาลิ้มลองกันมากขึ้น
2: เริ่มมีมากขึ้นแล้ว
1: จะมีมากขึ้นน่าจะในปี69เนี่ยน่าจะเริ่มเข้าฉายแล้วเนาะรวมถึงไมโครซีนีม่าที่น่าจะถูกสร้างขึ้นในตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะเห็นหน้าค่าตากันมากขึ้นว่าเฮ้ยในอำเภอเล็กๆแบบเนี้ยมีไมโครซีนีม่าแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วน่าจะเกิดขึ้นต่อไปอีกอะไรเงี้ยครับ
0: เมื่อกี้พี่มาเดี่ยวกำลังพูดถึงว่าการสนับสนุนจากภาครัฐเริ่มมีมากขึ้นนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะคนอยากติดตามอยากรู้มากเลยว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยของเราจะแข็งแรงได้ก็ต้องมีภาครัฐเข้ามาช่วยด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ภาพตอนนี้เป็นยังไงครับ
1: ภาพตอนนี้ก็คือว่ากำลังเขาเรียกอะไรเพิ่งหวานเมล็ดไปกำลังผลิดอกออกผลอยู่เนาะอย่างการเอาหนังไปต่างประเทศในปีที่แล้วเราก็มีหนังของน้องอุ้ยผีใช้ได้ค่ะที่ได้รางวัลเมืองคานนะฮะปีที่แล้วงบประมาณงบสนับสนุนการผลิตก็ออกมาแล้วก็มีกำลังผลิตกันอยู่เนาะน่าจะเห็นอีกเยอะเลยแล้วรวมถึงไมโครซีนีม่าด้วยดังนั้นในสถานการณ์ตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นการเริ่มเห็นภาพละเพราะหนังเนี่ยมันไม่เหมือนจัดอีเวนต์เนาะลงแล้วทำเลยอะไรอย่างเงี้ยทำกันเป็นปีกว่าจะเห็นแต่ว่าเมื่อมันเบ่งบานมันออกดอกออกผลมาแล้วมันอยู่ไปได้นานหนังมันอยู่ในใจคนไปนานเช่นเดียวกันกับว่าน้องๆที่ได้รับการอบรมในปีที่ผ่านมาเนาะก็เริ่มเด็กมหาลัยก็เริ่มได้โปรเจกต์เด็กมัธยมเข้าไปในมหาวิทยาลัยได้ดังนั้นงบประมาณในการลงมาตรงนี้ก็มันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นผลในทันทีแต่คุณงบประมาณ100ล้านเพื่ออบรมคนเป็นพันใช่มั้ยอย่างน้อยมันได้ผู้กำกับมาอีก3-4 คน
2: คร
1: ับแล้วทุกคนเป็นต้องเตเป็นพี่โขม
2: คร
1: ับทุกคนสามารถคนเหล่านั้นผลิตหนังเรื่องนึงผลตอบรับกลับมา700-800ล้านถือว่าน ี่คือความคุ้มค่าที่เราจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ในการเรียนรู้และมีกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนเนาะคนเนี่ยสำคัญมาก
2: ครับ
1: ครับสำคัญที่สุดเลย
2: เป็นข่าวดีนะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อย
1: ๆมีแนวโน้มดีขึ้น
0: ครับผมแล้วผลงานของพี่มาเดี่ยวเองล่ะครับ
1: ครับ
0: ในตอนนี้ที่เราจะได้ดูกันในเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์ไหนยังไงบ้างคร
1: ับ เร็วๆนี้เนี่ยก็น่าจะมีภาพยนตร์เรื่องผ่าจ้านเนาะเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะกับให้กับพุ่มกับคุณสรวิทย์เมืองแก้วกับคุณอัศดาลิขิตบุญมานะครับเป็นพุ่มกับคู่จากภาพยนตร์เรื่องเทอม3เนาะตอนนี้กำลังมีหนังของเขาแล้วผมก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้ส่วนหนังตัวเองนี่รอไปอีกสักแป๊บนึง
0: ครับผมก็ติดตามผลงานของพี่มาเดี่ยวกันได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้มาสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับน้องๆที่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองแต่ว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความรู้แล้วก็เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร
1: ์
0: นะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณเป็นช้างเผือกอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะขุดขึ้นมาเราจะผลักดันให้นะครับวันนี้พี่มาเดี่ยวก็ได้มอบโอกาสให้กับน้องๆแล้วขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: หมดเวลาของเมืองไทยดีๆแล้วนะครับน้องสองคนพร้อมทีมงานลาทุกผู้ชมไปก่อนครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาที่ห้องพระครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก
2: พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NVT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NVT TV อีสานกฎหมายเลข11
3: ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันครับ

สวัสดีครับรอบคุณภาควันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูเก้าฟู้ดนะครับอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับมารับชมเรื่องราวของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับตนเองครอบครัวรวมถึงชุมชนครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของพี่จิรวัฒน์ชนะบุญนะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูกราฟูดครับสวัสดีครับพี่จิรวัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: บริเวณที่เรายืนอยู่นี่คืออะไรครับพี
1: ่ตัวนี้จะเป็นบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์นะครับของอำเภอโนนสังนะครับจะเป็นพื้นที่รับซื้อปลา
0: ครับ
1: ที่เป็นต้นน้ำของวัตถุดิบที่จะออกไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปในชุมชนของเรานะครับซึ่งในชุมชนของเราก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากหลายกลุ่มนะครับที่แปรรูปจากผลิตภัณฑ์ต้นน้ำที่นี่นะครับ
0: ก็คือพูดง่ายๆก็คือจุดนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเป็นต้นทาง
1: ต้นทางใช่ถูกต้องครับผมคือคนที่หาปลาในลุ่มน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเอาปลาขึ้นมาตรงท่าน้ำท้ายหมู่บ้านของเราแล้วก็เอาขึ้นมาส่งขายที่นี
0: ่
1: ก่อนจะคัดแยกเป็นปลาหลายๆแบบหลายๆขนาดนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปแปรรูปต่อหรือไปจำหน่ายแบบสดๆเลยนะครับ
0: ครับผมท้าความนิดนึงครับก่อนที่พี่จะมาทำเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อนหน้านี้เราทำอะไรมาก่อนครับ
1: ก่อนหน้านี้ก็คือเราเป็นเกษตรกรของจังหวัดหนองบัวลำภูก็เข้าร่วมอบรมของโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นเกษตรกรยุคใหม
0: ่
1: โดยการส่งเสริมของสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับจากนั้นเราก็ได้เริ่มพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายใต้โครงการของการอบรมของเกษตรและสหกรณ
0: ์
1: นะเราก็ยิ่งได้เกิดไอเดียหรือวิธีคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าสูงขึ้นภายใต้โครงการของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดังนั้นเราก็เลยได้มีองค์ความรู้ในการเริ่มเรียนรู้กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานเพื่อส่งออกขายให้ทุกคนได้รู้จักชุมชนของเราก็มีหลายภาคส่วนเข้ามาพัฒนาผู้ประกอบการ
0: อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของเราด้วยหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นจากการได้เข้ามามองเห็นการพัฒนาชุมชนของตัวเองจริงๆตรงนี้ก็คือชุมชนบ้านเกิดของผมเองเมื่อก่อนเราก็มองเห็นแค่ว่าเป็นเรื่องของการทำธุรกิจปลาค้าไปธรรมดาเหมือนการค้าธรรมดาแต่เราก็ยังไม่เห็นว่า

0: เราจะทำตัวนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนของเราได้ยังไงจากการ
1: ให้มันแตกต่างจากอดีตยังไง
0: ใช่ครับผมใช่ครับเราก็เลยได้ไปเห็นโอกาสในการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ให้สะอาดปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได
1: ้
0: ดังนั้นก็เลยเกิดเป็นความคิดที่อยากจะเข้ามาส่งเสริมสินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศจริงๆครับ
1: ครับผมแล้วที่มาของชื่อคำว่าภูเก้าฟู้ดเกิดขึ้นได้ไงครับมีที่มาจากไหนครับ
0: ภูเก้าฟู้ดใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ภูเก้าฟู้ดก็คือเป็นภูเขาที่เราเป็นถิ่นเกิดของผมเองนะที่นี่ก็คือเป็นพื้นที่ของพื้นที่ภูเก้านะฮะก็เลยเป็นที่มาของชื่อแบรนด
1: ์
0: เราก็เลยเอามาใช้เป็นเรื่องเล่
1: า
0: ที่เป็นเรื่องเล่าของที่มาของแบรนด์นะครับก็เลยตั้งเป็นชื่อภูเก้าฟู้ดครับ
1: ก็เป็นที่มาของชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราด้วย
0: ใช่ครับผม
1: แล้วปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มเรามีสมาชิกทั้งหมดกี่คนครับ
0: มีทั้งหมด7คนครับผม
1: ครับผม
0: ครับผม
1: แล้วเรานอกจากปลาที่เราไปแปรรูปแล้วมีวัตถุดิบตัวอื่นที่เรามาแปรรูปไหมครับพี
0: ่นอกจากปลานะครับเราก็ใช้ทั้งเนื้อสัตว์นะครับก็จะมีพวกเนื้อหมูนะครับซึ่งเราก็จะทำผลิตภัณฑ์เป็นแหนมหมูนะครับผมโดยเรามีความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นความรู้จากบรรพบุรุษของเราที่เกิดจากการทำปลาส้มนี่แหละครับในการกระบวนการการหมักจนตกเป็นความรู้ที่ภูเก้าฟู้ดมีนะสืบทอดจากชุมชนนะฮะต่อยอดแล้วก็มีการนำข้าวที่เป็นข้าวหางนะครับ มาเป็นการต่อยอดนอกจากการหมักธรรมดาก็จะเป็นสูตรพิเศษสูตรลับของนายพรานแล้วเป็นตำนานของภูเก้าอีกเรื่องราวหนึ่งที่ให้อยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับวิถีของคนภูเก้านะครับผม
1: ก็คือเรานำภูมิปัญญาตั้งเดิมเนี่ยมาปรับใช้แล้วก็มาผสมผสานกับปัจจุบัน
0: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆเราก็สามารถที่จะแปรรูปในเรื่องนวัตกรรมการหมักได
1: ้พูดถึงองค์ความรู้หรือว่าแนวคิดที่เรามีครับเกี่ยวกับการแปรรูปเราได้รับมาจากทางด้านของหน่วยงานจากภาครัฐที่เขาก็มาสนับสนุนหรือส่งเสริมเนี่ยครับ
0: ใช่ครับผมเรามีหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมอย่างสาธารณสุขนะครับผมก็จะได้มายกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานอย.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้งภาค4ภาค5เขาก็เข้ามาส่งเสริมในเรื่องอาหารดังแดนอีสานก็เข้ามายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับผม
1: แล้วกระบวนการในการทำในการแปรรูปเนี่ยเรามีวิธีไงบ้างครับอย่างให้เล่าคร่าวๆหน่อยครับ
0: วิธีก็คือเราคัดเลือกวัตถุดิบจากพื้นถิ่นเราเนี่ยแหละครับที่ใหม่สดสะอาดแล้วก็เข้าสู่ในส่วนลายผลิตซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมตั้งแต่ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เข้าสู่ในลายผลิตนะครับผมกระบวนการต่างๆเรามีการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดนะครับหรือการแช่เย็นก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการหมักซึ่งตรงนี้เราได้ยกระดับให้ปลาส้มที่เราทำอยู่ให้มันปลอดภัยขึ้นโดยโครงการของปลาส้มปลอดพยาธิของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาช่วยส่งเสริมในกระบวนการการผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นมากอีกให้ผู้บริโภคได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ชุมชนของเรา
1: โอเคครับในช่วงหน้าเราจะไปกันที่กลุ่มวิสาหกิจภูเก้าฟู้ดไปรับชมนะครับเรื่องราวของการแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่เรามีเพื่อเพิ่มมูลค่าใช่ไหมครับพี่
0: ใช่ครับผมใช่
1: โอเคครับเดี๋ยวเราไปตามรับชมกันครับ

0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เนื้อปลามาแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าครับเรามีขั้นตอนในการแปรรูปอย่างไรบ้างครับกรรมวิธีต่างๆ
1: ครับผมหลังจากที่เราได้เนื้อปลาจากชุมชนของเรามานะครับเราก็จะมีการทำความสะอาดแล้วก็มีการแช่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำปลาส้มนะครับซึ่งเราก็จะเตรียมในส่วนวัตถุดิบและก็ตัวเครื่องปรุงนะครับซึ่งมีการชั่งตวงวัดตามมาตรฐานสูตรของเรานะครับผมตอนนี้เราจะมีส่วนผสมหลักก็คือจะมีน้ำตาลนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีเกลือนะครับผมนะแล้วก็ชูรสที่เป็นผงปรุงรสของเรานะครับ
0: ตอ
1: นนี้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับผม
0: นี่ก็คือเป็นวัตถุดิ
1: บต่าง
0: ที่เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
1: ครับผมจะเป็นเครื่องปรุงที่ทำให้รสชาติของปลาส้มที่นี่มีรสชาติที่อร่อยนะครับ
0: แล้วอย่างที่พี่จิรัตพูดก่อนหน้านี้ก็คือเขาเรียกว่าภูมิปัญญา
1: ใช่ครับผม
0: ดั้งเดิม
1: ใช่ครับ
0: ผนวกกับภูมิปัญญาในปัจจุบัน
1: ใช่ครับผ
0: ม
1: ก็จะมีสูตรในส่วนวิทยาศาสตร์ที่เป็นนวัตกรรมในเรื่องการควบคุมอุณหภูมินะแล้วก็ควบคุมสูตรที่ได้ให้มาตรฐานนะครับผมแล้วก็ต่อยอดด้วยในเรื่องของการนำภูมิปัญญาอีกตัวหนึ่งของคนหนองบัวลำพูก็คือการทำข้าวหางซึ่งเป็นความพิเศษของกระบวนการทำข้าว
0: ข้าวหางนี่คืออะไรครับ
1: ข้าวหางคือกระบวนการการทำให้ข้าวงอกให้มันเกิดการลดน้ำตาลในข้าวลงเพื่อให้ลดความเปรี้ยวของปลาส้มที่มันมีความเปรี้ยวโดดในรสชาติของอาหารหมักอยู่แล้วแต่ของเราเองเราก็เลยได้นำสองภูมิปัญญาเนี่ยมาใส่ด้วยกันเกิดเป็นตัวสูตรพิเศษที่ภูเก้าฟู้ดได้พัฒนาในเรื่องสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นมา
0: ข้าวหางนี่ก็คือเราก็รับซื้อจากคนในชุมชน
1: ใช่ครับผมเราก็จะมีกลุ่มแม่ๆที่ทำข้าวหางโดยเฉพาะในชุมชนของเราเนี่ยนะครับผม
0: ก็คือเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนให้กับกลุ่มต่างๆด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับต่อเลยคร
1: ับแล้วก็นี้ในวิธีทำมันก็จะมีในขั้นตอนคลุกกับตัวกระเทียมครับผมเพื่อให้เกิดความหอมแล้วก็เกิดการหมักของตัวกระเทียมและข้าวที่จะเอาไปใช้ในการหมักของปลาส้มนะครับก่อนที่เราจะคลุกเคล้าเข้าหากันครับ
0: ย้อนกลับไปที่ข้าวหางครับเรามีกรรมวิธีในการทำยังไงดีกว่าจะออกมาเป็นแบบนี
1: ้ขั้นตอนของข้าวหางในการทำนะครับภูมิปัญญาของแม่ๆก็คือจะเอาข้าวเปลือกที่ได้นะครับเอามาแช่น้ำก่อนสัก2คืนนะครับเพื่อให้เกิดการงอกนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เอามาตากมาล้างมาตากแล้วก็ค่อยเอามานึ่งทีนึงนึ่งข้าวเปลือกนะครับผมหลังจากนั้นก็เอามาผึ่งลมผึ่งแดดให้แห้งแล้วก็ค่อยสีคัดเลือกเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ
0: ์
1: ออกมาเป็นข้าวหางพร้อมจำหน่ายนะครับผมส่วนนั้นเราก็ได้เอาข้าวหางมานึ่งเหมือนกันนึ่งเหมือนข้าวสวยนี่แหละครับผมค่อยเอามาทำการหมักกับตัวปลาส้มหรือจะเป็นแหนมหมูด้วยนะครับผมก็จะเกิดรสชาติการหมักที่ให้รสชาติที่กลมกล่อมมีความอร่อยเป็นพิเศษสำหรับการคนที่ชอบทานแหนมทานปลาส้มอยู่แล้วนะครับผม
0: รสชาติก็จะไม่เปรี้ยวแบบโดดกันไปใช่ไหม
1: ใช่ครับผมไม่เปรี้ยวมากนะครับ เดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่ในเครื่องเลยเนาะ
0: โอเคครับ
1: ครับผม
0: ไอตัวเครื่องนี้เราลงทุนเองหรือว่าเราได้รับการสนับสนุนมาครับพ
1: ี่ตัวนี้เราได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับภาค4นะครับที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องกระบวนการการพัฒนากระบวนการในการทำปลาส้มนะครับ
0: ครับผมอันนี้ก็คือเรานำ
1: ปลาครับเข้าเครื่องบดตัวนี้จะถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้เนื้อของสัมผัสของแหนมปลานะครับหรือปลาส้มของเราไม่เหนียวจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ยุ่ยจนเกินไปนะครับก็เป็นการใช้นวัตกรรมในเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตนะ
0: มันจะปั่นคลุกเคล้าเข้ากัน
1: ใช่ครับผมก็จะปั่นคลุกเคล้าเข้ากันใช้เวลาไม่นานก็จะช่วยลดแรงในการใช้แรงงานคนด้วยนะครับย่นระยะเวลาในการผลิตนะครับผม
0: แล้วแต่ละขั้นตอนนี่เรามีการควบคุมคุณภาพแล้วก็ความสะอาดยังไงบ
1: ้าง
0: คร
1: ับ ในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพนะครับหลังจากที่เราผลิตเสร็จนะครับ เราก็จะมีการขึ้นรูปนะครับผมแล้วก็ใช้การบรรจุเป็นซีนสุญญากาศเพื่อควบคุมควบคุมความปลอดภัยให้กับผู้ก่อนที่จะถึงผู้บริโภคนะครับ หลังจากซีนเสร็จเราก็จะมีการเข้าตู้แช่แล้วควบคุมอุณหภูมิติดลบ20 องศานะครับ เพื่อที่ให้ปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตัด นะครับเพื่อยกระดับสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐานแก่ผู้บริโภคมากขึ้นนะครับในขั้นตอนนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนในการถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมในการที่จะทำเป็นปลาส้มปลอดพยาธิไปไหมต่าง
0: นี่ก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปดูกันว่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตายังไงครับ

0: ต่างๆเนาะ
1: ใช่
0: อย่างที่เราเห็นอันนี้ก็เรามีแพ็คเกจจิ้งมากี่แบบครับพี่ตัวกรรม
1: ก็จะเป็นขนาดที่ง่ายสะดวกพกพาสะดวกครับผม
0: ทำไมเราถึงต้องแยกเป็น2ขนาดครับพี
1: ่ตัวนี้เหมาะเพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่อยู่คอนโดหรืออยู่ห้องพักไม่ต้องการที่อยากจะทานแบบเก็บสต็อกสินค้าไว้นานๆเยอะๆนะครับแบบสะดวกพกพา
0: ออกมาแล้วเข้าไปในเว็บก็กินได้เลยที่เดียวหมด
1: ใช่ครับเราก็เลยออกแบบเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลองอาหารอีสานแบบง่ายๆสะดวกในการออกมาใช้ทาน
0: ทำไว้2ขนาดแต่ถ้าอยากกินกับข้าวเป็นมื้อหลักก็คือกินแบ
1: บ
0: ห่อใหญ่ขึ้นมา
1: สมมติว่าอยากจะทานเป็นมื้อหลักมื้อครอบครัวก็เอาเป็นห่อใหญ
0: ่
1: เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวของเรามีอาหารอร่อยอร่อย
0: ก็คืออย่างที่เราเห็นก็จะมีทั้งแหนมหมูแล้วก็ปลาส้ม
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ทั้งหมดก็คือมาจากนี่แหละโรงผลิตของเราเอง
1: ถูกต้องครับ
0: สถานที่ผลิตของเราเอง
1: ครับผม
0: ครับผมแล้วนี่เหรอครับคืออะไรครับ
1: ตัวนี้เราเป็นการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนก็คือเราใช้ข้าวที่เป็นข้าวที่เป็นข้าวหางซึ่งเป็นการกระบวนการทำข้าวของแม่ๆของเราที่เป็นชุมชนที่ทำข้าวหางอยู่แล้วเราเอามาหมักกับตัวปลาส้มซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของการหมักอยู่แล้วนะฮะก็เลยได้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดก็คือเป็นสูตรนายพานซึ่งเป็นสูตรลับที่เราได้พัฒนารสชาติเรื่องปลาส้มและแหนมหมูขึ้นมานะครับผม
0: มาพูดถึงไอเดียในการสร้างแบรนด์ต่างๆก่อนเราได้รับไอเดียมาจากไหนพี่ในการสร้างแบรนด์ในการทำแพ็คเกจจิ้งต่าง
1: ๆคือเราตั้งใจที่อยากจะยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นผลิตภัณฑ์ของหนองบัวลำพูนะก็เรื่องราวของภูเก้าซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของตัวชื่อของแบรนด์นะฮะเราก็เลยใช้ตัวแบรนด์ภูเก้าเนี่ยนะครับมาเป็นตัวทำเรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ
0: ์
1: เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับถิ่นที่เราอยู่จริงๆชุมชนที่เราเกิดขึ้นจริง อยู่ตรงนี้นะครับผม
0: นอกจากในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มเราก็ยังทำเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเราอยากจะยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาดูเรื่องวิถีที่เราอยู่ในเรื่องการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำว่าเรามีวิถียังไงอยู่ยังไงนะครับเราก็เลยอยากจะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วอยู่ในชุมชนของเรานะครับ
0: ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาหรือว่าผู้ชมที่สนใจที่จะมาเยี่ยมชมภูเก้าฟู้ดนอกจากจะได้ลิ้มรสในเรื่องของปลาส้มแล้วก็แหนมหมูที่อร่อยแล้วเราก็ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนก็คือก็จะดูได้ดูตั้งแต่ต้นน้ำก็คือ
1: วิถีประมง
0: แชร์ปลาวิถีประมงมาก่อนเลยรวมถึงเรื่องของการแปรรูป
1: ครับผม
0: ได้ทดลองทำด้วย
1: ใช่ครับผม
0: นอกจากนี้เราก็ยังมีที่พักไว้คอยบริการ
1: ถูกต้องครับผมเราก็จะมีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีเมนูสร้างสรรค์ที่เราทำจากผลิตภัณฑ์ปลาส้มของเรามีหลายเมนูอย่างถ้าทุกท่านมาก็จะมีเมนูที่เป็นเมนูหลักของเราก็จะเป็นเมี่ยงปลาส้มใบกระสังนะครับตัวนี้เราจะใช้ตัวใบกระสังที่เป็นไม้ประจำถิ่นของอำเภอนนสังมาเป็นเครื่องเคียงที่กินกับตัวปลาส้มซึ่งเป็นอาหารภูมิปัญญาในวิถีประมงของเราแล้วก็มีข้าวผัดปลาส้มซึ่งเราใช้ข้าวหางที่ได้จากกลุ่มแม่ๆที่เราทำนี่แหละครับมาเป็นตัวทำข้าวผัดให้มีรสชาติพิเศษมีความหอมกรุบกริบนะครับเป็นเอกลักษณ
0: ์
1: ของตัวผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็จะมีทั้งเมนูอีกมากมายอย่างเช่นอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูต้มยำปลาส้มนะครับอันตัวนี้อร่อยมากครับอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสดูนะครับ
0: แค่พูดนี่ก็หิวแล้วครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับผมแล้วเราได้มีการขยายองค์ความรู้ที่เรามีตรงนี้สู่ชุมชนหรือว่าตอบแทนชุมชนยังไงบ้างครับ
1: อย่างเราได้ในนอกจากที่เราทำผลิตภัณฑ์แล้วเราก็มีการจัดอบรมนะครับเพื่อถ่ายทอดวิธีการทำผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานยกระดับการทำผลิตภัณฑ์ให้สะอาดปลอดภัยดีต่อผู้บริโภคนะครับรวมทั้งการเพิ่มวิธีการในการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรต่อยอดให้กับชุมชนที่เราอยู่นะครับผมแล้วก็มีการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนครับผม
0: ครับผมเป้าหมายต่อไปในอนาคตเราวางไว้ครับพี
1: ่เป้าหมายในอนาคตเราอยากจะเป็นตัวแทนของคนหนองบัวลำภูหรือแบรนด์ชุมชนที่จะพาสินค้าของเราเนี่ยนะครับออกไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นเพื่อให้คนในทั่วประเทศของเราได้รู้จัก สินค้าชุมชนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในจังหวัด

0: องบัวลำพูของเรานะครับผม
1: ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าจากสินค้าเกษตรในจุดนี้อยากให้พี่พูดถึงประโยชน์ที่เราได้รับนะครับเพื่อฝากถึงพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นครับในเรื่องของการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าครับ
0: จริงๆประโยชน์ที่เราได้รับจริงๆประโยชน์ที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆก็คือชุมชนของเราเนี่ยมีภูมิปัญญาแล้วก็มีองค์ความรู้ที่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยมีอยู่แล้วแค่เรามองถึงจุดแข็งหรือจุดรอบตัวเราในการที่จะยกระดับสินค้าชุมชนของเราที่มีอยู่ใส่ใจในเรื่องการให้ความในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางวัตถุดิบปลายจนมาถึงขั้นตอนการแปรรูปนะครับเกษตรกรยุคใหม่ต้องพิจารณาจุดนี้เป็นสำคัญเพื่อที่จะปรับภาพลักษณ์ของสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนให้ผู้คนทั่วไปได้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่เราพัฒนาขึ้นมาเราก็จะสามารถเจอตลาดที่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราได้มั่นใจแล้วก็จะเกิดการซื้อซ้ำเกิดการขยายฐานตลาดนะและสามารถที่จะทำช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้นนะครับผม
1: ครับผมสุดท้ายนี้อยากให้ฝากถึงช่องทางการจัดจำหน่ายของเรานะครับว่ามีช่องทางไหนบ้าง
0: ณปัจจุบันนี้นะครับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ของภูเก้าฟู้ดเรามีเพจของภูเก้าฟู้ดนะครับสามารถเข้ามากดติดตามหรือสั่งปักตะกร้าในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะครับหรือ LINE OA สามารถที่จะเข้ามาติดตามในภูเก้าฟู้ดของเราได้นะครับผม
1: ครับวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการต้องขอบคุณพี่จิรวัตรมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีให้พวกเราฟังครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภาคในวันนี้นะครับกับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเป็นเกษตรเพิ่มมูลค่าครับในวันนี้ผมแล้วก็พี่จิรวัตรรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พี่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ให้นะคะ

0: ใจกว่าที่เคย
1: มาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ขาดชีวิตคนใด 100% ถ้าเป็นแล้วบ่มีทางรักษาแค่ถือกัดถือข่วนหรือว่าเลียบริเวณที่มีแผลก็เสี่ยงติดเสื้อได้ทันทีป้องกันได้แค่เฮาต้องรู้จักระวังและบ่ประมาทจำง่ายๆกับคาถาหาย่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. อย่าแย่อย่าไปแย่หรือว่ากวนให้สุนัขโมโห2. อย่าเหยียบอย่าเหยียบหางหัวโตหรือว่าเหตุแห่งสัตว์ตกใจ 3. อย่าแยบถ้าสุนัขกัดกันอย่าเข้าไปแยบด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบอย่าหยิบของเล่นหรือว่าซ่ามเข่าขณะที่มันกำลังกินและ 5. อย่ายุ่งอย่าเข้าใกล้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่บ่ฮู้จักและทาถือกัดหรือถือข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวเฝ้าไปล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่และเฝ้าไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนอย่ารอให้สายเกินไปโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยคาถาหาย่อระวังไว้บ่เสี่ยงตาย
4: ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันครับ

0: ู่ไหมน่ะ
1: เป็นไป
0: ไปไปทักทายก่อนทักทายก่อน
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพและหนาหลักสุภูสุคนครับ
0: ค่ะ
1: ผมทอมมี่ไอ้ทอมมี่ NBT TV อีสานครับ
0: หนูน้องซินดี้ศิรพศรค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจำวันเสาร์กับวันอาทิตย
0: ์แมนค่ะ
1: เวลาเท่าไหร่ก
0: ็บ่าย2หอดบ่าย3จ้า
1: ทางช่อง11 NBT TV อีสานอันนี้กดหมายเลข11เนาะกําลัง1ข่าว1นามเพชรแล้วอยู่แล้วกินอยู
0: ่
1: คนละคนกับไปลกหญ้าลกกากับมีช่องนี้เนาะก็สามารถรับชมทางโทรทัศน์ได
0: ้
1: หรือทาง Facebook ทาง YouTube กับเบิ่งได
0: ้ได
1: ้ News NBT ขอนแก่น
0: แม่น
1: รับฟังไปพร้อมๆกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: แม่นพี
1: ่เอาคื
0: ออย่าง
1: เห็นว่าดีใช่ไห
0: มดีป่ะ
1: ดี
0: เบาดี
1: เอาเปรียบกันพูดเอาเปรียบกันพูด
0: ตั้งใจฟังตัวนอพี่ว่า
1: ได้ครับพี่ดีครับท่าน
0: แม่ดีครับผม
1: ดีครับผมเอาวันนี้พาไปเที่ยวนะครับบ่ไก่บ่ไก่มองแรกพาไปเที่ยวที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นข้ามจากภูเวียงกับดิพาไปทางจังหวัดหนองคาย
0: แม่พี่
1: เพิ่นมีสูตรดีสูตรเด็ดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: แม่พี
1: ่ว่าไปชาร์จแบตเตอรี่ไปพักผ่อนย่อนใจกันจักหน่อยช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะว่าหลายผู้หลายคนก็สิมีวันหยุดบ่ทอกันบางคนมีมื้อเดียวมื้อเดียวก็มีแบบวันเดย์ทริปเฮาก็มีให
0: ้แม่ค่ะพี่
1: 2มื้อก็ได้ครับหรือว่าอาจสิไปวันศุกร์คืนวันศุกร์คืนวันเสาร์อาทิตย์กลับนี่ก็ได
0: ้ได
1: ้ไกลๆมองได้เป็นตาแซ่บแล้วกินแล้วอยากเป็นแปลกๆหูแปลกๆตาก็เจอมาให้เบิ่ง
0: แม่นพี่
1: เสื้อผ้าหน้าแพ้สินไหมงามๆก็อาจสิมาให้เบิ่ง
0: เอามาให้เบิ่ง
1: ก็ได้สิว่า
0: เปลี่ยนคําบอก
1: เปลี่ยนเปลี่ยน
0: เปลี่ยนเปลี่ยน
1: ทำอะไรแบบนี้อ่ะหนูไปใส่แน
0: ่หนูสิพาไปนี่ล่ะไปนี่ล่ะน้องบัวน้องบัวลำพูสิพาไปวงประวัติศาสตร์ที่มีความแบบเก่าแก่600ปีพุ่นเด้เพิ่นบอกว่าหม่องเนี่ยเพ
1: ิ่
0: นยกย่องให้แบบฉายาเน
1: า
0: ะฉายาเพิ่นบอกว่าธรณีสามแผ่นดินสิมีแผ่นดินไหนแน่เดี๋ยวฮอดมองสิพาไปเดี๋ยวสิบอกแต่บอกตอนนี้บ่ได้เดี๋ยวคนสิ
1: เปลี่ยนช่อง
0: เปลี่ยนช่องนี้
1: เปลี่ยนเปลี่ยนช่องนี
0: ้แล้วบัดนี้เฮากับสิพาไปหนองคายเนาะพี่น้อง
1: หนองคายอ่าหนองคาย
0: หนองคายแหลกมองไหลพี่สิพาหน่อยไปใส
1: ่ของพี่ก็สิไปอยู่ในพื้นที่ในตัวเมืองชุมชนริมแม่น้ําโขง
0: ริมแม่น้ําโขงเลย
1: ริมแม่น้ําโขงเลย
0: ใกล้ๆเลย
1: ใกล้ๆ
0: ไปเบิ่งบรรยากาศไปเบิ่งได้อยู่แนวกิน
1: ใช่
0: นี่ล่ะหน่อยก็สิพาไปเบิ่งในเรื่องของผ่าไม
1: ้
0: อ
1: ี
0: กแล้วผ่าไม้เพิ่นขึ้นซื้อเพิ่นมีลายเอกลักษณ์ของเพิ่นลายคิดกับลายหนักไงนี่ล่ะสีสวยงามสําหรับเนี่ยหน่อยกับสิพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็พี่ทอมมี่ไปเบิ่ง
1: เมื่อวานนี่เปิดเบิ่งคุณโจอี
0: เป็นจังได๋พี่
1: น้องโจอีกับน้องปอยสีดําทะเมนแม่นบ
0: ่ปอยสีสีปอย
1: สีปอยสีปอยเนาะบอกซุปโอคือมันจะแซ่บแต่บอกซุปโออีหยังพอเอาหมวยพาไปเที่ยวน่ะซุปโอบันแท่น
0: ซุปโอบันแท่นแม่นเพิ่นบอกว่าหวานจ่วยๆเด้อยู่นี
1: ่
0: ขึ้นซื้อเป็นสินค้า GI เพิ่นแม่น
1: อยู่บันแท่นก็เป็นสินค้า GI ของซุปโอทั้งเชฟภูมิพันธ์ก็มีซุปโออีกอันหนึ่งคือแดงผู้คิงเนาะแดงผู้คิงอยู่ล้ำน้ำพรม
0: เป็นจังได
1: กับรสชาติกับหวานอมเปรี้ยว
0: สีอย่างพี
1: ่สีออกแดงแดง
0: ออกแดงแดงมัน
1: แดงแดงช่ำๆแมนของอยู่สวนจ่าพง
0: จ้ะ
1: ไปเที่ยวกันได้ไปท่องเที่ยวกันได้นี่เราเอามาฝากมาตอนกันเรื่องของที่ท่องเที่ยวถ้ามองใดมีมองที่น่าสนใจอยากเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว
0: มาเลย
1: อยากเปิดเส้นทางการกิน
0: มาติลา
1: อยากเปิดเส้นทางการสวยงาม
0: มาโลด
1: มามองใด
0: มามองนี
1: ้รายการ
0: น้องอีสานสเปเชียล
1: โอ้ยมื้อนี้สะอ่อนอ่อนซ้อนหลายข่าวคู่ข่าวขากัน
0: เนาะไปน้ำกันลองซองลองซอง
1: ลองซองลองซองโหลดเนาะอ้าวบ่หลายใหญ่ห่างครับช่วงแรกนะครับพาคุณผู้ชมไปปักหมุดการท่องเที่ยวบ่ไกลพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอยู่ที่อำเภอภูเวียงครับจะบอกว่าหากเว้าถึงจังหวัดขอนแก่นหลายคนก็จะเว้าถึงเรื่องเอ๊ะขอนแก่นเป็นเมืองทันสมัย
0: จ้ะ
1: เป็นเมืองของการค้าการท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวเมืองสถานศึกษาบ่ได้มีแค่นี
0: ้บ่ได้มีแค่นี
1: ้มีหม่องปักหมุดใหม่เป็นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือวัดถ้ำผาเกิ้งของจังหวัดขอนแก่นเป็นพุทธสถานทั้งยอดเขาไปเที่ยวกันได้ไปชาร์จแบตกันได้ครับซึ่งวันนี้สิพาคุณผู้ชมไปเบิ่งหม่องเที่ยวหม่องศรัทธาที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพื้นป่าธรรมชาติวัดถ้ำผาเกิ้ง
0: อ
1: ำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นพุทธสถานทั้งยอดเขาบอกเลยว่าบ่ได้มีแค่ธรรมชาติเด
0: ้
1: หม่องนี้ครับเป็นศูนย์รวมของงานศิลปะไม้แกะสลักครับที่มีความประณีตระดับอันซีนไทยแลนด
0: ์
1: เหมาะกับการไปพักผ่อนย่อนใจผ่อนคลายช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บ่ไก่อยู่ในขอนแก่นขับรถไปเสาเย็นกลับก็ได้หรือทางชัยภูมิอยากมากก็ได้ทางชุมแพอยากมาทางหนองบัวทางจังหวัดเลยอยากมากก็ได้ครับไปเติมพลังไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เป็นจังไรสิ่งงามสำใดไปเบิ่งกันครับ
2: วันนี้ไอจะพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศขึ้นเขามาสัมผัสอีกมุมหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นที่นี่นะคะได้รวบรวมทั้งธรรมชาติงานศิลป์แล้วก็ศรัทธารวมอยู่ที่เดียวกันค่ะและที่นี่นะคะทุกคนก็คือวัดถ้ำผาเกิ้งที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าที่นี่จะสวยแล้วก็มีอะไรให้น่าค้นหาขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะไปค่ะ
3: วัดถ้ำผาเกิ้งอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นพุทธสถานท่ามกลางเทือกเขาภูเวียงที่บอกได้ว่าแค่ก้าวเข้ามาก็รู้สึกถึงความสงบตั้งแต่แรกค่ะแต่ที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ธรรมชาติเท่านั้นนะคะเพราะที่นี่มีงานพุทธศิลป์ที่สวยและละเอียดมากๆโดยเฉพาะงานไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้เลยค่ะไฮไลท์แรกนะคะที่อายอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยตาตัวเองก็คือวิหารไม้และพญานาคราชทุกคนลองดูพญานาคตัวนี้นะคะเป็นพญานาคแกะสลักจากไม้ขนาดใหญ่ลำตัวทอดยาวโอบล้อมรอบวิหารและศาลาการประเรียนรายละเอียดของเกล็ดนาคแผงคอและลวดลายต่างๆประณีตมากๆจนต้องหยุดดูใกล้ๆเลยค่ะส่วนภายในวิหารยังมีพระพุทธรูปไม้แกะสลักและเรื่องราวพุทธประวัติถ่ายทอดผ่านงานไม้รอบๆวิหารมันให้ความรู้สึกทั้งขลังสงบและอบอุ่นเหมือนงานศิลปะทุกชิ้นกำลังเล่าเรื่องราวของศรัทธาไปพร้อมๆกันและอีกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือความเชื่อเรื่องของพญานาคค่ะสำหรับชาวอีสานแล้วพญานาคถือเป็นความเชื่อที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและพระพุทธศาสนาโดยในคติทางพุทธศาสนาพญานาคเป็นผู้ปกป้องพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนที่วัดแห่งนี้เลยมีการนำไม้มาแกะสลักเป็นพญานาคก็ยิ่งทำให้รู้สึกถึงการผสมผสานระหว่างศรัทธางานศิลป์และธรรมชาติได้อย่างลงตัวค่ะใครมาเที่ยวก็สามารถสักการะและเดินชมพุทธศิลป์โดยควรแต่งกายสุภาพและสำรวมเพราะที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมด้วยค่ะแต่ถ้ามาถึงวัดถ้ำผาเกิ้งแล้วอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดก็คือจุดชมวิวผาเกิ้งค่ะเพราะวัดตั้งอยู่บนพื้นที่สูงทำให้เราสามารถมองเห็นวิวผืนป่าและภูเขาโดยรอบได้แบบกว้างสุดสายตาเลยค่ะถ้ามาช่วงเช้าอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายและบางช่วงยังมีโอกาสได้เห็นทะเลหมอกปกคลุมอยู่ด้านล่างด้วยค่ะตรงนี้บอกเลยว่าสายถ่ายรูปต้องชอบแน่นอนนอกจากนั้นรอบๆวัดนะคะยังมีพื้นที่ป่าและเส้นทางสำหรับเดินชมธรรมชาติใครที่อยากมาพักใจลองเดินช้าๆฟังเสียงลมเสียงนกปล่อยตัวเองออกจากความวุ่นวายในเมืองสักพักบางทีการมาเที่ยวที่ดีอาจไม่ใช่การไปให้ได้หลายที่แต่อาจเป็นการได้หยุดแล้วอยู่กับตัวเองอย่างสงบสักช่วงหนึ่งก็ได้ค่ะสำหรับใครที่กำลังวางแผนจะมาเที่ยวการเดินทางจากตัวเมืองขอนแก่นสามารถใช้เส้นทางมุ่งหน้าไปทางอำเภอชุมแพจากนั้นเข้าสู่พื้นที่ภูเวียงและเดินทางตามป้ายไปยังวัดถ้ำผาเกิ้งเส้นทางบางช่วงก็เป็นทางขึ้นเขามีความลาดชันและโค้งเพราะฉะนั้นขับรถด้วยความระมัดระวังและอย่าลืมเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางนะคะและนี่คืออีกหนึ่งมุมของขอนแก่นที่อายอยากชวนทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองวัดถ้ำผาเกิ้งสถานที่รวมทั้งธรรมชาติศรัทธาและงานพุทธศิลป์ไว้ด้วยกันใครเป็นสายบุญมาได้ใครสายเที่ยวก็มาได้สายถ่ายรูปยิ่งไม่ควรพลาดค่ะเพราะบางครั้งการเดินทางไม่ได้พาเราไปแค่สถานที่ใหม่ๆแต่มันพาเราไปรู้จักตัวตนของท้องถิ่นมากขึ้นด้วยนี่คือวัดถ้ำผาเกิ้งอีกหนึ่งเสน่ห์อีกหนึ่งเรื่องราวและอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วทริปหน้าอาจจะพาทุกคนไปค้นหาซอฟต์พาวเวอร์มุมไหนของขอนแก่นอีกฝากติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้าสำหรับทริปนี้ขอตัวไปชื่นชมบรรยากาศโดยรอบก่อนนะคะ

0: นี่อ้าวสาธุออนไลน์
1: สาธุสาธุออนไลน์
0: ภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นมาฝากมาตอนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะลูกเต้าอยากไปเที่ยวอยากพาลูกหลานไปเที่ยวไปไสดีนอถามว่าไกลกันเนี่ยหนึ่งนี่หนึ่งในเป้าหมายของหลายๆคนที่คิดอยู่ตอนนี้คือ
1: ปักหมุดไว
0: ้ปักหมุดไว้อยู่อำเภอภูเวียงวัดถ้ำผาเกิ่งปักหมุดไปเลยครับตั้ง GPS ไปเลยครับไปดื่มด่ำธรรมชาติถือบ่ไกลคือก็บ่ไกลจากตัวเมืองเท่าใดครับรถแป๊บเดียวบ่เกินชั่วโมงนึงก็สิไปฮอดแล้วไปเช้าเย็นกลับก็ได้ครับอันนี้ไปไหว้พระพาลูกพาไปไหว้พระพาคนรู้จักคนรู้ใจว่าที่คนรู้จักว่าที่คนรู้ใจถ้ามีคนรู้จักคนรู้ใจก็พาไปพักผ่อนหย่อนใจขอบคุณทางอาอายจากสวทขอนแก่นครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นทีท่องเที่ยวทีหลายคนกับปักหมุดไปคือถ้าเอาบอบอกกันกับบอลูเด
1: ้
0: ว่าเอ๊ขอนแก่นมีภูเขาบ
1: ่
0: ขอนแก่นมีหม่องเที่ยวแบบนี้บ
1: ่
0: ถามบอลูถามว่าเอามาฝากกันกับบอหูกันเขากับบอหูเขาอ่านอยู่ในตัวเมืองมันเขาก็สิเอ๊เหตุต่างงานตื่นเสาร์ว่าเหตุงานเหตุงานเหตุงานเจอตะคอ
1: ม
0: เจอเก้าอี้เจอคอมเจอเก้าอี้เจอคอมกลับไปรถติดในเมืองตลาดตะลิกินข้าวจบเสาร์อาทิตย์กันน้อดีกว่าว่าไปดอกแต่เนี่ยคือหนึ่งตัวอย่างเทียมมาฝากกันว่าในตัวขอนแก่นไม่ไกลนะอยู่อำเภอภูเวียงเนี่ยไปเที่ยวกันได้ไปเด้อพี่ดองเด้อบ่ไกลปานใดครับไปไหว้พระขอพรกันเนาะหลายคนอาจจะโชคดีกันได้
1: จ
0: ้ะเอาเปรียบซะมื้อนี้
1: เอาเปรียบ
0: เอาเปรียบเอาไปใส่ต่อครับ
1: เวลาพ่อไปน้องหัวจ้าต้องบอกว่าวางหันเกินไปแล้วช่องต้นรายการเกินไปแล้วว่า
0: ว่าจังได
1: ๋นี่คือมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
0: 600
1: ปีสิภาพไปมองต่ำ
0: ได้หุ่งบ่ล่ะ
1: เห็นหุ่งอยู่
0: คอนแทคบ่ได้ใส่คอนแ
1: ทคบ่ได้ใส่พี่น้องฟ้าๆๆนี่ล่ะ
0: สิภาพบ
1: ่บ่เป็นหยังหันอยู
0: ่
1: สิภาพสุขุสุคนไปมวนซืนอยู่หม่องชุมชนบ้านวังหินซ่าค่ะพี่น้องคะหรือที่เขาเอ่ยกันว่าวังซ่าอยู่ตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูเพิ่นแก่งค่ะพี่น้องค่ะ นี่แหละค่ะเพิ่นบอกว่าเป็นชุมชนเก่าแก่600ปีแล้วกับพื้นที่นี้มีฉายาว่าธรณี3ยุคมียุคอีหยังแนวตียุคธราวดียุคล้านช้างยุคคอมมิวนิสต์ก็ต้องบอกว่ามี3ยุคเก่าแก่มากๆเลยแต่ว่าคนสุมื้อนี
0: ่
1: เขาก็ยังรักษาสืบทอดกันไว้อยู
0: ่
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยากเห็นอยากได้ยินแหละมันบ่ค่ะทีนี้เราไปฟังไปเบิ่งกันเลยค่ะ
0: เชิญครับ

0: วัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที
2: ่ท่องเที่ยวชุมชนวังซ่า
1: วู้สุดยอดเมื่อสักครู่น่ารักมากเป็นความห่วมแหงห่วมใจแมนบ่จ้ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แนะนำอีกครั้งตอนนี้เราอยู่กันที่การท่องเที่ยวชุมชนวังซาอยู่ที่ไหนคะและตรงนี้คืออะไรคะ
0: ตรงนี้คือศูนย์การเรียนวังซาวิทยาลัยค่ะตรงนี้จะเป็นจุดรับนักท่องเที่ยวค่ะที่นักท่องเที่ยวมาก็เข้ามาเช็คอินกับเราก่อนค่ะที่ศูนย์การเรียนวังซาวิทยาลัยของเราก่อนค่ะแล้วก็เราก็จะพาไปชมในแต่ละจุดค่ะ
1: อยากรู้แล้วค่ะว่าภายในศูนย์มีจุดอะไรบ้างมีฐานเรียนรู้อะไรบ้างพาไปชมเลยนะคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ
1: ไปกันเลยค่ะ
3: เชิญครับ
0: ค่ะชุมชนเรานะคะก็เป็นชุมชนที่อพยพมาจากจังหวัดเลยนะคะจากตรงนั้นนะคะก็ได้นำเอานะคะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆอพยพมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทอผ้านะคะอาหารการกินก็จนได้นะคะมีการเก็บเอาลายผ้านะคะที่ตั้งแต่การตั้งบ้านการทำตั้งแต่การใช้ประโยชน์ในชีวิตก็คือการทอผ้ากั้งนะคะตัวนี้นะคะผ้ากั้งตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นผ้าล่อนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าปูที่นอนค่ะสำหรับคู่บ่าวสาวที่จะเข้าเรือนหอก็จะใช้เป็นนะคะผ้าล่อนะคะก็จะมีลวดลายหลายแบบค่ะลายดอกผักแหวนนะคะแล้วก็ลายต้นขี้เหล็กนะคะสลับกับลายแก้วหมาตายนะคะซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของที่นี่ค่ะพี่ฝน
1: ชาวกรุงเทพแปลออกไหมคะ
0: ไม่ออกไม่ออกครับผมเห็นไหมคะอันนี้ผ้าผืนนี้ค่ะที่แบงค์ผืนนี้ก็จะเป็นผ้า150ปีค่ะเป็นการทอแบบไม่เก็บขีดแบบไม่ใช้ไม้นะคะคือการเก็บสดนะคะถ้าเก็บจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ400ไม้นะคะเป็นลายปราสาทเทวดาขี่ม้าขี่ช้างค่ะเอาไว้เป็นผ้ากั้งตอนห้องนอนค่ะคือกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาค่ะ
1: จากจุดนี้เรามีจุดไหนอีกบ้างคะ
0: เป็นจุดที่เรานำเอาแกะเอาลายผ้าเก่านะคะขึ้นมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้นแล้วก็คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในสมัยใหม่มากขึ้นค่ะคือการแปรรูปทั้งสีทั้งแล้วก็ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นอะไรบ้างค่ะ
1: ตามพระราชดำริของพระองค์หญิงผ้าไทยใส่ให้สนุก
0: ผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะ
1: เราก็ปรับเปลี่ยนผ้าไทยให้ดูแฟชั่นมากขึ้นร่วมสมัยมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เลยครับ
1: จากผ้าขีดโบราณนะคะที่บรรพบุรุษได้ออกแบบไว้ปัจจุบันค่ะคนรุ่นใหม่ก็ได้มาประยุกต์ให้ผ้าไทยเป็นแฟชั่นที่ร่วมสมัยมากขึ้นผ้าไทยใส่ให้สนุกมุมนี้เราเอาผ้าไทยมาประยุกต์ยังไงบ้างคะ
0: คือเราเอาผ้าไทยมาใส่สตอรี่ค่ะเพื่อให้ตัวสินค้าของเราเกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือว่าจากที่ภูมิปัญญาคือเราย้อมแบบเดิมเราทำแบบเดิมเราก็มาย้อมนะคะใส่ใบมงคลค่ะ9อย่าง
1: อันนี้เหรอคะ
0: ค่ะตัวนี้จะเป็นย้อมใบมงคล9อย่างก็จะเป็นมีทั้งคูณสักลักษดาอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งจะย้อมให้ได้แต่ละ3ชนิดก็จะย้อมได้แต่ละเฉดสีค่ะเพราะมีอยู่3เฉดสีแล้วก็เราจะย้อมเป็นได้เป็น9ใบพอดี
1: ถ้าพูดแบบปี2026ปีแบบสมัยยุคปัจจุบันเขาจะเรียกว่าสีพาสเทล
0: ใช่ค่ะสีพาสเทลแล้วก็เราใส่ในเรื่องของความเชื่อเข้าไปว่าผู้สวมใส่ค่ะมันจะขับสิ่งไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของผู้สวมใส่ออกไปด้วยตัวใบสะเดาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ผู้ทอนะคะผู้ทอจะต้องนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ถือศีล5ในการทอผ้าผืนนี้ค่ะถึงจะได้ออกมาแต่ละเส้นใยล้วนศักดิ์สิทธิ์ค่ะพี่น้ำฝนลองเซตใหญ่ๆนี้ตัวด้านล่างนี่ค่ะเป็นกล่องเลยค่ะมีเป็นกล่องเป็นเซตนะคะสำหรับคนทำงานจะมีสมุดด้วยค่ะพี่แม็กนะคะสมุดโน้ตค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าเหรียญหรือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของเทวนาค่ะนี่เอาไว้กราบไหว้
1: ใส่แท็บเล็ตได้ด้วย
0: ใส่แท็บเล็ตค่ะมีกระเป๋าโน้ตบุ๊กกระเป๋าแก้วแล้วก็เสื้อ
1: กระเป๋าแก้ว
0: อย่างนี้ค่ะแล้วก็มีหมอนรองคอค่ะ
1: หมอนรองคอถ้าเป็นสีเดียวกันก็
0: เป็นสีเดียวกันแบบนี้ค่ะเป็นเซต
1: เรียกว่าสีใบมงคล9ชนิด
0: 9ชนิดค่ะพอเราย้อมใบมงคล9อย่างค่ะใส่ให้สนุกใส่ไปได้ทุกที่อยู่กับทุกชีวิตประจำวันเลยค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชุดเป็นอะไรค่ะเราประยุกต์มาแล้วเรียบร้อยนะคะจากบรรพบุรุษเรานะคะสู่รุ่นพวกหนูที่เป็นเด็กน้อยถือว่า มีความตั้งใจค่ะอยากพัฒนาแล้วก็เดินตามรอยของพระพันปีหลวงค่ะแล้วก็พระองค์หญิงด้วยค่ะที่เราสืบสานปณิธานให้คงอยู่กับเราค่ะ
1: ชื่นใจจังเลยค่ะที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่สืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอด เรื่องของผ้าไทย
4: พัฒนาต่อยอดจากผ้าโบราณมาจนเป็นชุดที่สามารถใส่ได้จริงในชุดในปัจจุบันด้วยครับ
1: นอกจากเรื่องของผ้าลายผ้าที่เราสืบทอดจากบรรพบุรุษมากว่า150ปีทราบมาว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าธรณีสามยุคมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า600ปี

0: ะคะซึ่งนะคะที่เราจะพามาดูเนี่ยค่ะพี่น้ำฝนพี่แม็กเพราะว่าเราจะมาดูว่าก่อนที่เราจะมาอยู่มีกลุ่มคนที่มาอยู่ก่อนเราค่ะซึ่งมีทั้งหมดประมาณ3ยุคนะคะ
1: ธรณี3ยุค
0: เป็นธรณี3ยุคค่ะก็จะมียุคธรวดีค่ะ800ปีถึง 1,000 ปีนะคะก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือใบเสมานะคะเป็นเสมานะคะรูปกีบบัวนะคะ
1: ค
0: ่ะก็จะมีธรรมจักรนะคะอยู่ที่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นเสมาตัวนี้นะคะ
1: ซึ่งเสมานี้คือขุดค้นพบหรือว่าบังเอิญพบเจอค่ะ
0: คือจริงๆนะคะวัดนนทองเนี่ยค่ะแต่ก่อนจะเป็นสิมโบราณหรือว่าโบสถ์โบราณก่อนค่ะหลวงพ่อก็เลยสร้างนะคะโบสถ์ปัจจุบันนี้ทับไว้นะแต่ก่อนก็จะมีหินศิลาแรงนะคะหินศิลาแรงก็อยู่เต็มก่อนที่จะมาเป็นวัดนะคะก็ตรงนี้ก็จะปักมีทั้งหมด8ใบนะคะที่กระจัดกระจายอยู่นะคะทางหลวงพ่อก็ได้นำมาปักไว้นะคะเป็นเหมือนกับโบราณนะคะใบหนึ่งนะคะก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: อันนี้อายุประมาณกี่ปีคะ
0: ตอนนี้น่าจะสันนิษฐานว่าเป็นยุคธรวดีนะคะเราโดยใช้การเทียบยุคเอานะคะซึ่งเราจะใกล้กับทางภูพระบาทนะคะของอำเภอบ้านผือนะคะจังหวัดอุดรธานีหรือว่าหอนางอุษานั่นเองค่ะเราก็เลยน่าจะเป็นยุคเดียวกันค่ะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางของธรวดีค่ะในยุคนี
1: ้600ถึง800ปี
0: ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะอันนี้ก็เป็น1ยุคนะคะที่มีกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ก่อนเรา
1: คุณผู้ชมคะวันนี้เป็น one day trip เป็นทริปที่อิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ feel good มากๆเลยค่ะวันนี้เราได้รับการต้อนรับจากแม่พี่ๆน้องๆชุมชนวังซานะคะต้อนรับอย่างม่วนอกม่วนใจเราได้เรียนรู้ถึงลายผ้าที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษกว่า150ปีจนคนในยุคปัจจุบันก็เอามาสานต่อให้มาเป็นแฟชั่นที่ร่วมสมัยมากขึ้นรวมถึงวันนี้เราได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแผ่นดินธรณี3ยุคดีจังเลยค่ะที่วันนี้ได้มาต้องขอขอบพระคุณทั้งน้องทีมพี่ดาแม่ทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ปลื้มอกปลื้มใจได้เห็นชุมชนที่เข้มแข็งขนาดนี้ชุมชนที่มีคนทุกยุคคนทุกเพศทุกวัยที่สานต่อเจตนารมณ์สานต่อเรื่องราวสานต่อตำนานให้สืบต่อไปอีกตราบนานเท่านานถ้าอยากสัมผัสความรู้สึกดีๆแบบนี้อิ่มอกอิ่มใจแบบนี้อย่าลืมมาที่นี่นะคะที่ไหนนะคะ
0: วังซาท่องเที่ยวชุมชนวังซาค่ะ
1: เขามีสัญลักษณ์ด้วยนะแล้วมาเจอกันที่นี่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: เอาคืออยากล้ำคือเพลินแทนตอนต้นแม่
2: เป็นตะมวนเน
3: า
2: ะ
3: เป็นตะมวน
2: เป็นเสื่องเสื่องใช่กัน
3: แม่เป็นพี่แขนไปทั้งหนึ่งขาไปทั้งหนึ่งสินะแต่งาม
2: งามบ
3: ่มาก
2: เบาแม็กนี่แล้วชื่นชอบไร
3: เบาแม็ก
2: เบาแม็กเนี่ยแม่นเบาแม็กเบาหันเนี่ย
3: แม่นเบาแม็ก
2: เบาแม็ก
3: เบาแม
2: ็
3: ก
2: แล้วพาไปท่องไปเที่ยวเดี๋ยวอ่อนซ้อนเนาะแล้วสอนมาภาษาอีสานเด้ทุกปีเนี่ยถือรับน้องรับน้องภาษาอีสานค้ำบ่เป็นตะแมนกับไปตัวแล้วแล้วก็เว้าอีหลีทะลึกโตนให
3: ้อีหลีแล้วหูเข้ามาแล้วแบบว่าอยากอ่าน
2: เด้แล้วอยากอ่านแล้วไปเว้าแล้วก็เว้าแบบเปิดเผยเนาะแต่ว่าเขาก็บ่สามารถออดแอร์ได้ว่าเป็นภาพที
3: ่แม่นค่ะก็ต้องบอกว่าเนี่ยแหละประวัติศาสตร์ยาวนาน600ปีในเรื่องของผ่าในเรื่องของผ่ากับสวยงามเพิ่นบอกว่าก่อนสีมาหอดปัจจุบันเนี่ยยุคก่อนน่ะเนี่ยก็มีคนหลากหลายแวะเวียนไปอยู่อาศัยไปต่างถิ่นฐานก็อยู่น้ำกันนั่นแหละ600กว่าปีมาแล้วปัจจุบันเพิ่นก็เลยรักษาสืบสานต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ให้อยู่พูนล่ะหอดลูกหอดหลานหอดเลนพูนล่ะนี่แหละเอ้าเสวาสิซอยเบา
2: เอาอีกเอาอีก
3: ทำนี
2: ้ไปเที่ยวกันได้
3: ไปเที่ยวกันได
2: ้เป็นชุมชนของ3ยุค3สมัยเนาะยุคธวาราวดียุคล้านช่าง
3: เจ้าย
2: ุคคอมมิวนิสต์3ยุค3สมัยก็มีการรวบรวมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแต่ละยุคไว้ไปเที่ยวกันได้ไปสัมผัสกันได้สืบทอดกันไว้ให้นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวแบบ one day trip
3: one day trip ไปแล้วก็จะ feel goodเพื่อนบอกเด้
2: ฟิลกูดฟิลใจ
3: จ
2: ะพูดถึงการต้อนรับของพี่ๆพ่อแม่ๆของชุมชนชุมชนวังซาอบอุ่นเน
3: า
2: ะ
3: อบอุ่นนะฮักเน
2: า
3: ะมีดนตรีมาต้อนรับมีผ้าไหเปียนมีสุดโอ้ยงามเนาะพ
2: ี่มีชุดไทยไซ
3: ผ้าสโลงเนาะใส่แบบคือ
2: เป็นกระถือว่าได้ไปกันเป็นการสัมผัสไปซึมซับบรรยากาศของคนในท้องถิ่นนั่นว่าเขาได้ใส่ผ้าสลงแบบนี้ตะกี้ก็ใส่แบบนั้นอีหลี
3: แม่น
2: ทุกมื้อนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนกันจักน้อยบางคนก็มีการปรับเปลี่ยนหรือโดยเฉพาะด้วยงานภาครัฐก็สิมีการพัฒนาความเป็นแฟชั่นเข้าไปความหลากหลายความทันสมัย
3: ผสมผสานนะพี่เน
2: า
3: ะ
2: ใส่ให้มันสนุก
3: แม่น
2: นะ
3: ถูกต้อง
2: จากท่องเที่ยวชุมชนวังซาอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมคุณฟังไปสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายบ่ไกลบ่ไกลหรอกครับก็เป็นธรรมชาติที่มีความอบอุ่นมีกลิ่นอายของความเป็นชุมชนที่มีบรรยากาศที่บ่คือไผแล้วก็บ่มีผู้ใดคือเพราะหม่องเดียวในโลกเป็นพื้นที่เดียวจุดเดียวกับเป็นการเปิดสูตรความสำเร็จชุมชนท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงอยู่บ้านเดือจังหวัดหนองคายครับสิพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับลมเบาๆอยู่ริมแม่น้ำโขงอยู่หนองคายอยู่บ้านเดือครับชุมชนริมแม่น้ำโขงหม่องนี้มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
3: เป็นเอกลักษณ
2: ์มีความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งของชุมชนในการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างตัวตนได้รวมไปถึงการสร้างวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ไปสัมผัสแล้วไปเที่ยวแล้วนี่คือประทับจิต
3: ประทับใจ
2: การท่องเที่ยวของนี้นะครับบองนี้เป็นสูตรสำเร็จครับที่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่บอกว่าเจ๋งทั้งเรื่องของการเรียนรู้ความอบอุ่นอกอบอุ่นใจรวมไปถึงเบื้องหลังความสำเร็จเลยครับที่ซ่อนอยู่ของการผลักดันของผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานราชการที่มีการผลักดันให้เป็นที่ท่องเที่ยวที่อบอุ่นใจพร้อมแล้ว
3: พร้อมแล้ว
2: ไปชมกันครับ
3: ไปค่ะ
4: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป้กับบิวมาอยู่ที่ชุมชนบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวชุมชนที่เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์แล้วก็สินค้า GI ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะแต่เดี๋ยวเรานัดพี่กุ๊กไว้เดี๋ยวเราไปหาพี่กุ๊กกันดีกว่า
5: อุ๊ยพี่กุ
4: ๊
5: ก
4: พี่กุ๊กทำอะไรพี่กุ๊กอะ
6: เด
4: ี๋
6: ยวไปทำก
4: ับ
6: ข้า
4: ว
6: ให้ก
4: ิน
6: ค่ะ
4: เอ้า
7: สดๆกันแบบน
4: ี้สดๆกันแบบนี้เลยอ่ะคราวนี้ยากไหมคะพี่กุ๊กสอยมายากไหมเอ้าระวังนะคะเราก็ลุ้นโอ้โห
8: รับแม่นมากพี่เต้
6: ใช่ค่ะหร
8: ือ
6: ว่าไปทำกุ้งสุกเป็นกับข้าวเป็นทอดเป็นอะไรได้
4: นี่ไงพี่ปุกที่นัดไว
9: ้สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีลูก
4: สวัสดีค่ะเมื่อกี้สวยสดๆเลย
9: ใช่ค่ะ
4: สนุกมากเลยค่ะหนูก็ดูก็ลุ้นมากเลย
10: ก็เป็นกิจกรรมถ้าเราเที่ยวมาทำกิจเวิร์กช็อปเป็นคุกกิ้งคลาสนะคะก็จะให้น้องเที่ยวเนี่ยสอยมะเดื่อเองด้วยนะคะใช่ค่ะ
4: แล้วอย่างน้องเบสนี่คือเป็นรุ่นที่รุ่นสานต่อ
10: ใช่ค่ะ
4: ที่เข้ามาช่วยต่อในชุมชน
10: ใช่ค่ะเยาวชนมีหลายคนค่ะน้องๆในเยาวชนในชุมชนก็จะเป็นลูกหลานในชุมชนบ้านเดือนะคะจะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะ
4: อ
10: ัน
4: นี้คืออะไรคะอันนี้มา
10: อ๋ออันนี้น้ำมะเดื่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องโลตัสนะคะเสิร์ฟน้ำมะเดื่อค่ะ
4: เวลคัมดิ้งของเราเลย
10: เอาไปเลย
4: เด
10: ี๋
4: ยวเรามาช
10: ิ
4: มก
10: ัน
4: หน่อยดีกว่า
8: ขอบคุณค่ะที่เมื่อกี้มาเป็นอย่างนี้เลย
4: มาชิมกันว่าเป็นไง
10: สดชื่น
4: ที่สุดเขาเรียกว่ามันเหมือนมะเดื่อนี้มีสรรพคุณทางยาไหมคะ
10: ใช่ค่ะนอกจากมีสรรพคุณเป็นยาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลดกรดไหลย้อนนะคะเบาหวานความดันต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นผลไม้มงคลด้วยนะคะ
4: โอเคเดี๋ยวตอนนี้ค่ะไปเห็นว่าผลิตภัณฑ์จากมะเดื่อมันเยอะมากเลยเดี๋ยวเวลคัมดิ้งวางไว้ก่อน
10: เดี๋ยวให้พี่ดู
4: ค
10: ่
4: ะไปดูข้างในดีกว่าค่ะ
10: ค่ะเชิญ
4: ขอบค
10: ุ
4: ณค่ะ
10: นี่ก็จะเป็นร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะซึ่งรวมผลิตภัณฑ์นะคะที่แปรรูปจากมะเดื่อนะคะก็จะเป็นสบู่มะเดื่อนะคะสรรพคุณนะคะทำลดผิวอักเสบลดสิวทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยนะคะลดกระนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปให้นักท่องเที่ยวทำ
4: เขาเรียกว่าถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเวิร์กช็อปที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
10: ก็จะมีหนึ่งทำสบู่มะเดื่อนะคะสองทำผ้ามัดย้อมสีมะเดื่อซ
4: ึ่
10: งเราให้นักท่องเที่ยวเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกนะคะเป็นเสื้อยืดมัดย้อมสีมะเดื่อนะคะหรือว่าจะเป็นกระเป๋านะคะนอกจากมัดย้อมแล้วนะคะเราก็ยังมีทำพวงกุญแจน้องเดือเดอร์ด้วยนะคะ
4: น่ารักมาก
10: ม
4: า
10: สคอตใช่ค่ะมาสคอตน้องเดือเดอร์ด้วย
4: นักท่องเที่ยวมาถึงจะต้องมาเช็คอินที่นี่ก่อนเลยว่าเป็นจุดที่มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนถ้าเกิดว่าใครไม่ได้พักหรือมาเวิร์กช็อปที่นี่ก็สามารถถือกลับไปได้นะคะอ่ะคราวนี้เรายังไม่จบเพียงเท่านี้อันนี้เพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่า

0: สวยมากเลย
1: ใช่ไหมคะยิ่งพอเวลาพระอาทิตย์ตกเหนือแม่น้ำโขงจะสวยมากค่ะวันไหนที่มีพระอาทิตย์ตกค่ะ
0: เดี๋ยวเรานั่งคุยกันดีกว่า
1: โอเคใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่เดินเข้ามาค่ะเป้เห็นต้นมะเดื่อเห็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากต้นมะเดื่อเมื่อกี้เราดูช็อปชุมชนไปแล้วจุดเริ่มต้นของการนำมะเดื่อมาทำชุมชนต้นแบบเนี้ยค่ะมันเริ่มต้นได้ยังไงคะ
1: เริ่มต้นจากพี่มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วทีนี้ไปเห็นหมู่บ้านที่ญี่ปุ่นเขามีนมที่เป็นวัตถุดิบหลักแล้วเขาก็เอานมมาแปรรูปทีนี้พี่ก็มองพอกลับมาพี่ก็มองย้อนกลับมาเอ๊ะมะเดื่อของเรามีมะเดื่อที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนะคะก็เลยแล้วก็กินได้ด้วยสามารถมาแปรรูปได้หลากหลายนะคะก็เลยมาปรึกษากับสมาชิกนะคะในกลุ่มเชฟบ้างกลุ่มแปรรูปต่างๆแล้วก็สมาชิกในกลุ่มท่องเที่ยวนะคะว่าคนไหนมีภูมิปัญญาพื้นบ้านมีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นไปได้ไหมว่าเราจะสอดแทรกผลมะเดื่อเนี่ยมาในเมนูนั้นๆนะคะเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสบู
0: ่
1: แชมพูนะคะหรือแม้แต่เสื้อผ้าที่พี่ใส่นี่ก็เป็นผ้าทอมือ
0: ผ้าทอมือแต่ย้อมด้วย
1: ย้อมสีมะเดื่อแล้วก็ถ้าเราอยากทำผ้าทอนะคะเราก็แตกออกไปได้สามสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีเหลืองทองนะคะแล้วก็สีส้มอิฐสีน้ำตาลก็อยู่ที่เส้นยืนนะคะว่าเราจะเอาเส้นยืนเป็นสีอะไรนะคะแต่เส้นพุ่งก็คือว่าสีจากมะเดื
0: ่อ
1: ถ้าเป็นเส้นยืนสีครามนะคะก็จะได้เป็นสีประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเส้นยืนเป็นสีม่วงนะคะก็จะได้เป็นสีชมพู
0: โอ้เราเห็นผลเขาเรียกว่าผลพลอยได้จากการนำต้นมะเดื่อมาทำผลิตภัณฑ์ต่าง
1: ๆ
0: เมื่อกี้เห็นมีสบู่มียาสระผมมีผลิตภัณฑ์อะไรมากมายเลยน่านำไปใช้เนาะ แต่ที่เดินผ่านมากลิ่นหอมๆเลยก็คือเชฟชุมชนมีไอเดียยังไง
1: ก็คือเรามีโอกาสได้รับคัดเลือกนะคะเข้าโครงการ Local Chef Thailand นะคะโดยความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท. GC อปท.ด้วยนะคะ
2: อยู่ขอเมนูอาหารเด็ดของที่นี่ได้ไหมคะ
1: พามาบ้านเดือนะคะถ้าไม่ทานปลาจุ่มบ้านเดือครม.นะคะแล้วก็เมี่ยงมะเดื่อปลานิลทอดเนี่ยเท่ากับว่ามาไม่ถึงจังหวัดหนองคายมาไม่ถึงบ้านเดือ ค่ะ
2: มะเดื่อก็คือเป็นแทบจะทุกเมนูของที่นี่เลยใช่
1: ไหมคะใช่ค่ะมีเกือบ100เมนูนะคะแล
0: ้
1: วส่วนมาก
0: อยากจะชิมเมนูเลย
1: แล้วส่วนมากเนี่ยก็จะทำจากมะเดื่อแล้วก็ปลานิล GI นะคะซึ่งมะเดื่อเนี่ยเรามีต้นมะเดื่อเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยหลายร้อยต้น 5-600 ต้น
0: ปลานิล GI มันอยู่ตรงไหน
1: นี่ค่ะที่เห็น
0: ว้า
2: คือลงไปเห็นได้
0: เด
2: ี๋
0: ยวพาทุกคนไป
1: ทั้งหมด400กระชังแต่ที่ได้ตาสัญลักษณ์ GI เนี่ยจะมีหนองคายเนี่ยจะมีอยู่3เจ้าเนื่องจากว่าเราเลี้ยงที่กระชังแม่น้ําโขงซึ่งน้ําโขงพัดไหลตลอด24ชั่วโมงนะคะทําให้เนื้อไม่มีกลิ่นโคลนเนื้อแน่นนะคะมีไขมันแทรกนิดหน่อยนะคะค่ะ
2: เป็นประโยชน์มากๆ
1: ใช่ค่ะ
2: เราเห็นว่าในผ้าคลุมค่ะมีเหมือนเป็นน้ําหมักด้วยใช
1: ่มั้ยใช่ค่ะจะเป็นสูตรเฉพาะของชุมชนเราแล้วก็แม้แต่น้ําซุปด้วยนะคะค่ะก็เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ถ้าอยากรู้ว่าสูตรเฉพาะยังไงต้องลองมาทานกันที่ร้านเชฟชุมชนบ้านเดือนะคะ
0: เมื่อกี้เป้เห็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าน้ําหมักปลา
1: ใช่ค่ะ
0: ทําไมมันเป็นสีขาวอ่ะบอกเคล็ดลับหน่อยได้มั้ยอ่ะน้องบิวสนใจมาก
2: ใช่หนูอยากลองแบบเอ๊ะอันนี้สามารถลองชิมได้มั้ยคะแต่พอดีอยู่กับปลาสดหน
1: ู
2: ก็เลยแบบ
1: เราจะ
2: ต้มก่อน
1: ใช่ต้องต้มให้สุกก่อนเราจะใช้นมสดในการหมัก
0: นมสด
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เมี่ยงมะเดื่อปลานิลทอดก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่เชฟชุมพลแจ้งพลายนะคะรังสรรค์ให้กับชุมชนบ้านเดือในวันที่เราเปิดตัวโครงการโลโก้เชฟไทยแลนด
0: ์
1: เมื่อปี62นะคะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะในรายการยกพลคนน้ำพริกแล้วก็ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าด้วยค่ะ

0: น่ากินมากเว้ย
1: สดๆใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าเมนูอะไรคะ
2: เมนูปลาจุ่มบ้านเดือค่ะ
1: ปลาจุ่มบ้านเดือแล้วมันต้องมีเครื่องเคียงอะไรบ้างเอ่ย
2: เครื่องเคียงของเราก็จะมีอันนี้จะเป็นผักกาดขาวเนาะแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็เห็ดค่ะแครอทแล้วก็บุ้นเส้นแล้วก็ส่วนปลาเราก็จะเป็นปลาเนนจีไอนะคะที่เลี้ยงในกระชังแม่น้ำโขงเขาเรียกว่าปลาฟิตเนสเพราะอะไรคะเพราะว่ามันว่ายน้ำบ่ายควรน้ำตลอดเวลา
1: แต่มันไม่ผอมใช่ไหมปลาฟิตเนส
2: ไม่ผอมแต่ว่ามันเนื้อปลามันจะแน่นแล้วแต่ว่าจะมีมันแทรกนิดนึงค่ะมันของปลา
1: อันนี้คือว่าเมนูเด็ด
2: เมนูเด็ด
1: ถึงจะให้มาพร้อมฝนมาพร้อมฝนเป็นไงมันต้องพิเศษยังไงอีกเมนูหนึ่งพิเศษยังไงคะเดี๋ยวให้พี่
2: อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นน้ำเมี่ยงมะเดื่อปลานิลทอดค่ะเราก็จะใช้ปลานิลในกระชังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ส่วนที่เด็ดๆก็จะเป็นน้ำพริกถ้วยนี้นะคะค่ะนี่ค่ะ
1: น้ำพริ กถ้วยนี้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกมะเดื่อ
1: เมนูเด็ดของเราสองจานนี้ก็พร้อมแล้วสิ่งต่อไปคือไปอะไรนะ
2: ไปชิมกันเลยค่ะ
1: อยากให้น้องคิวยกไปเลย

0: อิ่มอร่อยและฟินสุดๆไปเลยค่ะพูดได้เต็มปากเลยว่าอาหารที่นี่อร่อยและถูกปากมากที่สำคัญยังชูจุดเด่นด้วยการนำมะเดื่อมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายแถมเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงมะเดื่อปลานิลทอดปลาจุ่มครม.ก็รังสรรค์สูตรโดยเชฟชุมชนฝีมือระดับมิชลินสตาร์ด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วเรียกได้ว่าเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดหนองคายที่ประสบความสำเร็จรอบด้านการันตีด้วยคุณภาพรางวัลระดับประเทศเลยนะทั้งสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่มีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารริมโขงวิวสวยๆแถมยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปสนุกๆด้วยแหละ
0: แหมชิมแล้วก็ชมวิวไปด้วยวิวแอบสงสัยเลยสิว่าชาวบ้านที่เนี่ยเขาร่วมมือกันเปลี่ยนชุมชนให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตและน่าเที่ยวขนาดนี้ได้ยังไง
2: วันที่เรารวบรวมกลุ่มตอนนั้นมีแกนนำทั้งหมด8คนก็ได้สืบค้นหานะคะในชุมชนว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้าง
3: ค่ะ
2: ตอนนั้นรวมกลุ่มกันก็จะมีกลุ่มนางรำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เป็นเชฟชุมชนปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็กลุ่มเลี้ยงปลานิลกระชังแล้วก็กลุ่มล่องเรือหลังจากนั้นก็มารวบรวมกันนะคะว่าจะทำเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นล่องเรือสักการะวัดทองคุณที่จมอยู่ใต้แม่น้ำโขงนะคะหรือแม้แต่คุกกิ้งคลาสนะคะเพราะว่าเรามีเชฟชุมชนอยู่แล้ว
3: แสดงว่ามันเป็นรูทท่องเที่ยวแบบ
2: ที่อยู่ในชุมชนใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เหมือนกับว่าเราได้มอบอีกหนึ่งประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสผ่านอาหารกิจกรรมหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์นะคะให้เขาได้เห็นถึงจังหวัดหนองคายของเราชุมชนบ้านเดือนของเรามีอะไรนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจะสังเกตว่าจะมีเด็กๆในชุมชนนะคะเราจะมีตั้งแต่รุ่นมากประสบการณ์นะคะรุ่นพ่อแม่หรือแม้แต่เยาวชนที่มาร่วมแรงร่วมใจในการที่จะมาทำกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ได้ฟังแบบนี้แล้วสัมผัสได้เลยค่ะว่ากว่าจะมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวบ้านเดือที่เป็นที่รู้จักประสบความสำเร็จแล้วก็การันตีด้วยรางวัลมากมายขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดนะคะเกิดจากแรงกายแรงใจของคนในชุมชนที่ร่วมมือร่วมใจกันดึงเอาอัตลักษณ์ของดีในบ้านของตัวเองขึ้นมาสร้างคุณค่าเปลี่ยนจากหมู่บ้านริมโขงที่เงียบสงบให้กลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์และอบอุ่นมากๆเลยค่ะ
0: สำหรับใครที่อยากตามบิวกับพี่เป้มาเช็คอินสัมผัสความน่ารักแบบนี้นะคะก็ตามมากันได้เลยที่ร้านเชฟชุมชนบายท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดือจังหวัดหนองคายนะคะ
1: แล้วถ้าใครมาช่วงนี้นะคะอีกหนึ่งพิกัดที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือท่องเที่ยวสวนทุเรียนตำบลนางิ้วอำเภอสังคมนะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นฤดูเปิดสวนพอดีทุเรียนหมอนทองที่นี่นะคะปลูกบนเนินเขาใกล้ริมโขงเนื้อแน่นพูโตโตคำใหญ่เต็มปากเลยบอกได้เลยว่ามาครั้งเดียว

0: เที่ยวได้ครบทั้งบรรยากาศริมน้ำแล้วก็ตะลุยชิมทุเรียนสดๆจากสวนเลยจบวันนี้ก็เต็มที่แล้วสนุกแล้วใครที่อยากมานะคะก็สามารถตามพวกเราสองคนมาเที่ยวที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายได้ตามมาเช็คอินแล้วก็ใครไปที่ไหนก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กว่าบ้านเดือหนองคายด้วยนะคะฝากด้วยค่ะวันนี้ไปเลย
1: บ๊ายบาย

0: ดชื่อ
1: ฮัลโหลน้ำเพลิน
0: เซลฟี่เดี๋ยวเซลฟี่
1: เดี๋ยวเซลฟี่
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเขาถามเขาถามปูเป้แป๊บนึงกันว่
1: า
0: ฮัลโหลปูเป้เดี๋ยวทุเรียนมาฝากบอสบอกผู้
1: เด
0: ีย
1: วไปที่เราไว้ปนัน
0: น้องปูเป้น้องบิวตี้พาไปเที่ยวเนาะ
1: แ
0: ต่ว่าไกลขึ้นกันน้องค่ายก็สามารถจริงๆจะไปกลับก็ได้แต่ว่าเป็นน่าจะขึ้นนึงก็ดี
1: แมนพี่เนาะไปท่องไปเที่ยวเนาะแล้วก็นี่แหละยังอยู่ในนี่แหละน้องค่ายพี
0: ่
1: ในเรื่องของการท่องเที่ยวไปแล้วของกินไปแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งผาเนี่ยผาเอกลักษณ์ของเพิ่นค่ะคุณผู้ชมค่ะมี2ไร่หลัก
0: ๆ
1: มีไร่คิดกับไร่หนักใหญ
0: ่
1: ต้องบอกว่าเป็นไร่ที่เป็นเอกลักษณ์สีสวยงามซ้ำใดเนาะนี่เนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งไปเบิ่งเลยนะคะเน
0: า
1: ะไปค่ะ
2: และประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าณจังหวัดหนองคายเมืองชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวหากเอ่ยถึงจดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเมืองแห่งนี้แน่นอนว่าหลายท่านคงนึกถึงตลาดท่าเสด็จศูนย์กลางทางการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทว่าภายใต้ความคึกคักของร้านค้าและสินค้าหลากหลายประเภทตลาดแห่งนี้กลับบรรจุประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระสงฆ์นิกรชาวหนองคายเอาไว้อย่างลึกซึ้ง
3: สวัสดีค่ะดิฉันจิรนันท์สกุลตั้งไพศาลนะคะเป็นผู้บริหารของตลาดท่าเรือท่าเสด็จค่ะโดยปกติเป็นคนชอบสินค้าไทยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไทยนะคะก็มีความประทับใจที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพระพันปีหลวงของเรานะคะองค์ท่านก็ได้เข้ามาสนับสนุนผ้าไทยเป็นเวลายาวนานแล้วก็ที่ประทับใจมากก็คือองค์ท่านได้นำดีไซเนอร์ชาวต่างชาตินะคะเข้ามาพัฒนาผ้าไทยแล้วก็จนสามารถทำให้ผ้าไทยเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็ออกสู่สากลค่ะแล้วก็ในชุมชนตลาดท่าเสด็จของเราเนี่ยดิฉันก็ได้นำผ้าไทยแล้วก็นำแนวคิดของพระองค์ท่านที่ให้ไว้มาต่อยอดมาสืบสานอนุรักษ์ไว้ค่ะก็จะเน้นในเรื่องของเป็นผ้าไทยที่เป็นลายโบราณค่ะแล้วก็ยังมีลายนาคด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดหนองคายค่ะรู้สึกภูมิใจมากค่ะเวลาที่ชาวต่างชาติมาแล้วเราได้มีโอกาสแนะนำเขาว่าโอเคนะเนี่ยอยู่ผ้าถุงหนึ่งผืนเนี่ยอยู่สามารถประยุกต์ใช้ได้ถึง10 แบบสามารถทำเป็นผ้าคลุมไหล่สามารถจะใส่เป็นงานเลี้ยงดินเนอร์นะคะตื่นเช้ามาไปวัดตอนบ่ายไปตลาดไปช้อปปิ้งตอนเย็นไปงานเลี้ยงหรูไปงานแต่งงานโกโก้โรงแรมใหญ่ๆก็ได้หมดนะคะก็เป็นความภูมิใจที่ได้มีโอกาสนำผ้าไทยเข้าสู่คนรุ่นใหม่ค่ะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะที่พระองค์หญิงได้เข้ามาสนับสนุนเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยด้วยความที่พระองค์ท่านยังวัยรุ่นนะคะต้องขออนุญาตใช้ศัพท์วัยรุ่นค่ะแล้วก็พระองค์ท่านได้นำดีไซเนอร์รุ่นใหม่เป็นยังดีไซเนอร์นะคะเข้ามาพัฒนาผ้าไทยที่เป็นโครงการผ้าไทยใส่สนุกนะคะก็เป็นแนวคิดที่ทำให้เราสามารถนำผ้าไทยนี้มาเล่นกับวิถีชีวิตได้อีกมากมายนะคะตัวอย่างเช่นตลาดท่าเรือท่าเสด็จของเราเนื่องจากว่าเราอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานึกถึงบริบทของการท่องเที่ยวก็เลย

0: ที่ภูมิใจมากๆนะคะที่พระองค์หญิงท่านได้นำของคนไทยค่ะ
1: ย้อนกลับไปในอดีตตลาดแห่งนี้เดิมทีเป็นเพียงท่าเรือข้ามฟากริมฝั่งแม่น้ำโขงที่เรียกว่าท่าเรือหรือตลาดอินโดจีนแต่จุดเปลี่ยนสำคัญทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2498ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสองพระองค์ได้ทรงเสด็จขึ้นฝั่งแม่น้ำโขงณท่าเรือแห่งนี้เพื่อทรงเยี่ยมเยียนและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวหนองคายจึงพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเสด็จเพื่อบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์สืบมาในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นความวิจิตรบรรจงของผ้าไทยที่ชาวบ้านนำมาเฝ้ารับเสด็จพระองค์ทรงตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นผ้าขีดหรือผ้ามัดหมี่ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเครื่องแต่งกายอันสะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ครอบครัวเกษตรกรอย่างยั่งยืนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชปณิธานในการฟื้นฟูสอดส่องและส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยจนนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในเวลาต่อมาสำหรับจังหวัดหนองคายภูมิปัญญาการทอผ้ามีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งโดยเฉพาะผ้าขีดและผ้าลายนาคใหญ่ซึ่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัดลวดลายอันประณีตถูกถักทอด้วยความประณีตบรรจงโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อความศรัทธาและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำโขงและองค์พญานาคการถักทอเส้นใยแต่ละเส้นจึงไม่ใช่เพียงแค่เป็นการทำมาหากินแต่คือการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้คงอยู่คู่แผ่นดินอีสานเมื่อเรากลับมามองตลาดท่าเสด็จในปัจจุบันที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือของฝากจากประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมของงานหัตถกรรมและผ้าทอมือคุณภาพสูงจากชุมชนต่างๆในจังหวัดหนองคายการที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกชมเลือกซื้อผ้าขีดผ้ามัดหมี่หรือผลิตภัณฑ์ผ้าไทยประยุกต์จากตลาดท่าเสด็จจึงไม่ใช่เพียงการอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นแต่เป็นการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตลาดท่าเสด็จจึงเป็นสถานที่หลอมรวมระหว่างอดีตและปัจจุบันไว้ได้อย่างงดงามเป็นทั้งจารึกแห่งประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินและเป็นพื้นที่สะท้อนผลลัพธ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผ้าไทยและราษฎรไทย
0: หนองคายนะคะก็ขออยากจะเชิญชวนนะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาหนองคายไปได้2ประเทศค่ะเรามีไฟล์บินจากกรุงเทพมาถึงอุดรเนี่ยจำนวนมากเลยค่ะมาอีกแค่45นาทีก็ถึงหนองคายแล้วนะคะแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงก็ไปถึงเวียงจันทน์นะคะก็ขอเชิญชวนทางนักท่องเที่ยวนะคะทางพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะมาแวะเยี่ยมเยียนจังหวัดหนองคายนะคะนอกจากเราจะมีภูมิทัศน์ที่สวยงามนะคะมีแม่น้ำโขงแล้วก็เรายังมีอาหารถิ่นนะคะหนองคายเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เป็นพหุสังคมนะคะก็จะมีอาหารหลากหลายอาหารไทยอาหารเวียดนามนะคะอาหารทางฝั่งลาวค่ะก็ขอเชิญชวนว่ามาหนองคายไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือตลาดท่าเรือท่าเสด็จแห่งนี้นะคะทุกท่านที่มาเยี่ยมชมเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ของอาคารแห่งนี้นะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็เรายังมีงานศิลปะอื่นๆมีทั้งภาพวาดภาพเขียนนะคะแล้วก็มีทั้งงานปั้นงานผ้าสวยๆนะคะลายโบราณต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับหนองคายนะคะลายนาคน้อยเดี๋ยวลองมาชมดูนะคะแล้วก็จะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็คอนเซ็ปต์ของที่นี่เรา วางไว้ให้เป็นห้องรับแขกของเมืองค่ะก็หมาย

0: ความว่าแขกบ้านแขกเมืองทุกท่านก็สามารถที่จะมาใช้สถานที่แห่งนี้ต้อนรับแขกนั่งพักผ่อนได้นะคะแล้วก็พี่น้องชุมชนชาวท่าเสด็จก็ยินดีต้อนรับค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: หากท่านมีโอกาสได้เดินทางมาเยือนจังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสบรรยากาศริมฝั่งโขงเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยณตลาดท่าเสด็จแห่งนี้เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานและรักษาคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะ
2: สวยงามมากพี่
3: ป้าอะไรรู้ไหม
2: ป้าอะไร
3: ป้าตรงที่กำลังพูดทำไมมากล่องจับปึ๊บพอด
2: ี
3: ดีนะเมื่อกี้นี
2: ่ดีนะจบประโยคพอดี
3: บอดี้บอลพื้นคนสามวังหันนี
2: ่
3: กำลังสีบอลกำลังสีบอลพอดีกล่องตัดปึ๊บ
2: กล
3: ับ
2: มาเลย
3: กลับมาเลย
2: เนี่ยล่ะมาข่าววังหันก็คืออยู่หม่องตลาดทาเสด็จจังหวัดหนองคายผ่าเพื่อนก็สวยงามนี่แหละเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นถ้าอยากใส่ผ่าไล่เอกลักษณ์ของหนองคายกลับไปได้ยินทีนี่ละตลาดทาเสด็จนี่แหละค่ะไปเพิ่นกันหน่อยด้วยค่ะเด้อ
3: นะภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลต้องขอบคุณทีมงานจากน้องอาไอสวทขอนแก่นขอบคุณน้องน้ำฝนน้องแม็กนะครับไอทีมงานจากฝ่ายรายการเอพีขอนแก่นหัวหน้าน้ำฝนแล้วก็พี่แม็กนะพาไปล้ำกันแล้วก็ขอบคุณพี่ปูเป้พี่บิวตี้แล้วก็ขอบคุณทีมงานจากสวทหนองคายท่านผอ.ประมุขไข่เสถียรท่านจะได้พักผ่อนแล้วแล้วจะได้เกษียณแล้วนะดีใจด้วยนี่แหละครับเรื่องราวที่มาฝากมาต่อกันในรายการมองอีสานสเปเชียลความพิเศษความสเปเชียลต่างๆแล้วนะเรื่องกิน
2: เร
3: ื่
2: องก
3: ิน เร
2: ื่
3: องเที
2: ่
3: ยว
2: ผ้าไหม
3: วัฒนธรรม
2: วัฒนธรรม
3: มากมายหลายอย่าง
2: แบบ amazing เอามาเสิร์ฟนี่ล่ะสเปเชียลสเปเชียล
3: อันซีนอีสานมีเวลาอีกจากนาทีครับ
2: อีกจากนาทีครับนี่ล่ะไปก็ได้
3: ไปเรื่อยๆเนาะก็ได้เรื่อยๆนี่แหละครับเป็นรักที่มาฝากกันขอบคุณทีมงานจากทั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์ทั้ง11จังหวัดของเขตหนึ่งขอบคุณทีมงานจากสปทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง11จังหวัดของเขตหนึ่งเช่นเดียวกันหรือผู้ใดคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาหรือว่าน้องๆกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือกลุ่มเยาวชนเยาวรุ่นวัยรุ่นนะจ๊ะที่มีหม่องท่องเที่ยวกำลังรวมกลุ่มร่วมตัวกันเป็นที่ท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม
2: ่
3: รวมตัวกันทำธุรกิจอันใหม่อยากประชาสัมพันธ์อยากนำเสนอก็ติดต่อผ่านช่องทางนี้
2: เลย
3: เนี่ยครับที่ขึ้นในหน้าจอตรงนี้ขอบคุณทีมงานที่รู้ใจนะครับ NBT ภาคอีสาน News NBT ขอนแก่นแล้วกัน News NBT ขอนแก่นส่งคลิปมาได
2: ้มาได
3: ้ส่งภาพมาได้
2: มาได
3: ้ส่งรูปมาได้
2: มาได้
3: ทั้งหมดทั้งมวลเท่ากับสิรวมทีมงานกันไปเป็นกลุ่มเป็นกลอน
2: แมนค่ะพี
3: ่ณพื้นที่ของท่าน
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้ไปเลยป
3: ่
2: ะ
3: ไปเลยป่ะ
2: ไปเลย
3: ขอบคุณทุกการติดตามรับชมทั้งรับชมและรับฟังผมไอทอมมี่ครับ
2: หนูหนองซินดีค่ะ
3: ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ในที่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ท่านนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันครับ

0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
2: พี่น้องชาวเรียวก่อนครับพี่น้องเฮาสมัยก่อนเขาก็วางสนิท
1: ว่
2: าสวัสดีพี่น้องชาวเรียวมั้ย
1: อืม
2: ตอนคลิปเรียวเรียวคลิปเรียวดังๆอ่ะนะ
1: ผู้ใดมาเจอแล้วก็จะเลื่อนผ่านเด้อ
3: ท่านสวัสดีครับพี่น้องอื
2: มอีหลี
1: ต้องจังซั่น
2: นั่นแหละนะครับเนาะเอ้าข่าวดังหลายเสมอข่าวเรื่องวงการสงฆ์วงการพระเน
1: า
2: ะ
1: เขาเปิดเสียงดังถึงให้หนึ่ง
2: ว่าเมนหมายถึงว่าข่าวพระข่าวสงฆ์ข่าวเจ้าตัวนี้หลายหลายเส
1: น
2: อมันคือหลายชุดข่าว
1: เมนเนื้ออ่านสับสน
3: มันเป็นหลายชุด
2: เออเออจะมันเป็นหลายชุดเนาะสามคนสามภาษาสามคนหนึ่งเอาว่าเป็นอย่างอ่านสองอันก็ได
1: ้
2: ข้าวสงข้าวพระข้าวหยังก็จะแม่นดังแม่นนั่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหยังตีว่าสมุนนี่มันก็หลายๆอย่างหลายๆแนวเนาะคือจังหวัดล่ะแนวเฮาเห็นแน่บ่เห็นแน่แนวเฮาหูจักแน่บ่หูจักแน่แนวเฮาอาจจะคาดบ่ถึงหรือว่าคาดถึงหรือว่าแนวที่เฮาที่บ่อยากสิรู้ยังถึงใด
1: ถึง
2: นะครับเออมันก็เป็นเป็ดแปลกๆขึ้นจังหวัดล่ะครับ
3: ครับ
2: เพราะว่าบ้านเมืองนี้มันก็มีมาหลายอย่างเป็นไปต่างๆเขาก็เอิ้นว่าคน
1: ครับ
2: คนมันมีหลายรูปแบบ
1: รูปแบบ
2: บางคนก็มักฟังบางคนมักเว้าบางคนนั่งเข้าเมาบ่มีงานทำก็มีเด
1: ้
2: บางคนเป็นหมอลำลิเกนักร้องบางคนก็ไปหาทองบ่มีหอดผัวบางคนพกหวีเพราะว่าหัวเพิ่นบ่มีผมก็มีมันก็เป็นไปทั่วแต่ว่าสมัยนี้ยุคในผ้าเหลืองยุคในของบ่ว่านพระพุทธศาสนา
1: เฮ็ดคือหมอลำเด
2: ้อหมอลำเก่าเนา
3: ะซันเดย์คือมีกราบมีก่อนซันเดย์
2: เขาก็เป็นหมอลำเก่าใช่มั้ย
1: จริงสุดแล้ว
3: ปล่อยคน
2: เมื่อกี้นี่ไฟไม่บ่ดังมันก็เลยบอกให้เพิ่นอันนั้นมันซ่อมได
1: ้เห็นบ่เก่งบ่เก่งสุดแล้วเห็นบ่เก่งคักเก่งไงปล่อย
2: แต่เก่งนั่นผมไม่เห็นแน
1: ่ยานแต่ผู้อื่นบ่ยอมกับของ
3: อ้ยอมเพิ่นแน่ซ
2: ั่นโอ้ยมากมันเป็นคนบักยองอีหลียองขึ้นอีหลีได้ข่อยเน
1: า
2: ะ
1: บ่หันเว้ากันดอกเฮ็ดหยังติเพิ่นกับกันผู้มีผู้ใดยองเพิ่นก็เว้าบ่เซาทั้งพี่น้องกันว่าเพิ่นเก่งเพิ่นทั้งเซา
2: แม่นจนได้ย่องย่องถึกมองปั๊บนี
1: ่ที
2: ่อันนี้ก็ไปหาไก่มันต้มเลยเพิ่นหน่อยเด้ออื
1: มพุ่นน่ะ
2: ฉะนั้นต
3: ะแต่ว่าผู้อื่นเก่งนี่บ่ย่องดอก
2: บ่ย่องบ่ได้ว่าให้ดูดีจักเทื่อภาษาพุ่นเหรอเพ
1: ิ่
2: นว่าเออยังผู้อื่นเฮ็ดเกินหน้าเกินตาเจ้าของแน
1: ่
2: ภาษาเพิ่น
1: ผู้อื่นเลือนบ่ได
2: ้เออผู้ใดอื่นเลือนบ่ได้จักเทื่อเขาได้เรียนได้ดีแน่นี
1: ่
2: ดีใจน้ำเด้อว่าตาเขียงขิงนิ่งคือจังบักเขียบตาตีนี่เรื่องเทีย
1: พูดน่ะ
2: อุ้ยดีใจน้ำ
1: เออ
2: ดีใจด้วย
1: พูดเสร็จมาโอ้จะมันคือลูกพญายาวตาเนาะ
2: เออแต่ว่าในเอิงในใจอีหลีนี
1: ่
2: ใจสีลาดสีขูดน้ำเขา
1: เออ
2: ยังทีมันเป็นประเภทนี
1: ่
2: คนเนี่ยมันเห็นคนได้ดีเนี่ยมันสิตายกับมีม
1: ัน
2: หายใจว่าทั่วท้องมันกระวนกระว่ายผู้ลองคนนี่มันเห็ดจนเป็นอาจิน
1: อ
2: าจินนี่เป็นน้องของ
1: อาจึก
2: อาจึกนั่นละมันก็เลยกลายเป็นว่าลังเทียนี่มันกับหลายอย่างจังเฮ้าเนี่ยเฮ้า
1: สามคนเนี่ย
2: สามสี่ห้าเฮ้าแล้วก็นั่งเบิ้งน้ำบ้าน
1: เป็นนั่งไหน
2: เพิ่งว่าเจ้าของยายเพิ่งรับรองว่าเจ้าของดีเนี่ยยายว่าข่อยก็บ่ได้ข่อยดีว่าดีบ่ได้ว่าดีเนาะลังเทียเฮ้าก็มีความสัวในใจเฮ้าอยู
1: ่
2: แต่ว่าลังเทียความสัวเฮ้าบ่ต้องไปเฮ็ดผู้อื่นเห็นเด้
1: จังว่ามันขึ้นหลายเถอะความสัวซุม
2: เฮ้านั่นละพี่บ่อยู่นี่ก็ได
1: ้
2: กำลังว่าเสียดความดีเขาก็ไปกดหัวขวนใส่บาทซุมลงเฟซบุ๊กเขาก็ว่าเขาก็ไปหัวขวนจังได๋เฮาไปใส่บาทกับหลวงพี่จะได้ว่าหลวงพี่คือรอแถบว่า
3: แน่
2: เป็นยังสั่นอยู่ทุกคนมันก็มันก็มีความสัวในใจเพราะฉะนั้นแล้วคนสมัยนี้มันมีหลายอย่างมันมีหลายรูปแบ
1: บ
2: ตั้งแต่เห็นหน้ากันขึ้นยังวานล่ะดีใจน้ำกันนี่เว้ยดีใจอันนี้ก็ยินดีน้ำเด้อแต่ว่าลำหลังเนี่ยเบี้ยปากจะว่าหอดหูกักเหมือนก็มีนั่นล่ะคนเป็นยังสั่นก็ว่าเข้าเมืองตาหลิว
1: ให้หลิว
2: ก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวสมัยหลิวตาตามยากเขาเมืองตาลิวมันก็ต้องเขาเมืองตาลิวน้ำเขาเลยต้องเขาไปน้ำปั่นไปน้ำปั่นลองซองลองซองยังสีหน้าเนาะมันต้องเป็นยังสั่นไปซะดิ
1: คร
2: ับอันนี้เขาบอกสู้ฟัง
1: เนี่ย
2: สนุกว่า
1: ใครอยู่คนฟัง
2: ฟังคอยบอสเ
1: ถอะฟังอยู่คนฟังเนี่ยอยู
2: ่ล่ะมีบอกสู้ฟังกันนะเน
1: า
2: ะลังเทียบางคนนี่เพิ่นกับเป็นแปลกไป
1: แปลกจังใด
2: คนจีบอีกอย่างนึงคือย่อ

0: ย่องกันบ่มื่นหูมื่นตาย
1: ่
0: องกันสนับสนุนกันแต่ว่าบ่มีความถูกต้องของความเป็นแกนของแท้ย่องกันแบบเขาเอิ้นว่ายังก่อนย่องย่างเดียวไหมย่องว่ายังที่ลึ่งกันสนิทกันย่องกันว่าโอ้ยจะเป็นเทตีแท้จะเป็นสวยจะเป็นงามจะเป็นตูดโตเสียงดังแท้จังหวะ
2: ตูดโตนะนะเมื่อกี้ไปน้ำเขาสมองเลย
0: จะเป็นสวยจะเป็นงามแท้จริงๆแล้วอ่ะสันนั้นมูนยังจะไปย่องกันป้าคือแต่งหน้างามแท้จริงๆแล้วเขาแป้งขาวสันหน้าร้อยคือจังอันหัวผักกาดนี
1: ่
0: ว่ามันเห็นยังว่ามันขี่รถไก่ลงสีห้ำผิวเขาตาหนาวคุ้นว่าสันว่ามูงามมูก็เลยมั่นใจว่าจะของงามเพราะว่ายังที่ฮักกันเลยไปย่องเขาว่าดีว่างาม
2: รับหูรับตาย่อง
0: รับหูรับตาย่องบัดนี้มันก็เลยบ่เกิดการพัฒนา
2: เอามีเห็นหลายอยู่ได้ดิ
0: มันมีเห็นหลายพร้
1: อม
0: อันใดที่มันบ่ดีเฮาก็ว่าบ่ดี
2: อัน
0: ใดที่เฮาว่าดี
2: เฮากะว่าบ่ดี
0: เฮากะว่าบ่ดีแน่แต่ว่าอันใดส้มสิเป็นตาดีแน่จังน้อยนี่เฮากะว่าซ้ำนั่นละจังซ
1: ี่
0: เพราะว่ายังติคันบางคนเขาเฮ็ดงานเก่งๆเขาเฮ็ดงานเลิ่นๆรู้ๆนี่เฮาสิไปบอกว่าโอ๊ยเจ้าคือเฮ็ดงานเก่งแท้อย่าไปว่าเขาสิมักย่อง
1: โอ้
0: ตรงว่าเลยมักย่องแล้วมันสิเฮ็ดดูหลายมันสิเก่ามันสิจืดไปว่าเอ้าเฮ็ดจังแต่กะพ่อได
2: ้นั่นละ
0: ไม่ยุ่นละนั่นละเฮ็ด
2: นั่นละ
0: นะจังสินะเขาก็เฮ็ดดีขึ้นเรื่อยๆเป็นจิตวิทยา
3: พัฒนาการ
1: พัฒนา
0: ดื่มไปอีกจิตวิทยา
2: ครับ
0: สั้น
1: ว่ากันย่องไรเขาพอดี
2: พอด
0: ีแต่ข่อยเนี่ยมักย่อง
1: ตี
0: เนี่ยบ่ย่องข่อยบ่ได้เข
1: าคิดว่ามักย่องเกี่ยวของ
0: ต้องให้พูดย่องเท่านั้นเพราะว่าพูดคันพูดคือพูดสิตินี่พูดได้ข่อยสิติข่อยนี่ข่อยจะเป็นคนที่แบบบ่ยอมรับก็เห็นต่างกัน
1: โอ้มัน
2: แต่ว่าหาเป็นอีคนอื่นใด
0: ยังขี่รถไกลนาเขายังสิขอกะตีรถขับรถไปตะสร้างเสร็จจังสิแน่เนาะนั
1: ่
0: นละบอกสู่ฟัง
2: คร
0: ับ แล้วก็เรื่องของอีกบ็อกกี้มืออีกสัปดาห์2สัปดาห์ขอนแก่นก็มีการเลือกตั้งนายกอบจใหม
1: ่มี
0: จ
1: ํ
0: านวน4เบอร
1: ์ครับ
0: นะครับ4เบอร์4คนนะครับพี่น้องกลับไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยู่ที่Facebook หรือว่าข้อมูลต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับมาพูดได้กันเรื่องผู้นั้นล่ะ
1: แม่น
0: นะครับจะเสพพื้นไปขอบง่ำครับจากเรื่องไปก็เรื่องคือปลายซีดของเขาอยู่ที่ปลายปากกาของเขา
1: แม่น
0: เขาอยากกาพูดได้กับตามแต่เขากาได้เบิร์ด
1: อยู่ในใจเขานี่แหละ
0: อยู่ในใจเขานะครับมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับเขากับกาเบอร์เจ็ดก็ได
1: ้
0: จะเป็นซีดของเขาเด
1: ้
0: แม่นบ่ล่ะแต่ว่าเป็นบัตรเสีย
1: บัตรเสีย
0: หนึ่งสองสามสี่เขาจะกาเบอร์ได้ก็ได
1: ้ครับ
0: กาเบอร์12ก็ได
1: ้ได
0: ้ครับมันมีหม่องกาแต่ก็สิเป็นบัตรเสียขนาดมี4เบอร์พี่น้องไปเบิ่งคุณสมบัติของผู้เลือกตั้งว่าสิเลือกผู้ใดก็ไปเข้าคู่หากาเบอร์ที่ท่านชอบได้เน
1: า
0: ะ
1: มาผู้ใดก็ว่าไป
0: แม่นละบัดนี้ว่าเรื่องของข้าวมื้อนี้ก็มีเรื่องของอันไทซอยไทผัดแต่ว่ามีแววๆมาว่าสิต่อไปอีก2เดือนว่าซั่น
1: บ่
0: แต่ว่าอยู่ในช่วงของการพิจารณานะครับแต่ว่าถามครม.อนุมัติเมื่อใดสิมาเว้าชี้แจงแถลงไขสู่ฟังอีกทีนึง
2: ครับ
0: แต่ว่าช่วงที่ผ่านมา4เดือนนี่ทางคุณเอกนิติเนี่ยก็ได้บอกว่ามีกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่าแสนล้าน
1: โอ้
0: นะครับสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ใน4เดือนแล้วก็สิต่ออีก2เดือนแต่ว่าถามเบิ่งว่าสิเป็นจังได
1: ๋ครับผม
0: นะครับเพราะว่ามันยังพอมีเงินเหลือ
1: ครับ
0: ในการต่ออยู่แต่ว่าเสียงพี่น้องประชาชนหลายคนบ่มีไผว่าบ่เอา
2: ไผแต่อยากให้ต่อ
0: แม่นผู้ที่บ่มักรัฐบาลก็บอกว่าอยากได
2: ้อยากได้คือเก่า
0: ก็อยากได้เพราะว่าหยังติมันได้ซอยกระตุ้นเศรษฐกิจผู้ที่ว่ามักก็คือได้ใช้มาตลอดตั้งแต่สมัยผู้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์สมัยตะกี้ก
1: ็ค
0: นละเคืองนะครับมาก่อนอนุทินก็เป็นคนละเคืองคือกัน
2: ครับ
0: แต่ว่าบัดนี้มาเป็นคนละเคือง60 40มันก็ถือว่าเพิ่งเคยมี
2: ครับ
0: นะครับคือเฮาซื้อของร้อยนึงเฮาก็ได้จ่ายเพียงแค่เท่าไหร่ก
1: ็40
2: 40บาท
0: 40บาท
1: ครับ
0: นะครับผู้ใดสิบ่เอาเนาะ
1: ไ
0: หนมันดีมาให้อยู่กับดังแท้ๆก็เอาดิ
1: เอาแล้ว
0: ว่าภาษาบ่เลี้ยงเงินเนาะไปสิบ่เอา
1: ผู้ใดสิบ่อยากได
0: ้แม่นนั่นล่ะครับเอาพี่น้องติดตามข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ไว
1: ้ครับ
0: บ่แม่นข้อมูลข่าวสารถึงแม้ว่าสิมีกระแสข่าวเนาะ
1: ครับ
0: เรื่องของกรมประชาสัมพันธ์แจ้งสัญญังสิว่าบ่ฮู้จักกรมประชาสัมพันธ
1: ์ครับ
0: ว่ากรมประชาสัมพันธ์คนกดไลค์หน่อยแม่นแล้วบ่มีตาไปกดเบิ่งเนาะ
1: แ
0: ม่ไปออกโทรทัศน์อันนั่นน่ะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่กับมาว่าทั้งกรมประชาสัมพันธ์ว่าเอียงก็บ่มีคนเบิ่ง
1: ครับ
0: คนเบิ่งบ่หลายจังได๋เนาะไปตลาด
2: นี่แม่น้องไผศิลานี
0: ่น้องไผศิลานี่แม่ค่ะถาม
1: ถามกูน่ะถาม
0: ว่าจังได๋พี
1: ่
3: ลูกชิ้นบ่ปลาหมึกบ
0: ่มันปกติพี่ต้องเล่นมุกน
1: ี่โอ้ต้องเล่นมุกนี
3: ่เออที่ก็ตอนพี่
1: ตอนได้ครับเป็นยังผ่านแล้วก็ผ่านไป
0: ปกติมุกนี่น้องปูมาอยากย่างดีมันเป็นมุกพี่
1: เดี๋ยวๆหลังมั้ย
0: โอเคพี
1: ่หลังมั้ย
0: นี่ล่ะเศรษฐกิจสิเป็นจังได
1: ๋ครับ
0: คนละครึ่งพัด60 40สิเป็นจังได
1: ๋ครับ
0: ก็ต้องติดตามเบิ่งในช่วงหน้า
3: ครับ
0: นอกจากนี้นะคะพาพี่น้องไปเบิ่งการเรื่องเลี้ยงเลี้ยง
3: เล
0: ี้
3: ยง
0: เล
3: ี้
0: ยงเลี้ยงผึ้ง
3: เลี้ยงผึ้ง
0: โพรง
1: โพง
0: เรื่องผึ้งโพผึ้งโพงนี่เป็นจังได๋ฮู้บ
1: ่
0: สิมาบอกสู่ฟังในช่วงหน้า
1: พูดน่ะ
0: ผู้ผาแดง
1: โอ้ตี
0: เป็นจังได๋ล่ะแล้วก็อำเภอสังคมมีหวังเที่ยวหลายเด้อำเภอสังคมหนองคายแล้วก็ผู้ผาขามแล้วก็ชวนไปเบิ่งบรรยากาศการเที่ยวงานอยู่บึงกาฬ11ห่อ13แต่ว่ามื้อนี้มื้อที่13ตัวนี
1: ้
0: แม่นบ่มื้อนี้13แสดงว่าอ๋อมื้อสุดท้ายตัวนี
1: ้สุดท้ายไปทันอยู่ทันอยู
0: ่ทันอยู่ดอกยังออกไปเบิ่งเนาะ
1: ทันอยู่ทันอย
0: ู่เออเน
3: าะแล้วนี่นี่งานประเพณีบุญกระทูบนี่จังหวัดชัยภูม
0: ินี่แม่น
1: สุดยอด
0: กระทูบต้นกระทูบ
3: ครับ
0: อาจังมาเบิ่งกันในช่วงหน้าก็แล้วกันพี่น้องช่วงนี้เฮาไปพักจักคราวนึง
1: ครับ
4: นานๆมันดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
5: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดๆหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลง
6: ใช่ครับของทุกคนครับ
7: มาพี่ชนกัน
8: ไปบุญไม่เอาไงลูก
9: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
6: ของชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
13: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
14: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
15: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
1: ่ชุ่มนมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
2: เดี๋ยวมาช่วยจุดให้อาม่า
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
3: มากลับบ้านกันนะครับ
1: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
0: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: านล่ะพี่น้อง
1: ก็สู่รายการโสข่าว
2: แมน
1: ไปใส่ก้อนเหรอเฮาม
0: ีก็มีหลายอย่างอีหยังอวยพรวันเกิดแบบกรมประชาสัมพันธ์แน่ว่าซั่นว่า
3: เอาคือว่าซั่น
0: จังได๋พวกไปทั่วหลายเขาแม่นว่ากรมประชาสัมพันธ์อันบ่อันนั้นอยู่เยอะมาว่าน
3: ั่น
0: ประชาสัมพันธ์เด้อนั่นเด้อเขานั่นเด้
1: นั่นที่ทีอย่าอย่านั่นคักๆติ
0: อวยพรวันเกิดแบบกรมประชาสัมพันธ์แน่สิไปยากหยัง
1: อืมว่างได
0: ้ใส่กรอบท้องตัวได้กวาดท้องแล้วก็เอารูปไปอยู่กลางๆตัวน้องไปยากที่ภาษาวันเกิดซื่อๆร้องเพลงกับเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ผลมาลอง
1: โอ้ยเพลินดีขึ้นยัง
0: เพลินดีจังหยังนี่ไปน้ำกันลองซองลองซองเพลงกรมประชาสัมพันธ์เขาอยากให้แต่งให้และการโซข่าวเขาอยู่ในนั้นพ
3: ี่
1: เ
3: นาะ
0: เพิ่นมีหน้าที่เฮ็ดดนตรีให้เฮาเด้
1: เ
0: ฮาคือบ่ให้เพิ่นเฮ็ดให้ในสันดอก
1: เฮ้ยเอาตัวเอาตัวเอาตัว
0: เนาะอ้าวนี
1: ่
0: ไปดูข่าว
1: ข่าวยัง
0: ข่าวขอนแก่นเหรอเนาะร้องเอาไปยังแกบ่อยู่ดีๆงามๆคือบ้านขึ้น
3: ห้องจังซั่น
0: ไปหาห้องแก่ๆยังบ่ย่างเขาอย่างดีดปากติ
3: แ
0: หมห้องให้รัฐบาลว่าซั่นว่า
1: โอ้
0: ต้องอายุคงกันไทยซอยไทยพัดไปอีกแน่ว่าซั่นเออขอไปกันคิวไม่ได้เห็นบ่พี่น้องตะกี้คิวข่อยงับแอนดกก็แอนดกก็นี่ขอไปกันคิวมั้ย
3: ไปกันให้เป็นทรง
0: แ
3: น่ติ
0: ให้มันเป็นทรงแน่เห็นบ
1: ่
0: ดูหวานขึ้นบ
1: ่สร้างบ่เมาข้างเนาะ
0: ฮะ
1: สร้างบ่เมาข้างเนาะ
0: โอ้ยเพื่อกันให้งามอยู่มื้อนึงก็ได
1: ้กันลุยมั้ย
0: เพิ่นบอกว่าใส่โครงการนี้นี่ซื้ออาหารและสิ่งของจําเป็นลดภาระราคาเสียจ่ายทั้งยังเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการแต่ว่าขอให้อีกแน่ว่าซั่นว่าแล้วก็อยากให้มั่นใจได้เบิดมื้อแม่สมมุติว่ามันพูดน่ะสมมุติว่ามื้อละ200มื้อเขาให้มื้อละ200เนาะอยากให้ได้มื้อละ 1,000-2,000 มันเหมือนลดจังซี่มั้ยสมมุติจำกันมาเลยเดือนละพันเนี่ยสมมุติกับมื้อนี้ใส่เบิด 1,000 ก็ให้มันเบิด 1,000 โหลด
1: โอ้ติ
0: จังซี่นะมันอยากได้จังซั่นไปเบิ่งภาพ
1: ครับ
0: ซีพิกเจอร
1: ์นะ
0: เนี่ย
1: บูซีพิกเจอร์ไฮโซครับ
0: อยู่ไสนี่พี่น้อง
1: จังเลียว
0: อยู่ขอนแก่นนี่ล่ะ
1: โอ้ติ
0: แม่ยี่นี่ขายกาแฟโบราณครับ
1: โอ้
0: จังซี่โบราณบ่โบราณเบิ่งผู้เฒ่าโหลดกับผู้ซื
1: ้
0: อก็คนซื้อเด็กน้อยอยู่ตัวนี้เด็กน้อยฝึกงานเฮาตัวนี
1: ้แม่น
0: ผ่านไปก็1สัปดาห์บรรยากาศการใส่ใจโครงการไทยซอยไทยพัดเดือนกันยายซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการที่ขอนแก่นยังคงคึกคักพี่น้อง
1: ครับ
0: ร้านค้าส่วนใหญ่นี่มียอดขายนี่สูงขึ้นเส้นร้านลูกชิ้นทอดหลังตลาดจอมพ่นเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีลูกค้ามาซื้อสินค้าย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลูกชิ้นนี่แหละพี่น้องครับพนักงานขายประจำร้านก็บอกว่าง
1: านยังไง
0: แต่มีโครงการไทยซอยไทยพัดนี่ยอดขายเพิ่มขึ้นลูกค้าแต่ละรายก็ซื้อสินค้าหลายขึ้นเฮ็ดให้ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้น170ถือว่าเป็นโครงการที่ดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้คึกคักค้าขายคล่อง
1: ครับ
0: นางสาวสมควรแสงเพ่งแค้นแม่ค้าขายอันผลหมากรากไม้นี่นะครับอยู่สารกลางจังหวีดขอนแก่นเนี่ย
1: ครับ
0: เอาเพิ่นว่าจังหวีดดิ
3: โอ้ย
0: บอกว่าครับใส่โครงการซื้อวัตถุดิบมาขายถือว่าซอยแบ่งเบาภาระแต่ยอดเงินมื้อละ200บาทเนี่ยรวม 1,000 บาทต่อเดือนนี่น้อยไปค่ะประชาชน
3: ผ่าน
0: เพราะว่าราคาสินค้านี่เพิ่มขึ้นสูงเท่าโตจึงอยากให้เพิ่มงวดเข้ามาอีกแน
1: ่ครับ
0: อีกทั้งเดียนเนี่ยอยากให้ใส่ใจได้ตลอด24ชั่วโมงว่าซั่นไปฟังเสียงของเพิ่นแน่พี่น้อง
4: หมดเดือนนี้แล้วคิดว่าจะขยายให้มีด้วยมั้ย
5: ก็อยากให้มีไปเรื่อยๆครับผม
4: ก็อะไร
5: ยอดขายมันจะได้ดีครับผมมันจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
6: ใช่ครับ
4: เหมือนว่าลูกค
5: ้
4: าจะต้องซ
5: ื้
4: อจะซ
5: ื้
4: อง่ายข
5: ึ้
4: นเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ครับใช่ครับจากที่คนซื้อน้อยๆเขาก็เพิ่ม
4: ปริมาณ
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: จากปกติซื้อกี่ไม้เข้าไปกี่ไม้
5: เหมือนปกติคนที่เขาเคยซื้อ20 30บาทเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะมาซื้อเป็น60บาท50บาทอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อเพิ่มขึ้นอะไรประมาณ
7: ถ้าถามแม่ค้านะไม่พอเพราะว่าเราซื้ออะไรของทุกอย่างแพงหมดทุกอย่างวันนี้ลงทุนนี่ 5-6,000 ของไม่เยอะ
4: สิ้นเดือนนี้จะหมดแล้วอยากให้รัฐบาลต่อไหมคะ
7: ก็อยากให้ต่ออยู่ค่ะเพราะว่ามันได้ช่วยประหยัดนิดนึงเราก็ได้ค่าข้าวค่าแป๊บค่าสบู่ทุกอย่าง
4: โครงการนี้ดีไหมคะถึงประชาชนไหม
7: ก็ถึงบางประชาชนก็ส่วนที่มีเงินในบัญชีถึงถ้าไม่มีเงินในบัญชีแบกถุงปุ๋ยไม่มีสิทธิ์ได้ใช้บอกตรงๆเลยค่ะ
0: แบกถุงปุ๋ยนี่หมายถึงว่าคนทั่วไปเปรียบเทียบได้คักแน่ๆนั่นไม่ใช่นี่ก็ได้เนาะ ห้าข่อยแบกสอบปั้นกับสิบว่าได้น้ำมูอยู่ติขัน
3: ว้าย
6: ว่าได้แล้วเนาะ
0: หลายคนก็บอกว่าอยากให้เปิดนี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะว่ายังเมื่อแรกนี่หิวเข่าเลิกงานตีหนึ่งตีสองไปซื้อก้อยเด็กมันโหดซื้อเนี่ยว่าได้อยู่ว่าสันว่าเป็นวางสั้น
6: จุดประสงค์คืออยากกินก้อยเด็ก
0: อยากกินก้อยเด็กก็เลยบอกสามารถท่านก้อยเด็กได
3: ้
0: ยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ไหมคะว่าสันว่าเพื่อกับวางสั้นเพิ่นกล่าวนางสาวประภาพันจำปาพนักงานบริษัทเอกชนเช่าขอนแก่นก้าววาโครงการไทยซอยไทยพัดเป็นโครงการที่ดีประชาชนระดับแบบรากหญ้าเนี่ยได้ประโยชน์ทั่วถึงส่วนใหญ่เนี่ยซื้อข่าวสารอาหารและสิ่งของที่จำเป็นถือว่าแบ่งเบาภาระคลายเสียใจย่างเป็นย่างดีอยากให้ต่ออายุโครงการออกไปอีกเด้อค่ะเช่นเดียวกับนางสาววรยาจำนงกิจนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นบอกว่าได้รับประโยชน์จากโครงการคอยรัฐบาลต่ออายุโครงการไปอีกแน่แล้วก็เพิ่มวงเงินขึ้นอีกเพื่อให้เพียงพอต่อการใส่ใจแต่ละมือไปฟังเสียงพี่น้อง
8: ได้ค่ะ
9: เป็นไงบ้างด
8: ี
9: ไหมสำหรับเรา
8: ก็ดีค่ะช่วยประหยัดไปครึ่งนึงเลยค่ะ
9: ส่วนใหญ่เราไปใช้อะไรบ้าง
8: ก็ซื้อข้าวบ้างอย่างเงี้ยค่ะซื้อกับโครงกับข้าวบ้าง
9: คือเดือนนี้มันเดือนสุดท้ายแล้วเราค
8: ิ
9: ดว่าย
8: ัง
9: ไงอยากให้รัฐบาลต่อไหม
8: ต่อค่ะ
9: ต่ออีกเท่าไหร่หรือว่าจำนวนเงินมันเพียงพอไหม
8: ต
9: ่
8: อไปเร
9: ื่อ
8: ยๆไปเรื่อย
9: ๆ
8: ต่อไปเรื่อยๆค่ะ
9: คนไม่มีด้วย
8: ใช่ค่ะเพราะว่าคนก็ใช้เยอะค่ะมันก็ได้ซื้อข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อกับพวงกับข้าวบ้างอย่างเงี้ย
9: 1,000ต่อเดือนพอไหมคะ
8: ก็
10: อยากให้เพิ่มค่ะเพราะว่าแต่ละเดือนไม่พอสำหรับ 1,000 บาทในแต่ละเดือนที่ได้มา
9: ส่วนใหญ่ที่เราเอาไปใช้จ่ายเราไปใช้จ่ายอะไรบ้าง
10: การกินค่ะส่วนใหญ่แบบ3มื้ออย่างเงี้ยค่ะแต่ละวันก็ยังไม่พอสำหรับ200ในแต่ละวันใช่
11: จะหมดแล้วเนี่ยสิ้นเดือนนี้เนี่ยคิดว่ายังไงอยากให้รัฐบาลยังไงอ
10: ยากให้ต่อเพิ่มค่ะ
9: เพิ่มอีกเท่าไหร่
10: เพิ่มอีกสักอาจจะเปลี่ยนจาก1,000เป็นเดือนละ1,500อย่างงี้ 2,000 ใช่
0: ครับนักศึกษา
3: ว่า
0: ต่อไปนี่อยากบอกอะไรกับรัฐบาลวัฒนาก็ฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าเลขท้าย2ตัวมีแล้วอยากให้มีเลขหน้า2ตัวบ้างค่ะไอ้เลขบน2ตัวบ้างค่ะ
3: อันนี้เสียใจเจ้าเอง
0: เอาหมดนั่นละเนาะบานีกะนั่นละการอ่านต่อแล้ว
6: จะแซงเนาะ
3: อ่านแน่
0: ก็อยากให้มีอีก2เดือนนี่เขาว่ากำลังสิมีอีก2เดือนจะสิมีบ่มีถ่าเบิ่ง
3: เ
0: นาะหันมีก็ดีคือกันกระตุ้นเศรษฐกิจ
3: ครับ
0: ซุ้มอยู่ NB ที่ขอนแก่นเนี่ยป้ากันไปรูดซื้อของนี
6: ่
0: โอ้หลายร้านค้ากระตุ้นยอดขายดีเนี่ยโดยเฉพาะไม่ใช่นี่แล้วยืนไปซื้อของอยู่เห็นบ
3: ่เนี่ย
0: ก็ใส่จนเบิดแต่มือแรกมัน 1,000 เลย
3: ป้า
0: ซื้อของหลายซื้อของ
3: โอ้ซื้อของหลายแล้วอย่างสัตว์หลาย
0: บ่
3: อาหารหมอกอาหารแมว
6: ถูกค่าเก่า
0: แม่น
3: อ
0: ้าว
3: เอา
0: แวกกันแน่กันแล้วกัน
3: ครับ
0: นะครับ
3: ดีภาวนา
0: อันนี้ก็เป็นโครงการดีๆของเพิ่นเน
3: า
0: ะ
3: รัฐบาล
0: อันนี้ดีเฮาก็ว่าดีอันนี้ก็ดีว่าดีคือ
3: กันถือว่าดี
0: เพราะว่าปกตินี่ไม่แง่หนึ่งไปถามเล่าเล่ากับบ่เล่าได้สิทธิ
3: ์
0: ก็เลยไปถามว่าแม่ได้ยังว่าสันว่า
3: อ
0: ันแม่มาซื้อทุเรียนว่าสันว่าตะกี้เอ้าอันเอ้านี่ก็ได้ลาว่าสันว่าก็เลยว่าอันแล้วก็เลยไปซื้อ300กว่าบาท
3: ครับ
0: บัดนี้เราก็เลยไปรูดอ๋อทุเรียนแม่บ่ว่าสิได้ซื้อกินหลายปานนี้อีกเที่ยว่าสันซื้อได้ซื้อเที่ยละ50บาท60บาท
3: โอ้
0: บัดนี้ซื้ออัน2 3แล้วแม่สิได้กินแซ่บๆว่าสันว่า
3: หายเง
6: ี้ยหรือ
3: เรียกตรวจแล้ว
6: หรือใจให้เพิ่น
0: บอกให้แล้วใจเองยืนให้ซื้อนั้นไปแล้วได้กินนั่นบักทุเรียนนั่น
6: เต็มปากเต็มคำ
0: เพราะจากกะทิเราซื้อได้ร้อนสองร้อนสำนันเนาะ
3: ครับ
0: นะครับ
3: เอาน
0: ั่นละ
6: เพิ่งพง
0: พึ่งพงพงพึ่งพงนี่เป็นสีสูงบ้าง
3: เป็นไง
0: พึ่งพงนี่ตอนแรกนี่มันมาเดินมาพึ่งพงเพิ่นผู้ไปเลี้ยงเพิ่นหาซื้อจะเป็นเผื่ออย่างเพิ่นไปหาซื้อเลยโอ้ยจังได๋บ่นี่เมียกับผัวไปนํากัน2คนทางเมียก็เลยจมทางเผิงนี่ไปตั้งไว้กลางแดด
3: เออ
0: ตอดเมีย
3: เอ้านั่น
0: บ่ตอดแล้วมันนี่มันโพ่งขึ้นบักคัก
3: โอ้
0: ยเห็นโอ้ยเผิงตอดเจ้าโพ่งเบิดว่าซั่นว่าไปโรงพยาบาลไปหาหมอที่ไปฉีดยาหมอถามว่าอะไรตอดว่าซั่นว่า เมียเลยตอบว่าผึ้งแต่ผึ้งชนิดไหนมันมีหลายอย่างนะผึ้งผัวบ่ฮู้จักก็ผึ้งมันตอบไม่รู้ว่าผึ้งอะไรโอ้ยมันเลยถามว่าเบิ่งคันนี้มันพ่องบ่ล่ะว่าซั่นว่าเออจะเพิ่งพ่องอะล่ะได้ว่าซั่นครับ
6: อืม
0: ซื้อนั่นเลย
6: อะไรซื้อนั่นเป็นสาเหตุ
3: สาเหตุ
6: อืม
0: สาเหตุของพึ่งพ่อง
6: เออแล้วก็ได้นั่นตำนานมาเนาะ
3: แม่น
6: ได้มาแต่ใส่กล่อง
0: คิดพ่อ
6: คิดพ
0: ่อพึ่งพ่อง
3: ครับ
6: ไป
3: พึ่งพ่องบัด
6: ไปพึ่งพ่องจังหวัดบึงกาฬ
0: ครับ
6: เพิ่นส่งเสริมให้เลี้ยงพึ่งพ่องสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรพร้อมมอบต้นทุเรียนขับเคลื่อนภาคการเกษตรครับนายสุรพลเจริญภูมิคำผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งโพงพึ่งโพงเขาเนี่ยแหละ
3: ครับ
6: เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวบึงกาฬนะครับก็ได้มอบกล้องพึ่งโพงให้แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงพึ่งเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งโพงให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยการเลี้ยงพึ่งโพงสามารถนำผลผลิตจากรังพึ่งมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเกษตรนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้มอบต้นทุเรียนแก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ผลและเพิ่มทั้งเรือในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
0: ทุเรียนแก่นี่หมายถึงว่ามันพร้อมกินแล้วบ่
6: แม่นพร้อมตัดพร้อมกิน
0: ทุเรียนแก่เกษตรกร
6: เป็นทุเรียนอ่อนเอาไปทอด
3: ครับ
6: โอ้นี่ตีกล้องพึ่งโพง
3: ก็ว่าเป็นพึ่งโพง
6: หื
0: มอยู่ในพุ่งเออนั่นล่ะลองเปิดไปนั่นดู
6: หรอเออคันคันแขนตาบ่พุ่ง
0: ครับจากนี้ไปนะคะขอเชิญท่านประธานในพิธีนะครับทำการเปิดงานเลี้ยงพึ่งโพงนะครับโดยจะทำการเปิดกล่องรังพึ่งพร้อมกันในเวลานี้ใน5 4 3 2วึวึวึคือสิมวนเนาะ
6: โพงกันทางงาน
3: มีแต่สมพงโพงบัดนี
0: ้กองเทียเลยให้บ้านซ้อนกันจะไปฉีดฟิลเลอร์มาบ่
6: อืมนี่แหละเป็นการสนับสนุนนะครับ
3: ครับ
6: อืมเป็นการสนุกการของเกษตรกรในจังหวัดให้มีรายได้ที่เข้มแข็งชีวิตที่เข้มแข็ง
3: ครับ
6: ครับจังหวัดบึงกาฬและสำนักงานเกษตรกรบึงกาฬสำนักงานเกษตรบึงกาฬมุ่งสู่ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรให้มีองค์ความรู้ปัจจัยการผลิตและช่องทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
0: เกษตรนี่คือพระกฐินบ่
6: ไม่ส่
0: งเสริมเกษตรเนาะว่า
6: เข้าเกษตรเข้าเกษตรก็มีเกษตรอย่างเนี้ยก็
0: เกษตรแก่กินได้แต่ในเกษตรอ่อนกินได้เบิดเปียกเกษตรสันต่ําคือแกงหน่อไม้เกษตรสันสูงคือก้อยไข่มดแดง
6: เอ้าก็ดีครับเกี่ยวกับเกษตร
3: ครับ
6: เกษตรแก่กับตําบักหุ่งน้ํา
0: เนี่ยมีเสียงเกษตรกรดิ
6: มีติ
3: เสียง
0: นี่คร
6: ับ ฟังเสียงเพิ่น
12: บ้านขันขวาครับอยู่หมู่2ตำบลโคกก้องนะครับเที่ยวก่อนเคยอบรมมาแล้วก็ได้ผลดีเที่ยวนี้ก็เข้ามาอบรมอีกครับดีใจครับที่ได้เพิ่มกองนึงก็ว่ากัดประมาณ400ครับกองเก่าเฮาเคยซื้อนี่ผมเคยซื้อมาอยู่ประมาณ400บาทขอบคุณทางเกษตรครับที่มามอบอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรและมีรายได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นครับขอบคุณครับ
0: นี่คือเกษตรกรผู้เพิ่นได้รับผลประโยชน์เนาะการเลี้ยงเพิงโพง
6: เพิง
3: โพงเพิงโพง
0: การเลี้ยงเพิงโพง
3: ครับ
0: นะครับ
3: บัดนี้ขับมาจังหวัดขอนแก่นกันแน่ครับ
6: ครับ
3: สิพาไปเบิ่งการพนึกกำลังของภาคเอกประชาชนและเอกชนนะครับจัดคอนเสิร์ตระดมทุนการกุศล1การให้ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ที่สั่น2
0: แสดงว่า3คนให้นี่ก็ถือว่าสิได้หลายเด
3: ้อหลาย
6: อุ้ย
0: ไปตะเปียงน้ำ
3: ให้ใส่กันบัดนี้เฮา
0: หนึ่งการให้อยู
6: ่ซอยฝอยนี้
3: โดยเพิ่นตั้งเป้าระดมทุน10ล้านบาท
0: เวลาให้ใช้เองได้ซื้อ10ล้านบัดนี
3: ้
0: บ่ให้หลายก็เก่าติให้ไปให้มากเงินเลยอยู่40บาท
3: โดยจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และติดตั้งเครื่อง AED ครับเพื่อโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินครับ
0: เนี่ย
3: ใส
6: นี่
3: นายพันเทศเสากุศลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายแพทย์ชาตรีเมธาธรทิพย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์อันมาที่7ขอนแก่นตัวแทนคณะทำงานโครงการและภาคีเครือข่ายร่วมแถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศล1การให้ต้อนรับหายใจเพื่อนมนุษย์ซีซั่น2ครับโดยกิจกรรม
0: การมอบให
3: ้โดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับจะตั้งขึ้นโดยกลุ่มของขอนแก่นกว่าดีกว่านี้ครับร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนตั้งเป้าระดมทุนกว่า10ล้านบาท
6: ครับ
3: เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์หลัก รองรับผู้ป่วยจากจังหวัดขอนแก่นและก็พื้นที่ใกล้เคียง
6: ครับ
3: โดยเงินบริจาคทั้งเบิดกระจีน้ำไปซื้อเครื่องครูพันธ์ครับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน
6: ครับ
3: รวมทั้งจัดหาและติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วเมือง
6: ครับ
3: เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้แก่ประชาชนที่ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
0: กระตุกหัวใจหยุดเต้นหัวบ่ว่าเฮาสิจังได๋กระตุกปล่อยเฮาสิปล่อยตัวไปย่างช้าๆโดยบ่ทรมาน
6: โอ้ไปโรงพยาบาล
3: ซอยคนนี้ติ
0: ฮะ
6: ไปโรงพยาบาล
0: บ่เหลียวก็สิเบิ่งมันนี่แล้ว
6: เอาติ
0: เฮาอยากเห็นนะว่า
3: ก็สิเห็นก็สิปล่อยข่อยตายต่อหน้าต่อตาบ่นั่นติ
0: มันก็บ่ได้ว่าจังซั่นหมายถึงว่าเฮาบ่อยากยื้อไว
3: ้
0: กันยื้อไว้ตัวก็สิเจ็บตัวจ
3: ิโอ้ยันยันก็ทรมานเข้าใจเจ้าอยู
6: ่ฮักน้องฮักน้อง
3: เข้าใจเจ้าอยู่
0: อือ
3: โดยผมในการสนไม้ที่เจ็ว่าไปแต่ยูน้ำเพลินเนาะเอาไปแต่บ่รอดหายซะ
0: เป็นคนแบบอินฮาร์ดอินฮาร์ดเอเวอรี่บอดี้พีโพ
6: โอ้แปลว่า
0: เข้าใจทุกคน
6: โ
3: อ
6: ตอนบอกคือบอกเงี้ยคือแปลสั่น
3: เออคือแปลสั่นแต่แสดงโดยภูมิในการส่วนในไม้ที่เจ็ดขอนแก่นเพิ่นบอกว่าก ิจกรรมในเทียนนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ต้องการสร้างสังคมแห่งการให้และร่วมกันยกระดับระบบสาธารณสุขกิจกรรมสำคัญคือการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ
0: ่ตอนนั้นแอนออลรดี
3: แมนบอ
0: แมนแต่มาโจอีสีเมืองขอน
6: เพิ่นติดต่อมาแล้ว
3: ติบอติดต่อ
0: แต่เป็นพิธีก่อนเพิ่งยังบ่อันนั้นเนาะ
3: โดยปีนี้นำโดยปู่พงศิษฐ์คัมภีร
0: ์โ
6: อ
0: ้
3: พี่เสด็จ
0: โอ้
3: และการกลับมาร่วมตัวของบอยแบนด์ในตำนาน Mission for Reunion
6: ป้า
3: ว่าสิเป็นโดมปกรณ์ลำ
0: โอ้
3: เจมเรืองศักดิ
6: ์ป้า
3: จอนนี่อันวาและวอยเกรียงไกร
0: รวมถึงโจอี้สีเมืองขอน
6: ลุงหนีเอวด้วง
3: สีบอยลำทำเฮียนสีไปเฮ็ดหยัง
0: ไปเอายา
3: โดยคอนเสิร์ตหนึ่งการในต้อง
6: เพิ่นไปเบิ่งเพิ่นไปเบิ่งซุมเฮาอีหลีซะ
0: อีหลีเ
6: นาะมาย
3: าเบิ่งเฮาเอายาติ
6: เบิ่งโจอี
0: บ่เฮาเฮานี่ไปเอายาอยู่โรงพยาบาลอ๋อได้รับยาตามนัด
3: โดยคอนเสิร์ตครับกำหนดจัดขึ้นในวันที่21ธันวาคม2569
6: จัดอยู่ไส
3: อยู่ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไข้ได้ได้ทั้งเบิดก็สิไปสนับสนุนภารกิจสาธารณสุขและการช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่นตั้งเป้าระดมทุนกว่า10ล้านบาท
0: โอ้อยากเป็นพิธีกรงานนี่เพิ่นสิจ้างบ่เนาะ
6: จ้างตัว
3: สุเกียรติได้ไปบ่ซั่นน่ะ
0: บ่
3: นั่นเดียว
6: ก็ต้องไปยับ
3: ก็สิบ่
6: อีก็ต้อง
3: เข้าซั่นตัว
0: โอ้พิธีกรเงินหมื่นกับพิธีกรเงินซองเนาะ
6: อ๋อ
0: ก็ต่างกันดิ
6: พี่ก็ไปมัดจำเพิ่นไว้ก่อน
0: เพิ่นซ่อง
3: งานเอาไปฟังเสียงเพิ่นแน่ครับ
0: จ้า
13: ซึ่งก็ได้รับการตอบรับได้รับความร่วมมือนะครับจากประชาชนคนขอนแก่นได้อย่างค่อนข้างดีนะครับเราสามารถหารายได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยให้กับทางโรงพยาบาลขอนแก่นได้ประมาณ14ล้านบาทนะครับทั้งจากการจัดคอนเสิร์ตนะครับจากการมีคลิปวิดีโอจากดาราศิลปินที่ช่วยโปรโมตแล้วก็มีการโอนเข้าไปผ่านทาง QR code ในช่องของคลิปวิดีโอต่างๆจากทางดารานะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการขายเสื้อที่ระลึกนะครับในปีนี้เราก็คิดว่าก็ยังมีความจำเป็นถึงแม้ว่าสถานะทางการเงินบำรุงของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นตั้งแต่มีท่านผู้อำนวยการธนสิทธิ์มาบริหารในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้การเงินของทางโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นดีขึ้นมากๆนะครับจากเงินบำรุงก็มีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็กระตุ้นให้ทางคนขอนแก่นด้วยกันเองเนี่ยรับทราบว่าจริงๆแล้วในระบบสาธารณสุขของเราก็เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนาะก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความรับรู้ร่วมมือร่วมแสดงความสามัคคีจากพี่น้องประชาชนคนขอนแก่นเหมือนกันที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะทำเม็ดเงินมาพัฒนาโรงพยาบาลแต่ปีนี้ก็จะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับคือปีนี้เราไม่ได้มอบเรื่องของเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวนะครับเราก็จะมีการกันเงินส่วนหนึ่งในการที่จะไปจัดทำระบบเรียกว่าไม่ได้เป็นการซื้อเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจเพียงอย่างเดียวคำว่าจัดทำระบบก็คือจะต้องมีการไปค้นหาเครื่องเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือเอกชนนะครับมาวาง
6: แหนมเนื้อง
3: มั้ยนี่ละผู้ใดสนใจก็ไปได้
0: แต่ว่าแหนมเนื้องมันเปิด 11:00 นดิ
6: อือ 11:00 น
0: แหนมเนื้องสิ้นเจ้านี่มั้ยบุฟเฟ่ต์มั้ยนี
3: ่ไปอี
0: ก
3: ต่อเฮา
0: ไปว่าใส่คนละครึ่งนั่นล่ะเอาเฮาเว้าเรื่องนั้น
3: เฮาเว้าเรื่องนี้
0: อันเฮาก็แล้วแต่เพิ่นไปข้าวเพิ่นก็ลั่นๆๆไปแต่เฮาก็บ่เบิ่งหลังอีกต่างหาก
6: จังซี่ล่ะแหนม
3: เนื้องระดมทุนติ
0: แม่น
2: เอียงกับนี
6: ้บัตรจักบาทเนาะ
3: จักเดียวเพื่อนได้บอกดิว่าบัตรจักบาทแต่ว่าม
2: ันเป็น
3: ตัวมันทีนี้สิ
2: เป็นตัวแต่ว่าสิมีบัตรละร้อย200สินะพี่น้องคุณผู้ชมไปเบิ่งส้มโอเนี่ยเมื่อนั้นส้มโอบ้านแทน
6: ครับ
2: วันนี้เป็นส้มโอภูคิงออร์แกนิก
6: โอ้ชัยภูมิตัวนี้
2: จังหวัดชัยภูมิพี่น้อง
3: เกษตรสมบูรณ
2: ์ชวนชิมส้มโอผู้คิงออร์แกนิกและนางเลื่อชมธรรมชาติริมเขื่อนน้ำพร่
6: ม
2: ที่บ้านบุง14อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิพี่น้องบ้านบุง14มีส้มโ
6: อ
2: ส้มโออยู่บ้านบุง14อีหยังนี
6: ่ส้มโอ
2: แหล่งข่าวโสข่าวว่าซั่น
6: เอ้า
3: เอ้า
2: สปชสชัยภูมิซั่นเน
3: าะเอ้าคือในซั่นเนาะบ้านนี้เนาะ
2: บ่อันนี้อีหยังก่อนเขียนใบซื้อ
3: โอ้เขียนใบซื้อบัดนี้
2: แม่นเพราะว่ามันเป็นรายการโซข่าวยามมันร่วมกัน
3: โอ้ข้าเจ้าไปพิมพ์ตาม
2: น้องแล้วบ่ฮู้จัก
3: โอ
6: ้
2: เป็นข่าวเป็นสปชสชัยภูมินะลูก
3: อ
2: ันต่อไปนี่บุญกระทูบก็สปชสชัยภูม
6: ิ
2: มูเตลูนี่ NBT ขอนแก่นนี
3: ่แม่น
2: ลืมบอกนะบ้านบุง14ตำบลนนท่องมีสมโอพี่น้องครับ150ปีท่องดีเขาแง่เขาแต่งกัวทับทิมสยามและแดงผู้คิง
6: โอ้
2: เป็นสมโอพันธุ์พื้นเมืองมีต้นส้มภูมิขนาดใหญ่ครับนั่งเสาอังสุนันเงินลาเจ้าของสวนสมโอเจ้าพุ่งก็บอกว่า
14: อันติดสวนสมโอมาแล้วก็15ปีค่ะมีสมโอกว่า14ไร่ค่ะมีพันธุ์พื้นเมืองค่ะเป็นสมโอพันธุ์พื้นเมืองมีสีแดงนะคะเอิ้นว่าแดงผู้คิงค่ะที่ขึ้นซื้อโดยสิออกลูกในปีละ2เทียนะคะเนาะอันคือออกต้นปีและกลางปีนอกจากนี้ยังไม่ลูกดกค่ะเฮ็ดให้หนูเนี่ยแล้วก็ครอบครัวมีรายได้จากการเฮ็ดส้มโอเฉลี่ยในปีละ 400,000 กว่าบาทพุ่นเด้ค่ะส้มโอนุ่ยแง่บ่คะหนูถือนี่นุ่ยนี่นุ่ยซ้ายแดงผู้คิงอันนี้นุ่ยควาก็จะเป็นแดงผู้คิงชนกันค่ะส่วนเนื้อข้างหน้านี่ค่ะถือว่ามันเป็นหน่วยที่ใหญ
6: ่
14: ผมน้ำช้ำและที่สำคัญหน่วยใหญ่เต็มมือผู้ใดเห็นกะว่าแบบสมโอหน่วยใหญ่ซึ่งเข้าใจว่าบ่แม่นแตงโมหรือว่าบักเวิร์นนะคะคือนี่คือสมโอพวกมีสมโอแตงโมบักแฟงแตงโมชัยโยและ
2: หัวหิว
14: นะคะห้าหกอย่างนี้ก็คืออยู่ในปักุ่นพืชแต่ว่าสมโอผู้คิงของหนูเนี่ยแซ่บผู้ใดถามกะว่าแซ่บเพราะว่ามันกับว่าได้ร่อนหลายแต่ว่ามันกับพอดีอยู่นะคะเพราะว่า1 2 3 4 5หน่วยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหน่วยที่เขาแบบเลือกไว้แล้วนะคะเนาะแต่ว่าพี่น้องผู้ที่เบิ่งรายการอยู่ตอนนี้นะคะอยากมากะเชิญมาได้ค่ะไล่ดาบจ่าพงแต่ว่ากะมื้ออื่นนี่ปิดนะคะเพราะว่าหนูสิไปจัดฟันนะคะแต่ว่าหมอนัดแขวแต่ว่ามื้อนี้ลมมันดีจักหน่อยนึงกะอาจจะแบบมาได้แน่นึงอันนี้คือเสียงผัก
6: หน้าตาเราดีแต่ว่าเสียงมันเป็นตะกี้เดียด
2: นักท่องเที่ยวที่มาสิทธิสัมผัสกับธรรมชาติยูริมเคลื่อนน้ำพร
6: ม
2: กลางหุบเขาผู้คิงคันว่ามันหุบเขาเนี่ย
6: เป็นอย่าง
2: คันเป็นเขาที่เป็นกลางเขาเนี่ยที่ใหญ่อันนี้ฮุบเขาอาจจะน้อยมีป่าใหม่บรรยากาศริมเขื่อนไปอยากมากกับมาเด้อนี่เอาไม้สาไปแง
6: ่
2: แล้วก
3: ็
2: แสดงความสามารถพิเศษด้วย
6: ขึ้นเอาเลย
2: บักสมบูรณ์แต่ขึ้นได้ใจไปหยาบงาอ่อนเด
6: ้อ
2: ถ้าไม่เหยียบลุยปั๊มสิดีตับ
6: แล้วมันจะเจ็บ
2: กะสิ
14: เก็บเอาเด้อจ้าอันนี้หนูสิโยนให้นะคะไอ้เอาย้อนมาเอ้ยเหยียบแปะหยิบบ่ได้เอาหน่อยนั่นไปเอียน้ำแน่หยิบอ่ะเดี๋ยวพี่เอ้าเหยียบกับแปะหยิบบ่ได้คือกัน
2: เพิ่นจังว่ามีภาคเสียงนะนะ
6: เออเอาเดี๋ยวตั้งสติก่อนไปอยู่บ่องเก้าจัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานจุชัยภูมิประเพณีบุญกระทบมุ่งพักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์
2: เกี่ยวอย่างก็มุ่งบุญกระทบมุ่งว่าสันว่าจะได้จุดได้มุ่งที่ยันยุ่งกัดตื่นเศร้าขึ้นมาเห็นแต่ยิงเขียวแก้วแสกแก้วแสกอยู
6: ่มุ่งพยานเดี๋ยวก็ยังพุ่งทยาน
3: พุ่งทยาน
2: คือจะไปแล้วนี้นะ
6: คือจะไปแล้วถึงเป็นการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์นะครับด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรร
2: ม
6: ระดับสากลนางสาวการจรัส
2: ไม่ยังดี
6: เหยียดท้องใส
2: ไม่อยากอ้างคนติดเจ๊ใจถือมากจีบวันนี
6: ้โอ้ย
2: เ
6: ป็นไ
2: รอ
6: ยากอ้าง
2: หรืออ้างไหมคือจังอยู่ไฟแดงอะล่ะซึ่งมีไฟแดงมีบักม่วงกับโยกมากจริงสิไหมมากขวดมากอ้าง
3: นี่กับโป่งกับอ้าง
2: เด้อโดนัทมันถือมาก
3: อ้างยังเสน่ห์ดี
6: มันก็เจ้าหัวจะขาย
2: ทางไฟแดง
6: เออคุณละช่างคุณมืด
2: ก็ไม่เงี้ยหมวยพอสวทชพูดถึง
6: เป็นไงโอ้แมนเนาะ
2: แมนเราอยู่
6: ในแมนแมนแมนแมนหันแมนหันเห็นแต่ข้างหลัง
2: เขาอื่นไปเป็นพิธีก่อนจะก็หากินหาอยู่หาซิ่นหันซิ่นหมี
6: เขานั่นดี
2: ไปหาหล่อกินของเทศบาล
6: ม
2: ือหนีบันเทียดได้เบาแล้วได้ยุ
6: นี่ต้องไปยุติ
2: ได้บอยู
6: ่กลับบ้าน
2: อยู่ราชการ
6: แล้วพักผ่อนอยู่ราชการมันหยุดเพิ่น
2: แล้วไปอยู่พุ่นแล้วได้จับไม่แล้วมีความสุขดิ
6: อ
2: ยู่ขอนแก่น
6: งานประเภทนี้บุญกระทูบซึ่งประเภทนี้บุญกระทูบมรดกทางวัฒนธรรม
2: ในโลกคือ
6: ชัยภูมิในโลกครับเกิดจากการภูมิปัญญาอันล้ำลึกของชาวอำเภอหนองบัวแดงที่สอดคล้องกับฮี12
2: ใบโอมนี่ขาดบ่ได้ดิเวลาบุญกระทูบใบโอมใบนั่นใบนี้เฮ็ดมาให้มันจุบ
6: โอ้เรากลับมาครบแล้วเนาะครับซึ่งก็สิมีไอ้ตัวกระทูบนี่สิมีหลายขนาดครับทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ
2: ่ครับ
6: ย่างวิกฤตบรรจงและสะท้อนถึงความปานิดและความคิดสร้างสรรค์และความ
2: สมัยมีสนามปูนที่มีแต่สนามใหญ่
6: เพิ่นเอาธรรมชาติ
2: สนามนาสน
6: ุกแม่น

0: ฒนธรรมจากองค์การองค์กรต่างๆซึ่งองค์กรปกขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมต้นตระกูลกระทูบอันยิ่งใหญ่พิธีเปิดงานสุดอลังการด้วยการแสดงนั่งล่ำ 1,500 ชีวิต
1: หนึ่งเดียวในโลก
0: หนึ่งเดียวในโลกครับเป็นพิธีจุดกระทูบตูมกาเป็นยังไงไปเบิ้งนะครับพิธีถ้ำบุญตักบาตรเทโวโลหณะโดยพุทธศาสนิกชน 1,500 คนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอธิเขียนพิธีถวายต้นกระทูบพระพุทธคุณและการประกวดสวดมนต์หมู่พี่น้องสระยะนี่โจอีกเก่ง
1: สวดมนต์มู
0: สรพันยะ
2: ครับ
0: เป็นบันเทิงและการประกวดแข่งขันเช่นการประกวดศึกตลกไทยบ้านบุ้ยนางงามเกษตรวิถีไทยส้มตำลีลาและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
1: ที่จริงส้มตำลีลานี่ผู้ที่เป็นพิธีกรได้ขึ้นที่สุดคือข่อยเด้อโจอีสิเมื่อก่อน
0: พี่หลี
1: แม่นต้องมาจ่างดิ
3: ต้องเชิญเนาะต้องเชิญไปเนาะ
1: บ่เชิญมันใส่ซอง
3: ต้องเรียนราชการดิ
1: บ่ไป
0: ต้องไป
1: ราชการสิบ่ว่างทันทีงานฟรีผมไม่เคยว่างแต่ถ้างานจ้างพวกผมนี่ว่างทันที
0: กล้าขนาด
1: เนาะไปเที่ยวกันได้ใส่ภูมิพี่น้อง
3: แมน
1: จ้า
3: วันนี้พักตัวบัดนี
0: ้
1: พัก
3: พัก
0: ดี
1: ครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อพี่น้องพาพี่น้องไปเที่ยวกันครับแหล่งท่องเที่ยวหลายๆหม่องหลายๆแจ๋มีหม่องใดแน่ช่วงหน้ากลับมาจ้า
0: จ้า

0: ขึ้นดอยครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยขึ้นดอยครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
2: ดีจัดเลยว่ะเพื่อน
1: ติดใจ
0: หมูกระทะครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนกินหมูกระทะครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
3: อร่อยจัดเลยว่ะเพื่อน
1: ติดใจ
0: พนันออนไลน์ครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเล่นบาคาร่าครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
3: ได้เยอะดีว่ะเพื่อน
1: ติดใจแล้วครั้งต่อไปอ่ะ
3: ติดพนันมึงดู
1: หมดตัว
3: พอเลิกขายของใช้นี
4: ่เล่นไงไงเอาคืนให้ได้ก่อนเซ่พอทุนน้อยเล่นต่อเล่นต่อ
1: เฮ้ยเพื่อน
3: เดี๋ยวมึงกูขออีกรอบ
1: มึงยังไม่เข็ดอีกเหรอ
0: เพราะพนันเป็นสิ่งเสพติดเล่นครั้งเดียวก็ติดได้ครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันอยากเลิกพนันปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือแอดไลน์แอดระบายสายพนันแจ้งเบาะแสพนันออนไลน์เข้าเว็บไซต์ juststopgambling.com

0: ครับรับชมข่าวกันต่อครับช่วงนี้พาคุณพี่น้องพาคุณผู้ชมไปเบิ่งแหล่งท่องเที่ยวไม้ถ้ำภูผาแดงครับดึงดูดนักท่องเที่ยวสายมูเตลูสิเป็นจังไดครับจังหวัดขอนแก่นเตรียมผลักดันทำภูผาแดงอำเภอโคกโพชัยสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับพี่น้องโอ้ความงดงามทางธรรมชาติ
1: บ่แม่นชูใช่ติ
0: บ่แม่นควบคู่กับความเชื่อและแรงศรัทธาเชื่อมโยงกับหลวงปู่ผางจิตตะกุตโตพันนะหวังส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ครับ
2: ครับ
0: นี่
2: เนี่ย
0: ห้องประชุ
1: มห้องประชุมเหล่านี้นั่งสร้างรากอยู่นี
0: ่นายยุทธพรพิรุณสารครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายพงศกรอนนท์

0: ไทยและกรมการปกครองภายใต้แนวทางนายอำเภอพาเที่ยวพนาเพื่อพุทโตพระสายวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเคยใส่สถานที่ให้นี่นางวิปัสสนากับวิปัสสนากรรมฐานแล้วนะครับโดยทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขตสิบเพิ่นบอกว่าทั้งสี่พีต้องการพักและต้องการดันให้อำเภอโคกโพใช้นี่มีแรงท่องเที่ยวแห่งใหม
1: ่
0: โดยเฉพาะการท่องเที่ยวด้านศาสนา
2: คว
0: บคู่กับการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในพื้นที
1: ่
0: เพื่อให้ประชาชนได้หูจักอำเภอโคกโพใช้ได้หลายขึ้นไปฟังเสียงเพิ่นกันแน่เน
3: า
0: ะ
3: ก็ต้องก่อนอื่นนะครับอย่างที่ทางสื่อมวลชนเห็นแล้วครับคืออันนี้เนี่ยครับที่อยู่ข้างๆผมคือเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนี่แหละครับที่คอยเป็นผู้ประสานมานะครับถามว่าหลักการในการให้พัฒนาได้เบื้องต้นครับคือต้องขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุทยานทางท่านนายอำเภอนะครับทางท่านนายกทุกท่านนะครับท่านรองผู้ว่าต้องบอกเขาว่าทุกท่านมีส่วนมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกเขาว่าเห็นทางหลายๆท่านก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าทางเนื่องด้วยจากผมเองเนี่ยซึ่งเป็นสสเนี่ยครับก็อาจจะไม่สามารถผลักดันเข้ามาด้วยได้ทั้งหมดครับต้องให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนี่แหละครับคอยเป็นการช่วยประสานกันไปครับเพื่อไม่ให้ตกหล่นอย่างน้อยทางอำเภอโคกโพชัยชาวบ้านพี่น้องอำเภอโคกโพชัยครับจะได้มีความหวังครับว่าทางอำเภอโคกโพชัยเนี่ยจะมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆในจังหวัดขอนแก่นครับผม
4: พี่ท่านสอเลยเคย
0: บอกว่าทะย่างขึ้นไปถึงยอดภูผาแดงนี่ก็สิพบหน้าผาสีแดงเด
2: ้ครับ
1: ภูผาแดงเนาะ
0: ซึ่งเป็นที่มาของซื้อผาแดงและนางไอ
1: บ่มี
0: โบราณและสามารถมองเห็นพื้นที่อำเภอแกลงขอดจังหวัดชัยภูมิได้เพราะว่าอยู่ติดกันทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่มองว่าการพัฒนาทำผู้ผาแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่ครับสิเป็นอีกโอกาสสำคัญของอำเภอโคกโพชัยในการมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และซอยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นต่อไปครับพี่น้อง
2: ครับผม
0: อยู่ติดชัยภูมิ
1: เด้อแม่นี่นี่มีคนมาบอกเอียงนี
0: ่วางได
1: ้16ถึง27ตุลางานไหลเรือไฟนครพนมก็มีเด้อ
0: ไปได้นะครับ
2: หลายบอล
0: จ้าบัดนี้ไปใส่พี
2: ่ใส่นี
1: ่เอาไปต่อ
0: ไปต่อบัดนี้เจ้า
1: ไปเบิ่งภาพไปสังคมได้ปล่อยตัวเป็นตาภาพไปดีอยู
2: ่อ๋อ
0: ต้องไปเตรียมอย่างไรบัดนี้ว่าไปสังคมสังคมจังหวัดหนองคายกันแน่ครับพี่น้องเป
2: ็
0: นวันเดทิป1วันมหัศจรรย์ณสังคมหนองคายสัมผัสวิถีชุมชนนั่งรถอีแต๊กสุดคลาสสิกสวนชมสวนกาแฟและโกโก้ชมความงามของแม่น้ำโขงและ
1: ไปเบิ้งซื้อติไปเบิ้งซื้อ
0: ไปเบิ้งซื้อเอาไปเบิ้งเป็นยังไงเอาไปเบิ้งนี่
1: เนี่ยนี่ยังนั่งบอกกันยังคือบ่พากันกินนั่นบักใหม่
0: ยังเพิ่นสิกินอยู
2: ่
0: โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโกโก้สังคมหนองคายครับพี่น้อง
1: โอ้นี่เคยไป
0: แน่
1: เคยไปเคยไปแต่สวนสีฮอด
0: โอเคจะบอกร้องกล่องขึ้นจะบอกเงาะแ
1: หละไหลมากโอ้อันนี้คุณแม่หมอรับสุภาพท่าน
0: บอก
1: ผมจะสอหนองคายแซ่บๆพี่หนึ่ง
0: บ่
1: แมนมีโกโก้ปูโกโก้เลยพร้อมเงือ กเงือ
0: กท่าหนาโกโก้ท่าหนาจีเนี่ย
1: บ่แมนเพิ่น
0: อีหยัง
2: สป้าหนาจี
1: บ่รู
0: ้ห
1: ือแมนบ่ล่ะ
2: แมนๆ
1: กระเทียมยังจีละท่าคอยไปเที่ยวขอบ่กล้าย่างไก่คนนั้นก่อน
0: การจัดกิจกรรมวันเดทิปครับหรือ1วันมหัศจรรย์ณสังคมหนองคายครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระยะเวลา1วันในพื้นที่ตำบลบันม่วงและตำบลนางิ้วที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชุมชนนั่งรถอีแต๊กสุดคลาสสิกชมสวนกาแฟและโกโก
2: ้
0: นี่ไปได้สีเลยบัดนี
2: ้
0: ว่าสีฮอดบัดนี
2: ้
0: 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงชมความงามของแม่น้ำโขงและพันโขดแสนไคลเพ
2: ื่
0: อความสนุกท้าทายด้วยรถATV
2: นี
0: ่สัมผัสธรรมชาติและชมสวนเกษตร
1: ไปตะเปิดเบื้องช่อง11เห็นรถ ATV นี
0: ่
1: บ
0: ้องแ
1: ซ่บแบบ ATP นะ
0: โดยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโกโก้สังคมหนองคายเพิ่นบอกว่ากิจกรรมวันเดทิปจะพานักท่องเที่ยวนั่งรถอีแต๊กชมสวนและสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามพนาจะมาสวยงามหมดเลยโคงโยกเคงเงกยุบเพิ่น
1: มันก็งามอยู
0: ่บ่ก่อนที่สิพักไปนั่งรถอีแต๊กก่อนสิพอกหนักมองหันละที่เห็นมองหัน
1: เอาหน้าไปซุกตมก่อนติ
0: เอาหน้าไปซุกตมก่อนให้นักท่องเที่ยวด้วยช็อกโกแลตนี่บ่ช็อกโกแลตเด้นึกว่าโกโก้จากนั้นกสิพานั่งรถอีแต๊กไปชมสวนกาแฟและโกโก้ก่อนสิสิพานั่งรถอีแต๊กอีกบัดนี
2: ้
0: ไปชมแม่น้ำโขงนี่แม่น้ำโขงได้นี่ซึ่งกิจกรรมนี้ก็สิมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของฤดูกาลตามความต้องการของนักท่องเที่ยวกับพี
2: ่ครับ
0: โดยทางประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ATV นางิ้วกาแฟเอิงเอยพนาและนางสาวภริดาสารีแสงรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1: ท่านบอกยังนี่
0: เพิ่นบอกว่าเส้นทางในการขับรถ ATM

0: ทีวีนี่ที่เป็นเส้นทางสาธารณะที่เป็นเส้นทางเกษตรกรร
1: ม
0: ไปยังสวนหมากไม
1: ้สวนหมากไม
0: ้และสนามสำหรับขับรถตลอดเส้นทางกับสิมีจุดสำหรับนักท่องเที่ยวเดชายรูประยะทางกับประมาณ6กิโลเมตร
2: อย่างแต่ประกาศชายรู
0: แน่นใส่เวลาในการแต่ท่องเที่ยว
2: ชายรู
0: ประมาณ1ชั่วโมงได้พุ่นว่า
2: ครับ
0: จุดหลักๆกับสิมีการจอดรถคือล้ำห้วยธรรมชาติ
1: ที่ว่าจอดรถกับตีตัวล่งตีเน
0: า
1: ะบ่ไปทั่วเลย
0: จอดแน่จอดพัก
1: เอออ
0: ยากไปอยู่ได้
2: แต่ว่ารถ ATV เนาะกับเป็นยังคือจังจังต้องพากันขี่ไปตะหมองตมๆเนาะฮู้ว่ามันขี่ยากอยู่ก็พากันบูไปเน
0: า
2: ะ
0: อ๋อมัน
2: บ่ขี่บัดนี้เขามาอยู่โอ้
0: ลําบากเขาอีกที่บัด
2: ลําบากเขาอีก
0: เอาขึ้นเอง
2: ว่าไปตกขี่ออกนั่นเป็นหยังขี่บูตมให้เขาได้อยู่อ่ะ
1: เขามาก
0: มือลุ้นเนาะขี่รถฟ้าอั่นเนาะไป
1: รถอั่นขึ้นเลย
2: รถฟ้าอั่นเป็นไง
0: รถอั่นไฟฟ้าผู้เฒ่า
2: โอ้มันสิได้อยู่แล้วครับ
1: ตี้ตี้ตี้
2: รถเล็งว่าระดกอ่ะเขาหามขี่อยู่ในถนนสาธารณะด้วยบอก
0: ให้แม่น
2: เนาะเด
1: ้อซุมมือเห็น
2: เท่าไหร่อย่าสิไปหาเถียงลูกเถียงหลานหลาย
0: แม่
2: ต้องเถียงเขาบอกว่าอย่าไปขี่ในสวนรถสาธารณะขี่เนี่ยบนชิดใต้เนี่ยจะขี่กลางถนนไปรถเหยียบมุนเอเลปันห้ามเกียร์ไกลผู้ดีโอ้เวลาเขาบอกเขาเตือนเนี่ยระมัดระวังฟังแน่อย่าสิไปเครียดให้เขาอย่าไปจมให้เขา
1: เขาเป็นห่วง
2: เว้าดีน้ำเนี่ยว่าเสียดิผู้ชาวบ้านเฮา
0: จะเบิ่งถนนที่กระเบิ่งรถที่ได้ล่ะ
2: จ
0: ะได้ล่ะ
2: ขี่ไปได้ใครมาขายเห็นหยังขี่ไปได้ใครมาขายเห็ดจังเสียงเขาแปดๆๆๆเนาะเขาหามันบ่แม่นรถจดทะเบียนรถจดทะเบียนคือรถมอเตอร์ไซค์ที่มันมีป้ายทะเบียนน่ะคือรถจดทะเบียน
1: คร
2: ับ เออคันแม่นบ่แม่นรถบ่แม่นจดทะเบียนน่ะอย่าไปหาขี่ไปขี่ไปน้ำถนนผู้ลังคนขี่ไปเอาถนนไงผุนถนนเล่นแปรเล่นผุนขี่ตัดหน้าเขาวันนี้เอาไปมากเขาบีบแต่ปีกปีกปีกเหลือบ้างหน้าเขาเวลาเขามาเตือนเขามาบอกมาสอนน่ะบอฟังเขาผู้เฒ่าเบงสันสมัยก่อนบอกว่าอย่าไปหากินในไตแก่มันหยาบประสันบอกเด็กน้อยผู้เฒ่ากินเองไปในเฒ่ามากเขาก็เก่าบ่นี่นะหยาบก็เด็กน้อยอีกบ่นี่นะเด็กน้อยสอนบ่เตือนสอนบ่ฟังเป็นไปทั่วตัวเวลาเขาบอกสิเนี่ยอย่ามาหาสอนกูอาบน้ำพรมาก่อนสูว่าจังว่าใช่แม่นแล้วเจ้าอาบน้ำพรมาก่อนมึงข่อยมึงข่อยมีเคียงท่านแบบอุ่นเลยบางสิ่ง
0: อาบเป็นยังน้ำมันก็อาบน้ำเย็นดีสิว่า
2: เนาะอาบน้ำพรมาก่อนว่าจังว่าจะร้องนานห่อนห่อนด้วยแอบน้ำพรมาก่อนดูที่ผู้ชายไปลบขนปิง
1: ผมบอกเป็นจมเอา
0: ต่อไปพี
1: ่ต่อไปเลยตี
0: ไปไปนี
1: ่วัฒนธรรมอีกน้อยนึงตี
0: ได้อยู
1: ่ได้อยู่เนาะวัฒนธรรมสกลนครนำซื้ออินฟูเอ็นเซอร์เปิดประสบการณ์อันสิ้นไทยๆสัมผัสประตูมิติการเวลาผู้ผาขามพี่น้องไปเบิ่งนั่งกัญจพัฒน์หน้างามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์อันสิ้นไทยๆประตูมิติการเวลาผู้ผาขามนำส่วนราชการภาคเอกชนผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ร่วมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนครพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและประชาพันธ์ให้เป็นที่หูจักในวงกว้าง
0: ครับ
1: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสกลนครสกลนคร
2: คร
1: ับ สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวในที่น่าสนใจและส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่ประดับระดับสากล
0: ครับ
1: ประตูมิติการเวลาผู้ผาขามตั้งอยู่บริเวณผู้ผาขามบ้านห้วยย่างตำบลเล่าโพดคออำเภอโคกศรีสุพรรณจุดเด่นสำคัญคือการค้นพบภาพเขียนโบราณบริเวณเพิงหินทรายซึ่งมีลักษณะเป็นภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยนักโบราณคดีจากสำนักงานศิลปากรที่8
2: ครับ
1: ประมาณอายุไว้เล่ากลัว 3,000 ถึง 3,500 ปี
2: คร
1: ับ นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาต่างๆนะครับศิลปะไอ้ของไอ้โบราณ
2: นะไปกันไปเที่ยวได้เนาะ
0: ครับ
2: นะครับผมอยู่ผู้พาขามเอาไปปิดท้ายบ่นี
1: ่
2: ไปเบิ่งจักหน่อยนึงนิดเนาะนะครับเพิ่นกามีการจะแถลงข่าวแข่งเรือยาวประเพณีไทยเล่าครับชิงถ้วยบรรจท่าน11ห่อ13มือในมือสุดท้ายนะครับช่วงเที่ยวริมโคงกระตุนเศรษฐกิจที่บึงกาฬพี่น้อง
1: ครับ
2: นี่แหละครับผมมือนั่นก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับก็คือเพิ่นเชิญชวนนะครับไปเที่ยวการแข่งขันเรือยาวไทยเล่าชิงถ้วยพระราชทานปี69 11ถึง13กันยายนนะครับซึ่งมีการแข่งขัน4ประเภทนะครับก็คือประเภทเรือโอเพ่น50ถึง55ฝีพายชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงิน 150,000 บาทประเภท25ถึง30ฝีพายประเภทเรือในจังหวัด8อำเภอและประเภท

0: ืออนุรักษ์ครับซึ่งเรือทุกลำที่เขาแข่งขันสิได้รับการสนับสนุนค่าชักลากจังหวัดบึงกาฬพี่น้องเด้อนะครับขอเชิญชวนไปเบิ่งนะครับไปสัมผัสเสน่ห์ประเพณีริมแม่น้ำโขงนะครับพร้อมชมกิจกรรมและบรรยากาศอยู่ที่ถนนคนเดินจังหวัดบึงกาฬนะครับ11ถึง13มื้อนี้มื้อสุดท้ายแล้วพี่น้องยังหน่อยเบิ่งรายการโซข่าวเสร็จแล้วพี่น้องกาสามารถไปได้นะครับไปเบิ่งบรรยากาศนะครับไป
1: เด็ดดี
0: บึงกาฬท่านใหม่ท่านที่ระยุทธ์ดวงมานี
2: ่ครับ
0: กี่เป็นพอสวทบึงกาฬแล้วครับไปบึงกาฬคือเก่า
2: ครับ
0: แล้วขี่หอดบึงกาฬนะอ้าวฝากพี่น้องไว้แน่กันแล้วกันพี่น้องเวลาเบิดเบิดเวลากับรายการโซข่าวพี่น้องครับพุละมืออื้นมืออื้นมือนาสัปดาห์นาจะมาพอกันไหมพี่น้องครับบ่าย 3:00 น. 4:00 น. แรงทุกมื้อวันอาทิตย์ 13:00 น. ฮอด
3: โอ้บ่แม่นโอ้แม่น
4: นาฬิกา 16:00 น. คร
0: ับตั้ง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11มื้อนี้โจอีสีเมืองขอ
4: นุ้งนิ้งเอวด้วงครับ
3: พี่ปอยลำทะเมียนครับ
0: พร้อมทีมงาน MBT ขอนแก่นล่าพี่น้องคุณผู้ชมไปสาดก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมซัมบะดีหวัดดีครับ
4: หวัดดีครับ

0: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
1: ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุยกเหยียบหยุดยกคือการยกเท้าออกจากคันเร่งลดความเร็วเมื่อใกล้ถึงทางม้าลายเหยียบเหยียบเบรกเมื่อเห็นทางม้าลายหยุดหยุดให้คนข้ามถนนหยุดมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนขับรถมองคนข้ามถนนมองรถวินัยจราจรเริ่มที่ตัวเรา
2: อยู่นั่นเองพวกแกนี่แย่จริง
3: โอ้จาน
2: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
3: ้โอ้บัตรมาแล้ว
4: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
3: แกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยกับดิฉันตุ๊กอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมารู้จักกับนวัตกรรมที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความล้ำสมัยเท่านั้นค่ะแต่ว่าถูกสร้างมาเพื่อที่จะให้เข้าใจเด็กกลุ่มออทิสซึมนะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้เขาจะเป็นยังไงแล้วก็นวัตกรรมตัวนี้จะตอบโจทย์แบบไหนนะคะวันนี้เรามีคำตอบกันค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชาเฟื่องจันทร
1: ์
0: ท่านเป็นภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ค่ะนวัตกรรมตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยมีแนวคิดที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะ
1: โอ้ก็ต้องเกริ่นย้อนไปนานนะครับส่วนตัวผมเองก็สอนอยู่ที่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับทำด้านเทคโนโลยีการศึกษาและก็วิดีโอเกมเกี่ยวกับเกมโดยเฉพาะซีเรียสเกมนะครับซีเรียสเกมเนี่ยคือเกมที่จริงจัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้เน้นความสนุกอย่างเดียวเราเน้นที่ทำประโยชน์เช่นทางด้านการแพทย์ทางด้านสุขภาพด้านการศึกษาแล้วก็ด้านพวกเทรนนิ่งนะครับการเทรนพวกเนี้ยนั้นเราก็นำเทคโนโลยีแล้วก็ความที่เขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญผมมาถ่ายทอดสู่สังค
0: ม
1: โดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นคณะที่นะครับเน้นการนำเทคโนโลยีนะครับเน้นการนำนวัตกรรมนะครับคืนกลับสู่สังคมเพื่อช่วยแก้ปัญหาก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเรามีปัญหาอะไรพอดีเจอกันพอดีนะครับระหว่างปัญหาแล้วก็ตัวผมเนี่ยที่เข้าไปทำงานวิจัยในตลอด20ปีก็นะแล้วเขาเรียกได้ว่ามาจอยกันแล้วก็ทำให้มันแฮปเพนแล้วก็ส่งกลับคืนสู่สังคมครับ
0: อาจารย์พูดถึงเรื่องเกมสนใจมากๆเลยค่ะเคยลองเล่นเกมที่เกี่ยวกับการรักษาคนป่วยในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็มีส่วนครับซีเรียสเกมก็สามารถใช้ในการเขาเรียกว่าบำบัดนะครับใช้ในการบำบัดใช้ในการภาษาอังกฤษคือ rehab ก็คือช่วยฟื้นฟูนะครับทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเกมซีเรียสเกมเนี่ยเอามาช่วยตรงนี้เยอะทางด้านการแพทย์ทางด้านสุขภาพนะครับถ้าบางทีเราย้อนไปสัก20กว่าปีที่แล้วจะมีข่าวที่ว่านายแพทย์ญี่ปุ่นสั่งให้คนไข้ไปเล่นเกมที่เกี่ยวกับเทรนสมองเบรนเกมเบรนเอชนะครับเพื่อให้เขาไม่คืออาการอัลไซเมอร์เงี้ยไม่ลุกลามอันนี้ก็คล้ายๆกันครับซีเรียสเกมของเราก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกัน
0: ก็ยอมรับเหมือนกันว่าเกมก็ช่วยเราได้เยอะมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: หนึ่งคือช่วยผ่อนคลายแล้วก็สองคือช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆ
1: ถูกต้องครับอย่ามองเกมเป็นแบบโอ้ยพอบอกว่าเรื่องเกมเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้ยไร้สาระหร
0: ือ
1: ว่ามันจะทำลายเยาวชนนะครับเกมดีๆก็มีครับเกมเช่นเกมซีเรียสเกมถ้าเราทำขึ้นมามันมีประโยชน์กับสังคมมากนะครับแล้วเราก็พิสูจน์แล้วเราทำนวัตกรรมต่างๆทำเกมแล้วก็กลับคืนสู่สังคม
0: ค
1: ให้สังคมได้นำไปใช้แล้วก็เอาไปแก้ไขปัญหานะครับ
0: ยกตัวอย่างเกมที่อาจารย์สร้างได้ไหมคะว่ามีชื่อเกมอะไรบ้าง
1: โอ้เกมที่สร้างไปส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกมที่ใช้เฉพาะเช่นเกมที่เราทำสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิสซึ
0: ม
1: นะครับเช่นเกม ASDX นะเป็นเกม Exerciseอันนี้เป็นเกมแรกๆที่เราทำนะครับเป็นเกมเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอดีผมมีโอกาสต้องเท้าความก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยู่ๆที่จะเข้าไปทำเองเราไม่อยู่ๆที่จะกระโดดเข้าไปทำเราอยากทำเกมสำหรับเด็กออทิสซึมนะเราเจอปัญหาพอดีว่าเราในสาธิตอะนะครับโรงเรียนในมขนะครับสาธิตของเรามีสาธิตที่เป็นฝ่ายการศึกษาพิเศษซึ่งดูแลเด็กที่มีภาวะออทิสซึมอยู
0: ่
1: แล้วผมก็มีโอกาสผ่านๆไปผ่านๆมาพอดีลูกสาวไปเรียนอยู่โรงเรียนใกล้ๆติดกันก็เลยสังเกตเห็นนะครับแล้วก็เคยเจอเด็กกลุ่มเนี้ยนะครับมาใช้บริการวารีบำบัดก็คือมาใช้บริการสระว่ายน้ำที่บ้านพูดง่ายๆเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเด็กกลุ่มนี้เนี่ยน่าที่จะต้องมีใครที่เข้าไปยื่นมือเข้าไปช่วยหรือไปดูแลนะครับถ้าย้อนไปเลยตอนนั้นก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าจุดประกายแล้วกันที่ทำให้ผมอยากจะมาช่วยตรงนี้คือเด็กที่มีภาวะออทิสซึมเนี่ยมาโดยเฉพาะโลฟังชันโลฟังชันคือหนึ่งอาจจะไม่มีภาษาเขาสื่อสารกับเราไม่ได้แบบภาษาไทยภาษาอะไรก็จะมีภาษาของเขาเองซึ่งผู้ที่จะเข้าใจก็คือผู้ดูแลหรือครูหรือครอบครัว
0: ะ
1: นะครับแล้วแต่ว่า ยังไงเราก็ 1% 2% ตรงเนี้ยก็ต้องทำให้เขาใช้ชีวิตได้ในสังคมผมเคยเจอเหตุการณ์ก็คือมาริมบำบัดนะครับในน้ำกันแล้วก็มีเด็กที่เป็นโลฟังชันโตแล้วนะโตแล้วอยู่เขาก็ก้มหน้าลงไปที่น้ำนานอยู่เหมือนกันครูก็รีบมาจับขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่เข้าใจกระบวนการว่าเอ๊ะถ้าเราเอาหน้าลงน้ำเนี่ยเราหายใจไม่ได้นะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ผมก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีเราจะช่วยเด็กกลุ่มนี้ได้นะเพราะว่าก็ค่อนข้างมีความผูกพันก็จะเจอเด็กหลายๆคนที่เข้ามาอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไปพูดคุยไปอะไรเขาก็มาจับมือเรามาเล่นกับเราก็เอ๊ะเราก็บอกความรู้ที่เรามีเนี่ยทำยังไงเราจะถ่ายทอดทำยังไงเราจะไปช่วยเขาได้ก็เลยได้เข้าไปเริ่มเข้าไปคุยกับทั้งโรงเรียนสาธิตนะครับฝ่ายการศึกษาพิเศษนะครับแล้วยังมีศูนย์วิจัยออทิซึมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนำโดยท่านอาจารย์สุชาตินะครับท่านศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์สุชาตินะครับผลภาคท่านก็ช่วยเราช่วยแนะนำว่าเข้าชวนกันเข้ามาทำงานตรงนี้นะครับก็เริ่มเป็นเขาเรียกกลุ่มวิจัยแล้วก็มีงานวิจัยออกมาต่อเนื่องอ่ะทีนี้คำถามที่บอกว่าเริ่มยังไงก็มีหลายเกมเลยครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปทีละเกมครับแต่อันนี้ยกตัวอย่างก่อนเช่นเกมที่เราเห็นปัญหาแล้วเรื่องการที่เขาไม่เข้าใจคอนเซปต์ในการหายใจแล้วก็ทำเกมที่ใช้virtual reality นะครับแต่เราทำเป็น extended คือมีมากกว่าการใส่แว่น VR และมีการติดนะครับอุปกรณ์เพื่อตรวจจับการหายใจของเด็กเพื่อให้เด็กฝึกหายใจให้ถูกต้องบางทีเด็กที่มีภาวะออทิซึมเนี่ยภาวะการหรืออัตราการหายใจเขาอาจจะเบี่ยงเบนจากปกติไปนั้นก็จะดีเหมือนกันถ้าเรามีเกมที่ไปช่วยให้เขาสอนเขาเรียนรู้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นเกมน่ะที่โชว์ในรูปตอนเนี้ยก็จะเป็นเกมที่ทำยังไงเขาจะเข้าใจเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องของอารมณ์ออทิซึมมีปัญหาใหญ่คือเรื่องของอารมณ์
0: บางทีเราไปคุยอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่คุณเขาไม่รู้ว่าต้องปฏิสัมพันธ์อารมณ์กับฝ่ายตรงข้ามยังไงหรือหน้าสถานการณ์เนี่ยเขาต้องทำยังไงเขาไม่รู้ว่าถ้าคนตรงข้ามเนี่ยเขาทำบางทีทำหน้าบึ้งตึงใส่เขาอาจจะไม่รู้ว่าโกรธหรือตัวเขาเองเนี่ยถ้าเขาโกรธเขาอาจจะไม่แสดงสีหน้าอะไรก็เลยต้องมีเขาเรียกมีตัวช่วยสอนนะซีเรียสเกมนะที่ทำเป็นอย่างรูปมาสักครู่ครับก็จะเป็นโมบายเกมที่ช่วยเขาเรียนรู้อารมณ์และวิธีการตอบสนองกับสังคมให้ถูกตามเขาเรียกว่าตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะถ้าเหตุการณ์แบบนี้นะคุณควรจะโกรธถ้าฝ่ายตรงข้ามโกรธแล้วเราทำผิดเราควรจะขอโทษไม่งั้นก็จะมีปัญหาบางทีเขาก็ไม่รู้บางทีเขาอีกฝ่ายหนึ่งโกรธเขาก็ไม่รู้หน้าเฉยๆหรือหัวเราะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะช่วยให้เขาสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ดีขึ้นก็จะเป็นการเทรนเขาเรียกว่าเป็นการสอนซึ่งมีประสิทธิน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่ให้คุณครูหรือผู้ดูแลไปสอนว่าเหตุการณ์อย่างนี้นะหรือดูจากภาพอันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้แบบเขาเรียกว่ามีการปฏิสัมพันธ์มีอินเทอร์แอคทีฟคือดูแลเทอ่ะเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ตอบผิดเขาก็เรียนรู้ว่าอ๋อไม่ใช่นะต่อไปเขาต้องถ้าตอบเนี้ยควรจะถูกแล้วพอไปเจอชีวิตจริงเขาก็จะปฏิสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องนะครับ
0: เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือการที่อาจารย์เนี่ยได้ไปเห็นน้องคนหนึ่งที่ริมสระว่ายน้ำใช่ไหมคะ
1: เห็นหลายคน
0: ก็เลยหลายคนเลยใช่ไหมคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมา
1: ใช่ครับก็จะเป็นแล้วก็เป็นต่อเนื่องพอเราเข้าไปที่โรงเรียนสาธิตนะครับฝ่ายการศึกษาพิเศษแล้วก็เห็นเขาก็จะมีปัญหาหลายอันเลย1 2 3 4ซึ่งปรากฏว่าพอเราไปดูจริงๆนะครับเด็กกลุ่มเนี้ยนะครับไม่ได้มีใครที่เข้ามาช่วยเหลือเขา
0: ไม่มีใครเข้าใจ
1: มากใช่ครับไม่มีใครมาช่วยเหลือเขามากนักวิจัยไม่มีเข้ามาช่วยเหลือเขามากงานวิจัยก็น้อยมากผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยนะครับเราอ่ะในฐานะที่เราทำเชี่ยวชาญทางด้านนี้ทางด้านการออกแบบเกมเชี่ยวชาญทางด้านซีเรียสเกมกลุ่มอื่นเนี่ยเขามีเยอะแล้วนะครับเราก็มาดูว่าเด็กกลุ่มเนี้ยถ้าเราทำน่าจะเป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาช่วยส่งเสริมนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เขาได
0: ้
1: ก็เลยเป็นที่มาว่านี่แหละครับเราต้องเข้าไป
0: แล้วกว่าที่เราจะได้ผลงานชิ้นนี้มาเนี่ยเรามีความร่วมมือกับหน่วยงานอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์โหเยอะเลยครับต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ช่วยเหลือนะไม่ว่าจะเป็น

0: คณะวิศวกรรมศาสตร์เองนะครับให้ความช่วยเหลือเต็มที่เลยนะครับทั้งเรื่องของทุนวิจัยรีซอสต่างๆนะครับต่อไปก็น่าจะต้องเป็นนักศึกษาถ้าขาดนักศึกษาปริญญาตรีนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะที่มาช่วยกันทำงานวิจัยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นซีรีส์ของงานวิจัยนะครับมันมีกลุ่มมีปัญหาเยอะแล้วก็โซฟกันว่าโอเคงานนี้นะนักศึกษากลุ่มนี้เหมาะสมกลุ่มนี้ทำงานนี้ยากหน่อยพี่ปอโทงานยากหินพี่ปอเอกรับไปนะครับก็ทำให้เป็นการเป็นกลุ่มวิจัยทางด้านซีเรียสเกมที่ขับเคลื่อนแล้วก็สร้างผลงานขึ้นมานอกคณะนะครับก็คณะศึกษาศาสตร์นะครับโรงเรียนสาธิตนะครับส่วนการศึกษาพิเศษซึ่งช่วยในเรื่องของด้านการศึกษาซึ่งเรามี MOU ด้วยกันเวลาเราเข้าไปทำงานที่คณะเขาก็มีนะครับบุคลากรมาช่วยนะครับแล้วก็นักวิจัยจากสถาบันวิจัยออทิซึมนะสถาบันวิจัยออทิซึมของมค.นะครับแล้วก็คุณหมอนะครับท่านก็มาช่วยเช่นสสุชาติก็ช่วยเป็นให้ความรู้แล้วก็เขาเรียกว่าช่วยผลักดันทำให้หลายๆผลงานเกิดขึ้นมาแล้วได้ใช้นะครับนักจิตวิทยานะครับผู้ดูแลตัวนักเรียนเองนะครับแล้วก็ผู้ปกครองนะน่ารักหมดเลยครับให้ความร่วมมือดีมากแล้วเราก็ทำให้เรามีกำลังใจเวลาทุกครั้งที่เราเข้าไปทำเนี่ยเราก็จะหลังจากเรากลับออกมาแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำงานต่อนะครับน่ารักทุกคนเลยครับ
1: จากวันแรกที่อาจารย์เห็นน้องๆที่ริมสระจนถึงวันนี้เนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะมีผลงานนี้ขึ้นมาคะอาจารย
0: ์ก็ต่อเนื่องกันมานะครับตั้งแต่งานแรกก็ใช้เวลาสักปีนึงแล้วก็เริ่มผลิตผลงานแต่ว่ามันก็จะมีปัญหามาเรื่อยๆแล้วก็ซบมาเรื่อยๆเป็นซีรีส์ถึงตอนนี้10กว่าปีแล้วครับที่อยู่กับเนี่ยครับอยู่กับแวดวงออทิซึมที่เราได้ช่วยเหลือเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเอ่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีการให้ความรู้เช่นแชทบอทที่เราทำซึ่งเอาองค์ความรู้ที่ร่วมกับทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะศูนย์วิจัยออทิซึมมขเนี่ยช่วยกันทำองค์ความรู้เพื่อช่วยให้แชทบอทตัวเนี้ยสามารถตอบคำถามผู้ปกครองเบื้องต้นได้และอยู่ในขอบเขตนะครับนี่อาจจะทุกคนจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วแชทบอทเนี่ยมันเป็น AI หรือเปล่า
1: อ๋อใช่ค่ะสงสัยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อยังไม่ถึงระดับนั้นครับยังไม่ถึงระดับ AI แต่ทำไมถึงเราไม่เลือกใช้ AI นะครับก็เราก็คุยกันในทีมว่า AI ทุกวันเนี้ย generative AI ฉลาดมากนะครับแล้วถามเลยตอบได้หมดแต่อย่าลืมว่าบางทีครับด้วยความที่เป็น generative บางทีสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมาเองซึ่งอาจจะทำให้คำตอบเนี่ยมันไม่เหมาะหรืออาจจะเป็นผลลบกับผู้นำไปใช้แล้วก็เลยว่าขอตีกรอบลงมาก่อนนะครับเราอาจจะไม่ได้แชทบอทเราจะไม่ได้ฉลาดเหมือน generative AI แต่สามารถให้ความรู้ที่อยู่ในกรอบที่เราควบคุมได้คือไม่ตอบเกินไม่ประดิษฐ์คำตอบอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่ายังใช้อยู่แต่ตอนเนี้ยเริ่มเราคิดว่าเทคโนโลยีเริ่มไปละก็น่าจะเอา AI เข้ามาอินทิเกรตเพื่อให้การตอบของแชทเรามีความตอบที่กว้างขึ้นแล้วก็ใช้ได้มากขึ้นอันนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ผนวกเข้าไปในงานวิจัยที่เรากำลังทำอยู่ครับผม
1: ก็คือแชทบอทเนี่ยให้ AI นั่นแหละในการช่วยตอบแต่ว่าให้เขาอยู่ในกรอบ
0: ใช่ครับ
1: อยู่ในกรอบ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงปัญหาอุปสรรคอยากที่จะทราบว่าปัญหาอุปสรรคในระหว่างทางเนี่ยที่อาจารย์พบเจอมีอะไรบ้างอะคะ
0: โอ้อุปสรรคเหรอครับอันดับแรกๆเลยอุปสรรคเรื่องของนี่แหละครับความอดทนนะครับเราเรียกว่าบางทีเราเวลาที่เราไปทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานต่างๆนะครับเราต้องใช้ความอดทนแล้วก็เราต้องมีเขาเรียกมี passion มีใจรักเพราะอย่างที่เราเห็นนะครับบางทีเวลาเราไปทำงานกับน้องๆที่มีภาวะออทิซึมเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็ต้องหาวิธีที่จะเข้าถึงพยายามเข้าถึงต้องใจเย็นครับต้องพยายามเข้าถึงคุยกับเขานะครับเข้าไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับเข้าคือบางทีเราอาจจะเก็บข้อมูลเนี่ยครั้งสองครั้งแรกไม่ได้อะไรเลยแต่ต้องไปทำความคุ้นเคยไปทำความคุ้นเคยจนเขาคุ้นเคยกับเราเชื่อใจเราแล้วก็นะครับบางทีใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันนะครับอันนั้นก็เป็นอย่าเรียกว่าอุปสรรคเลยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสกิลซอฟต์สกิลที่เราต้องเดินไปด้วยกันระหว่างทางครับมันเป็นช่วยกัน ช่วยกันนะครับ
1: ก็คือต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทน
0: ความอดทน
1: และที่สำคัญต้องใช้ความเข้าใจด้วย
0: ความเข้าใจครับ
1: แล้วฟีดแบ็กระหว่างเด็กกลุ่มที่มีการใช้นวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์โอ้ฟีดแบ็กเอาตัวแรกก่อนแล้วกันถ
1: ือ
0: ว่าตัวแรกผมยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นภาพคือตัว HDX นะครับคือเป็นซอฟต์แวร์ออกกำลังกายนะครับเราทำบนคัสตอมบน iPad แล้วก็ให้ปัญหาหลักๆนะครับปัญหาหลักๆคือเด็กออทิสซึมเนี่ยต้องการการเผาผลาญพลังงานเบิร์นเหมือนกับเราจะเห็นบางทีเขาต้องออกกำลังกายทุกวันใช่ไหมครับแต่บางทีมีเดียมฟังก์ชันโลฟังก์ชันเนี่ยเด็กค่อนข้างที่จะบางทีไม่ให้เด็กอะเด็กแล้ววัยรุ่นค่อนข้างที่จะยากในการที่จะควบคุมเช่นเราบอกว่าอ่ะเราไปวิ่งเทรดมิลเราไปวิ่งเครื่องวิ่งวงรีนะครับหรือปั่นจักรยานเนี่ยนับ1ถึง500นะครับเขาก็นับ1 2 3 100 200 300 400 500เสร็จแล้ววิ่งออกไปเลยผู้ดูแลจะผู้ดูแลก็ต้องลากกลับมา
1: แล้ว
0: ไม
1: ่ถึ
0: งใช่ก็ต้องมานับกับเขานะครับซึ่งเป็นภาระมากเลยเป็นภาระเด็กผู้ดูแลต้องคือต้องมาอยู่ตลอดทำยังไงที่จะดึงความสนใจแล้วทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่ได้แล้วก็เลยคิดว่าไอ้นวัตกรรมตรงเนี้ยช่วยได้โดยการพยายามดึงดูดความสนใจเขาใช้ทั้งวิดีโอการ์ตูนแล้วก็แท็กเขาตลอดเวลาว่าเขาอยู่นะถ้าเขาออกไปก็จะเตือนเขาว่าเอ้ยกลับมานะอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาช่วยให้เขาอยู่จนครบช่วยนับช่วยจับเวลานะครับแล้วก็ช่วยมีเรื่องของการเก็บข้อมูลเพื่อเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับส่งต่อให้กับตอนนี้อันนี้เราทำกับคุณครูที่เป็นครูพละน
1: ะ
0: ภาษาพิเศษครูตีช่วยออกแบบแล้วก็ช่วยนำไปทดสอบไปใช้แล้วก็ปรับปรุงนะครับก็ใช้ได้จริงทำให้เวลาคุณครูเขาพาเด็กๆทำเนี่ยมันก็เด็กมีประมาณ 92% นะครับที่อัตราความแม่นยำของเครื่องนี้แล้วก็ทำให้เด็กสนใจแล้วก็อยู่นานขึ้นทำให้ประสิทธิภาพในการที่เขาออกกำลังกายเนี่ยในแต่ละวันน่ะมากขึ้นลดภาระผู้ดูแล
1: ครับ
0: และยิ่งถ้าจะดีมากถ้าอย่างเช่นโควิดโรงเรียนปิดมาไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อใช่ค่ะ
0: ที่บ้านนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องใหญ่เลยผมก็คิดว่านวัตกรรมพวกซีเรียสเกมพวกเนี้ยส่งกลับไปที่บ้านก
1: ็
0: อาจจะช่วยในการดูแลได้นะครับช่วยในการดูแลช่วยลดภาระได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำแล้วก็เอาไปใช้
1: เมื่อสักครู่คือ SX ใช่ไหม
0: ครับ SDX ครับ
1: SDX แล้วก็เห็นว่ามีอีกหลากหลายแอปพลิเคชันเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มีอะไรบ้างคะ
0: ก็ยังมีขอเปิดดูนิดนึงครับมันเยอะ
1: โมบายเกม
0: โมบายเกมพูดไปแล้วแต่ว่าโมบายเกมเรามีหลายเกมเรามีเกมที่อย่างในนี้ก็เป็นเกมที่จำลองว่าการเรื่องของอารมณ
1: ์
0: ว่าเราจะปฏิสัมพันธ์เรื่องของอารมณ์อย่างใดนะครับเรามีเกมที่ใช้ในการสอนเรื่องการออกเสียงนะครับก็คือ run animal run นะครับก็ให้เขาพยายามออกเสียงสัตว์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการเรียนรู้ซ้ำๆได้ง่ายเหมาะยังไงครับเรียนรู้ที่บ้านได้นะครับเรียนรู้ที่บ้าน
1: เปิดแอปได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเปิดแอปแล้วก็เรียนรู้ที่บ้านนะครับแล้วก็สั่งงานทุกอย่างด้วยเสียงเขาก็จะอินเทอร์แอคด้วยเสียง
1: นะคร
0: ับซึ่งออทิสซึมก็มีปัญหาเรื่องของการใช้เสียงอยู่พอสมควรงั้นพวกแอปพลิเคชันเนี่ยพวกเนี้ยเราก็ไปใช้ได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นแอปที่เราทำอย่างเดียวแอปหลายๆแอปที่อยู่ในเกมหลายๆเกมที่อยู่ใน App Store เองหรือว่า Play Store เนี่ยถ้าผู้ปกครองเขาเลือกถูกเลือกเป็นก็เอามาใช้ได้นะครับแต่อันนี้คือเราก็ตอบเขาเรียกว่าตอบโจทย์คุณครูบอกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยสอนได้ยากมากเขาจะใช้ flat card ก็คือการ์ดคำศัพท์นะครับให้เด็กไม่ได้มีความสนใจแล้วก็สมาธิก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือบางทีดู2ครั้งแล้วก็ไม่เอาละแต่พอเป็นซีเรียสเกมเขาก็มีเป้ามีเกมมีเขาเรียกการแข่งขันน
1: ะ
0: ครับมีแรงจูงใจเขาก็พยายามทำพยายามออกเสียงออกไม่ถูกมีฟีดแบ็กกลับไปเขาก็พยายามออกให้ถูกอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับ
1: นอกจากนั้นเห็นว่ามี Sound Interaction Framework ด้วย
0: นะครับตอนนี้ครับ Sound Interaction Framework
1: ก็คืออันนี้แหละใช่ไหมคะ
0: ก็คือตัวนี้แล้วก็เรายังไปผสานอยู่ในหุ่น
1: คร
0: ับเราจะไปใส่ในหุ่นที่เป็นนะครับเป็นออทิซึมโรบอทอันนี้เป็นงานที่นักศึกษาปริญญาเอกกำลังทำอยู่นะครับเราจะใช้การปฏิสัมพันธ์หลายๆอย่างนะครับเพื่อเอาไปช่วยนะเราไม่ได้ไปทดแทนนะครับเราไปช่วยเสริ
1: ม
0: ให้กับ การดูแลเป็นเขาเรียกว่าถ้าพูดง่ายๆอาจจะเป็นน้องคนเล็กของครอบครัวเข้าไปหุ่นตัวนี้เป็นน้องคนเล็กของครอบครัวไปช่วยดูแลนะครับช่วยแบ่งเบาภาระนะครับแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้น
1: ค่ะมีแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของ VR
0: อ๋อ VR นะครับ VR เนี่ยก็ถ้าเราเมื่อกี้พูดไปแล้วนิดนึงย้อนไป
1: ใน
0: เรื่องของการหายใจ
1: การหายใจ
0: เป็นการหายใจที่โมอาจจะซบปัญหาว่า
1: เ
0: พราะเขาลงน้ำเนี่ยเขาหายใจไม่ถูกเราก็เลยทำ VR ให้เขาเรียนรู้ก่อนตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนะครับเรียนรู้ก่อนว่าอยู่บนเราอยู่บนบกนะเราหายใจได้ตามปกติแต่ถ้าเราลงไปในน้ำเนี่ยคุณต้องกั้นหายใจนะคุณหายใจเข้าไม่ได้นะครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าคอนเซปต์แบบนี้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้ใช่ไหมครับแต่ผมก็เคยเจอมาแล้วว่าบางทีเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้การที่เราทำตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ไปลองทดสอบไปสอนเขาไปเทรนก่อนเนี่ยมันช่วยให้เวลาที่เขาไปลงสระจริงๆนะครับไปลงสระจริงเนี่ยเพิ่มเรื่องความปลอดภัยแล้วเขาเข้าใจคอนเซปต์เนี่ยก่อนล่วงหน้าแล้วก็จะเป็นการป้องกันเหตุที่จะเกิดได้นะครับกับอีกอันนึงก็คือช่วยในการเรียนรู้เรื่องอัตราการหายใจนะครับก็จะเป็น VR ให้เขาเห็นภาพลูกโป่งพองยุบพองยุบเพื่อให้เขาเข้าใจว่าควรจะทำให้อยู่ในกรอบของเขาอยู่ในกรอบที่หายใจแบบปกติครับผม
1: แล้วก็แน่นอนว่าเด็กกลุ่มออทิสซึมเนี่ยก็จะมีหลากหลายวัยหลากหลายรุ่นด้วยกันแล้วอยากที่จะทราบว่าเด็กแต่ละวัยเนี่ยซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยสามารถที่จะใช้แอปตัวนี้จะมีความใช้การเหมือนกันหรือว่าระยะเวลาในการใช้การเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์โอ้ผมคิดว่าใช้ได้หมดเลยครับเพราะว่าน่าจะเราก็ออกแบบมาค่อนข้างครอบคลุมเป็นกลางๆให้ทุกวัยใช้ได้แต่บางทีวัยที่โตหน่อยเขาอาจจะมีความสนใจในรูปแบบที่แตกต่างนะแต่ก็ยังไม่มีปัญหานะครับทุกผลงานที่เราผลิตออกมาแล้วก็เอาไปทดลองเนี่ยก็มีผลตอบรับนะครับเชิงบวกที่เยอะนะครับแล้วก็ดีนำไปใช้ได้นะครับ
1: ก็คือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยไม่ว่าเด็กจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้
0: ใช่ครับมีอันนึงเมื่อกี้ลืมพูดนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาโควิดนะโควิดเราก็มีเด็กน้องๆนี้เด็กน้องๆก็คือตอนนั้นลูกสาวอยู่ป.5นะครับกับเพื่อนเขาไปอยู่แถวนั้นพอดีโรงเรียนติดกันนะเขาก็เห็นพี่ๆเขาก็บอกเอ้ยเขาอยากจะช่วยอะไรได้ไหมผมก็ลองไปถามคุณครูดูคุณครูก็บอกว่านี่ไงนะครับเด็กๆจะมีต้องพี่ๆเขาบางทีเขาต้องดูภาพสื่อสารด้วยภาพว่าเวลานี้ทำอะไรเวลานี้กินข้าวเวลานี้เข้าห้องน้ำเวลานี้ล้างมือนะครับเขาก็เลยบอกอ๋อเป็นไปได้ไหมถ้าเขาจะทำแอปบนสมาร์ทวอทผมก็ได้แน่นอนลองดูเลยลูกก็ทำกับเพื่อนเขาโดยผมก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีคุณครูช่วยด้วยนะครับอันนี้ทำให้เด็กที่มีภาวะออทิสซึมเนี่ยเขารู้ว่าตัวนี้ชื่อว่า SD Routine นะรู้ว่ารูทีนณเวลาตอนเนี้ยต้องทำอะไรเตือนมาแล้วตอนนี้ต้องกินข้าวละตอนนี้ต้องเข้าห้องน้ำตอนนี้ต้องล้างมือตอนนี้ต้องกลับบ้าน
1: จะอารมณ์เหมือนที่เราใส่สมาร์ทวอทคือถ้าเรานั่งนานลุกขึ้นยืนได้แล้วนะ
0: แต่นี่จะเตือนสั่นเตือนแล้วมีเสียงแล้วก็มีภาพขึ้นมานะมีภาพว่าโอ้เวลานี้ต้องทำอะไร
1: ค่ะ
0: เวลานี้ต้องตื่นเวลานี้ต้องแต่งฟันกินข้าวเข้านอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอันนี้น้องๆก็ช่วยกันทำออกมาก็เป็นผลงานที่ผมก็ถือว่าโอเค
1: ค่ะ
0: เรานอกจากนักวิจัยรุ่นใหญ่ละรุ่นกลางไปถึงนักเรียนประถมก็มาช่วยได
1: ้
0: เพราะว่าเขาไปเห็นแล้วเขาก็เห็นว่าอ๋อถ้าเขาอยากจะเขาพอจะทำอะไรได้ที่เป็นประโยชน์เนี่ย ก็ทำขึ้นมาอันนี้ก็ได้ส่งเป็นผลงานประกวดของ National Software Contest นะครับระดับนักเรียนก็ได้รางวัลเข้ารอบสุดท้ายได้รางวัลชมเชยมาครับผม
1: แล้วถ้าผู้ปกครองที่รับชมอยู่ทางบ้านอยากที่จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆของอาจารย์เนี่ยสามารถเอามาใช้ได้ยังไงบ้างคะ
0: อ๋ออันนี้ต้องเรียนงี้นิดนึงครับออทิสซึมเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับการที่เราจะเอาแอปพลิเคชันไปอยู่บนสโตร์เนี่ยบางทีมีอุปสรรคเยอะนะครับเราก็มีเรื่องของการทดลองการทดสอบต่างๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะครับเราก็จะให้ใช้นะครับเขาเรียกว่าเป็น Enterprise ก
1: ็
0: คือลงเฉพาะกลุ่มที่เราทำแต่อย่างบางแอปเนี่ยเราก็เผยแพร่นะครับอย่าง SD Watch ก็เผยแพร่ในบน Android นะครับบนสมาร์ทวอชของ Android นะครับ ก็แผนแพร่ระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็หยุดเผยแพร่แล้วก็กล่าวว่าจะปรับปรุงนะครับส่วนแอปอื่นๆนะครับก็ที่โรงเรียนเขาก็มีใช้นะครับที่โรงเรียนก็มีใช้แล้วก็ใครอยากได้ก็อยากจะให้ติดต่อมานะครับเพราะว่าบางทีพอเราเปิดพับลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีบางทีมีปัญหาครับแล้วก็ต้องลดความเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าเรากลุ่มที่เราวิจัยคือออทิซึมในเมืองไทย
1: ค่ะ
0: นี่หรอไหมครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าบางทีในบริบทเนี้ยมันอาจจะใช้นอกเขตไม่ได้
1: มีข้อจำกัดอยู
0: ่ใช่ค่ะอาจจะ
1: ค่ะแล้วคืนนี้อยากที่จะให้อาจารย์เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ปกครองที่รับชมอยู่ทางบ้านที่อาจจะมีข้อกังวลในเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กในกลุ่มนี้หน่อยค่ะสั้นๆค่ะอาจารย
0: ์สั้นๆก็คือนะครับไม่ต้องกังวลครับผมคิดว่าเรามีหลายๆหน่วยงานที่พร้อมจะช่วยนะครับพร้อมจะช่วยเหลือท่านไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับเราโดยเฉพาะนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะเป็นมหาวิทยาลัยที่นำสิ่งดีๆนะครับคืนสู่สังคมเรายินดีรับใช้นะครับเรายินดีรับใช้ครับ
1: ค่ะก็คอนเนคเตอร์แคร์นะคะไม่ใช่เป็นแค่แอปพลิเคชันที่สร้างมาเพื่อความล้ำสมัยเท่านั้นแต่ว่าสร้างมาเพื่อให้คุณเนี่ยเข้าใจเด็กกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชาเฟื่องจันทร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราสองคนแล้วก็ทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NBT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NBT TV อีสานกฎหมายเลข11

0: สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายในการดูแลผู้สูงอายุทุกมิติทั้งการดูแลสุขภาพการบรรเทาการเจ็บป่วยหรือว่าการปรับสภาพที่อยู่อาศัยเราจะลงพื้นที่ไป3หมู่บ้านด้วยกันนะครับได้แก่บ้านเบิดใหญ่บ้านหนองนาเมืองและบ้านโพงามครับซึ่งอยู่ตำบลวัดธาตุอำเภอเบืองจังหวัดหนองคายเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุทั้งที่เคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วและที่ยังรอการช่วยเหลือในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
1: ในนามอบจ.หนองคายครับเราจะมีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพอบจ.หนองคายนะครับซึ่งได้เงินมาจากสปสช.เป็นค่าเฉลี่ยหัวละ8บาทคูณ 400,000 กว่าคนประชากรหนองคายเรานะครับก็จะได้งบประมาณปีนึงประมาณ 3,600,000 ไปตีว่า 3,700,000 บาทโดยประมาณนะครับแล้วอบจ.เราก็สมทบเข้าไปในจำนวนที่เท่ากันหรือมากกว่าได้ก็เฉลี่ยประมาณ 7,400,000 บาทต่อปีอันนี้เป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็ถ้าอบจ.เห็นว่าตัวเองมีความต้องการให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านเนี่ยก็เพิ่มเติมให้ไปได้มากกว่านะครับทีนี้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายเราเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เพิ่งผ่านพ้นภาวะวิกฤตนะครับกลุ่มที่มีเขาเรียกว่าผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือเรื่องของผู้พิการและอย่างที่4ก็คือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของที่เป็นเขาเรียกผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งด้านนี้เราก็มีการดูแลโดยการที่เรามีเงินของกองทุนนะครับช่วยชาวบ้านโดยการซื้อพวกเตียงนะครับรถเข็นเบาะลมนะครับแพมเพิร์สอาหารเสริมเป็นพวกโปรตีนนะครับมีเรื่องเครื่องทำออกซิเจนนะครับเครื่องดูดเสมหะแล้วก็มีอีก 2-3 รายการนะครับที่เราสามารถซื้อได้โดยที่ผ่านคณะกรรมการของกองทุนซึ่งขณะนี้เราเพิ่งจะแต่งตั้งคณะกรรมการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเพราะเราเพิ่งเปลี่ยนชื่อจากกองทุนหลักประกันกองทุนฟื้นฟูสุขภาพระดับจังหวัดเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพอบจ.หนองคายเป็นนโยบายของทางอบจ.เราเองเนี่ยครับว่าเมื่อเราได้ซื้อกายอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้นะครับจะไปแจกให้ชาวบ้านตามกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยครับก็จะไปแจกและจะไปเขาเรียกว่าไปให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลนะครับโดยที่เป้าหมายเราเองเนี่ยไปทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดแล้วก็ไปในส่วนที่จะไปดูสถานที่จริงด้วยว่ามีความต้องการอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่มีความเดือดร้อนอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

0: บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านของคุณยายภูแสงรามนะครับซึ่งมีลูกสาวคือน้องนฤมลแสงรามนะครับเป็นผู้ดูแลคุณแม่ซึ่งคุณแม่ตอนนี้อายุ82ปีเป็นภาวะเส้นเลือดในสมองตีบตั้งแต่ปี57ประมาณ12ปีแล้วนะครับก็อบจ.ได้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลวัดท่านะครับโดยอบจ.ปรับภูมิบ้านโดยปรับซ่อมห้องน้ำให้มีมาตรฐานในการเข้าออกในการใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องของทางเทศบาลตำบลวัดท่าก็ปรับในเรื่องของพื้นเรื่องโครงสร้างหลังคาด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่เราเข้ามาเยี่ยมก็คือมาให้กำลังใจน้องนฤมลนะครับที่เป็นคนดูแลนะครับแล้วก็คุณยายนะครับที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับที่เราอบจ.หนองคายได้ร่วมกันมาทำจากทางรพสต.เทศบาลมณฑลวัฒนาแล้วก็ทางอสม.แล้วก็แคร์กิเวอร์นะครับที่มาช่วยกันบริหารจัดการช่วยดูแลกับทางผู้ป่วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องของงบประมาณที่เราได้จากทางสปสช.ด้วยแล้วก็ในสิ่งที่เรามาให้กำลังใจนะครับเพราะว่าคนที่ดูแลน้องนฤมลเนี่ยต้องบอกว่าดูแลคนเดียวมาโดยตลอดนะครับถ้ามีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็จะกระทบกับทางผู้ป่วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมาให้กำลังใจกันครับ
1: มาช่วยให้แพมเพิร์สมาให้นมค่ะแล้วก็หลายอย่างค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าหนูลำบากมากเลี้ยงคนเดียวไม่มีที่พึ่งแล้วก็มีลูกด้วยค่ะลำบากจริงๆ
2: แต่ทำงานอะไรครับเป็นเสาหลักของบ
1: ้
2: าน
1: ค่ะใช่เป็นล้างจานค่ะรับจ็อบล้างจานค่ะก็เป็นรายวันนะคะขอบคุณทุกๆหน่วยงานทุกคนค่ะที่ไม่ทิ้งแม่ของหนูค่ะช่วยเหลือตลอดค่ะตอนนี้ก็ยังช่วยเหลือค่ะไม่ทิ้งค่ะไม่ทอดทิ้งค่ะยังดูแลเหมือนเดิมค่ะ

0: บ้านหลังนี้นะครับเราได้ใช้งบในการซ่อมแซมบ้านนะครับซึ่งบ้านเองเนี่ยมีสภาพค่อนข้างทั้งเก่าแล้วก็ปวกกินเรียกกินไม้นะครับทำให้สภาพไม่สามารถใช้งานได้โดยที่เราได้ให้เงินอุดหนุนมาทางเทศบาลตำบลวัดธาตุนะครับโดยท่านนายกปราโมทนะครับก็จะได้ใช้ทั้งฝ่ายช่างกองช่างนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบบแล้วก็จัดหาเรื่องของผู้รับเหมานะครับมาทำการทั้งรื้อถอนแล้วก็ซ่อมแซมนะครับก็มีคุณแม่ก่อนะครับที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับก็อยู่ในกันเป็นครอบครัวเล็กๆนะครับเวลามีฝนมีลมมีพายุครับก็จะหลบเข้าไปในห้องเขาเรียกห้องนิรภัยแล้วกันนะครับซึ่งเป็นห้องที่เขาเรียกว่าโซนที่มีความปลอดภัยมากที่สุดณเวลานี้นะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีความกังวลเรื่องของพายุฤดูร้อนที่กำลังเรียกว่าก่อตัวหลายๆพื้นที่ครับ
1: บ้านของคุณยายก่อนะครับซึ่งอยู่บ้านหนองน้ำเมืองนะครับสภาพเนี่ยชำรุดทรุดโทรมมากแล้วก็คุณยายเนี่ยมีฐานะยากจนนะครับไม่สามารถที่จะซ่อมแซมบ้านตัวเองที่อยู่อาศัยได้เลยนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวที่เราต้องให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างเต็มที่ในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็วันนี้ทางเทศบาลตำบลวัดธาตุเนี่ยเราได้จับมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกอบจ.นะครับก็ได้งบประมาณมาซ่อมแซมนะครับทางเราก็จะเริ่มดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้คุณยายเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังนี้ในวัยผู้สูงอายุนะครับให้มีความสุขและก็ปลอดภัยครับ
0: คร
1: ับ คร
2: ับมีบ่งอยู่มันล่มกลางคืนเลยตั้งแต่ซีเปิด
0: ครับดีใจป่ะ
2: ค่ะดีใจอยู่ขอบคุณนะนายก
1: ครับครับครับครับครับ
0: แล้วย่าเฮ็ดหยังนี่เฮ็ดหยังเนี่ยอาชีพใดเฮ็ดหน้าบ
2: ่
0: มีหลายให้บ
2: ่ได้7ไร่
0: 7ไร่
2: ค่ะ
0: ด้วยตัวนี้
2: ไร่ก็น้ำท่วม
0: น้ำท่วมอีก
2: ค่ะ
1: ก็ลำบากเนาะชีวิตลำบาก
0: ยายพวกเขาตั้งใจมาซอยเด้อแต่ว่าอาชีซ่าแน่ในเรื่องเพราะว่าเรื่องปัญหาเรื่องต้นทุนเดี๋ยวผมจะเฝ้าครับเรื่องเขาพื้นตังธนาคารของกองทุนแล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องทางตานี่เข้าไปนะครับแล้วก็สิเฝ้าแก้ปัญหาปัญหามาเพิ่มให
2: ้ครับ
0: ซอยเร็วที่สุดแต่เงินก้อนใหญ่เนี่ยมาอยู่กับท่านนายกแล้วแต่ว่ามันติดในเรื่องของผู้รับเหมาที่เจ้าชื่อมาเฮ็ดต่อครับนะ
1: สู้ๆเนาะ
0: สู้ครับยาย
1: เดี๋ยวจะได้บ้านหลังใหม่นะครับ

0: เคสนี้นะครับคือคุณพ่อรัฐนะครับเป็นเส้นเลือดในสมองแตกนะครับเป็นสโตรกแล้วก็นอนห้องไอซียูก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่ครับก็มีทำมาว่าแผลกดทับแต่โชคดีครับที่ได้ลูกสาวคนสวยครับน้องอายนะครับมาดูแลคุณพ่อรัฐแล้วก็มีคุณแม่เวียงนะครับที่คอยซัพพอร์ตคุณพ่อมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งในช่วงระยะเวลา1ปีนะครับจากวันที่1มีนาคมปี68นะครับก็ค่อยๆเขาเรียกว่าร่างกายค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาอย่างค่อนข้างดีแล้วก็ในอัตราที่ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการทำกายภาพนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าจะมีทั้ง CG นะครับมีทั้งอสม.แล้วก็ทางรพสต.เทศบาลตำบลวัดธาตุโดยเฉพาะท่านนายกปราโมทย์ครับท่านนายกเทศบาลตำบลวัดธาตุเองก็ใส่ใจดูแลครับหาอุปกรณ์กายอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยนะครับสิ่งที่สำคัญครับคนดูแลคือลูกสาวกับคุณแม่นะครับช่วยกันประคับประคองและสิ่งที่สำคัญครับสังเกตว่าต้องอายเนี่ยนะครับต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลคุณพ่อนะครับก็เป็นภาวะที่เราจะเจอกันตลอดไม่ว่าครอบครัวไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับว่าจะต้องมีคนดูแลสิ่งหนึ่งที่ต้องหายไปคือเรื่องรายได้เรื่องเวลานะครับต้องเป็นเงาตามตัวแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยอันนี้อบจ.หนองคายแล้วก็เทศบาลตำบลวัดธาตุทุกคนที่อยู่ในนี้ครับก็มีความเห็นใจและมาให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยทั้งคนที่ดูแลเพราะเราเข้าใจในประเด็นเรื่องสิ่งเหล่านี้ที่เป็นความลำบากนะครับเป็นความเดือดร้อนงั้นอบจ.แล้วก็ทีมงานทางรพสต.แล้วก็ทางเทศบาลตำบลวัดธาตุทุกท่านนะครับก็ได้ช่วยกันครับเท่าที่จะทำให้ได้มากที่สุดทำเต็มที่อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ดูแลทำความสะอาดค่ะอาบน้ำแปรงฟันทานข้าวปกติค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆก็จะเป็นออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆคุณพ่อเขาจะมีแผลกดทับค่ะก็จะดูแลเป็นพิเศษก็คือตรงแผลกดทับเพราะว่าถ้าติดเชื้อเราก็จะได้เข้าโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าหนูกับคุณแม่ก็ดูแลจนแผลคุณพ่อหายแล้วค่ะช่วงนี้

0: เห็นว่าเร็วๆนี้จะได้รถเข็นใหม่
1: ค่ะขอรถเข็นไปค่ะเพราะว่าจะเพื่อมาดูแลคุณพ่อเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็หวังว่าคุณพ่อจะมีอาการดีขึ้นค่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนทางบ้านที่ดูแลก็อยากให้ทุกคนที่ดูแลก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ดีขึ้นเหมือนกันค่ะ
2: ในส่วนของอบจ.หนองคายของเรานะคะเราจะเน้นของการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายไม่ว่าเราจะอุดหนุนงบประมาณหรือว่าไม่ว่าเราจะทำงานด้วยตัวของอบจ.เองนะคะแรกเริ่มที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนะคะเข้ามาดำรงตำแหน่งนะคะแล้วก็ท่านเป็นประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดหนองคายแล้วก็ต่อมาเราได้เปลี่ยนเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนะคะท่านมีความเข้าใจเพราะท่านมีคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านนะคะด้วยโรคสมองตีบนะคะแล้วก็ท่านก็มาผลักดันให้เกิดโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้อบจ.หนองคายเราสามารถไปดูแลนะคะร่วมกับพื้นที่นะคะที่ผ่านมานะคะเราได้คัดกรองนะคะคัดกรองผู้สูงอายุผู้พิการและก็ผู้ป่วยติดเตียงนะคะได้แบ่งออกเป็น4ประเภทกลุ่มแข็งแรงนะคะเราก็ส่งเสริมสุขภาพนะคะกลุ่มติดเตียงกลุ่มมีภาวะพึ่งพิงเราก็จะมอบอุปกรณ์นะคะเหมือนผู้ป่วยรักษาที่บ้านนะคะเราเน้นให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะว่าการอยู่ที่บ้านกับการอยู่ที่โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันแน่นอนนะคะอย่างเช่นอย่างน้องอายเมื่อกี้น้องอายก็อยากที่จะดูแลคุณพ่ออยู่ที่บ้านแล้วก็ฟื้นฟูสภาพคุณพ่อที่บ้านนะคะในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงเสร็จแล้วในส่วนนี้นะคะอบจ.หนองคายเราก็ได้ทำโครงการนะคะเรื่องของปรับสภาพบ้านนะคะเรื่องของอาหารเสริมเรื่องของผ้าอ้อมหรือว่าแพมเพิร์สนะคะแล้วก็เรื่องของกายอุปกรณ์อย่างเช่นเคสที่เรามาเยี่ยมเคสที่3นะคะก็จะเป็นเคสที่เตียงก็จะเป็นของอบจ.หนองคายนะคะแล้วเราก็มาเสริมในส่วนเสริมในเรื่องของผ้าอ้อมนะคะแล้วก็อย่างผู้ป่วยรายแรกเราก็เสริมในเรื่องของการปรับสภาพบ้านปรับสภาพห้องน้ำปรับสภาพที่อยู่จากที่ไม่มีหลังคาจากตัวบ้านไปถึงห้องน้ำไม่มีหลังคาแล้วเราก็มีหลังคาให้แล้วก็ปูพื้นให้แล้วก็มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะในส่วนของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็รายที่2ก็จะเป็นเคสที่เราบ้านผุพังมากเราก็กำลังดำเนินการที่จะปรับปรุงสภาพบ้านให้นะคะแล้วก็รายที่3ก็คือรายผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็เราก็จะดูแลในส่วนขององค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นด้านกายนะคะอาหารนะคะผ้าอ้อมแล้วก็เตียงนะคะค่ะแล้วก็จิตใจก็เราก็จะซัพพอร์ตก็จะมี CG นะคะร่วมกับเครือข่ายรพสต.วัดธาตุนะคะก็จะมีพี่ CG พี่พยาบาลมาดูแลช่วยเรานะคะและอีกอย่างนึงส่วนเน้นที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนะคะท่านจะมีโครงการในอนาคตแล้วก็เราก็เริ่มทำแล้วนะคะก็คือเรื่องของการเมื่อก่อนที่เราจะเน้นในเรื่องของดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะซึ่งเรามีหัวหน้าทีมฉุกเฉินนะคะก็จะเป็นน้องชลินรัตน์แก่นจันทร์นะคะเป็นพยาบาลของเรานะคะมีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็จะเป็นภารกิจหน่วยปฐมพยาบาลและภารกิจดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ไปส่งโรงพยาบาลซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นลักษณะในส่วนของช่วยเหลือประชาชนค่ะในส่วนต่อไปนะคะค่ะขออนุญาตโชว์รถฉุกเฉินนะคะค่ะก็ค่ะในทีมของเรานะคะนอกจากมีคนขับ1ท่านก็จะมีพยาบาลแล้วก็จะมีน้องผู้ช่วยพยาบาลอีก2ท่านนะคะหรือเราเรียกว่าEMR นะคะก็คือผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินค่ะ

จากที่เราได้ไปพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนนะครับจะสังเกตได้ว่างบที่เราได้มาเนี่ยได้จัดลงสู่ท้องที่อย่างรวดเร็วแล้วก็เขาเรียกว่าเต็มงบประมาณเลยนะครับอย่างล่าสุดนะครับเราก็ได้ผู้ชนะการประมูลเรียบร้อยแล้วก็มีการประกาศอย่างถูกต้องตามระเบียบนะครับตอนนี้ผู้ชนะการประมูลเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการจัดหาพวกกายอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจัดให้อบจ.หนองคายและจะได้นำมาแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วในส่วนเรื่องของงบประมาณของปีถัดไปนะครับซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อกองทุนเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพอบจ.หนองคายนะครับสิ่งตัวนี้นะครับจะเป็นกองทุนที่มีความยืดหยุ่นมีความคล่องตัวในการทำงาน

0: มากขึ้นที่สำคัญครับสามารถรับบริจาคได้เพิ่มวงเงินได้กรณีที่เรามีโครงการหรือมีความเดือดร้อนของชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาเพิ่มเราสามารถขอเพิ่มในระหว่างปีได้และที่สำคัญครับอบจ.หนองคายเราเองนะครับก็จะมีการถ่ายโอนภารกิจรพสต.เข้ามาภายในวันที่2ตุลาคมปี69ใช้งบประมาณปี70นะครับเราสามารถรับได้ทั้งหมด 100% คือ74แห่งซึ่งจะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพและรพสต.ทุกแห่งนะครับเป็นการขับเคลื่อนร่วมกับทางอสม.และแคร์กิเวอร์ที่จะมาช่วยดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราทั้งจังหวัด
1: พลังใจเราหยิบยื่นให้แก่กันได้ในยามที่ยังมีลมหายใจขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับและเป็นกำลังใจให้กับทางอบจ.หนองคายกับภารกิจครั้งสำคัญนี้สวัสดีครับในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ความได้เปรียบไม่ได้วัดกันที่ระยะทางแต่คือความรวดเร็วในการเชื่อมต่อจังหวัดหนองคายเมืองชายแดนเล็กๆริมโขงกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่บนเส้นทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกหนองคายคือหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่รัฐบาลผลักดันให้เป็นจุดเชื่อมสำคัญด้านการค้าและโลจิสติกหัวใจของการพัฒนานี้คือโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางโดยเฉพาะรถไฟที่เชื่อมโยงไปยังสปป.ลาวและต่อเนื่องสู่ประเทศจีนที่จะเชื่อมโยงทั้งการค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาค
2: ด้วยสภาพความชัดเจนของทางด้านการโลจิสติกนะครับด้านการรถไฟนะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับก็คือจะเป็นรถไฟจากไทยลาวจีนนะครับซึ่งมิติแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนของทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายนะครับรวมถึงสมาพันธ์ SME นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับให้ความสำคัญถึงในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็ความเร็วปานกลางที่เชื่อมโยงกันใน3ประเทศนี้นะครับโดยที่ทางเรานะครับได้มีการจัดสร้างความร่วมมือกันนะครับเป็นในรูปแบบภาคีเครือข่ายนะครับในภาคของเอกชนนะครับทั้งไทยลาวจีนนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงคือการทำเป็นอนุสัญญาในเรื่องของการทำภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ3ประเทศนะครับที่กำลังจะทำร่วมกันนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเราจะเห็นถึงในเรื่องของมิติในเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับการค้าขายในเรื่องของการศึกษาและในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับด้านวัฒนธรรมนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้านี้อันใกล้นี้นะครับก็จะเห็นถึงในเรื่องของภาพรวมที่ทำสร้างความร่วมมือร่วมกันครับ
1: ระบบรางไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางแต่คือเส้นเลือดทางเศรษฐกิจที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการค้าและการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ตลาดได้โดยตรงหนองคายจึงไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่กำลังกลายเป็นจุดตั้งต้นทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน
3: ในอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าสะพานที่จะทำรถไฟอันใหม่เนี่ยก็น่าจะเสร็จมันก็จะมีการเชื่อมกันคือหนองคายเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดท้ายแหละคือทางจีนเนี่ยรถไฟมาก็จะมาจอดอยู่ที่หนองคายแล้วก็ถ่ายคนในกรณีคนนะคะถ่ายคนขึ้นรถไฟของเราเนี่ยก็ไปต่อของเนี่ยก็จะมาไปลงที่นาทาคือสร้างโอกาสไหมต้องอยู่ที่ SME เราในการพัฒนาตัวเองในระยะเวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปเนี่ยในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับหนองคายในการที่เราจะมีสะพานแล้วก็เชื่อมกับประเทศที่มีจำนวนประชากรเยอะๆเนี่ยถามว่าเป็นโอกาสไม่เป็นโอกาสแน่นอน
1: การเชื่อมต่อทางรางช่วยให้สินค้าเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคและสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ในทุกมิติ
3: ตอนนี้ในภาคเอกชนนะคะเราได้คุยกันกับทางอบจ.ในการจัดตั้งศูนย์ TCDC เป็นศูนย์ในการพัฒนาหลายๆด้านเลยให้กับ SME ไม่ว่าจะเรื่องของการออกแบบความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าทีนี้ไอ้ศูนย์เนี่ยเราจะพยายามให้เสร็จภายในปีหน้าถ้าเป็นไปได้ศูนย์เนี้ยก็จะให้ SME เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาตัวเองแบบที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่ถ้าเขาสนใจที่จะทำศูนย์นี้จะเป็นประโยชน์กับเขามากอันนี้คือการเตรียมความพร้อมของจังหวัดหนองคายนอกจากศูนย์นี้แล้วเนี่ย ทางมหาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเนี่ยเราก็จะมีศูนย์ซีเบกซึ่งตอนนี้กำลังจัดตั้งอยู่ที่นั่นศูนย์ซีเบกเนี่ยจะทำอะไรก็คือเกี่ยวกับการค้าข้ามแดนทางออนไลน์ซึ่งถ้าศูนย์ TCDC เนี่ยสำเร็จปุ๊บเนี่ย SME เราพัฒนาในการขายของก็จะมาใช้กับศูนย์ซีเบกเนี่ยร่วมมือด้วยกันแล้วก็ส่งของเนี่ยในการขายสินค้าเนี่ยข้ามไปยังหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน
1: เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้หมายถึงการเติบโตของตัวเลขแต่หมายถึงโอกาสของคนในพื้นที่และในภูมิภาคทั้งด้านรายได้อาชีพและคุณภาพชีวิตโดยมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นรากฐานสำคัญ
2: ซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อหลังจากที่มีการสร้างความร่วมมือแล้วนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราจะรองรับการรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้นะครับร่วมๆประมาณ200ล้านคนนะครับที่จะเดินทางโดยใช้เส้นทางรถไฟทั้งความเร็วสูงนะครับแล้วก็เส้นทางการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนล่ะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างจีนไทยที่ผ่านมาเราเป็นการท่องเที่ยวที่เราใช้โลจิสติกด้านสายการบินใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเรามีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางรถไฟนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเส้นทางนี้จะเป็นถือว่าได้ว่าเป็นเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางหลักนะครับเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่โดยภาพรวมแล้วหลังจากที่เกิดเส้นทางนี้แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการค้าที่กำลังเกิดขึ้นด้านโลจิสติกที่เกิดขึ้นด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นด้านการบริการที่เกิดขึ้นและด้านการผลิตที่เราสามารถที่จะรองรับการผลิตเพื่อไปป้อนสู่ยังประเทศนะครับที่นอกจากของจีนแล้วนะครับก็ยังไปถึงเอเชียกลางนะครับและก็รวมไปจนกระทั่งถึงยุโรปนะครับก็เส้นทางถือว่าเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่มีความหมายแล้วก็น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะร่วม GDP ที่จะเติบโตขึ้นจากทางด้านนี้เนี่ยน่าจะร่วมประมาณคาดว่าอาจจะถึงประมาณ 2-3% ครับ
1: น้องข่ายจากเมืองชายแดนกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่บทบาทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมประเทศไทยกับภูมิภาคและตลาดโลกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้เพียงขับเคลื่อนตัวเลขการค้าแต่คือการขับเคลื่อนในหลากหลายมิติและสร้างโอกาสและอนาคตให้กับผู้คนในพื้นที่ให้ทั้งจังหวัดและในภูมิภาคเดินหน้าไปบนเส้นทางที่มั่นคงแข่งขันได้และยั่งยืน
4: พวกแกนี่แย่จริง
5: โอ้จาน
4: ตามมาทั่วมาครูเดี๋ยวนี
5: ้โอ้บักมาแล้ว
6: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
7: แกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: ลูกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็อาจารย์ป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดดีครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของกิจกรรมนะครับการเข้าค่ายลูกเสือกันที่ไร่สามข้าวจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนต่างๆนะครับที่ให้

ความสนใจพาเด็กๆนักเรียนนะครับหรือว่าพาลูกหลานเนี่ยมาทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันที่นี่ครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการเข้าค่ายลูกเสือก็เป็นเรื่องของการข้อหนึ่งก็คือนำสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วที่โรงเรียนมาสู่การทดสอบและการปฏิบัติจริงครับเพื่อให้ได้ฝึกทักษะเพิ่มเติมแล้วก็มีการทดสอบและมีการประกวดแข่งขันเพื่อความชำนาญและเพื่อความสนุกสนานในการอยู่ค่ายพักแรมด้วยครับสิ่งที่เราพยายามจะให้เด็กนะครับก็คือเรื่องสำนึกในชาติบ้านเมืองนะครับเรื่องสำนึกในการพัฒนาตนเองแล้วก็สำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นครับผมสิ่งตรงนี้ก็จะได้รับการเน้นย้ำแล้วก็นำสู่การปฏิบัติผ่านกฎและคำปฏิญาณแล้วก็การปฏิบัติจริงในการอยู่ค่ายพักแรมครับเพราะว่าเด็กๆ เขาจะได้อยู่ด้วยกันกับเด็กด้วยกับคุณครูด้วยกับผู้ปกครองด้วยก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับหลายฝ่ายเขาจะได้พัฒนาตัวเองในตรงนี้ด้วยครับโดยรูปแบบการสอนนะครับก็มันจะเริ่มตามรูปแบบนะครับก็คือเขาจะต้องแต่งกายถูกต้องก่อนแล้วก็ระบบหมู่แล้วก็การฝึกทักษะตนเองเพื่อร่วมงานกับผู้อื่นสิ่งตรงนี้จะเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยเสริมสร้างสำนึกในชาติด้วยก็คือเขาจะได้ดูแลตัวเองจากการแต่งกายร่วมงานกับคนอื่นแล้วก็สำนึกในการที่จะไปสู่ชุมชนด้วย
1: ตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของพี่ออโต้นะครับผู้ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลกิจกรรมต่างๆภายในไร่สามข้าวสวัสดีครับพี่ออโต้ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับพี่ออโต้ครับอยากสอบถามครับก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านของการเกษตร
2: ครับ
1: เป็นส่วนเกษตรเนาะอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราพลิกเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้มาเป็นค่ายลูกเสือครับ
3: ก็จากเกษตรปุ๊บแล้วเราก็เลยพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ครับ
3: พอพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ปุ๊บเราก็เลยเห็นว่าองค์ประกอบของเรามันมีพร้อมทั้งสถานที่บุคลากรวิทยากรเรามีพร้อมที่สามารถจะเป็นค่ายลูกเสือได
1: ้
3: เราก็เลยอ่ะเรามามุ่งทางค่ายลูกเสือเพิ่มขึ้น
1: ครับ
3: ครับผมเพื่อให้เป็นที่รองรับสำหรับการกิจการของคณะลูกเสือทั้งบุคลากรทั้งนักเรียนที่จะมาเข้าค่ายแบบนี้ครับเราก็เลยปีนี้เราจะจดทะเบียนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะรองรับการฝึกอบรมผู้กับด้วยเนี่ยครับตอนนี้เราเป็นค่ายเอกชนซ
1: ึ่
3: งรับน้องๆได้แต่ปีนี้เราจะจดทะเบียนให้เรียบร้อยเป
1: ็
3: นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดเพื่อที่จะรองรับการฝึกอบรมผู้กับขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับ
1: ก็คือจะเริ่มต้นมาจากสถานที่ของเรามันมีความพร้อม
3: พร้อมอยู่แล้ว
1: ก็คือของเราพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่วัด
3: 50ไร่ครับ
1: 50ไร
3: ่พอดีเลยเพราะว่าข้อกำหนดเขาก็50ไร่ขึ้นไป
1: ถึงจะเป็นค่าจัดที่กับค่าลูกเสือได
3: ้ใช่ครับแล้วก็มีพอดี
1: ครับผม
3: สิ่งก่อสร้างเราก็มีอยู่แล้วก็สร้างเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆให้เข้ากับองค์ประกอบสำหรับเขาจัดค่าลูกเสือได้เราก็พัฒนามาถึงขั้นนี้เลยครับ
1: ซึ่งอย่างในวันนี้เองก็มีน้องๆจากโรงเรียนมงคลวิทยา
3: ใช่ครับ
1: ทำกิจกรรมด้วย
3: มีเสือน้อยเล็กๆมาด้วย7คน
1: ก็คือน้องเสือน้อยเล็กนี่ก็คือเป็นการแบบเหมือนเดินทางไกลแล้วก็ไปกลับใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับอันนี้ต้องไปกลับครับยังเล็กอยู่พวกรุ่นพี่เขาก็จะได้ค้างคืน
1: อ๋อโอเคซึ่งวันนี้พี่ออยก็เตรียมกิจกรรมไว้ให้น้องๆเยอะแยะมากมาย
3: โอ้ตอนเย็นนี้เป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กๆเลยครับตอนเย็นเราสนุกสนานรอบกองไฟครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้รบกวนพี่ออยเนี่ยพาเราเที่ยวชมพื้นที่ภายในไร่สามข้าวเลยครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง

0: ครับคุณผู้ชมครับอย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือสะพานพระราม8ใช่ไหมพี่ยอด
1: ใช่ครับเป็นหนึ่งในฐานของเราครับฐานลูกเสือเราจะฝังฐานเราไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวของเราเลยก็คือนักท่องเที่ยวก็จะเห็นน้องๆทำกิจกรรมไปด้วย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: น้องๆก็จะได้เปิดหูเปิดตาเป็นฐานที่ทำไว้แบบมาตรฐานเลยสำหรับน้องๆครับเพราะว่าเราอยากให้น้องๆได้ประสบการณ์เต็มที
0: ่
1: ในการเข้าค่ายลูกเสือ
0: ก็คือเราก็คือวางฐานทั้งหมดไว้ในพื้นที่50ไร่ของเราเลยล่ะ
1: ใช่ในสนามหญ้าเอ้ยข้ามคลองสระบัวข้ามบ่อปลาช่อนเราก็
0: ม
1: ีเป็นแอร์เรียลรันเวย์
0: ครับผม
1: นั่นคือข้ามบ่อปลาช่อนเราก็จะมีเซฟตี้ให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: น้ำอันนี้ก็ไม่ลึก
0: เ
1: ราก็เน้นความปลอดภัยเป็นที่สุดนั่นแหละครับ
0: ประมาณครึ่งแข้งเลยพี
1: ่ครึ่งแข้งเอาไว้ปลูกบัวเล่นๆเฉยๆก็คือ
0: เห็นเป็นสระใหญ่เฉยๆนะคุณผู้ชมแต่จริงๆไม่ลึก
1: เราทำเพื่อ
0: พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็คือ
1: สบายใจได้
0: สบายใจได
1: ้ครับผม
0: แล้วคือเชือกเราก็คือเส้นใหญ่แข็งแรง
1: โอ้อันนี้มาตรฐานครับมาตรฐาน
0: ครับอย่างนี้ก็คือที่เรามายืนอยู่ก็คือ
1: ลองสักหน่อยไหม
0: ก็โยกๆอยู่แล้วครับ
1: ลองเดินสักหน่อยไหมครับ
0: เดี๋ยวไว้ก่อนเลยครับให้ทีมงานมาลองเดินดู
1: โอเคครับผม
0: โอเคแล้วจุดต่อไปไปไหนดีครับ
1: เดี๋ยวไปดูแอร์เรียลรันเวย์ครับข้ามบ่อปลาช่อนในเมซอน
0: โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ

0: ต้มยำพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งฐานที่เด็กๆเนี่ยชื่นชอบ
1: ใช่ครับอันนี้ก็คลายแม็กเหมือนกันครับกระเช้าเลื่อนหรือว่าแอร์เรียลรันเวย
0: ์
1: ก็คือน้องๆก็จะขึ้นไปหอคอยนี
0: ้
1: แล้วก็เลื่อนไปข้ามบ่อช่องอเมซอนของเราแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับฐานน้ำของเราทุกฐานเราจะมีเซฟตี
0: ้
1: ทั้งคนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็เราจะให้ขึ้นเฉพาะคนที่มีความพร้
0: อม
1: ครับเราก็จะสแกนก่อนเอาแค่ตัวแทนครับให้เป็นสีสันนิดนิด
0: เป็นสีสันให้มาร่วมกิจกรรมแต่ถ้าเด็กๆคนไหนที่อยากลองอยากเล่นก็คือได้
1: ได้ทุกคนแล้วก็เซฟตี้ทุกครั้ง
0: เรื่องของความปลอดภัยก็คือไม่ต้องห่วงเพราะเรามีเรื่องของทั้งบุคลากร
1: เซฟตี้เฟิร์สเลยครับเราในเซฟตี้เฟิร์สเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นหัวใจหลักเลยแหละในการทำค่ายลูกเสือหรือว่าทำอะไรก็ช่างก็ต้องเซฟตี้เฟิร์สที่สุดครับ
0: ครับผมนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญที่แบบโรงเรียนต่างๆรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัย
1: ครับเราก็มีรั้วรอบขอบชิดมียามตอนกลางคืนครับตอนกลางวันเราก็มียามอยู่แล้วตอนกลางคืนเรายังมีสายตรวจที่เป็นทั้งของหมู่บ้านแล้วก็ของทางพี่ตำรวจเขาให้ความร่วมมือก็จะมาตรวจให้ตลอดเรื่องนี้ยิ่งปลอดภัยแน่นอนครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวไปติดตามกิจกรรม ต่อไป
1: มีอีกหลายฐานครับ
0: ครับไปนะครับ

0: ครับบริเวณสนามหญ้าตรงนี้ก็มีอีก2ฐานการเรียนรู้
1: จริงๆมีประมาณ5ฐาน
0: แ
1: ต่จะเป็นฐานลอยครับฐานลอยแล้วแต่จำนวนนักเรียนแล้วก็จำนวนไอ้เกี่ยวกับกิจกรรมวันนั้นๆด้วยมันจะเป็นฐานสามารถทำแล้วรื้อได้แต่ฐานประจำเราก็จะมีอีก2ฐานมีสะพานเปรแล้วก็บันไดสวรรค์เพราะมันจะเชื่อมกันไปหมดทุกฐานเด็กๆก็จะเข้าฐานได้ด้วยแล้วก็เดินเที่ยวในไร่เราได้ด้วยในรอบเดียวครับ
0: ก็คือนอกจากที่จะมาเข้าค่ายมาได้ความรู้แล้วก็ยังได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ
1: ใช่
0: รวมถึงเหมือนได้ความรู้ได้ทักษะศึกษาไปในตัวด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการเป็นที่ท่องเที่ยวที่ให้น้องๆสามารถทัศนศึกษาได
0: ้ครับ
1: แล้วถ้าโรงเรียนไหนจัดกิจกรรมลูกเสือเนี่ย
0: ครับ
1: วันต่อมาปิดกองเสร็จก็ทัศนศึกษาต่อได้เลยเพราะว่าจะได้เดินทางแค่ครั้งเดียวเสียค่ารถรอบเดียวเพราะว่าในการจัดกิจกรรมสำหรับน้องๆที่มีจำนวนเยอะเนี่ยต้องใช้รถเยอะมากแล้วค่าใช้จ่ายในเรื่องรถเนี่ยน่าจะสูงที่สุดในการใช่ค่าเดินทางแล้วของเราก็จะมีทั้งรถไฟด้วยที่ให
0: ้
1: การสนับสนุนกับเราก็คือเป็นรถไฟฟรีเลยล่ะเราจะดูแลให้เลยทั้งเรื่องการขอค่าใช้จ่ายรถไฟเราดูแลให้หมดเลยถ้าประสงค์ที่จะมาทางรถไฟนะครับ เราสามารถมาหาเราได้ฟรีๆเลย
0: ก็คือเราก็ได้มีการทำงานร่วมกับทางการรถไฟด้วย
1: ใช่ครับได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้วย
0: ชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าผมพูดถึงพื้นที่เนี่ยเรามีการจัดสรรพื้นที่ไว้สำหรับการทำกิจกรรมแล้วสำหรับการพักแรมเหรอครับของน้องเราได้มีการจัดสถานที่พักแรมไว้ไง
1: สถานที่พักแรมตอนนี้เราให้ไปเลยสำหรับน้องเราปูหญ้าให้เลยครับ เพราะว่าเด็กๆเยอะมันจะมากับฝุ่นครับเวลารอบกองไฟแล้วก็มันจะมีฝุ่นเยอะเงี้ยเพราะปีแรกที่เราทำเรายังไม่ได้ปูหญ้ามันมีปัญหาเรื่องฝุ่นนี่เราก็ปูหญ้าให้รองรับน้องๆได้แม็กเลย700700รับได้สบายๆ
0: 700คน
1: 700คนรับได้สบายๆ
0: ไม่ได้แออัดไปใช่มั้ยพี่700คน
1: พอดีเลยครับเพราะว่า
0: พอดี
1: เฉพาะหญ้านี่ก็ประมาณ 1,500 ตาราง
0: ห้องน้ำห้องท่าอะไรก็มีเพียงพอ
1: ห้องน้ำฝั่งละ20ห้องเชลเตอร์มีอยู่4หลังแยกชายหญิงชัดเจนครับ แล้วก็ในห้องนั้นก็จะได้ห้องละ200แต่ส่วนมากก็มาไม่ถึงเราก็ให้นอนสบายๆเลย
0: ไม่ได้เบียดกันมาก
1: ไม่ได้เบียดกันอยากกางเต็นท์ก็ได
0: ้
1: หรือว่าอยากนอนในเชลเตอร์ก็ได้ครับเพราะตอนกลางคืนเราก็มีระบบความปลอดภัยที
0: ่
1: ดีพอสมควรครับ
0: พูดถึงกิจกรรมตอนกลางคืนเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรไว้รองรับบ้างครับ
1: ก็พอช่วงเย็นนะครับสำหรับน้องๆ2วัน1คืนเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมรอบกองไฟ
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของน้องๆเลยที่จะมาหาเราเพราะเรามีวิทยากรระดับประเทศเลยที่ดูแลเรื่องนี
0: ้
1: ครับน้องๆก็จะได้สนุกสนานแล้วก็ได้ผ่อนคลายหลังจากที่ฝึกเข้มงวดมาตลอดทั้งวัน
0: ครับผม
1: ตอนเย็นก็จะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกันเพราะว่าบางครั้งก็จะมีหลายโรงเรียน
0: ครับผม
1: ก็มาแสดงออกซึ่งไม่ได้เตรียมอะไรมากมายก็คือมาด้นสดกันเลยวิทยากรมีเวลาให้แค่5นาที10นาทีจัดการแสดงมันไม่จะเป็นการเผยศักยภาพในตัวน้องๆที่แบบว่า
0: เด็กๆเขาก็ได้มีความกล้าแสดงออกมาก
1: ขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นใช่ครับ
0: ครับผมแล้วแผนในอนาคตเราวางแผนไงครับพี
1: ่แผนของเราตอนนี้เราก็จะจดทะเบียนให้กลายเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดครับเพราะว่าเรามีความพร้อมทั้งสถานที่วิทยากรแล้วก็โลเคชันของเราพร้อมหมดเลยเราก็เลยจะจดทะเบียนให้เป็นค่ายลูกเสือที่เป็นประจำจังหวัดเพื่อให้เพียงพอต่อกิจกรรมของหน่วยงานลูกเสือทั้งบุคลากรผู้กำกับอะไรต่างๆที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือเนี่ยครับเราจะเพิ่มสถานที่ในการฝึกอบรมแบบนี้เข้าไปอีกในจังหวัดเราเพราะว่าจังหวัดเราตอนนี้มีค่ายที่จดทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยมีแค่ประมาณ2ค่าย
0: เราจะจดเป็น1ใน3เลย
1: ใช่เราจะเป็นจดเป็นที่ที่3ครับผมก็เพื่อที่จะให้เพียงพอกับการใช้งานของกิจการลูกเสือประเทศไทยเราครับในภาคอีสานเราเนี่ยแหละครับ
0: ครับแล้วอะไรที่พี่ออคิดว่าเป็นไฮไลท์ของค่ายเราครับเป็นจุดเด่นของค่ายเรา
1: จุดเด่นจุดดีของค่ายเราก็คือทางโรงเรียนสามารถรวมกิจกรรม2อย่างมาเป็น1เดียวได้ในการเดินทางรอบเดียวก็คือเข้าค่ายลูกเสือเสร็จปุ๊บวันต่อมาทำเป็นทัศนศึกษาเลยใช่เพราะว่าน้องๆก็จะได้วิชาการด้วยความรู้ด้วยสนุกสนานด้วยผ่อนคลายด้วยครับคือเราจุดประสงค์ของเราคืออยากให้น้องๆได้ผลประโยชน์ให้มากที่สุดในสิทธิของเขาครับผมเราก็จะเติมเต็ม น้องๆควรได้อะไรครับเราก็จะเติมเต็มให้น้องๆได้ให้เต็มที่ที่สุดครับ
0: แล้วพูดถึงจำนวนของพนักงานบุคลากรต่างๆเราเพียงพอต่อการดูแลน้องๆที่มาทั้งศึกษาหรือว่ามาเข้าค่ายไหมพี่
1: เพียงพอครับมีทั้งภาควิทยากรประจำแล้วก็วิทยากรเอกชนหรือว่าที่เข้ามารับงานกับเรานะครับก็มีเพียงพอครับแล้วเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าต่อไปเราจดทะเบียนเรียบร้อยเราสามารถฝึกอบรมวิทยากรได้เราก็จะมีวิทยากรเพิ่มขึ้นในหน่วยงานของเราครับเพราะส่วนของทัศนศึกษาเราก็มีอยู่แล้วนั้นเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับผม
0: สบายสบาย
1: สบายสบายคร
0: ับ แล้วเรามีการพัฒนาร่วมกับทางด้านของชุมชนยังไงบ้างครับพี
1: ่ทางด้านชุมชนเนี้ยก็จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุดมากที่สุดในทุกด้านเลยทั้งให้ชุมชนมาเป็นพนักงานเรามาขายของมาเสนอโครงการต่างๆเหมือนเดิมเพราะว่าเราเริ่มต้นมาจากชุมชนครับเราก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดชุมชนอยากได้อะไรมีแนวคิดอะไรมาเสนอเราครับ
0: เราเริ่มต้นจากชุมชนเราก็ยังไม่ทิ้งชุมชนไป
1: โอ้ไม่ทิ้งมิได้จะพัฒนา

0: ัฒนาเพิ่มเติมครับ
1: ชุมชนเขาก็ได้เหมือนกับได้อยู่บ้านด้วยได้มาทำอาหารกินในพื้นที่ของเขาด้วย
0: ใช่ครับสบายสบายไม่ต้องไปไหนละเพราะตอนนี้คนส่วนมากก็เน้นเรื่องการกลับมาอยู่บ้านครับ
1: ผมแล้วสำหรับพี่ออสเองเนี่ยซึ่งเห็นน้องๆแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆพี่ออสคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กๆยังไงบ้างครับ
0: ก็ประโยชน์ขั้นพื้นฐานเขาเลยครับก็คือสิทธิของเขาที่ควรจะได้
1: ร
0: ับ นะครับน้องๆควรจะได้รับอะไรที่มันเต็มที่แบบนี้มีไม่ใช่ว่าเป็นแค่การเข้าค่ายเพื่อที่จะให้ผ่านกระบวนการผ่านโครงการไปเราอยากให้น้องๆได้สิทธิเต็มที่ในการเข้าค่ายแต่ละครั้งในการทัศนศึกษาแต่ละครั้งครับน้องๆควรจะได้รับสิ่งนั้นไปครับ
1: ก็อย่างที่ออยบอกไปนะครับว่าสิ่งสำคัญในการเดินทางมาค่ายก็คือเรื่องของจำนวนเงินก็คือการเดินทาง
0: การเดินทาง
1: ที่ว่ามีต้นทุนที่สูง
0: ใช่
1: ซึ่งทางการรถไฟก็ได้เข้ามาสนับสนุนแล้วก็มีส่วนร่วมตรงนี้
0: ใช่ครับก็สนับสนุนเต็มที่เลยครับการรถไฟการรถไฟจะร่วมกับเราร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาเป็นบูรณาการให้เป็นการท่องเที่ยวไปด้วย
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: น
1: ั่
0: งรถไฟ
1: ด้วย
0: รถไฟมาเที่ยวได้เนี่ยครับนั่งรถไฟมาเที่ยวเรากับเราเนี่ยเราก็สามารถไปรับได
1: ้
0: ถ้าเป็นลูกเสือก็เดินทางไกลมาเลยแค่900เมตร
1: 900เมตร
0: แต่ถ้าเกิดเป็นทัศนศึกษาเราก็ไปรับมาส่งได้เลย
2: คือการเดินทางด้วยรถไฟนะครับก็จะมีความสะดวกในการเดินทางในการขึ้นลงแล้วก็มีพนักงานประจำขบวนรถมีพนักงานรักษารถที่อำนวยความสะดวกอยู่ที่บนขบวนรถครับแล้วก็รถไฟนี่คือท่านที่เดินทางด้วยรถไฟนะครับลงสถานีไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานรถไฟคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการขึ้นลงรถไฟ

ท่านผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีนะครับกับการเข้าค่ายลูกเสือที่ไร่สามข้าวแห่งนี้ครับต้องบอกว่าการเข้าค่ายลูกเสือนะครับนอกจากน้องๆเนี่ยจะได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆแล้วนะครับน้องๆยังได้เรียนรู้ถึงความมีระเบียบวินัยรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วยครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เคยไหมที่ต้องนั่งปวดหัวกับการรับข่าวสารในทุกๆวันมีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ไม่เป็นมิตรNo! No! No!

0: รู้ตัวอีกทีคุณก็กลายเป็นเหยื่อ
1: ห้าข้อที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับข้อแรกก็คือว่า1เมื่อเราดูสื่อนะครับให้ดูว่าใครเป็นคนสร้างสื่อนั้นนะครับข้อแรกใครเป็นเจ้าของสื่อนะครับเขาสร้างสื่อนั้นเขาต้องการอะไรเขาเป็นผู้ประกอบการเขาเป็นนายทุนเขาเป็นนักวิชาการหรือเขาเป็นใครข้อที่2นะครับดูว่ารูปแบบนะครับหรือสารหรือเมสเซจในเนื้อหาของสื่อนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ที่3นะครับดูว่าสื่อนั้นเขากําลังบอกอะไรหรือต้องการอะไรจากเราข้อที่4ก็คือว่าทัศนคติค่านิยมสิ่งที่มันแฝงมากกว่าสื่อที่เขาสะท้อนออกไปคืออะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้เราตั้งคำถามหนักๆเลยครับว่าเมื่อเสพสื่อนี้แล้วนะครับดูสื่อนี้แล้วเผยแพร่สื่อนี้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรตามมากับตัวเราหรือสังคมหรือไม่นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการใช้สื่อแล้วก็เปิดรับสื่อครับ
2: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
3: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำ

ำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดบุหรี่

0: ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุยกเหยียบหยุดยกคือการยกเท้าออกจากคันเร่งลดความเร็วเมื่อใกล้ถึงทางม้าลายเหยียบเหยียบเบรกเมื่อเห็นทางม้าลายหยุดหยุดให้คนข้ามถนนหยุดมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนขับรถมองคนข้ามถนนมองรถวินัยจราจรเริ่มที่ตัวเรา
1: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
5: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
1: ฮะ
2: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
2: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
4: ง่าย
7: ครบ
4: จบทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
2: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยว
1: เป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งละลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: ที่11ภาคอีสานอีสาน
3: รับชมได้ทุกวัย
4: สวัสดีครับรายการทางด้านของอาจารย์พิษณุนะครับที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเราได้ฟังกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบริเวณอาคารแห่งนี้แล้วครับเดี๋ยวอยากสอบถามว่าอาจารย์ครับว่าภายในห้องนี้เนี่ยก็คือมีการจัดแสดงประเภทใดครับ
5: ครับคอนเซ็ปต์ใหญ่ๆของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
4: ครับผม
5: ซึ่งอยู่ภายใต้ของพื้นที่ของอาคารราชินูทิศเราแบ่งส่วนจัดแสดงไว้ทั้งหมด2ส่วนด้วยกัน
4: ครับผม
5: ชั้นล่างจะเป็นเรื่องราวของอุดรในยุคก่อนประวัติศาสตร
4: ์
5: ก็จะเป็นเรื่องราวของพื้นที่อีสานใต้ทะเลเรื่องราวของไดโนเสาร
4: ์ครับผม
5: เรื่องราวของภาคอีสานเคยอยู่เมื่อก่อนเคยอยู่ใต้น้ำทะเลก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเกลือ มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำเก่าแก่ของชาวอุดรก็คืออะไรทำบ้านเชียงแล้วก็มีล่าสุดที่เราเห็นก็จะมีอะไรทำภูพระบาทซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกโลกแห่งที่2ของอุดรส่วนชั้นบนจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ก็คือเริ่มการพัฒนาเมืองก็จะเริ่มจากตอนที่พลตรีพระเจ้าบรมเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมพระองค์ท่านได้เสด็จมาสร้างบ้านแปลงเมืองที่บ้านเดือมาแข้งก็จะเริ่มจากการพัฒนาเมืองเข้าไปแล้วก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าเมืองหลายท่านที่มาพัฒนาเมืองอุดรมีใครบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีห้องที่ย้อนไปถึงประวัติความเป็นมาของอาคารเก่า

0: แก่ก็คือห้องเรียนซึ่งเราจำลองเป็นห้องเรียนของโรงเรียนราชินูทิศในสมัยอดีตเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟเพราะว่ารถไฟเข้ามาที่เมืองอุดรเนี่ยก็เมื่อตอนปี2484เป็นเรื่องราวของความเจริญที่เข้ามาในเมืองอุดรไม่ว่าจะเป็นคนจีนที่เดินทางมาด้วยแล้วก็นำพาเรื่องเศรษฐกิจความเปลี่ยนแปลงเข้ามาในเมืองแล้วก็อุดรก็จะมีความเจริญในยุคนึงก็คือยุคตอนที่ทหารเกณฑ์สหรัฐอเมริกาหรืออเมริกัน GI เข้ามาในเมืองอุดรจากนั้นก็หลังจากที่ GI ถอนออกไปอุดรเป็นเมืองที่มีความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเราได้มีการส่งคนอุดรไปทำงานที่ตะวันออกกลางหรือซาอุดีอาระเบียที่เรารู้จักกันก็คือซาอุดรอะไรประมาณนี้ที่เราเห็น
1: ในเพลงเคยได้ยินกันมา
0: ใช่ครับใช
1: ่ครับเราพูดถึงภายในพื้นที่ห้องตรงนี้ครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาคารราชินูทิศแห่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับห้องนี้เราเรียกว่าห้องประวัติอาคารราชินูทิศก็จะเป็นการแนะนำประวัติความเป็นมาของอาคารหลังนี
1: ้
0: ว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อทำเป็นโรงเรียนของสตรีประจำมณฑลอุดรเพราะว่าในสมัยก่อนผู้หญิงเนี่ยโดนกีดกันไม่ให้เรื่องเล่าเรียนเกี่ยวกับเสมอภาคผู้ชายแต่อาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระนางเจ้าเสาภาผ่องศรีท่านต้องการส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้กับสตรีก็เลยออกทุนส่วนตัวท่านสร้างโรงเรียนขึ้นในตอนแรกใช้ชื่อว่าโรงเรียนอุปถัมภ์นารีหรือนารีประถ
1: ม
0: แต่หลังจากที่พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคตโครงการก่อสร้างอาคารหลังนี้มีผู้มาสานต่อก็คือท่านเจ้าเมืองอุดรพญาศรีสุริยราชวรานุวัฒน์ท่านพญาสุขฤทธิยบุตรใช้งบประมาณในการก่อสร้างตึกหลังนี้ประมาณ 20,000 กว่าบาทเมื่อปี2468ก็อีกไม่กี่วันอาคารหลังนี้ก็จะครบ100ปีพอดีแล้ว
1: ใกล้ครบ100ปีแล้ว
0: ใช่ครับหลังจากนั้นมาก็ปรับปรุงทำเป็นสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจนกระทั่งปี2547ท่านผู้ว่าชัยพรก็เลยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรโดยรวบรวมข้าวของเงินทองข้าวของเครื่องใช้จากพ่อค้าข้าหาบดีในเมืองอุดรใครมีอะไรก็มาช่วยกันทำเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นจากนั้นปี2548ก็เลยมอบให้กับเทศบาลเป็นผู้ดูแลปี2557เทศบาลก็เลยมีการปรับปรุงเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นสื่อในการจัดแสดงห้องนี้ก็จะแนะนำว่าอาคารราชินูทิศเนี่ยมีความพิเศษอย่างนึงเรามีอิฐไม้เป็นส่วนประกอบในการทำตัวตึกสีดำๆที่เราเห็นนั่นคือไม
1: ้อ๋ออย่างที่แซมอยู่
0: ใช่ครับไอ้สีดำๆที่เราแซมอยู่นั่นก็คือภูมิปัญญาของทางท้องถิ่นของที่นี่เขาจะแทรกไม้เข้าไปในตัวตึกโดยเหลาไม้ให้เป็นรูปอิฐแทรกเข้าไปในอิฐมอนที่เราเห็นนั่นเพื่อลดแรงเสียดทานของชั้นดินอาจจะไม่เรียนยุบตัวอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากที่กรมศิลปากรมาพิสูจน์แล้วเขาบอกว่าอาคารราชินูทิศเนี่ยเป็นอาคารหลังเดียวในประเทศไทยที่เรามีอิฐไม้เป็นส่วนประกอบในการทำตัวตึกอันนี้คือความมหัศจรรย์ของอาคารหลังนี้ครับ
1: ก็คือนักท่องเที่ยวที่มาหรือว่าผู้ชมผู้คนที่สนใจก็มาเยี่ยมชมห้องนี้ได้เป็นห้องแรก
0: ใช่ครับ
1: ก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาคารแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
0: ใช่ครับก็เป็นการแนะนำประวัติความเป็นมาของอาคารราชินูทิศ
1: ครับแล้วห้องต่อไปล่ะครับอาจารย
0: ์ห้องต่อไปก็จะเข้าสู่ยุคของอุดรในยุคก่อนประวัติศาสตร
1: ์
0: ก็จะมีห้องพื้นดินอีสานใต้ทะเลมีห้องไดโนเสาร์มีเรื่องราวเกี่ยวกับเกลือครับประมาณนี้
1: เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับ
0: ครับ

0: อนนี้เราก็เข้ามาอยู่บริเวณอาณาจักรเกีย
1: ครับ
0: พื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญยังไงครับอาจารย
1: ์คือภาคอีสานของเราเนี่ยเดิมในอดีตเมื่อ300ล้านปีที่ผ่านมาเราเคยอยู่ใต้น้ำทะเลมาก่อน มันก็จะรวมทั้งอุดรธานีเข้าไปด้วยในนั้นก็ในห้องพื้นดินอีสานใต้ทะเลเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวสัตว์ดึกดำบรรพ์ในยุคนั้นก็คือตัวไทโรไบหรือแมงดาทะเลแต่ว่าหลังจากนั้นมาเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเกลือที่เกิดขึ้นในภาคอีสานของเราหรืออุดรธานีเราเรียกว่าเกลือสินเทา
0: เกลือสินเทา
1: ซึ่งมันจะมีคุณค่าของไอโอดีนอาจจะไม่เทียบเท่ากับเกลือทะเลแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกลือที่เกิดขึ้นในภาคอีสานแล้วก็ในอุดรธานีเรายังมีการค้นพบโครงการแร่โพแทสซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของโพแทสเซียมคลอไรด
0: ์
1: ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยซึ่งเราสังเกตง่ายๆตอนนี้ที่อุดรธานีเรามีการปลูกกินนภาลำได้อะไรประมาณนี้มันก็เกิดจากปุ๋ยที่เกิดจากโพแทสเซียมคลอไรด
0: ์โพแทสเซียมตรงนี้
1: ใช่ครับเกลือของคนอีสานในอดีตเรามีบ่อเกลือที่ใหญ่ที่สุดก็คือที่ทุ่งกุลาร้องไห้เราเรียกว่าบ่อพันขันเป็นการเรื่องราวเกี่ยวกับการขนย้ายเกลือแล้วก็ในอดีตเรามีอาชีพอย่างอาชีพหนึ่งของคนอีสานก็คือนายห้อยเกลือ เราไม่ได้มีเฉพาะนายห้อยควายหรือนายห้อยขมิ้นในประมาณนี
0: ้
1: เรามีนายห้อยเกลือขนเกลือไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็เกลือคนอีสานก็ใช้สำหรับถนอมอาหารปรุงอาหารอะไรประมาณนี้ทำปลาร้าทำส้มอะไรพวกนี้เป็นส่วนประกอบหรือในอดีตเรายังมีการทำนาเกลือที่หนองประจักษ์ศิลปาคม

0: ซึ่งเพราะว่าหนองประจักษ์นี่เดิมเราเรียกว่าหนองนาเกลือเนื่องจากว่าดินหรือน้ำบริเวณนี้มีความเค็มเป็นดินกระด้างชาวบ้านในสมัยก่อนจะมีอาชีพทำนาเกลือด้วยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเกลือคนอีสานแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยคนอีสานเนี่ยจะเป็นโรคคอพอกเยอะจนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เลยทรงตรัสว่าเดี๋ยวจะเติมไอโอดีนให้กับเกลือคนอีสานก็เลยทำให้ปัจจุบันคนอีสานไม่เกิดโรคคอพอกแล้วอะไรประมาณนั้นครับมันก็จะแนะนำหลายๆเรื่องในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีของการทำเกลือคนอีสาน
1: ครับแล้วก็เรื่องราวของประโยชน์ต่างๆนะคร
0: ับ ใช่ครับเกลือคนอีสานเนี่ยเอามาจากดินเอียดหรือภาษาอีสานที่นี่เรียกว่าขี้ทาก็คือดินที่มีค่าของเกลือติดอยู่นี่ครับ
1: อ๋ออย่างที่เป็นแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเราก็ขูดเอาเกล็ดขาวๆของมันเนี่ยเอาไปแช่น้ำเราจะทราบว่ามีความหนาแน่นประมาณไหนเราก็ใช้กิ่งสแกแห้งหรือลูกข้างหย่อนลงไปแต่ถ้าปัจจุบันเขาจะใช้ไข่ดิบหย่อนลงไปถ้าไข่ดิบลอยแสดงว่ามีความหนาแน่นเอาไปต้มเป็นเกลือได้อะไรประมาณนี้ครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อน
1: ก็เหมือนกับว่ามนุษย์เราก็รู้จักประโยชน์ของเกลือเนี่ยมาตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก่อนประวัติศาสตร์แล้ว
0: ใช่หรือในอดีตเกลือเนี่ยจะมีความสำคัญกับชาติมหาอำนาจเพราะว่าชาติมหาอำนาจในสมัยก่อนชาติไหนที่มีข้าวมีเกลือมีเหล็กเราถือเป็นชาติมหาอำนาจมีความแข็งแกร่งมากในสมัยก่อนอะไรประมาณนี้ครับ
1: ไม่ธรรมดาครับ
0: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวไปต่อเลยครับ

0: วิวัฒนาการต่างๆอาจารย์จากวัฒนธรรมสู่อารยธรรมเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
1: จากวัฒนธรรมสู่อารยธรรมก็จะเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเรามีการขนย้ายเกลือไปแลกเปลี่ยนกับชนชั้นต่าง
0: ๆ
1: มันก็เลยทำให้วัฒนธรรมนี้ตามไปด้วยเรามีการฟ้อนรำมีต่างๆก็จะแลกเปลี่ยนไปกับชุมชนต่างๆที่เราไปค้าขายด้วยอะไร
0: ก็เหมือนกับเราเกลือเนี่ยไปขายตามภูมิภาคต่างๆที่ต่าง
1: มันก็จะมีการไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชุมชนนั้นมาแลกเปลี่ยนกับเราเราก็วัฒนธรรมของเราไปแลกเปลี่ยนกับเขาอะไรประมาณนี้มันเป็นการกลมกลืนทางวัฒนธรร
0: ม
1: ส่วนห้องนี้เป็นเรื่องราวของการเข้าสู่ยุคของอารยธรรมเก่าแก่ของชาวอุดรก็คืออารยธรรมบัญเชียงก็จากวัฒนธรรมที่เราเห็นก็มีการแสดงอะไรต่างก็จะเข้ามาสู่ยุคของอารยธรรมเก่าแก่ของชาวอุดรซึ่งเราเรียกว่าอารยธรรมบัญเชียงซึ่งมีอายุประมาณ 5,000 ถึง 3,000 ปีเป็นก่อนประวัติศาสตร์ที่เราเห็นบัญเชียงนี้เกิดขึ้นจากคำนิยามคำหนึ่งก็คือการสะดุดล้มที่โลกต้องจารึกก็เนื่องจากว่าอาจารย์ซีเฟนยางเนี่ยเป็นนักศึกษาวิจัยจากมาเลย์ฮาวาดได้มาทำงานวิจัยที่บัญเชียงแล้วก็ไปเดินสะดุดล้มภาชนะเครื่องปั้นดินเผาโบราณซึ่งชาวบ้านไม่ได้เห็นคุณค่าของมันก็ไปขายกับนักท่องเที่ยวขายกับชาวต่างชาติจนกระทั่งท่านได้ส่งชิ้นส่วนพวกนี้ไปพิสูจน์ที่มาลัยศิลปากรร่วมกับท่านอาจารย์ชินอยู่ดีหลังจากนั้นมาก็ได้ส่งชิ้นส่วนทั้งสองท่านนี้ก็ได้ส่งชิ้นส่วนไปพิสูจน์ที่มาอะไรเป็นซิลเวเนียเราจึงได้ทราบว่าภาชนะเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่บ้านเชียงเนี่ยมีอายุประมาณ 5,000 ถึง 3,000 ปีจึงเป็นที่มาของบ้านเชียงแหล่งมรดกโลกที่เรารู้จักกันแล้วก็ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงในยุคแรกก็จะมีลายที่เป็นเอกลักษณ์เด่นๆอยู่2ลายด้วยกันอันที่เราเห็นนี่ก็คือใบสีดำๆเนี่ยเราเรียกว่าลายเชือกทาบ
0: ลายเชือกทาบ
1: เพราะว่าในสมัยก่อนชาวบ้านเชียงยังไม่รู้จักสีที่จะนำมาเขียนบนภาชนะเขาก็เลยเอาเชือกกดลงไปให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆกันหลังจากนั้นมาเขามีการเอาไปพบผงดินชนิดหนึ่งเอามาผสมกับเปลือกของยางไม้แล้วก็ไปทดลองเขียนบนภาชนะมันไม่หลุดไม่ลอกจึงเป็นที่มาของลายเขียนสีแดงที่เราเห็นแล้วก็ปัจจุบันลายนี้ก็จะเป็นลายที่ฮิตทำขายที่บ้านเชียงอะไรประมาณนี้
0: อย่างเราเข้ามาในตัวเมืองอุดรก็จะเห็นเป็นแบบหายใหญ่ตั้ง
1: ใช่ครับ แสดงถึงอารยธรรมเก่าแก่ของชาวอุดรแล้วก็ที่บ้านเชียงเนี่ยเรายังไม่ได้ค้นพบเฉพาะภาชนะเครื่องปั้นดินเผาโบราณเรามีการค้นพบเศษเมล็ดข้าวอยู่ในโครงกระดูกมนุษย์โบราณในยุคบ้านเชียงแสดงว่าในยุคนั้นมีการทำนามีการปลูกข้าวแล้วแล้วก็ยังมีการค้นพบเศษผ้าติดอยู่ในเครื่องประดับของชาวบ้านเชียงที่เราเรียกว่ากำไลสำริดแสดงว่าในยุคนั้นมีการทอผ้าอาจจะเป็นต้นแบบของการทอผ้าคนอีสานในยุคปัจจุบันด้วยก็ได้ครับ
0: มันก็เป็นเรื่องของการสืบเรื่องราวประวัติศาสตร
1: ์
0: ว่าในยุคนั้นอาจจะมีวิทยาการมีเรื่องราวของอะไรบ้าง
1: ใช่ครับใช่
0: โอเคครับ

0: กับศาสนาใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับเพราะว่าห้องนี้เราเรียกว่าห้องเมื่อพระพุทธศาสนามาถึงก็จะเป็นการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมเก่าแก่ของชาวอุดรอีกยุคหนึ่งก็คืออารยธรรมภูพระบาทเมื่อกี้เราผ่านมาก็เป็นอารยธรรมเรื่องราวของบัญเชียงที่บัญเชียงเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีศาสนาเข้ามามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจที่เราผ่านมาก็จะมีรากของต้นไทรที่เราจำลองไว
0: ้
1: เหมือนกับเราเข้าไปยุคของศาสนาผีมีความเชื่ออะไรต่างพวกนี้จากนั้นเราจะเข้าสู่ยุคของศาสนาเริ่มเข้ามาเพราะว่าที่ภูพระบาทเนี่ยเรามีการค้นพบแท่งหินสี่เหลี่ยมซึ่งเราเรียกว่าสิมหรือเซมาก็คือบริเวณที่มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างปกติถ้าเราเข้าไปในวัดเขาจะเขียนไว้ว่าขอบเขตพัทธสีมาก็คือบริเวณที่มีพระสงฆ์มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นเรื่องราวของศาสนาเริ่มเข้ามาที่อารยธรรมภูพระบาทแล้วก็ตอนนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของอุดรธานีเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี67ที่ผ่านมา
0: ที่ภูครับผมก็คือเป็นอีกหนึ่งแห่งมรดกโลกของ
1: ใช่ครับเท่ากับอุดรธานีเรามีมรดกโลกอยู่2แห่งด้วยกันเมืองสองมรดกโลกที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทมีหินรูปร่างประหลาดหลายก้อนครับเกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นจากการทับถมของชั้นดินจากพายุหินทรายต่างๆแล้วก็เขาก็เลยมีการสร้างตำนานพื้นบ้านของที่นี่เพื่อให้สอดคล้องกับหินแต่ละก้อนเราเรียกว่าตำนานอุสาบารถเป็นเรื่องราวของกษัตริย์แล้วก็ธิดาต่างเมืองที่มาผูกพันสมัครรักใคร่กันแต่ไม่สมหวังในความรักแล้วก็มาตองใจตายที่นี
0: ่
1: อย่างหินก้อนนี้ก็จะมีลักษณะเป็นโดมคล้ายหอคอยเราเรียกว่าหอนางอุสาเป็นที่อยู่ของธิดาของเจ้าเมืองเมืองนึงตามตำนานที่เขาเล่าไว
0: ้
1: จนกระทั่งวันหนึ่งท้าวบารสกษัตริย์ต่างเมืองมาแล้วก็ขี่ม้ามาประสบพบรักกันที่นี
0: ่
1: แต่มีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สมหวังก็ได้มาตองใจตายที่นี่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีหินแต่ละก้อนอย่างนี้ก็จะมี
0: ค
1: อกม้าท้าวบารสคอกม้าคอกม้าพ่อตาอะไรประมาณนี้มันจะตั้งชื่อตามตำนานที่เขา
0: พูดเรื่องไว้นิทานตำนานพื้นบ้านที
1: ่ใช่ครับ
0: เราต่อกันมา
1: ใช่ครับ
0: อุสาบารถ
1: อุสาบารถ
0: โอเคครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นชั้น2เป็นเรื่องราวของยุคประวัติศาสตร์
0: โอเค

0: เอาละครับในส่วนของห้องนี้นะครับก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองอุดรธานีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับห้องนี้จะเป็นห้องบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการมาพลิกฟื้นพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นเมืองอุดรห้องนี้เราเรียกว่าห้องพระประวัติผู้สร้างเมืองท่านก็คือพลตรีพระเจ้าบรมเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาค
0: ม
1: ซึ่งท่านได้รับแต่งตั้งจากพี่ชายของท่านก็คือในหลวงรัชกาลที่5ให้เดินทางมาสร้างบ้านแปลงเมืองที่บันเดือมเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจากกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในตอนนั้นฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมมาล่าเมืองขึ้นมาก่อแบ่งแยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงในหลวงรัชกาลที่5ก็เลยแต่งตั้งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเนี่ยได้เดินทางมาสร้างบ้านแปลงเมืองที่บันเดือมหมักแข้งซึ่งปัจจุบันก็คือจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากว่าเราต้องมีสนธิสัญญาที่เราต้องทำ

0: มีน้ำล้อมรอบก็คือมีบึงหนองนาเกลือปัจจุบันก็คือหนองประจักษ์ศิลปาคมมี18มกราค
1: ม
0: ปีพุทธศักราช2436เราจึงนับเอาวันนั้นเป็นวันก่อตั้งเมืองอุดรแล้วก็วันที่พระองค์ท่านเดินทางมาถึงเป็นวันที่ดอกจานหรือดอกทองกวาวปานสะพรั่งทั่วเมืองเราก็เลยใช้ดอกจานหรือดอกทองกวาวนี่เป็นดอกไม้ประจำเมืองเราก็ใช้สีส้มหรือสีแสดเป็นสีสัญลักษณ์ประจำเมืองอุดรอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นสีประจำเมืองอุดรอะไรประมาณนี
1: ้ครับก็แสดงว่าทุกวันที่18มกราคมก็คือเป็นวันสถาปนาเมืองหรือว่าวันก่อตั้ง
0: ใช่ครับเราก็จะมีพิธีที่อนุสาวรีย์ของหลวงประจักษ
1: ์
0: ตรงทางเข้าเมืองอุดรที่ออกไปเท่นมิตรภาพนั่นแหละครับก็จะมีเหล่านางรำที่เป็นสุภาพสตรีบางส่วนก็จะมีผู้ชายมาด้วยคือใส่ชุดเป็นเสื้อแขนกระบอกสีแสดแล้วก็มีสบายห่มซึ่งเขาถือว่าถ้าใครได้มาลำ3ปีติดต่อกันนี่จะถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองอะไรประมาณนี้ครับก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยเริ่มเข้ามารู้จักการลำบวงสรวงที่อนุสาวรีย์ของหลวงประจักษ
1: ์
0: แล้วก็ทุกปีก็จะมีราชสกุลทองใหญ่ซึ่งเป็นราชสกุลของพระองค์ท่านปัจจุบันก็จะมีรุ่นเหลนก็คือท่านพระลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีท่านก็จะมาเป็นประธานในการประกอบพิธีที่อนุสาวรีย์ของหลวงประจักษ์ด้วยครับ
1: ต้องว่าเรื่องราวที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเราเนี่ยเยอะ
0: มากครับ แล้วก็พระองค์ท่านเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มัธยัสถ์ไม่ยอมรับสินบาตรค่าสินบนเพราะว่าพระองค์ท่านมีคติพจน์ประจำตัวก็คือยอมอดตายดีกว่าได้ชื่อว่าเป็นคนโกงถ้าพระองค์ท่านเป็นคนสร้างเมืองถ้าเป็นคนละโมบโลภมากต้องจับจองพื้นที่ในเมืองอุดร หรือให้ลูกหลานแต่ไม่มีเลยในเมืองอุดรนั่นแสดงถึงว่าพระองค์มีความซื่อสัตย์แล้วก็มัธยัสถ์แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชาวอุดรจริงๆ

0: ช่ครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนกับแบตแปนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นพื้นที่ในการสร้างส่วนราชการของกรมหลวงประจักษ์
1: ใช่ครับก็ห้องนี้เราเรียกว่าห้องมือที่สร้างเมืองก็จะเป็นมือของข้าราชการจากส่วนกลางหรือเจ้าเมืองหลายท่านที่มาสร้างเมืองอุดรไม่ว่าจะเป็นท่านกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมหรือจากนั้นก็จะมีท่านพระองค์เจ้าวัฒนาอะไรมาสร้างเมืองอุดรครับอุดรเป็นเมืองที่เกิดขึ้นจากกรณีพิพาทที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้แล้วก็เราก็รับอิทธิพลบางส่วนมาจากยุโรปด้วยเพราะว่าเจ้าเมืองอุดรคนที่3ก็คือคนที่3คนที่4คนที่4ครับก็คือพญาศรีสุริยราชวรานุวัฒน์ท่านพญาสุขดิษยบุตรเนี่ยได้ไปดูงานที่ประเทศฝรั่งเศสก็เรารูปแบบการวางผังเมืองของฝรั่งเศสมาใช้ที่เราเห็นของฝรั่งเศสก็จะเป็นรูปดาว5แฉกแล้วก็จะมีวงเวียนเยอะๆ อะไรประมาณนี
0: ้
1: ก็เป็นการเอารูปแบบของฝรั่งเศสมาใช้แล้วก็ท่านต้องการทำอุดรธานีให้เป็นปารีสแห่งฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้ส่วนโมเดลที่เราเห็นข้างหน้านี่คือโมเดลของเมืองอุดรเมื่อครั้งอดีตตอนที่กำลังประจักษ์มาสร้างเมืองท่านเอาจำลองรูปแบบมาจากสนามหลวงที่เราเห็นที่กรุงเทพเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยเคยเป็นเชื้อพระวงศ์ที่อยู่ที่พระราชวังในสมัยก่อนก็เรารูปแบบการวางผังเมืองของฝรั่งเศสมาใช้ที่นี่อย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็คือสนามทุ่งศรีเมืองซึ่งเอามาจากสนามหลวงอะไรประมาณนี้
0: คร
1: ับ แล้วก็จะมีศาลากลางจังหวัดศาลแขวงลงเรือนซึ่งกรมหลวงประจักษ์ออกทุนให้ชาวบ้านทำนาปลูกข้าวด้วยเพราะว่าในสมัยก่อนระยะทางการเดินทางมันต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางจะรอเสบียงจากส่วนกลางก็ไม่ได้ก็เลยต้องเริ่มให้ชาวบ้านทำนาปลูกข้าวเองอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นศาลาว่าการมณฑลลาวพวนซึ่งปัจจุบันก็คือศาลากลางจังหวัดแล้วก็จะมีโรงเรียนที่เรารู้จักกันในปัจจุบันก็คือโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลซึ่งในสมัยก่อนกรมหลวงประจักษ์ท่านทรงสร้างขึ้นใช้ชื่อว่าโรงเรียนหนังสือไทยบ้านหมักแข้ง
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นการวางรูปแบบการวางผังเมืองของข้าราชการจากส่วนกลางที่เรามาสร้างเมืองอุดรแต่ละท่านครับ
0: จะเป็นเรื่องราวเนาะเรื่องราวของการวางแผนเมือง
1: ครับใช่ครับ
0: แผนเมือง

ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนี้นะครับสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมและร่องรอยของอดีตที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของผู้คนในภาคอีสานเมื่อเราเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีแห่งนี้นะครับก็จะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความเป็นอุดรที่มีมาแต่โบราณทุกมุมมอง

0: ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยเรื่องราวที่จะบอกเล่าจากอดีตทั้งในแง่ของการค้าการปกครองและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หล่อหลอมเมืองนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของภาคอีสานเมื่อ
1: ดอนเนี่ยเป็นเมืองที่มีความชั่วถอยออกไปแล้วเศรษฐกิจตกต่ำแต่ว่าเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เรามีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งห้องนี้เราเรียกว่าห้องยืนหยัดบนลำแข้งเพราะว่าเราได้มีการส่งคนอุดรไปทำงานที่ตะวันออกกลางหรือซาอุดีอาระเบียคนเนื่องจากว่ามีทหาร GI ที่เคยทำงานในแคมป์กับพวกคนไทยนี่แหละหลังจากที่เขาปลดประจำการจากการเป็นทหารเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกาก็ไปทำงานในต่างประเทศเขาก็เลยไปแนะนำว่าอย่าลืมต้องไปจ้างคนไทยที่เคยทำงานด้วยกันนะเพราะพวกนี้จะมีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรทางด้านภาษาที่ทหารสหรัฐอเมริกาเขาสอนงานให้อะไรประมาณนี้หมายเกือบทำงานเข้าขากันแล้วอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องไปจ้างพวกนี้มาอะไรประมาณนี้มันก็เลยเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับการมาจ้างคนอุดรไปทำงานที่ตะวันออกกลางหรือซาอุดีอาระเบียเพราะว่าช่วงนั้นซาอุดีอาระเบียก็จะมีการพลิกฟื้นทะเลทรายให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจอะไรประมาณนี
2: ้
1: มันก็เลยมาจ้างคนไทยไปทำงานในยุคนั้นซึ่งเราเรียกว่ายุคของซาอุดรยืนหยัดบนลำแข้งแล้วก็นวัตกรรมของชาวอุดรที่เกิดขึ้นในยุคนั้นก็คือสำล้อเครื่องซึ่งเราเรียกว่าสกายแล็บเอามาจากชื่อของห้องแล็บลอยฟ้าของการนาซาที่ส่งขึ้นไปบนอวกาศแล้วตกในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี2112เป็นข่าวดังหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งทุกฉบับเราก็เลยมาเรียกสำล้อเครื่องที่นี่ว่าสกายแล็บครับ
2: อย่างที่เราเห็นนี่ก็คือไม่ใช่เฉพาะในอุดรนะครับหลายพื้นที่ท่องเที่ยวก็จะมี
1: ปัจจุบันมันก็จะมีการดัดแปลงเป็นเก้าอี้นั่งข้างหน้าอะไรประมาณนี้เหมือนที่นั่งเหมือนตุ๊กๆอะไรประมาณที่เราเห็นในเมืองอุดรก็มีหลายเยอะพอสมควรมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองอุดรก็เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากช่วงของ GI แล้วก็ส่งต่อกันมาอะไรประมาณนี้ครับ
2: ครับมาพูดถึงเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีแห่งนี
1: ้
2: สำหรับอาจารย์เองนะครับอาจารย์คิดว่าการที่เด็กๆหรือว่าเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเขามาสนใจหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอีสานเราเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเขาหรือว่าต่อสังคมเนี่ยบ้างครับ
1: ครับก็เด็กๆที่เข้ามาในยุคปัจจุบันก็จะมีเรื่องราวที่ทำให้เขาน่าสนใจแล้วมีความสนใจที่จะมาเรื่องราวเรียนประวัติศาสตร์ก็เนื่องจากว่าเรามีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นสื่อในการจัดแสดงเพราะว่าเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยโลกโซเชียลจะไปไกลมากแล้วก็บางคนก็จะไม่อ่านหนังสือแล้วก็จะต้องไปดูในข้อมูลในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์ใน YouTube มั่งเราก็เลยเห็น YouTube ที่มาแนะนำพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรเขาก็เลยรู้จักกันว่าเรามีพิพิธภัณฑ์มาเที่ยวนะอะไรประมาณนี้มันก็เลยเกิดให้เด็กๆได้ซึมซับว่ารากเหง้าประวัติความเป็นมาของตัวเองหรือคนอุดรประวัติมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในยุคนั้นแล้วก็บุคคลสำคัญหลายท่านที่มาสร้างเมืองอุด
2: ร
1: ก็ได้มาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรซึ่งก็เป็นการสืบทอดเรื่องราวเกี่ยวกับของเมืองอุดรให้เด็กๆรุ่นหลังได้เรียนรู้กันอะไรประมาณนี้ครับ
2: เอาว่ามาที่นี่นอกจากจะได้ซึมซับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอุดรแล้วก็ยังได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมอีสานด้วย
1: ใช่ครับใช่ก็จะเป็นเรื่องราวของบันเชียงแล้วก็ภูพระบาทเพราะว่าเราตอนนี้ปัจจุบันอุดรธานีเป็นเมือง2มรดกโลกอะไรประมาณนี้ครับ
2: ครับสุดท้ายนี้ให้อาจารย์ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวหน่อยครับ
1: ครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านครับที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรก็ยินดีต้อนรับครับเราเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 4:00 นเราหยุดวันจันทร์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์สามารถเข้ามาชมได้เลยโดยไปลงทะเบียนที่อาคารลงทะเบียนที่เป็นอาคารเด็กฉลุซึ่งเราไม่ได้เก็บค่าเข้าชมเพราะว่าสามารถเข้ามาชมได้เลยชมฟรีครับหรือถ้าต้องการชมเป็นหมู่คณะก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีซึ่งผมแล้วก็น้องๆเป็นแอดมินนั้นด้วยหรือถ้าจะให้อาจารย์นุมารับก็ยินดีครับเป็นแขกผู้ใหญ่มาก็ยินดีต้อนรับเราก็จะให้ข้อมูลต่างๆหรือถ้ามีนักเรียนที่สนใจอยากจะเข้ามาทำรายงานประวัติศาสตร์เมืองอุดรหรือนักศึกษาที่สนใจอยากจะมาเก็บข้อมูลทำวิจัยเรื่องอารยธรรมต่างๆของอุดรธานีก็ยินดีต้อนรับเราสามารถให้ข้อมูลได้แล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีทีมวิชาการที่มาช่วยทำเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรด้วยหลายท่านก็จะได้มาซึมซับประวัติศาสตร์ได้มาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานีโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีผ่านคนเล่าเรื่องที่มีความสามารถอะไรประมาณ
2: สุดยอดเลยครับ
1: ครับจะได้สนุกสนานกัน
2: ครับผมครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ครับยินดีครับ
2: ก็เรื่องราวต่างๆให้เราฟังครับ
1: ครับยินดีครับ
2: ท่านผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการสภายกล้องท่องอีสานนะครับที่เราได้มาซึมซับเรื่องราวนะครับแล้วก็มาศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานีนะครับผ่านการบอกเล่าเรื่องราวผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีแห่งนี้ครับในวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์พิษณุรวมถึงทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
7: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: ความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
11: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นับแต่นี้ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกล่าวคือนอกจากจะต้องคอยสอดส่องดูแลทุกสุขและเกื้อกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วยังต้องรักษาความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายตลอดจนปราบปรามผู้กระทำความผิดด้วยจึงขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความรับผิดชอบดังกล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนกล้าหาญมีสติยังคิดตลอดเวลาและรักษาความสุจริตไว้ให้มั่นคงทุกเมื่องานในหน้าที่ของท่านจะได้สำเร็จสมบูรณ์เป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณกรมคิดสรรชนะเกียรติครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราพาไปดูความคืบหน้าคดีของนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็สีกาเอหญิงคนสนิทซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์แล้วก็ฟอกเงินวัดนะคะล่าสุดก็ยังถูกคุมขังที่เรือนจำสระบุรีหลังจากถูกนำ

0: ตัวไปฝากขังตั้งแต่เมื่อวันที่11กันยายนค่ะโดยผลการตรวจร่างกายยังไม่พบผิดปกตินะคะมีเพียงความวิตกกังวลเล็กน้อยแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษค่ะจากกรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีมีคำสั่งให้ฝากขังครั้งแรกนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอในความผิดฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินมีกำหนด12วันนับตั้งแต่วันที่11ถึง23กันยายน2569โดยยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองคนทำให้ทั้งสองยังต้องถูกคุมขังในเรือนจำจังหวัดสระบุรีจากการประเมินสุขภาพจิตของทั้งคู่พบว่ามีความวิตกกังวลเล็กน้อยแต่สามารถนอนหลับได้ปกติในคืนแรกสำหรับคืนที่2ทางเรือนจำได้ประเมินสุขภาพจิตอีกครั้งพบว่ายังคงมีความวิตกกังวลเล็กน้อยส่วนผลตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติของทั้งคู่ขณะที่นางสาวปุญญวีมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนอนหลับยากหลับๆตื่นๆแต่ว่าทั้ง2คนก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเชื่อมโยงบุคคลที่3ซึ่งคาดว่าอาจจะมีอีก 1-2 คนขณะที่ปปง.ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นเงินการทุจริตเพื่อโยงไปยังผู้เกี่ยวข้องจะได้นำตัวมาดำเนินคดีต่อไป
1: และคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับโดยประชาชนยังคงเข้าวัดทำบุญกันตามปกตินะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มองนะครับว่าเป็นการกระทำเฉพาะตัวบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวศาสนาและวัดครับโดยทีมข่าว NBT ของเรานะครับได้ลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศการทำบุญของพี่น้องประชาชนที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนนะครับก็พบว่าที่นั่นยังคงมีประชาชนเข้าไปกราบไหว้พระและถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับเกี่ยวกับพระที่ถูกจับกุมในคดียักยอกเงินทำบุญและเงินบริจาคของวัดแต่ประชาชนที่มาทำบุญก็มองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลและผู้กระทำความผิดต้องรับผลจากการกระทำของตัวเองแต่ไม่ควรนำเอามาเชื่อมโยงกับศาสนาเพราะว่าความศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้ยึดติดอยู่กับตัวบุคคลครับ
2: การทำบุญก็เป็นส่วนของอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนพระที่ปฏิบัติตัวไม่ดีนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับสำหรับพระที่ดีๆก็เยอะครับ
3: อย่างนี้เรากลัวไหมว่าการเข้าไปทำบุญในวัดต่างๆเราจะเจอแบบพระสงฆ์ในลักษณะแบบเช่นนี้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้เราคิดว่ามันเป็นการทำบุญให้กับศาสนามากกว่าพระสงฆ์
2: สำหรับคนที่จะทำบุญน่ะผมว่าไม่ต้องคิดมากหรอกเรามีจิตศรัทธาที่จะทำนะครับสำหรับตัวผมเองนะผมเขาจะเอาไปทำอะไรในส่วนนั้นก็คือก็ต้องรับกรรมของเขาไปเองแต่เราคิดว่าเราทำเพื่อศาสนาอยากให้ศาสนาดำรงต่อไปเพราะสิ่งดีๆที่เราได้รับจากศาสนามันมากกว่านะครับคุณค่าทางด้านจิตใจคุณค่าต่างๆที่จะได้รับมาเนี่ยครับ
4: แต่ส่วนตัวผมเองอ่ะผมเคารพพระพุทธศาสนาในความเป็นพระพุทธศาสนาจริงๆเคารพในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยครับก็เลยมองว่าไม่ว่าใครจะปฏิบัติอย่างไรมันเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบผลการกระทำของเขาเองครับมันจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำให้ศรัทธาของเราเสื่อมคลอนนั่นแปลว่าเราต้องมานั่งพิจารณาตัวเองแล้วว่าศรัทธาของคุณตั้งอยู่ที่ไหนเพราะว่าศรัทธาถ้าศรัทธาของคุณไปยึดติดอยู่กับปัจเจกบุคคลน่ะมันก็มีเหตุให้สั่นคลอนถูกไหมครับแต่ว่าในเมื่อศรัทธาของเราศรัทธาอย่างลงมั่นในคำสอนอย่างลงมั่นในพระรัตนตรัยเรื่องการสั่นคลอนตรงนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับ
0: ส่วนนโยบายการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลเพื่อไม่ให้ถูกนำไปใช้ก่อความรุนแรงในสังคมได้ง่ายนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนก็เพื่อมุ่งยกระดับความปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้มีข้อกำหนดให้ประชาชนจะต้องต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนค่ะนอกจากนี้ยังย้ำนะคะว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาก็ยังครอบครองพกพาได้ตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ค่ะ นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่ามีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันสำหรับการจัดทำระบบข้อมูลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปรับปรุงกฎหมายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490สาระสำคัญก็คือมีการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนจะต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามกระแสข่าวที่ออกมาว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่ได้อยู่ในแนวทางที่พิจารณาขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาก็ยังครอบครองและพกพาได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำว่าการมีใบอนุญาตให้มีและใช้ไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไข
1: มาต่อเนื่องกันที่เรื่องผลสำรวจที่เกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยนะครับผลสำรวจที่ว่าเป็นของนิดาโพลที่ได้เปิดเผยให้เห็นว่าประชาชนได้มองพฤติกรรมของชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับว่าไม่เคารพกฎหมายเพราะฉะนั้นรัฐจึงต้องควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและลดเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศไทยครับโดยทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับได้มีการเปิดเผยผลสำรวจที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับจากทั้งหมด 1,410 กลุ่มตัวอย่างในทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและที่แม่ฮ่องสอนนะครับพบว่าส่วนใหญ่นะครับ 76.38% เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยผ่านสื่อประเภทต่างๆส่วนอีก 17.45% บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆและไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงและ 5.11% เคยมีประสบการณ์โดยตรงด้วยตนเองทางนี้นะครับคนที่ระบุว่าเคยได้ยินข่าวสารหรือมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลในประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับบอกว่าเป็นเรื่องไม่เคารพกฎหมายนะครับรองลงมาก็เรื่องของการพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทยไม่เคารพวัฒนธรรมไทยไม่เคารพวิถีชีวิตชุมชนไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและเพื่อถือครองธุรกิจรวมถึงการตั้งสุสานของชาวอิสราเอลในไทยโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และเมื่อถามถึงมาตรการของไทยในการจัดการกับพฤติกรรมหรือว่าปัญหาดังกล่าวของชาวอิสราเอลนะครับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ที่ 77.49% เนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรองลงมา 45.45% บอกว่ารัฐควรจะลดระยะเวลาอนุญาตในการพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยและอีก 38.49% บอกว่าอยากให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลอย่างเข้มงวดนอกจากนี้นะครับ 26.46% เห็นว่าคนไทยควรร่วมมือกันต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอีก 23.54% มองว่ารัฐเองก็ควรจะพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติและในขณะเดียวกันมีไม่ถึง 2% นะครับที่เห็นว่าไม่ควรทำอะไรที่รุนแรงทบกับแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลครับ
0: ส่วนภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มไม่เว้นแม้กระทั่งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเยาวชนซึ่งเราก็เห็นเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวก็พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ต่างก็เคยเผชิญกับกลโกงหลากหลายรูปแบบแล้วก็ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ที่ตกเป็นเหยื่อให้ตั้งสติกล้าปรึกษาครอบครัวเพื่อหาทางแก้ไขอย่างทันท่วงทีค่ะจากการลงพื้นที่สอบถามกลุ่มนักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่รับทราบถึงสถานการณ์ที่มิจฉาชีพมุ่งเป้ามาที่กลุ่มเยาวชนมากขึ้นและหลายคนก็มีประสบการณ์ตรงถูกโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้างว่ามีหมายจับ แอบอ้างเป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือการใช้เทคโนโลยีปลอมเสียงเป็นบุคคลใกล้ชิดตลอดจนการโทรศัพท์ไปหาผู้ปกครองแล้วอ้างว่าบุตรหลานถูกดำเนินคดีแต่ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่วันนี้ทีมข่าวเราไปพูดคุยมานะคะบอกว่าส่วนใหญ่เขาตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะดำเนินการใดๆเพื่อไม่ให้ตนเองนั้นตกเป็นเหยื่อค่ะ
5: เดี๋ยวนี้ก็เห็นข่าวเป็นประจำนะครับว่ามีนักเรียนนะครับที่โดนหลอกค่อนข้างบ่อยเลยครับอะไรเงี้ยครับ
3: แล้วเราเคยโดนหรือว่ามีคนใกล้ตัวเคยโดนหลอกบ้างไหมหรือว่ามีโทรศัพท
5: ์เคยมีโทรศัพท์มาแปลกๆครับแบบว่าให้โอนเงินคืนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่ามีหมายจับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนครับว่าเอ้ยมีเงินเข้ามาจริงไหมหรือว่าถ้ามีเงินเข้ามาจริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปติดต่อที่สถานีตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับไม่โอนเงินคืนอย่างแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องคนโทรมาใช่ไหมครับผมมองว่าเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนครับว่าเรื่องนั้นจริงหรือเท็จมากมายขนาดไหนครับผมมองว่าเรื่องอย่างนี้นะครับสามารถเปิดอกคุยกันกับครอบครัวได้เลยครับเพราะว่าครอบครัวพร้อมสนับสนุนเราอยู่แล้วเราพร้อมช่วยเหลือครับผมว่าถ้าเก็บไว้มันเครียดเปล่าๆครับถ้าเราได้พูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันช่วยแบบลดทอนความเครียดแล้วก็ช่วยมีคนตัดสินใจปัญหาด้วยครับ
6: จริงๆพอทราบบ้างครับเพราะว่าถ้าส่วนตัวผมก็เคยเจอครับตรงที่ว่าเหมือนแม่เล่าให้ฟังว่ามีคนโทรมาหาแล้วก็บอกว่าเหมือนผมมาโดนคดีอะไรแบบนี้ผมก็เลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมกับแม่สนิทกันแม่ก็เลยโทรมาถามความจริงกับผมตรงนั้นก็เลยทำให้แม่เข้าใจว่าอ๋อสรุปก็คือเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรเข้ามาหลอกลวง
3: และในส่วนของเราอะค่ะเคยมีโดนโทรเบอร์แปลกๆหรือว่าพูดลักษณะแปลกๆมาที่เราบ้าง
6: จริงๆมีบ้างครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พอรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพค่อนข้างเยอะครับก็เลยรู้สึกว่าก่อนที่เราคนที่บอกว่าเหมือนเพื่อนหรืออะไรแบบนี้มีปัญหานั้นเนี่ยผมก็เลยจะโทรถามเพื่อนโดยตรงมากกว่าเพราะว่าบางทีอะคอลเซ็นเตอร์ทุกวันนี้บางทีก็คือเสียงคล้ายคนที่เรารู้จักอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมแบบเขาเรียนแบบตรงนี้ได้ยังไงถ้าคนที่โดนหลอกอยู่คิดว่าเปิดอกคุยกับที่บ้านคุยกับคนที่เรารู้จักโดยตรงดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็คือถ้าเราเก็บไว้คนเดียวมันไม่มีประโยชน์ครับแล้วมันไม่ช่วยอะไรมันทำให้เหมือนเราเครียดมีโอกาสเป็นซึมเศร้ามีโอกาสเป็นได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าเราเปิดอกคุยกับครอบครัวโดยตรงคุยกับคนที่เรารู้จักคนที่ไว้ใจได้ครับผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นทางออกที่ดีมากกว่าครับคนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เราสนิทอยู่มีพฤติกรรมแปลกไปอ่ะอย่างน้อยเราสามารถสอบถามเขาได้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งอ่ะคนที่โดนหลอกบางทีไม่กล้าพูดหรอกครับเพราะว่าบางทีก็กังวลกลัวว่าแบบโดนหลอกแล้วคนจะมองว่าเราแบบไม่ดีคนมองว่าเราโง่หรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าทุกคนอ่ะมันมีโอกาสโดนหลอกได้หมดอ่ะครับแค่ว่าเราจะมีสติมากพอแค่ไหนแล้วก็ถ้าเราโดนหลอกอ่ะเราจะหาวิธีแก้ไขยังไงมากกว่าครับ
7: กังวลระดับนึงครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็อาจจะมีการป้องกันอยู่ครับเพราะว่าในด้านของสื่อครับก็ยังมีอะไรที่เราสามารถให้เห็นอยู่ในการป้องกันครับผมก็เลยแอบจะกังวลแต่ก็ไม่ได้กังวลขนาดนั้นครับ
0: นอกจากนี้นะคะน้องๆยังได้ฝากความห่วงใยไปถึงผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาหรือพลาดตกเป็นเหยื่อไปแล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีสติกล้าเปิดอกพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือคนที่เราไว้วางใจไม่ควรเก็บปัญหาไว้เพียงลำพังเพราะความอายหรือกังวลว่าจะถูกมองว่ารู้ไม่เท่าทันมิจฉาชีพเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันทุกคนก็มีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ยังขอฝากไปถึงผู้ปกครองและคนรอบข้างให้หมั่นสังเกตพฤติกรรมของคนใกล้ตัวหากพบเห็นความผิดปกติมีความเครียดวิตกกังวลก็อยากจะให้รีบเข้าไปพูดคุยสอบถามเพื่อเป็นการป้องกันและจะได้ร่วมกันหาทางออกได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ไปต่อกันที่ความคืบหน้าเหตุดินสไลด์ที่อยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับซึ่งดินสไลด์ดังกล่าวเนี่ยไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของอาคารเรียนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องเร่งลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นได้มีการสั่งกันพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็มีการเร่งเบี่ยงทางน้ำเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับมีการเดินหน้าสำรวจพื้นที่เตรียมที่จะก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่หรือว่าโรงเรียนแห่งใหม่เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวครับ
8: สาวณัฐยาทวีวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้นำหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ดินสไลด์ในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาหลังพบการเคลื่อนตัวของดินเป็นแนวกว้างนะครับกว่า100เมตรส่งผลให้อาคาร4แห่งนะครับก็คืออาคารอนุบาลโรงอาหารอาคารสหกรณ์และสระว่ายน้ำเกิดรอยแตกร้าวและทรุดตัวลง
1: ดยทางวิศวกรประเมินว่าอาคารบางส่วนอยู่ในจุดเสี่ยงและอาจจะไม่มั่นคงจึงได้สั่งปิดพื้นที่และห้ามนักเรียนเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมกับมีการกั้นเขตอันตรายด้วยลวดหนามเพื่อป้องกันเหตุซ้ำหรืออุบัติเหตุพร้อมกับมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและปรับระบบระบายน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำไม่ให้ไหลมารวมที่จุดเดียวกันจนดินอิ่มตัวรวมทั้งได้มีการซักซ้อมแผนอพยพเพื่อรองรับเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินจากการประเมินข้อมูลด้านธรณี

0: มีวิทยาพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงจังหวัดน่านจึงมีแนวทางในระยะยาวในการย้ายโรงเรียนไปยังพื้นที่แห่งใหม่โดยได้มีการร่วมกันสำรวจพื้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านเพื่อให้กรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินความเหมาะสมและความมั่นคงของชั้นดินทางด้านของนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วได้ให้ข้อมูลนะครับว่าดินมีการเคลื่อนตัวมาตั้งแต่ช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมซึ่งระหว่างรอการจัดสรรโรงเรียนแห่งใหม่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่านเขต2จะเร่งจัดหาสถานที่เรียนชั่วคราวเพื่อให้นักเรียนสามารถทำการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัยสูงสุดครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นการเมืองช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการทำบุญครบรอบ60ปีวันคล้ายวันเกิดของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้นะคะเริ่มที่บรรยากาศงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีบุคคลสำคัญทางการเมืองแล้วก็ข้าราชการระดับสูงไปร่วมอวยพรค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่บ้านพักส่วนตัวในย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเป็นการภายในครอบครัวโดยมีคณะรัฐมนตรีบุคคลสำคัญทางการเมืองเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความยินดีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบุคคลสำคัญส่งกระเช้าดอกไม้และข้อความมาอวยพรอีกหลากหลายคนนะคะในขณะเดียวกันคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนข้าราชการตำรวจก็ได้เดินทางเข้ามาอวยพรด้วยจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะยืนยันว่าตราบใดที่ยังคงดำรงตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนก็จะขอทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
1: ผมก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาจนได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนมันไม่มีภารกิจอื่นนอกจากเป้าหมายสองเป้าหมายหลักนี้
0: สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติและอัตราการจ้างงานอย่างไรก็ตามรัฐบาลตระหนักดีว่ายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ถือเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศต้องเผชิญและรัฐบาลก็พร้อมที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาในประเทศต่างๆเรื่องของการจ้างงานนะครับในตัวดัชนีต่างๆมันก็ขยับขึ้นแต่แน่นอนแล้วมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในประเทศมหาอำนาจในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยังมีคนตกงานมีคนจนมีเรื่องที่เขาต้องแก้ไขอยู่
2: อีกประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะกรณีการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับอย่างทางพรรคกล้าธรรมได้ร่วมลงมติเห็นชอบด้วยเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าการเมืองในปัจจุบันเป็นถือว่าเป็นพลวัตปรากฏการที่พรรคฝ่ายค้านมาร่วมโหวตสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายมาถูกทางเพราะเมื่อรัฐบาลดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทางส.ส.ในฐานะผู้แทนของประชาชนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าการลงมติดังกล่าวไม่ได้มีการพูดคุยหรือทำสัญญาใจทางการเมืองใดๆต่อกันทั้งสิ้นแต่เป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายต่างยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลในการนำเอางบประมาณไปบริหารจัดการเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป
1: มันก็สะท้อนอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลได้นำเสนอแล้วเนี่ยแม้กระทั่งส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านนะครับอย่างเช่นพรรคกล้าธรรมเนี่ยท่านก็ยังเห็นว่าไอ้ร่างพรบ.งบประมาณเนี่ยถ้าถูกนำไปปฏิบัติแล้วก็คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนต่อส่วนรวมนะครับท่านก็ให้ความสนับสนุนเห็นชอบด้วยกับ ร่างพรบงบประมาณนี
3: ้มีสัญญาใจที่จะร่วมรัฐบาลในอนาคตไหมคร
1: ับ ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ก็เป็นท่าทีที่เขาเห็นกับประเทศชาติเขาเห็นกับประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับก็อย่างที่เรียนอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความร่วมมือทั้งหลายมันก็เกิดขึ้น
2: โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาในการปรับครม.โดยรัฐมนตรีทุกคนทั้งพรรคแกนนำและพรรคร่วมรัฐบาลต่างก็เร่งทำงานและพร้อมที่จะชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนอย่างเต็มที
1: ่ตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับรัฐบาลก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลของผมก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละท่าน
4: อย่างรัฐมนตรีลูกเทพเองท่านนายกได้ดูผลงานเขาบ้างไหมครับว่าตรงตามใจท่านนายกหรือเปล่าม
1: ันไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพหรอกครับใครบัญญัติก็ไม่รู้รัฐมนตรีทุกคนผมคัดเลือกมากับมือตัวเองแล้วก็เป็นนั้นเข้าใจกันว่าทุกคนก็จะมีภารกิจแล้วก็มีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขายังทำงานได้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์กับส่วนรวมเขาก็ยังสามารถที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไปได้เรื่อยๆ
5: โดยรวมถือว่าน่าประทับใจไหมครับผลงานของ
1: ขยันทุกคนครับ
0: ส่วนข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่บอกว่าในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีการอนุมัติงบช่วยเหลือกัมพูชาไปถึง31ล้านบาทนะคะล่าสุดทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าข้อมูลที่ปรากฏไม่ใช่ความจริงค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีโลกออนไลน์ส่งต่อข้อมูลกรณีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทโดยอธิบายว่าสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือเนด้าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดหาเงินกู้ให้กับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาที่เชื่อมต่อประโยชน์กับประเทศไทยต้องใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากไทยและหากเป็นการร่วมทุนจะต้องมีฝ่ายไทยถือหุ้นมากกว่า 51% เนด้าเป็นผู้หาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินของไทยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชา2โครงการคือถนน R67 วงเงิน12ล้านบาทและด่านสตึงบท6ล้าน2แสนบาทรวมเป็น18ล้าน2แสนบาทซึ่งทั้ง2โครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วแต่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ตามสัญญาโดยทางกัมพูชาจ่ายเงินชำระหนี้ตามสัญญามาโดยตลอดอย่างไรก็ตามในสัญญาเนด้าจะช่วยเหลือแบ่งเบาดอกเบี้ยส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเงินที่มีคำของบประมาณและหากทางเนด้าไม่ชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบก็อาจเป็นเหตุให้ทางฝ่ายกัมพูชาไม่ชำระเงินกู้ตามเงื่อนไขได้
2: โดยทางคณะกรรมการงบประมาณทั้ง2สภานะครับได้มีการซักถามและรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานแล้วไม่มีการสงวนความเห็นหรือมีข้อสังเกตใดๆจึงไม่ได้ตัดลดงบประมาณส่วนนี้ย้ำนะครับว่าไม่ใช่โครงการใหม่แต่เป็นช่วงเวลาที่ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาระหว่างรัฐบาลกับกัมพูชากับเนด้าซึ่งได้ชำระเงินกันมาโดยตลอดและไม่ได้ใช้งบประมาณ31ล้านบาทตามที่เป็นข่าวครับ
0: รัฐบาลเข้าใจความรู้สึกและความห่วงใยของประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ไทยกัมพูชาปัจจุบันแต่การพิจารณาต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากความรู้สึกให้ชัดเจนทั้งนี้รัฐบาลจะดำเนินการทุกเรื่องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยประชาชนและข้อผูกพันตามกฎหมายและสัญญาเป็นสำคัญ
2: มาต่อกันที่ผลสำรวจของสวนดุสิตโพที่ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วประเทศนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยได้มีการสะท้อนมุมมองนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการชุมนุมครับ โดยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับในหัวข้อการชุมนุมทางการเมืองณวันนี้มีการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,149 ตัวอย่างทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 8-11 กันยายนจากการสำรวจเนี่ยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 44.65% สนใจติดตามสถานการณ์การเมืองอยู่บ้างแต่ไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดโดยมองนะครับว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองก็คือปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 69.54% รองลงมาเป็นเรื่องคดีความคดีทางการเมืองและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้งนี้ประชาชน 47.95% มองว่าการชุมนุมเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสะท้อนปัญหาที่สังคมควรให้ความสำคัญแต่ในขณะเดียวกัน 41.86% ก็มีความเห็นนะครับว่าแม้ว่าการชุมนุมจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าควรจะไปในทิศทางใดและท้ายที่สุดแล้วกลุ่มตัวอย่าง 40.56% ได้ประเมินว่าสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะออกมาชุมนุมครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ประเด็นเศรษฐกิจค่ำนี้นะคะเรื่องมือที่อุตสาหกรรมเกมไทยค่ะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพนะคะรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงเดินหน้าผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกหลังสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทในงาน Gamescom 2026ที่เยอรมนีค่ะแล้วก็ต่อยอดสู่ Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026เพื่อเป็นศูนย์กลางเกมอาเซียนค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงาน Gamescom 2026ที่ประเทศเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศและแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยรวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานปรากฏว่าผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้าได้รวมกว่า270ล้านบาทพร้อมพบปะคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายหรือ 67.71% สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมผลสำเร็จดังกล่าวรัฐบาลจึงเดินหน้าต่อยอดโอกาสจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกมจากไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการขยายตลาดในภูมิภาค
1: ส่วนเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะครับทางกรมสรรพากรบอกว่าสามารถจัดเก็บภาษี11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ได้กว่า 2.16 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งสูงกว่าทั้งปีก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการประมาณการด้วยพร้อมกับมีการคาดการณ์ว่าทั้งปีรายได้จะเกินเป้าไปที่ 4-50,000 ล้านบาทครับโดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรได้เปิดเผยนะครับว่าช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569สามารถจัดเก็บภาษีได้กว่า 2.16 ล้านล้านบาทซึ่งสูงกว่าปีก่อนนะครับ 1.44 แสนล้านบาทหรือ 7.2% และสูงกว่าการประมาณการ 7.72 หมื่นล้านบาทหรือ 3.7%โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งการจากการนำเข้าราคาพลังงานและการบริโภคภายในประเทศรวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานและบริษัทจดทะเบียน
2: ส่วนหนึ่งก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงตรงๆนะครับว่าส่วนหนึ่งของการเกิดจากภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือจากการนำเข้านะครับแล้วก็เป็นผลมาจากเรื่องของตัวราคาพลังงานนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการเก็บเพิ่มตัวนี้ก็ไม่ได้ทำให้กรมสรรพากรรู้สึกยินดีปีดานะเพราะมันเป็นการเพิ่มภาระประชาชนก็เข้าใจได้นะครับแต่มันโดยสภาพมันต้องเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีจากการนำเข้ารวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศอีกส่วนหนึ่งคือภาษีเงินได้นะครับภาษีก็ได้นิติบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกรมสรรพากรเก็บได้เพิ่มขึ้นพอสมควรครับ
1: ส่วนการขยายฐานภาษีนะครับทางกรมสรรพากรได้มีการนำเอาเทคโนโลยี Data Analytics มาช่วยในการตรวจสอบทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบนะครับกว่า 1.73 แสนรายซึ่งสูงกว่าเป้าโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการออนไลน์ขณะเดียวกันก็ยังเดินหน้าพัฒนาบริการดิจิทัลโดยเฉพาะการยื่นแบบผ่าน e-filing ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 96.05% พร้อมกับมีการใช้ระบบ D-MyTax เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อช่วยในการเตรียมแบบภาษีรวมถึงเร่งการคืนภาษีผ่านระบบ Fast Track ซึ่งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการด้วยพร้อมกับมีการออกมาตรการภาษีสนับสนุนการลงทุนการพัฒนาทักษะของบุคลากรพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของประเทศจึงมีการคาดการณ์นะครับว่าตลอดปีงบประมาณ2569จะสามารถจัดเก็บรายได้ได้สูงกว่าประมาณการเอาไว้ 4-50,000 ล้านบาทหรือราวๆ 2%ขณะที่ปีงบประมาณ2570มีการตั้งเป้าว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ไว้ที่ 2.5 ล้านล้านบาทครับ
0: ส สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ร่วมกับกรมบัญชีกลางยกระดับมาตรการไทย SME GP นะคะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ SME เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพร้อมยกระดับมาตรฐานการให้สิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรมโดยจะเริ่มเกณฑ์ใหม่1ตุลาคมนี้ค่ะนายวชิระแก้วกอรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าเตรียมยกระดับมาตรการไทย SME GP เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควบคู่กับการปรับกระบวนการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเริ่มดำเนินการวันที่1ตุลาคมนี้โดยสสว.จะร่วมกับกรมบัญชีกลางตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างกิจการทั้งการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงร่วมกันเพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมขณะเดียวกันยังขยายโอกาสให้ SME เข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีวงเงินสัญญาสะสมสูงสุดไม่เกิน500ล้านบาทพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านราคาสูงสุด 20% แบ่งเป็นสิทธิพื้นฐานสำหรับ SME 10% สินค้าที่ผลิตในประเทศเพิ่มอีก 5% และอีก 5% สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและจดทะเบียนระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-tax
3: สเต็ปง่ายๆนะครับขึ้นทะเบียน SME GP ไว้กับที่สสว.และหลังจากนั้นก็ดูซิว่าสินค้าเมดอินไทยแลนด์หรือเปล่าถึงไม่เป็นเมดอินไทยแลนด์ก็ไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะขาดโอกาสที่ได้ 5% ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปขึ้นทะเบียนเป็น e-tax เราก็จะได้อีก 5% นะครับเพราะนั้นสินค้าใครก็ตามที่เป็นครบทั้งกระบวนการทั้งหมดแล้วเป็นเมดอินไทยแลนด์ก็ได้ 20% แต่ถ้าไม่ได้เมดอินไทยแลนด์ไม่เป็นไรครับ 15% ก็ยังได้จากเดิม 10% นั้นจะเห็นว่ามาตรการเหล่านี้ที่เราทำขึ้นมานะครับทางรัฐบาลให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME จริงๆนะครับ
0: สำหรับมาตรการไทย SME GP ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2563โดยณวันที่4กันยายน2569มี SME ได้รับงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 4,919 รายขณะที่ปี2568 SME มีสัดส่วนโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 59.45% สะท้อนว่าตลาดภาครัฐยังเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างโอกาสและการเติบโตให้กับผู้ประกอบการ SME
1: ส่วนทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับได้มีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยของปี2569นะครับว่ายังคงเติบโตได้ 2% แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยที่เป็นแรงกดดันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบนั้นสูงขึ้นทำให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะครับจากภาคการส่งออกที่เร่งขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้และกำลังซื้อของประเทศที่ยังคงเปราะบางอยู่ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวณัฐพรตรีรัตน์สิริกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดได้บอกนะครับว่าศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขยายตัวที่ 2% แม้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านกลับมารุนแรงขึ้นในเดือนนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับกลับมาสูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่ประเมินนะครับว่าแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยได้ผ่านไปแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่2สำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวตามการส่งออกที่ชะลอลงจากการเร่งตัวมากในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่การบริโภคของภาคเอกชนยังคงฟื้นตัวอย่างเปราะบางจากกำลังซื้อที่อ่อนแรงนะครับแม้จะมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยพยุงการบริโภคในช่วงไตรมาสที่3อยู่บ้างส่วนการลงทุนของภาคเอกชนยังคงขยายตัวได้จากเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI แต่การนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมนั้นลดลงและไปกดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะสินเชื่อวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้วยด้านพลังงานนะครับซึ่งคาดว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างชัดเจนในช่วงปีหน้าเนื่องจากมาตรการดังกล่าวเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวซึ่งยังคงต้องติดตามความชัดเจนเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วย
4: อันนี้เนี่ยอาจจะต้องรอความชัดเจนนะคะซึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโซลารูฟท็อปนะคะในส่วนของการลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องรอรายละเอียดแล้วก็อันนี้ส่งต่อ GDP เนี่ยน่าจะไปตกอยู่ในปีหน้าแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่า 200,000 ล้านครึ่งหลังเนี่ยผลต่อ GDP จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลัก นะคะเป้าหมายหลักเนี่ยน่าจะไปตกอยู่ที่เศรษฐกิจในระยะกลางถึงยาว
0: ส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งคาดว่าจะได้ใช้กันประมาณสักปลายปีนี้นะคะวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเห็นของประชาชนในโครงการนี้ค่ะหลายคนมองว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็กระจายรายได้สู่เมืองรองได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังกังวลนะคะว่า1ล้านสิทธิ์เนี่ยอาจจะน้อยเกินไปและห่วงเรื่องผู้ประกอบการอาจฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะ

0: NBT ลงพื้นที่ย่านจตุจักรสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทย plus หลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้และคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมใช้สิทธิ์ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนจะงดช่วงปีใหม่1เดือนแล้วก็กลับมาให้ใช้สิทธิ์ได้อีกครั้ง16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าและคนบอกว่าโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการให้วงเงินสนับสนุนในเมืองรองมากกว่าเมืองหลักก็จะช่วยกระจายนักท่องเที่ยวออกสู่ภูมิภาคและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
1: เที่ยวสิครับก็ปีใหม่เนี่ยจะต้องขึ้นมาหาญาติที่กรุงเทพจากพังงาก็นั่งเครื่องมาจากภูเก็ตแล้วมาเที่ยวที่กรุงเทพถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะเที่ยวในโซนแถวปริมณฑลอะไรแบบนี้ครับ
2: ก็คือโครงการนี้ก็คือตอบโจทย์ช่วงเวลาที่เราเที
1: ่
2: ยวอย
1: ู่
2: แล้ว
1: ใช่ๆๆคิดว่านะครับแล้วอากาศก็กำลังดีครับ
0: อย่างไรก็ตามมีข้อกังวลว่าจำนวน1ล้านสิทธิ์ที่ให้อาจจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนรวมถึงกังวลการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาที่พักและค่าบริการจากผู้ประกอบการบางรายเพราะมองว่าเป็นเรื่องดีที่ภาครัฐได้เตรียมมาตรการป้องกันด้วยการให้ผู้ประกอบการยื่นราคาก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขณะที่ผู้ประกอบการมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความคึกคักให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้เนื่องจากดึงดูดให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยและเดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายสิทธิ์ครอบคลุมไปถึงร้านนวดสปารวมถึงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปซึ่งช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนและผู้ประกอบการรากหญ้าโดยตรงพร้อมให้ความเห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องการเน้นการขายสินค้าราคาเข้าถึงง่ายเพื่อดึงดูดลูกค้ามากกว่าการขึ้นราคาเพื่อหวังกำไร
2: ในมุมผู้ประกอบการเพราะว่าครั้งนี้เขาขยายการใช้ไปยังพวกนวดสปาไปยังธุรกิจอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับพวกท่องเที่ยวด้วยเราทำร้านสปาร้านนวดด้วยเรามองว่ามันดีต่อผู้ประกอบการ
3: อันนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยคือแบบที่กระตุ้นเศรษฐกิจก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายแบบให้ไปซื้อแบบทั่วไปเนาะธุรกิจนวดสปาเป็นการบริการอย่างหนึ่งก็อยากให้มีขยายมาตรงจุดนี้ด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ
4: แต่หลักๆแล้วในที่ว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการอะอยากขายถูกมากกว่าอยากเซลล์อยากอะไรเพื่อให้คนมาซื้อเยอะๆให้มาใช้จ่ายเยอะๆในฐานะตัวเองนะตรวจสอบบ้างว่ายังไงประชาชนก็จะได้รู้สึกดีขึ้นไม่โดนหลอกว่างั้นเถอะไม่งั้นหลอกอัพราคานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มี
5: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ

หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้

0: รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาส
1: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยหลายคนเดินทางไกลหลายชั่วโมงเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณหลายคนตั้งใจเดินทางด้วยระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อจะได้กราบถวายสักการะพระศพนะครับอย่างเช่นประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดจันทบุรีขณะที่บางคนอยู่ในจังหวัดภาคกลางใช้เวลาเดินทางกว่า4ชั่วโมงและได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพด้วยความอาลัยและร่วมกันน้อมรำลึกถึงกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่าน
2: มาจากจังหวัดอ่างทองค่ะเดินทางออกจากบ้านนะก็ขึ้นรถประจำทางนะคะรถตู้จากอ่างทองค่ะมากรุงเทพเดินทางออกจากที่อ่างทองก็ประมาณ 5:30 วันนี้ขึ้นรถ 5:30 นะคะแล้วก็มาลงที่สถานีจตุจักรค่ะที่ MRT ขึ้น MRT ต่อมาที่สถานีสนามชัยแล้วก็ขึ้นรถของที่ทางนี้ค่ะทางขสมกจัดขึ้นให้ค่ะมาลงที่สนามหลวงพระบรมมหาราชวัง
3: สำนึกในพระคุณที่ท่านได้ดำริโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับแล้วก็โครงการต่างๆอย่างเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพานะครับซึ่งพระองค์ท่านก็ดูแลประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานถุงยังชีพต่างๆนะครับช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดครับ
1: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
4: อย.ยกระดับระบบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะด้วยการเปิดช่องทางพิเศษชื่อว่า GIP Lens ค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน GIP Plus นะคะซึ่งระบบนี้ก็จะช่วยให้มีการตรวจปล่อยสินค้าได้รวดเร็วขึ้นลดระยะเวลาและต้นทุนการนำเข้าพร้อมคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จัดงานส่งเสริมผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐาน GIP Plus หรือมาตรฐานวิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองในปี2569จำนวน28รายนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการสร้างสมดุลระหว่างความรวดเร็วในการนำเข้าสินค้ากับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเปลี่ยนภาคสุขภาพให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย.จึงนำระบบตรวจปล่อยสินค้าอัตโนมัติและ GIP Lens มาใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจปล่อยช่วยลดระยะเวลาการกักสินค้ารวมถึงลดต้นทุนการขนส่งและการจัดเก็บ
5: ในงานนี้เป็นกิจกรรมที่ทางอย.เนี่ยส่งเสริมผู้ประกอบการที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะครับมีความมั่นสม่ำเสมอของคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องครับซึ่งเป็นข้อดีในกรณีที่ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมีช่องทางพิเศษทำให้เกิดความคล่องตัวในการนำเข้าแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ
4: ด้านเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.กล่าวว่า GIP Plus เป็นการยกระดับมาตรฐานผู้นำเข้า

0: โดยไม่ได้ดูเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ผู้ประกอบการต้องมีระบบบริหารจัดการที่สามารถควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าได้ตลอดกระบวนการนำเข้าและเมื่อผู้ประกอบการผ่านมาตรฐานดังกล่าวอย.ก็อำนวยความสะดวกผ่าน GIP Lens และระบบตรวจปล่อยสินค้าอัตโนมัติทำให้สินค้าที่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดมาตรฐานความปลอดภัย
1: ผู้ได้รับนะคะการรับรอง GIP Plus เนี่ยเมื่อเวลาทำธุรกรรมในการนำเข้าสินค้าหน้าด่านอาหารและยาก็จะมีเลนพิเศษที่เรียกว่า GIP Lane ที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของความรวดเร็วพูดง่ายๆว่าเป็น Fast Track นะคะให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเปิดรับสมัครทุกปีนะคะก็จะมีผู้สมัครเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าการได้ GIP Plus เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวนะคะผู้ประกอบการนำเข้าจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการจัดการทุกอย่างเนี่ยให้เป็นระบบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่อย.กำหนด
0: สำหรับปี2569มีผู้ประกอบการผ่านการรับรอง GIP Plus เพิ่ม28รายทำให้ปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองรวม41รายและอย.เตรียมขยายการรับรองไปยังผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคร
2: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้ายุทธศาสตร์ Dual Value นะครับหรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเพื่อที่จะสนับสนุนคอนเทนต์คุณภาพดีขยายสู่ตลาดต่างประเทศครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6ทับ2569เห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบทั้งในและต่างประเทศผ่านยุทธศาสตร์ดังกล่าวนะครับหรือว่าคุณค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจครอบคลุมใน5แนวทางสำคัญได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานจะมีการพิจารณาใน3มิตินะครับประกอบด้วยผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมเพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศของสื่อด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีงบประมาณ2570ในระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาและประกาศผลโครงการที่ได้รับอนุมัติรวมถึงการทำสัญญาให้ทุนในเดือนกุมภาพันธ์2570จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับส่งคำขอได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th ครับ
0: ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันโลกดิจิทัลจึงกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนนะคะล่าสุดในเวทีการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนก็มีการหารือถึงทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเปิดมุมมองที่น่าสนใจจากตัวแทนประเทศไทยค่ะที่มุ่งผลักดันให้กลุ่มผู้หญิงก้าวข้ามข้อจำกัดและเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงค่ะการประชุมระดับภูมิภาค GSMA M360s อาเซียนประจำปี2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียถือเป็นเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีระดับโลกปีนี้มุ่งเน้นการหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนครอบคลุมทั้งประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความปลอดภัยออนไลน์และโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานกำกับดูแลจากหลายประเทศเข้าร่วม การประชุมเวทีนี้ยังให้ความสำคัญกับภาคประชาชนโดยมีตัวแทนจากประเทศไทยคือนางชนิตาศรีดาเกตเครทอนหรือว่าแซมมี่ในฐานะมิสซิสเวิลด์ปี2025เข้าร่วมแสดงแนวคิดเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนโดยนำเสนอแนวคิดบนเวทีว่าปัจจุบันแม้การเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของผู้หญิงจะสูงขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนผู้ใช้งานคือความมั่นใจในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จริงโดยสนับสนุนให้กลุ่มคุณแม่กล้าเปิดใจทดลองใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการและลดภาระในชีวิตประจำวันโดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมกันนี้ได้ฝากข้อคิดที่น่าสนใจว่าผู้หญิงไม่ควรมีบทบาทเป็นเพียงผู้ใช้งานหรือผู้เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงแต่ควรยกระดับบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมในวงสนทนาและการตัดสินใจซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะสามารถตอบสนองและสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนได้อย่างแท้จริง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดศึกแข่งขันจักรยานขาไถชิงแชมป์โลก RSR Run Bike World Cup 2026นะครับซึ่งมีนักกีฬารุ่นเยาว์จากกว่า380คนจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมประลองความเร็วครับโดยทางด้านของนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถชิงแชมป์โลก Lactasoy Presents RSR Run Bike World Cup 2026ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีนักกีฬารุ่นเยาว์เข้าร่วมมากกว่า380คนจากกว่า10ประเทศซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของกีฬาจักรยานขาไถในระดับนานาชาติซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็กๆแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวินัยทักษะทางร่างกายสมาธิและพื้นฐานในการเป็นนักกีฬาตลอดจนเป็นเวทีในการยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานขาไถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมและครอบครัวนักกีฬาจากนานาประเทศได้เดินทางมาสัมผัสความงดงามและเสน่ห์ของประเทศไทยพร้อมกับได้กล่าวขอบคุณทีมงานผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างนักกีฬารุ่นเยาว์ด้วย
0: มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนอายุใบอนุญาตป.3และป.4นะคะตกลงแล้วตอนนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วหรือยังไปตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

รมการปกครองชี้แจงร่างแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีผลบังคับใช้แฉนี้ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริงค่ะกรมการปกครองชี้แจงว่าข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อาวุธปืนปี2490โดยเฉพาะการเปลี่ยนอายุใบอนุญาตป.4จากเดิมตลอดอายุเป็น30วันและป.3จาก6เดือนเป็น30วันค่ะเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงร่างที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณายังไม่ใช่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ขณะนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างจัดทำและปรับปรุงร่างรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและประชาชนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ

0: อจานตามมาทั่วมาคูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้บัตรมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยาเนี่ยว่า
1: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่เหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายโดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนค่ะเรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอกประสบเหตุอับปางนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าสู่เมืองบันจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารไว้ได้115คนและพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเรือลำนี้ขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ซึ่งสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเปิดเผยว่าพิกัดสุดท้ายที่ได้รับข้อมูลตำแหน่งของเรืออยู่ห่างจากท่าเรือในเมืองบันจามาซินราว80ไมล์ทะเลการเดินทางไปยังจุดดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ถูกส่งลงพื้นที่แล้วและการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยกำลังดำเนินอยู่
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MV จูนเอสเตอร์ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรืออีก17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งกำลังใกล้จะถึงจุดหมายเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกชายฝั่งที่จังหวัดปาลาวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเอาไว้ได้43คนซึ่งหลายคนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนด้านเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งได้กล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้คือการพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้เสียชีวิตและการหาสาเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากปากคำของผู้รอดชีวิตให้การตรงกันนะครับว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาด้วยกลุ่มควันและเปลวไฟที่พวยพุ่งโดยไฟได้ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
0: เพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาราวอานิกาห่างไปทางตอนใต้ของกรุงซานดิเอโกเมืองหลวงของชิลี640กิโลเมตรโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์แต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16คนขณะที่ภาพบนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นเปลวเพลิงพุ่งเหนือตัวอาคารด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนและถูกสั่งปรับตั้งแต่เมื่อปี2562ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซากขณะนี้เจ้าของได้ถูกเรียกตัวเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว
1: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแถลงร่วมกันหลังพบหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมื่อวานนี้โดยได้ย้ำถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาหิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์แบบทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจและการขนส่งซึ่งแม้จะมีความตึงเครียดทางทหารระหว่างอินเดียกับจีนนั้นจะลดลงแต่ภาคธุรกิจในสองประเทศยังคงเผชิญกับอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบที่ยุ่งยากความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดในการจำหน่ายอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจีนตึงเครียดหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนเมื่อปี2563ที่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
0: ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมของสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณสะสมแตะระดับเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านล้านบาทในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569โดยตัวเลขขาดดุลดังกล่าวต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้เป็นผลจากการเลื่อนช่วงเวลาการจ่ายเงินบางรายการในช่วงวันแรงงานของปี2568หากไม่นับผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านช่วงเวลาการจ่ายเงินนี้การขาดดุลงบประมาณในปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนประมาณ 82,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่รายได้รัฐบาลในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 530,000 ล้านบาทตลอดปีงบประมาณกระทรวงการคลังสหรัฐจะเก็บภาษีศุลกากรได้ประมาณ 9.6 ล้านล้านบาทและคืนเงินไปแล้วราว 4.1 ล้านล้านบาททำให้มีรายได้สุทธิราว 5.5 ล้านล้านบาททั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐมีคำวินิจฉัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่า รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกเก็บภาษีศุลกากรภายใต้กฎหมายอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ
1: พระศพของสมเด็จพระราชาธิบดีโอโยนยิมบาคาบัมบาอิกูรูรูกิดีที่4แห่งอาณาจักรโบราณตูโรของอูกันดาได้รับการประกอบพระราชพิธีฝังแล้วเมื่อวานนี้หลังเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งขณะทรงมีพระชนมายุ34พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนได้ยืนเรียงรายตาม2ฟากถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพ

0: เคลื่อนผ่านไปยังสุสานหลวงในเมืองฟอร์สพอร์โทลซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีสวนพระองค์ทั้งนี้กษัตริย์โอโยทรงปกครองอาณาจักรโบราณตูโรมาตั้งแต่พระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 3,000 ษากลายเป็นกษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในโลกโดยตูโรเป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณของอูกันดาอาณาจักรเหล่านี้เคยถูกยกเลิกไปในปี 2510 ก่อนจะถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งในทศวรรษที่ 90 ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีมูเซเวนีโดยกษัตริย์ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรมมากกว่าผู้นำทางการเมือง
1: เซลีนดิออนนักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย58ปีหวนคืนสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้หลังห่างหายไปนาน6ปีเนื่องจากปัญหาสุขภาพโดยเปิดการแสดงต่อหน้าแฟนเพลงราว 30,000 คนเธอกล่าวกับผู้ชมว่ารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนพร้อมยอมรับว่าเส้นทางการกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ยากลำบากกว่าที่คาดคิดแต่เธอก็ยังคงยึดมั่นกับความหวังและต้องการร้องเพลงให้แฟนๆตัวเองและให้กับชีวิตทางนี้ดิออนได้รับการวินิจฉัยเมื่อปี2565ว่าเป็นโรคคนแข็งซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ยากและยังรักษาไม่หายขาดทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็งและกระตุกอย่างรุนแรงอาการป่วยส่งผลให้ต้องยกเลิกการแสดงหลายครั้งและเกิดความไม่แน่นอนว่าเธอจะสามารถกลับมาร้องเพลงบนเวทีได้อีกหรือไม่
0: ส่วนในช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปที่ไหนไปรู้เรื่องอะไรติดตามได้กับอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: ท่านผู้ชมครับอีกแล้วนะครับก็คือ FTX แล้วก็ Alameda Research ท่านผู้ชมคงคุ้นชื่อนะฮะ FTX และ Alameda Research เนี่ยเป็นชื่อทางการของเฮดฟันอันหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่อง FTX เป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีครับเป็นคริปโตเคอเรนซีเป็นค่าสกุลเงินที่มีชื่อเสียงค่อนข้างจะโด่งดังครับตอนแรกที่ออกวางตลาดเนี่ยก็ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรฮะคนที่นำออกตลาดออกมาจ่ายแจกคือพูดว่าจ่ายแจกก็อาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับก็ออกมาให้ประชาชนนักลงทุนต่างๆมีความรู้สึกว่าถ้าต้องการก็ต้องจ่ายเงินนะฮะก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรากันนะครับคือมีอันเป็นว่า FTX แล้วก็ Alameda Research เนี่ยมีผู้นำที่สำคัญก็คือนายแซมแบงค์แมนฟรายนะครับแซมแบงค์แมนฟรายก็เรียกกันว่าแซมแล้วกันแซมชื่อแซมนะครับก็เป็นบุคคลที่อาจจะเรียกว่าเป็นคนผิวขาวก็เรียกกันอย่างนั้นนะฮะเป็นคนผิวขาวที่มีความสูงขนาดกลางๆครับประมาณสัก170กว่าก็ว่าได้นะฮะแล้วก็มีปัญหากับทางการอยู่ครับในขณะนี้เพราะว่ามีปัญหาในแง่ของทางการช่อโกงเกี่ยวกับเงินลงทุนของประชาชนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นมาแล้วครับศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษเขาจำคุกนะครับ25ปีแล้วก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยถึง11ล้านดอลลาร์ก็ไม่เท่าไหร่ฮะแต่มันเป็น11,000 ล้านดอลลาร์ครับ11,000 ล้านดอลลาร์นี้มากทีเดียวนะฮะคือเรียกว่าอาจจะถ้าเป็นธนบัตรเนี่ยมันก็เรียกว่ากองกันเป็นตึกก็เยอะอยู่พอสมควรครับเรียกว่าเป็นเงินบาทเนี่ย ก็ถือได้ว่าเป็นเงินที่มีสกุลใหญ่โตแลกกับเงินบาทได้สีประมาณ30กว่าเท่าเอาอย่างนั้นแล้วกันนะฮะก็แซมที่ว่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ถูกศาลตัดสินพิพากษาคดีในคดีชั้นต้นของทางรัฐบาลนะฮะคือได้ออกคำพิพากษามาแล้วนะฮะว่าเขามีความผิดจริงตามคำพิพากษาดังนี้แล้วก็ขณะนี้เนี่ยมาปรากฏตัวอีกครั้งนึงครับปรากฏตัวเพื่อที่จะอุทธรณ์แล้วก็คำอุทธรณ์ของเขาเนี่ยมีการอ้างอิงรัฐธรรมนูญด้วยนะครับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีamendmentนู่นamendmentนี้นะครับของเขาเนี่ยเขาอ้างถึงamendmentที่8ครับamendmentที่8ของสหรัฐอเมริการัฐธรรมนูญนะฮะหมายถึงอะไรครับamendmentที่8ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามีการกล่าวไว้ว่าเรื่องการประกันตัวเรื่องของการจ่ายค่าปรับหรือแม้แต่การลงโทษที่ผิดแปลกมนุษย์มนาทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นการลงโทษที่ผิดธรรมชาติต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ปุถุชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะยอมรับได้นะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้ออ้างของเขานะฮะซึ่ง เหมือนกับว่าทางสหรัฐอเมริกาก็คล้ายๆบ้านเราครับมี3ชั้นศาลถ้าเป็นคดีที่เรียกว่าอาจจะเปิดโอกาสจริงๆนะฮะก็ได้ให้ทั้ง2ฝ่ายได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับคำต่อสู้ของตัวเองนะฮะทางการทางฝ่ายโจทย์เนี่ยก็เป็นฝ่ายรัฐก็ไม่มีปัญหาครับฝ่ายรัฐเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะฮะแต่ว่าฝ่ายจำเลยหรือว่าฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยก็มีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาด้วยการอ้าง amendment ที่8ที่ว่านี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางศาลอุทธรณ์เนี่ยก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าสิ่งต่างๆที่ทางนายแซมเนี่ยนะครับได้อ้างถึงปรากฏว่าพิจารณาจากข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้พิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ชัดออกไปถึงขนาดนั้นก็เรียกว่า unanimously นะฮะก็เรียกว่าไม่ได้เป็นเอกฉันท์ก็ถือได้ว่าก็มีส่วนของ อาจจะเป็นฝ่ายลูกขุนที่อาจจะมีความเห็นแบกแยกกันออกไปนะครับแต่ว่าในทางคดีเนี่ยโดยสรุปแล้วกันนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยก็ต้องไปสู่ศาลฎีกาซึ่งกำหนดไว้แล้วนะครับศาลฎีกาเนี่ยจะมีกำหนดนัดวันพิพากษาในปลายปีนี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนครับ FTX หรือ Alameda Research นะครับก็ต้องพิจารณากันแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปครับประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาผลของคำพิพากษาฎีกาก็จะทราบกันแล้วครับท่านผู้ชมครับ
1: มีข่าวด่วนเข้ามานะคะว่าเวลาประมาณ18นาฬิกาที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะตามรายงานเนี่ยบอกว่าต้นเพลิงอยู่ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติบริเวณชั้น1ห้องกายภาพนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งอพยพผู้ป่วยตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุนะคะ
0: ครับหลังจากนั้นก็มีการดำเนินการตามแผนในการอพยพผู้ป่วยนะครับจำนวนประมาณ45คนไปไว้ยังจุดปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมเพลิงนะครับจนกระทั่งเวลา18นาฬิกา40นาทีนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันนะครับว่าเพลิงนั้นได้หลับลงและก็อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เมื่อสักครู่นะคะทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับทางแพทย์หญิงเสาวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะทางคุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่กำลังเคลียร์หน้างานก็คือบริหารจัดการสถานการณ์อยู่แต่ยืนยันว่าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดให้บริการตามปกติจะปิดเฉพาะแผนกกายภาพในจุดที่มีปัญหาเท่านั้นนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดย้ำนะคะว่าทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลยืนยันว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วผู้ป่วย45คนก็อพยพออกมาได้แล้วพรุ่งนี้เปิดบริการตามปกติจะปิดเฉพาะแผนกกายภาพค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบน
1: ะคร
0: ับว่าในการเดินทางเข้าไปนะครับพื้นที่ในการเดินทางพื้นที่ในการจอดรถมีพื้นที่ไหนบ้างที่เปิดอำนวยการได้ตามปกตินะครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับตอนนี้ร่องมรสุมจะมีการเลื่อนกลับมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศนะครับก็เลยทำให้ทั่วไทยนั้นมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้ไปติดตามได้กับสถานีอากาศ NBT ครับ

สวัสดีครับร่องมรสุมเริ่มสวิงกลับขึ้นตอนบนของไทยแล้วนะครับแต่ฝนยังคงตกกระจายในหลายพื้นที่และคลื่นลมทั้งสองฝั่งก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยครับตั้งแต่วันที่14ถึง19กันยายนนี้ร่องมรสุมจะสวิงกลับขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบลมยังแปรปรวนครับมรสุมกลับมาพัดตามปกติและยังต้องติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามแนวชายหนักอย่างต่อเนื่องที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งเป็นพฤติกรรมตามปกติของสภาพอากาศในช่วงปลายฤดูฝนนะครับฝนยังไม่หมดและยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้พื้นที่มีฝนน้อยควรเร่งเตรียมการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งส่วนพื้นที่ที่มีฝนมากต้องเร่งพร่องน้ำหรือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังหรือรอการระบายโดยเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสำหรับคลื่นลมครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

0: ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่14ถึง16กันยายนนี้ครับติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่บึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและพัทลุงตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะช่วงนี้ติดตามกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ทบทวนแท็กติกอย่างเข้มข้นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนประเดิมสนามกีฬาเอเชียนเกมส์เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ครับความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลอรี่สเตเดียมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รอบแรกกลุ่ม E นัดแรกเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับโดยฟุตบอลหญิงไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและเวียดนามครับแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์และอันดับ3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์โค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นวิธีการทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับที่จะใช้ในเกมเจอกับญี่ปุ่นรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมนะครับใช้เวลาฝึกซ้อม1ชั่วโมง30นาทีอัจฉริยายิ่งสกุลกองกลางจากสโมสรบางกอกกล่าวว่าสภาพทีมตอนนี้รู้สึกพร้อมระบบการเล่นและร่างกายสมบูรณ์ดีนะครับเกมนี้เราต้องมีสมาธิและโฟกัสในการเล่นของทีมเราให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่โค้ชได้เน้นกับนักเตะทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นัดแรกของกลุ่ม E พบกับญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 17:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วก็ลงฝึกซ้อมทันทีครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซนแทรเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อเตรียมลงแข่งขันเอเชียนเกมส์โดยหลังจากเดินทางถึงได้มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวให้การต้อนรับพร้อมกับมอบของที่ระลึกแก่สตาฟโค้ชและนักกีฬาครับหลังจากทีมเดินทางเข้าโรงแรมที่พักที่โตโยต้าคาสเซิลแล้วก็ลงทำการฝึกซ้อมต่อทันทีในช่วงเย็นนะครับที่อิซึสึกาโอกะสปอร์ตสแควร์นะครับโดยเน้นวิธีการปรับตัวกับสภาพอากาศและเน้นวิธีการฟื้นฟูร่างกายชนภัทรบัวพันธ์กัปตันทีมกล่าวถึงเป้าหมายของทีมมองไปทีละนัดพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดต้องการชนะทั้ง3นัดในรอบแรกเพื่อผ่านเข้ารอบให้ได้ครับสำหรับทีมไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงซึ่งจะเป็นการแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์จะผ่านเข้าสู่รอบต้องเอาต่อไปนะครับซึ่งในนัดแรกของทีมฟุตบอลชายไทยนั้นจะลงสนามวันที่16กันยายนเจอกับคีร์กีสถานในเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยแข่งขันที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับ ซึ่งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็หวังใช้ทีมเวิร์คและความคุ้นเคยของนักเตะในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเป็นปัจจัยไปสู่การที่ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ2ในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ติดตามได้จากรายงานครับ

0: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ยังไม่เคยได้เหรียญรางวัลแม้แต่ครั้งเดียวผลงานดีที่สุดเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้3ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2533ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่11ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครั้งที่2เอเชียนเกมส์ครั้งที่13ที่กรุงเทพในปี2541และครั้งล่าสุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่14ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ในปี2545มาถึงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ครั้งนี้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอยู่ร่วมกลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงคุมทัพไปโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ที่ทำประตูประวัติศาสตร์พาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ในปี2000ขณะที่ผู้เล่นติดทีมไปญี่ปุ่นนำโดยยศกรบุรพา26โดยในรายของยศกรบุรพาที่ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยและสโมสรชลบุรี FC เพื่อให้ได้ตัวไปช่วยทีมในไอจินาโกย่า2026โดยมี
1: เกมแรกเราผ่านในรอบแรกได้เนี่ยเราสามารถผ่านทะลุรอบแรกได้เนี่ยรอบนะครับแล้วก็เชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเราได้6แต้มแรกแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมามีแผน2เหมือนกันว่าเราจะออกแกไหนออกจนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหน
0: เตรียมทีมและการลงแข่งเอเชียนเกม2026แต่ว่าด้วยทีมชุดนี้ภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลมีจุดแข็งคือเลือกเมื่อปี2025ต่อเนื่องมาถึงกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เชื่อว่าด้วยความคุ้นเคยความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมระบบทีมเวิร์คก้าไอจี2026ทีมข่าวกีฬารายงาน
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
3: ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน
4: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
5: We don't know what they are. It is your ability to read.
6: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่1269ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

ต่อที่ความพร้อมของทีมแบดมินตันไทยชุดเอเชียนเกมส์นำโดยรุ่นพี่รัชนกอินทนนท์กับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่4ในชีวิตพร้อมกับตั้งเป้าล่าเหรียญทองสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ

0: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยล่าสุดประกาศโผรายชื่อทัพนักตบลูกขนไก่ไทยชุดลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นออกมาแล้วค่ะรวมทั้งหมด20ชีวิตแบ่งเป็นชาย10คนหญิง10คนเพื่อเป้าหมายไล่ล่าความสำเร็จครั้งสำคัญนำทัพโดยรุ่นพี่จอมเก๋ามากประสบการณ์เมรัชนกอินทนนท์ซึ่งลุยเอเชียนเกมมาแล้ว3สมัยนะคะพร้อมกับได้มา2เหรียญรางวัลนับตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี2010ที่กวางโจจีนลงแข่งขันครั้งแรกพร้อมกับได้เหรียญเงินประเภททีมหญิงทันทีต่อมาปี2014ที่เกาหลีใต้ไม่ติดเหรียญค่ะก่อนมาได้เหรียญทองแดงทีมหญิงในปี2018ที่อินโดนีเซียส่วนครั้งล่าสุดที่หางโจวประเทศจีนเมย์ถอนตัวนะคะเนื่องจากว่ามีการบาดเจ็บรบกวนและกลับมาคราวนี้ในรอบ8ปีกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่4ในชีวิตและโอกาสครั้งสุดท้ายของรัชนกในวัย31ปีก่อนกล่าวอำลามหกรรมกีฬาระดับทวีปอย่างเป็นทางการแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตามองในเอเชียนเกมคราวนี้คือเรื่องของสภาพร่างกายค่ะมีรัชนกก็ยอมรับนะคะว่าไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยแต่เจ้าของฉายาสาวน้อยมหัศจรรย์ยืนยันพร้อมสู้อย่างเต็มที่เพื่อจารึกผลงานและความสำเร็จในการรับใช้ทีมชาติไทยให้ได้อีกสักครั้งก่อนประกาศอำลาค่ะ
1: คือจริงๆก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บไม่ได้มีความกังวลอะไรค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ความฟิตอย่างเดียวแล้วว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่เราสามารถเรียกความมั่นใจแล้วก็หลายๆอย่างได้ทันเวลาไหมซึ่งตัวเมย์เองเมย์รู้สึกว่าไอ้เรื่องของประสบการณ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็อย่างที่เมย์รู้ตัวเองก็คือเราก็จะพยายามแบบในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็พยายามเรื่องของสมาธิค่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมในครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะค่ะฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะคะร่วมส่งกำลังใจเชียร์พวกเราในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ด้วยค่ะพวกเราก็จะพยายามคว้าเหรียญในประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลให้ได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจมาเยอะๆค่ะ
0: ฝ่ายชายยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยขุมกำลังพลังหนุ่มค่ะโดยมีวิวกุลวุฒิวิทิสารดีกรีเหรียญเงินชายเดี่ยวโอลิมปิกปารีสเกมเมื่อปี2024นำทัพถือว่าเป็นการลุยเอเชียนเกมครั้งที่2ในชีวิตแล้วนะคะหลังจากครั้งแรกในเอเชียนเกมเมื่อคราวที่แล้วที่หางโจวเจ้าตัวจบเส้นทางไว้เพียงแค่รอบ16คนสุดท้ายค่ะทำให้คราวนี้นักแบดมินตันไทยวัย25ปีมุ่งมั่นที่จะหวังกลับมาแก้ตัวจากผลงานครั้งก่อนด้วยการคว้าเหรียญรางวัลให้กับไทยที่ได
2: ้เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหกรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบด้วยกันครับผมครับผมก็ต้องยอมรับครับว่าหลังจากอาการบาดเจ็บมาคือไอเดียการเล่นหรือว่าความนิ่งในเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นิ่งมากบางทีอาจจะมีเขาเรียกความตื่นตระหนกครับในการแข่งขันรวมถึงเวลาโดนคู่ต่อสู้บีบเกมหรือว่าแต้มคู่ต่อสู้นำไปเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความตื่นตระหนกหรือมีความกดดันครับผมเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าช่วงโอลิมปิกเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับผม
0: รวมแล้วความหวังทางสมาคมกีฬาแบดมินตันมั่นใจค่ะว่าไทยเรามีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลกลับมาอย่างน้อย 1-2 เหรียญจากประเภทบุคคลและทีมแม้จะมีชาติคู่ปรับระดับโลกหลายชาตินะคะเพราะว่าทวีปเอเชียต่างเป็นชาติชั้นนำในวงการแบดมินตันของโลกทั้งนั้นค่ะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026จัดชิงชัยครบทั้ง7อีเวนต์ได้แก่ชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมประเภททีมชายและทีมหญิงซึ่งจะประเดิมชิงชัยประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนค่ะต่อด้วยประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนนี้บทสรุปทัพผลไก่แดนสยามจะเป็นยังไงแฟนกีฬาชาวไทยร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะโสภิตทุยเวียงรายงาน
3: ต่อที่เทควันโดภูมิเซตไทยก็มั่นใจคว้า1เหรียญทองในศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้ครับครับนักกีฬาเทควันโดภูมิเซตทีมชาติไทยออกเดินทางไปแข่งขันในศึกเทควันโดภูมิเซตชิงแชมป์โลกที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนครับโดยมีนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเดินทางไปส่งและมอบโอวาทในการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ สมาคมเทควันโดส่งนักกีฬาไปแข่งขัน25คนจาก21อีเวนต์มีทั้งรุ่นประชาชนเยาวชนยุวชนผลงานเมื่อ2ปีก่อนไม่ได้เหรียญทองแต่ครั้งนี้ตั้งเป้าและมั่นใจว่าต้องได้1เหรียญทองทีมชุดนี้ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีซึ่งใน25คนนี้มีนักกีฬาชุดเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยถ้าทำผลงานในรายการชิงแชมป์โลกดีก็จะมีเหรียญในเอเชียนเกมส์อย่างแน่นอนทางด้านโค้ชออมสินอรนวีศรีสากิจหนึ่งในทีมสตาฟโค้ชกล่าวว่านักกีฬาชุดนี้เก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องและซ้อมได้อย่างที่คาดหวังเรื่องของสภาพร่างกายสมบูรณ์ดีมากเชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะเป็นรุ่นไหนแต่มั่นใจว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีอย่างแน่นอนครับทั้งนี้อีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดภูมิเซ่ทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้นั้นได้เดินทางล่วงหน้าไปประเทศเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นที่จังหวัดพิจิตรก็ปิดฉากลงแล้วพร้อมความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานจรัญจิตสรัญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรได้มีพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานถนนได้รับเกียรติจากนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานสำหรับการแข่งขันจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นตั้งแต่สนามแรกจนถึงสนามสุดท้ายที่พิจิตรนับว่าประสบความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานมุ่งเน้นการสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ทั้งระดับยุวชนและเยาวชนขึ้นมาประดับวงการด้วยนักกีฬาที่มีฝีมือดีและโดดเด่นแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะไปแข่งขันในรุ่นประชาชนสมาคมกีฬาจักรยานก็จะพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต่อไปนะครับทางผลการแข่งขันประเภทถนนสนามที่4ไทยแลนด์โอเพ่นระยะทาง73กิโลเมตรชายที่1เป็นของพรหมนัสวัฒนปรีดาเวลา1ชั่วโมง35นาที58วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณคะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของจุฑามาศอริยประพลเวลา1ชั่วโมง59นาที7วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์คะแนนรวม124คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานสำหรับรายการต่อไปก็คือการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่สนามเวลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับปริยาสนเสมสร้างสถิติใหม่นักวิ่งหญิงไทยได้รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาทจากงานวิ่งบางแสนเทนครับบางแสนเทน2026งานวิ่งมาตรฐาน World Athletic Elite Level ซึ่งจัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่11ต้อนรับนักวิ่งกว่า 12,000 คนจากไทยและต่างชาติรวมทั้งนักวิ่งอีลิตระดับโลกที่เดินทางมาร่วมแข่งขันบนเส้นทางบางแสนจังหวัดชลบุรีโดยมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยบริเวณหน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจโดยประเภทโอชายแชมป์เป็นของเซเมฮอนบิเรตจากเอธิโอเปียเวลา28นาที28วินาทีนะครับตามด้วยอันดับ2นักวิ่งจากเอธิโอเปียเช่นเดียวกันก็คือจีราและอันดับ3คิปคุรุยจากเคนยาทางด้านโอหญิงแชมป์เป็นของเจเน็ตเชฟโคเอชเชฟเคโมอีจากเคนยาครับเวลา31นาที43วินาทีอันดับ2เป็นของเอธิโอเปียและอันดับ3เอธิโอเปียเช่นเดียวกันขณะที่ผลงานนักวิ่งไทยโอชายอันดับ1ได้แก่อนุชาพาดาเวลา31นาที47วินาทีอันดับ2สัญชัยนามเขตอันดับ3พงศกรสุขสวัสดิ์ครับส่วนโอวอลไทยหญิงนั้นอันดับ1ได้แก่ปริยาสนเสมเวลา3 นาที50

0-0 ทำสถิติชนะรวด4นัดในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลพรีเมียร์ลีกว่าพอใจมากประตูไม่ได้เปิดโอกาสให้คู่แข่งกดดันจากการเข้าปะทะหนักนายก็เห็นส่วนตัวจังหวะที่เราเสียจุดโทษไม่ควรเป็นจุดโทษแม้แต่น้อยเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้ครับรู้สึกเป็นกังวลและเสียใจมากแม้เราจะรับมือกับสถานการณ์ได้ในที่สุดก็ตามอาร์เตต้ากล่าวว่าถ้าไปดูภาพช้าเอสรีคอนซ่าไม่ได้ทำอะไรเลยคู่แข่งล้มไปเองเหมือนนักยูโดที่โดนทุ่มเรามีกล้องมากมายมี VR เทคโนโลยีทันสมัยก็ควรจะต้องใช้เป็นประโยชน์ปกป้องเกมการแข่งขันเอาไว้และเราเกือบจะเสียท่าหรือทำให้โมเมนตัมเปลี่ยนครับต้องชมเดวิดบีย่าที่เซฟจุดโทษไว้ได้ครับรวมถึงปฏิกิริยาของลูกทีมที่มีแรงขึ้นแล้วก็กลับมาได้2ประตูจนสามารถคว้า3แต้มกลับมาได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจปรับแนวรุกทำศึกหนักกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะมา3นัดรวดในศึกดาร์บี้แมตช์คืนนี้ครับความเคลื่อนไหวของบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกในคืนนี้เป็นศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดสนามโอทรัฟฟอร์ดต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา 22:30 นาทีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางด้านของแบ็คซ้ายครับลุคชอเป็นหนึ่งในนักเตะที่ไม่มีชื่อในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ชนะซอบาครับแต่ไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมก็บอกว่าเป็นเพียงอาการตะคริวจากนัดล่าสุดที่เสมอกับเอเวอร์ตันจึงน่าจะได้รับโอกาสกลับลงสนามในพรีเมียร์ลีกครับขณะที่เดียโก้ดาโลและแฮร์รี่แม็กควายก็จะคืนตัวจริงเช่นเดียวกันส่วนคาร์ลอสบาเลบามัตไทส์เดลิกมาเนอุกาเต้และอามัดดิยาโลยังหมดสิทธิ์ลงสนามส่วนหน้าเป้านะครับเบนจามินเชสโกและมาเตอุสคุนย่าทำประตูได้แต่เชื่อว่าคุนย่าจะลงสนามเป็นตัวจริงต่อไปและมีทางด้านของมาคัสรัตฟอร์ดครับเป็นริมเส้นด้านซ้ายเหมือนเดิมครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เอนโซมาริสกาไม่มีปัญหาให้ต้องตัดสินใจมากนักในแดนหน้าเออร์ลิงฮาเลนครับหวังจะสานต่อสถิติยิงไปแล้ว8ประตูจากการลงเล่นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในลีกขณะที่เชอร์มี่โดกูยังมีปัญหาการบาดเจ็บน่องลงไม่ได้ครับแต่ว่านิโก้โอไรลี่กลับมาฟิตสมบูรณ์หลังจากถอนตัวจากทีมในเกมพบควินทรีเนื่องจากการบาดเจ็บหลังนะครับขณะที่เอนโซ่เฟรนเดสถูกส่งไปตัวจริงในเกมเต็มเกมในนัดล่าสุดและน่าจะได้เล่นต่อไปหลังจากโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นรวมทั้งในเกมกับเอซีปอร์โตด้วยทำแอสซิสต์ให้กับฮาลันมงทำประตูส่วนอายุบวาดี้น่าจะหลุดจากสเปนคนแรกนะครับเพื่อเปิดทางให้กับเอเลียตแอนเดอร์สันกลับมาคุมแดนกลางครับทนาฟวานบุนเดสก้าเยอรมนีดอทมุนก็ชนะพาเดอร์บอร์น3-0ครับฟุตบอลบุนเดสก้าเยอรมนีเจ้าถิ่นบรุสเซลส์ดอทมุนเปิดสนามซิกนอลอิตูนาพาร์คเจอกับพาเดอร์บอร์นนะครับครึ่งแรกผ่านไป5นาทีฟาบิโอซินวากองหน้าโปรตุเกสทำประตูขึ้นนำให้กับดอทมุนครับฟาบิโอซินวาครับดาวรุ่งวัย24ปีเลี้ยงหลบผู้สาประตูและยิงเข้าไปในครึ่งหลังนาที80ฟลิปเอ็นเมชากองกลางทีมชาติเยอรมนียิงด้วยเท้าขวาในเขตโทษดอทมุนนำเป็น2-0ครับล็อกหนึ่งจังหวะและยิงเข้าไปครับเอ็นเมชานาที89เอ็นเมชาวอลเล่ย์อย่างสวยงามทำประตูที่2ในเกมนี้ครับปิดท้ายกับดอทมุนชนะ3-0ทำให้ชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มอยู่อันดับ2ของตารางครับทีมนำนั้นเป็นไฟบวกครับส่วนพาเดอร์บอลมีเพียงคะแนนเดียวครับที่เทนนิส US Open นะครับเอเรน่าริบากิน่าจากคาซัคสถานคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ฟลัชชิงเมโดมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนะครับอารีนาสบาเลนกาจากเบลารุสเมื่อวานอันดับ1ของรายการและแชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเจอกับเอเลน่าริบาคีน่าเมื่อวานอันดับ2ของรายการจากคาซัคสถานโดยก่อนแข่งขันริบาคีน่าขยับอันดับโลกขึ้นไปอยู่ที่1แทนที่ซาบาเลนกาในการประกาศจะเป็นทางการสัปดาห์หน้าแน่นอนแล้วด้วยปรากฏว่าแมตช์นี้ดวลกัน3เซตครับริบาคีน่าเป็นฝ่ายชนะซาบาเลนกาไป2-1เซต6-4 5-7 6-2 ครับคว้าแชมป์ US Open ได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัลสูงสุดของแกรนด์สแลมประมาณ180ล้านบาทและเป็นแชมป์ระดับแกรนด์สแลมรายการที่3ของริบาคีน่าต่อจากวิมเบิลดันในปี2022และออสเตรเลียนโอเพ่นในช่วงต้นปีนี้ทำให้ปีนี้นักวอดคาซัคสถานนั้นชนะเลิศไปทั้งหมด3รายการทางด้านอารีนาซาบาเลนกาได้รองแชมป์และยูเซติชนะติดต่อกันที่ US Open ไว้ที่19แมตช์และสถิติในปีนี้ชนะ3รายการครับเท่ากับริบาคีน่าและมิราอันดรีวาแชมป์แกรนด์สแลมเฟรชโอเพ่นในปีนี้ครับมาโกเบเซคีนักบิดจากอิตาลีนะครับก็ทำเวลาต่อรอบดีที่สุดคว้าตำแหน่งโพลโพสชั่นใน MotoGP รายการซานมาริโน่กลางปีครับ
จักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่14 MotoGP ในรายการซามาริโนกังปรีที่มิซาโนเวอร์เซอร์กิตในรอบคัดเลือกครับมาโกเบสกี้นักบิดอิตาลี

จากทีมอาร์เรลเลซิ่งทำเวลาต่อรอบดีที่สุดเป็นสถิติสนามใหม่ครับ1นาที 29.982 วินาทีได้ออกสตาร์ทจากโพโพซิชันตามด้วยแชมป์โลก7สมัยมาร์คมาร์เกสจากสเปนทีมดูคาติอยู่ที่2ในรอบคัดเลือกอันดับ3เฟมินอันเดเกจากเกรซินีเรซซิ่งครับอันดับ4เป็นของไฟโบจานันโตเนโอนักบิดอิตาลีและอันดับ5คอร์เก้มาตินนักบิดสเปนครับผลงานในรอบสปินเรสมาร์คมาร์เกสจากดูคาติเข้าสิงชัยอันดับที่1เก็บเพิ่ม12แต้มตามด้วยเบซิกี้อันดับ3เป็นของคอร์เก้มาตินคะแนนสะสมอันดับ1ยังเป็นคอร์เก้มาติน263คะแนนอันดับ2มาร์คมาร์เกส249คะแนนอันดับ3เบซิกี้241คะแนนอันดับ4ฟาบิโอจานันโตเนโอ214คะแนนสำหรับสมาริโนกลางปีรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในช่วงค่ำวันนี้โดยดวลความเร็วกัน27รอบสนามครับปิดท้ายทักขับกีฬาที่ Sport of the Day ชมมิวะฮาริโมโตะสาวญี่ปุ่นมือหนึ่งของรายการชนะเฉินซิงถงเมื่อวานอันดับ5จากจีน4-1ผ่านเข้ารอบชิงเทเบิลเทนนิส WTT Champions ที่มักเก่าครับ

0: ช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่อาคารเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ยืนยันกับทีมข่าวนะคะว่าตอนนี้สามารถดับไฟได้แล้วนะคะโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 18:00 นนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วอาคารเฉลิมพระเกียรติเลขที่198หมู่1นะคะที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะจากการตรวจสอบในช่วงเกิดเหตุนะคะพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น1ทำให้เกิดกลุ่มควันและก็เปลวเพลิงเป็นจำนวนมากซึ่งในช่วงเกิดเหตุนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ได้เข้าระงับเหตุทันทีค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
1: ทางด้านแพทย์หญิงสวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นนะครับว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟได้แล้วและได้มีการอพยพผู้ป่วย45คนออกจากพื้นที่หมดแล้วและพรุ่งนี้จะมีการเปิดให้บริการตามปกติแต่จะมีการปิดเฉพาะที่แผนกกายภาพสอดคล้องกับทางเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับที่มีการแจ้งบนเพจของโรงพยาบาลว่าของดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูที่ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ที่14 กันยายน 2569โดยแผนกจะติดต่อวันเลื่อนนัดหมายแก่ท่านที่มีนัดอีกครั้งหน่วยบริการอื่นๆเปิดให้บริการตามปกติและก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ย้ำนะคะจากทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะว่าตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ววันพรุ่งนี้หน่วยบริการอื่นๆเปิดทำการปกตินะคะยกเว้นแผนกกายภาพบำบัดแล้วก็คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น G ที่จะของดการให้บริการนะคะ
1: ส่งท้าย MBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพกิจกรรมวางเก้าอี้2753ตัวที่จัดขึ้นในสวนสาธารณะไบอันในนครนิวยอร์กครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนรายการต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบ B และ C อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

านอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า33

0: 3.7 ล้านคนกรุงฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5ด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120

ีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษ
วัดทุ่งเศรษฐีวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวจังหวัดบุรีรัมย์วัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติโคประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคล้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาส่วนมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางวรุณีจิตตะยะโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งเก่าวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติไม่ให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติอาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: คุณพ่อคะใครส่งอะไรมาคะเนี่ยตั้งใจอ่านเชียว
5: โอ้เพื่อนเพื่อนพ่อเขาแชร์เคล็ดลับสุขภาพมาน่ะอยากดูไหมล่ะ
6: เอ๊ะดื่มนมเปรี้ยวกับลำไยป้องกันโรคไตได้ด้วยเหรอคะหนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ย
5: ใช่เห็นว่าเป็นสูตรของอาจารย์หมอที่อเมริกาเลยนะ
4: ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนะคะ
5: อ้าวทำไมคิดอย่างนั้นล่ะ
4: มันฟังดูแปลกๆนะคะเดี๋ยวนี้ข่าวปลอมในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดบางอันก็สร้างความเชื่อผิดๆบางอันก็เป็นการหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีอะไรที่มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเชื่อไม่ได้ทุกเรื่องนะคะคุณพ่อ
6: จริงเหรอคะ
4: ใช่จ้ะลูกแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องข่าวปลอมนะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราต้องระวังจากอินเทอร์เน็ตถ้าอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวให้ผู้รู้เขามาเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะ
7: การแชร์ข่าวข้อมูลปลอม

0: ที่เรียกกันว่าเฟกนิวส์คือข้อมูลที่เป็นเท็จแต่มีความน่าสนใจและดูน่าเชื่อถือจนอาจทำให้ถูกส่งต่อกันออกไปและสร้างความเข้าใจผิดๆเป็นวงกว้างซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากเมื่อเราเห็นโพสต์หรือข้อความใดเราจึงควรหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเชื่อหรือแชร์เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้คนในสังคมครับการหลอกให้โอนเงินช่วยเหลือคุณเคยถูกคนสนิทหรือคนรู้จักติดต่อมาเพื่อขอยืมเงินผ่านทางโซเชียลมีเดียไหมถ้าเคยแปลว่าคุณอาจจะกำลังถูกหลอกอยู่เพราะบางครั้งคนที่กำลังคุยกับคุณอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ที่ทำการแฮกบัญชีโซเชียลมีเดียหรือปลอมแปลงขึ้นใหม่เพื่อสวมรอยเป็นคนที่คุณรู้จักและหลอกให้คุณโอนเงินให้ก็ได้ทางที่ดีคุณควรพยายามติดต่อกับเจ้าตัวจริงๆให้ได้ก่อนว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆไหมหรือกำลังถูกใครสวมรอยอยู่หลอกให้โอนเงินบริจาคคุณอาจจะเคยพบเห็นโพสต์หรืออีเมลชักชวนให้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ก่อนจะร่วมอนุโมทนาบุญเราอยากให้คุณตรวจสอบที่มาของการรับบริจาคนี้ให้มั่นใจก่อนว่าปลายทางของเงินที่เรากำลังจะให้นั้นถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆไหมหรือเป็นเพียงช่องทางทำมาหากินของมิจฉาชีพเท่านั้นหลอกว่าได้รับรางวัลใหญ่ถ้าคุณเคยได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลที่แจ้งว่าคุณกำลังจะได้รับโชคก้อนโตให้ใจเย็นๆก่อนเพราะคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยแถมยังอาจเสียเงินให้กับมิจฉาชีพด้วยเพราะโดยส่วนมากมิจฉาชีพจะใช้วิธีนี้หลอกให้เหยื่อดีใจก่อนที่จะขอให้เหยื่อโอนเงินให้เพื่อเป็นการยืนยันรับสิทธิ์หรือเป็นค่าธรรมเนียมใช่แล้วครับคุณถูกหลอกแล้วหลอกลวงขายของออนไลน์หากคุณได้รับการติดต่อว่าจะได้ซื้อสินค้าบางอย่างในราคาพิเศษมากจนคุณตกใจให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะหากคุณเชื่อและได้ทำการสั่งซื้อบางทีคุณอาจจะได้สินค้าที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการหรือบางทีคุณอาจจะโดนหลอกเอาเงินไปเฉยๆการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์จึงควรซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นหลอกให้เปิดบัญชีหากคุณถูกชักชวนจากผู้อื่นให้เปิดบัญชีให้โดยแลกกับผลตอบแทนไม่ว่าจะน้อยหรือมากห้ามทำเป็นอันขาดเพราะชื่อของคุณจะเข้าไปอยู่ในกระบวนการฟอกเงินของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวอันตรายมากๆเลยนะครับในปัจจุบันมิจฉาชีพบนโลกโซเชียลมีจำนวนเพิ่มขึ้นและวิธีการในการหลอกลวงเหยื่อก็ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจึงอยากให้คุณเตรียมการป้องกันตัวในขั้นพื้นฐานดังนี้ครับอย่าบอกข้อมูลทุกอย่างลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกเท่าที่จำเป็นนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆและเลือกรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากเมื่อได้รับแจ้งว่าให้โอนเงินให้ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาให้รอบคอบก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขบางอย่างตรวจหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูลเท่านี้คุณก็จะมีภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐานและสามารถท่องบนโลกโซเชียลได้อย่างปลอดภัยขึ้นแล้วล่ะครับ
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่2รู้หรือไม่ศาลปกครองมีอำนาจสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองได้4กรณีด้วยกัน1เป็นคำขอที่ยื่นโดยไม่มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ2เป็นคำขอที่ไม่มีเหตุผลหรือสาระอันสมควรได้รับการพิจารณา3เป็นคำขอที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่สมควรมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง4เป็นกรณีที่ศาลจะสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจะสั่งจำหน่ายคดีออกจากสาระบบความแล้วทั้งนี้เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองแล้วคำสั่งของศาลปกครองเป็นที่สุดโดยจะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอดังกล่าวไม่ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: หากคุณสงสัยว่ากำลัง

0: ุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT สื่อสติ
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถี
2: สวงสวรรค์สองล่าอัมไพพองดั่งแสงทองรองเรืองกลางเวหาแม้เสด็จคืนฟ้าไกลสุดตาแต่พระเมตตายังคงอยู่คู่แผ่นดินทรงเหนื่อยล้าเพื่อปวงชนทั่วทุกถิ่นทรงยนยินทุกสุขประชาชนพระกรุณาเปี่ยมล้นดั่งทารินรินรสจิตชาวไทยให้ร่มเย็นใต้ร่มเงาพระบารมีอันเกริกฟ้าคือมารดาแห่งแผ่นดินถิ่นร่มเย็นพระสิริกิติ์พระชนนีผู้ทรงเป็นดั่งจันทราเพ่นพร่างกลางใจไทยแม้กายดับแต่คุณค่ามิสูญสิ้นดั่งแสงถิ่นส่องใจให้สดใสใต้ร่มพระบารมีอันยิ่งใหญ่พระสิริสวัยอยู่คู่แผ่นดินขอถวายดวงใจด้วยสำนึกแห่งความรักเทิดพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอส่งพระวิญญาณสู่แดนไกลในห้วงฟ้าสุราลัยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับคือชื่อของรายการนี้นะครับผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับก็จะนำเรื่องราวของชาติไทยเราในอดีตและปัจจุบันเกี่ยวเนื่องมานะครับไม่ว่าจะสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เหตุการณ์สำคัญบุคคลสำคัญขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมโบราณวัตถุโบราณสถานความเชื่อหรือการดำเนินชีวิตต่างๆของชาวบ้านเราในอดีตจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ให้เราได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติของเราอยู่รงมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเอาละในตอนนี้ผมก็จะนำเรื่องราวต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันก็เกี่ยวกับเรื่อง

ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องจาก PowerPoint นะครับที่ผมเคยพูดให้ท่านได้ฟังแล้วผมก็จะบรรยายเกี่ยวกับที่ผมมี PowerPoint นะครับหลังจากจบ PowerPoint ต่างๆแล้วจากนั้นค่อยจะมาเอาเหตุการณ์สำคัญสำคัญในรายละเอียดต่างๆให้ท่านได้รับทราบกันนะครับเอาละตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่6หลังจากที่นะครับรัชกาลที่5ได้เสด็จสวรรคตไปแล้วนะครับก่อนนี้ก็พระราชโอรสที่มีสิทธิ์ในการที่จะขึ้นครองราชนะครับคือจริงๆแล้วก็มีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก่อนหน้านี้นะครับเจ้าฟ้าวชิรุณหิตนะครับแต่ว่าท่านก็ได้สวรรคตก่อนนะครับตอนนี้ก็มาต่อเนื่องก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสำหรับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้นะครับท่านก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการศึกษาจากยุโรปจากประเทศอังกฤษเลยนะครับเป็นผลสืบเนื่องจากที่รัชกาลที่5ครับได้ส่งพระบรมวงศานุวงศ์แม้กระทั่งพระราชโอรสพระราชธิดาส่วนหนึ่งนะครับไปศึกษาเล่าเรียนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปครับเพื่อให้ได้นำวิชาความรู้ต่างๆมาช่วยประเทศชาติบ้านเมืองนะครับซึ่งก็ให้ท่านได้รับทราบว่าในยุคนั้นนะครับการเดินทางไปต่างประเทศนี่เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับแต่ว่าอย่างรัชกาลที่6เนี่ยก็ไปตั้งแต่ทรงพะเยานะครับซึ่งท่านก็ได้ซึมซับเรื่องราวของความเป็นยุโรปได้รู้เรื่องราวของยุโรปขนบธรรมเนียมประเพณีผู้คนต่างๆเหล่านี้มาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นผลดีสำหรับประเทศไทยเราเลยนะครับที่เราเองนะครับก็มามีผู้ที่ขึ้นครองราชนะครับซึ่งถือได้ว่ามาถูกที่ถูกเวลานะครับสำหรับเหตุการณ์บ้านเมืองของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อาณานิคมของชาวยุโรปที่เขาพยายามที่จะเสาะแสวงหานะครับในแถบย่านเอเชียซึ่งในแถบย่านเอเชียนี้นะครับก็มีประเทศไทยเราประเทศเดียวนะครับที่รอดพ้นจากปากเหี่ยวปากกามาได้นะครับฉะนั้นส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรามีผู้นำนะครับคือสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละครับที่เราเรียกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินคำว่าพระเจ้าแผ่นดินนี่ก็คือเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของแผ่นดินรักและหวงแหนแผ่นดินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะครับแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลพระองค์จะดูแลครอบครองได้ไม่ได้ต้องมีผู้ที่มาช่วยดูแลเป็นหูเป็นตาได้ก็คือข้าราชการและก็พระสงฆ์นิกรต่างๆนะครับที่จะมาช่วยในการทำนุบำรุงรักษาบ้านเมืองของเรานะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้ชาติของเราอยู่รอดมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละยุคแต่ละสมัยพระมหากษัตริย์ของไทยเราก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่นะครับรักและหวงแหนประเทศชาติและก็พระสงฆ์นิกรของพระองค์มาโดยตลอดได้เสียสละความสุขส่วนตัวนะครับเพื่อบ้านเพื่อเมืองของเรานะครับจนเป็นที่ยอมรับแล้วก็ถือได้ว่าพระมหากษัตริย์ในตามความเชื่ออย่างที่ผมเคยพูดให้ท่านฟังแล้วนะครับตามความเชื่อของชาวบ้านเราก็คือเป็นพ่อนะครับเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับหรือว่าความเชื่อศาสนาพุทธนะครับก็เชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าเชื่อว่าเป็นสมมุติเทพก็ว่ากันไปศาสนาพราหมณ์ก็เป็นผู้ที่มาปราบยุคเข็นในโลกนี้ประมาณนี้นะครับฉะนั้นพระมหากษัตริย์นะครับจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยชื่อที่เรียกพระมหากษัตริย์นะครับก็มีหลากหลายนะครับเอาละตอนนี้พอถึงในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะครับสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้นท่านก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าโลกสงครามโลกครั้งที่1นะครับเกิดความปั่นป่วนนะครับเกิดสงครามซึ่งเราประเทศไทยเราจะต้องเข้าสู่ศึกสงครามตอนนี้จะเข้าฝ่ายไหนล่ะถ้าจะเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดมันก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศต่อดินแดนต่อเศรษฐกิจต่อความเป็น
ะไรต่างๆเยอะแยะมากมายฉะนั้นจากการที่ในหลวงของเราคือรัชกาลที่6นี่นะครับได้ทรงทราบเหตุการณ์ต่างๆนะครับพระองค์ก็ไปศึกษาในต่างประเทศเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็รู้เท่าทันแม้กระทั่งในช่วงที่พระองค์ศึกษาอยู่ที่อังกฤษนะครับได้เสด็จไปแทนในหลวงนะครับทำหน้าที่แทนในหลวงอยู่แล้วในช่วงที่เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับเสด็จไปกับพระราชพิธีต่างๆในทวีปยุโรปนะครับเป็นที่ยอมรับฉะนั้นสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นแน่นอนครับเมื่อดูสถานการณ์ต่างๆแล้วท่านก็ส่งกำลังทหารของไทยเรานะครับไปช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรในการสู้รบนะครับจนสุดท้ายการสู้รบครั้งนั้นก็เป็นที่เรื่องลือระบือไกลไปพอสมควรว่าทหารไทยเรานั้นมีความเก่งกล้าสามารถและที่สำคัญนะครับก็เมื่อเสร็จสิ้นสงครามเราเป็นฝ่ายชนะไปด้วยนี่แหละนะครับสัญญาต่างๆที่เสียเปรียบต่างประเทศที่เราเคยทำไปนั้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ได้มีการแก้ไขสัญญาแม้กระทั่งสัญญาเบลริงนะครับส่วนที่สัญญาที่เราเสียเปรียบเขาในด้านการค้าหรือว่าในเรื่องของสิทธิภาพนอกดินแดนอาณาเขตต่างๆนะครับที่ต่างชาติไม่ยอมรับหรือที่เราเสียเปรียบก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับที่ทำให้พระองค์นะครับได้ทรงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่เกิดขึ้นมีการปลุกใจคนไทยให้รักชาติเพราะว่าพระองค์นะครับก็ชอบการศึกษาเรียนรู้นะครับชอบเขียนหนังสือท่านทรงพระราชนิพนธ์นะครับบทกวีต่างๆร้อยแก้วร้อยกลองตั้งแต่ทรงเป็นเด็กคือทรงพะเยาอยู่นะครับขณะเดียวกันก็มีความสามารถนะครับในด้านการเขียนนะครับบทกวีบทนิพนธ์บทพระราชนิพนธ์ต่างๆนะครับปลุกใจที่สามารถปลุกใจให้คนไทยเรารักชาตินะครับซึ่งก็ได้พระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าธีระก็แปลว่านักปราชญ์นะครับพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นนักปราชญ์นะครับโดยเฉพาะยิ่งคำกลอนคำหนึ่งพระราชนิพนธ์นะครับที่พวกเราคงจะได้ยินอยู่เป็นประจำหากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนมอดม้วยหมดสิ้นสกุลไทยนี่คือสยามมานุสตินะครับที่เตือนสติคนไทยของเราในยุคนั้นว่าเราคงจะต้องช่วยกันรักษาบ้านรักษาเมืองนะครับเพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองเราอยู่รอดนะครับพระองค์มีความสามารถทางด้านการแสดงเวทีต่างๆนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับท่านคงจะเคยได้ยินนะครับเพลงชาติไทยนะครับที่ร้องนะครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนี่ครับจนสุดท้ายที่ลงท้ายคำว่าทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชัยโยนี่ครับคำว่าชัยโยนี่ครับก่อนหน้านี้เราใช้คำว่าโหหิวนะครับและแม้กระทั่งผมกลัวลืมนะครับผมเพื่อนฟังก่อนว่าธงชาติไทยเนี่ยนะครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นธงสามสีหรือว่าธงไตรรงค์นะครับในสมัยของรัชกาลที่6นี่เองนะครับซึ่งรายละเอียดวันหลังเดี๋ยวผมจะเล่าฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธงชาติเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเอาเป็นว่านะครับคำว่าชโยแต่ก่อนเราใช้คำว่าโหหิวนะมีหลักฐานยืนยันครับคือเมื่อพระองค์คือรัชกาลที่6นะครับไปสดุดีพระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากที่พระองค์กล่าวสดุดีวีรชนและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่ามกลางเหล่าทหารหานโดยเฉพาะยิ่งกองเสือป่าลูกเสือต่างๆทั้งหลายพอพระองค์กล่าวสดุดีเสร็จแล้วครับทุกคนในที่นั้นร้องขึ้นมาทันทีโหฮิวโหฮิวโหฮิวพระองค์ก็บอกว่ามันไม่เพราะมันไม่เข้มแข็งมันไม่เด็ดขาดฉะนั้นต่อไปนี้ให้เปลี่ยนคำว่าโหหิวเนี่ยเป็นชัยโยท่านพูดเดี๋ยวนั้นแล้วก็บอกว่าลองพูดสินะครับทหารกองเสือป่าที่ไปอยู่ในพิธีก็พอเสร็จแล้วท่าน
หารต่างๆเราบอกใช่

โยใช้โยใช้โยนะครับจึงใช้คำว่าชัยโยนะครับแทนคำว่าโหหิวตั้งแต่นั้นมาครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับชาวบ้านเราเนี่ยโดยทั่วไปแม้กระทั่งผมด้วยบางครั้งเนี่ยนะครับยังติดคำว่าโหหิวกันอยู่สังเกตดูไหมตามบุญตามงานต่างๆหรือแม้กระทั่งในงานพิธีบางอย่างนะครับเอาชัยโยชัยโยชัยโยยังมีโหหิวตามมาด้วยนั่นก็คือนะครับพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ท่านไปเอาคำว่าชัยโยมาจากไหนล่ะชัยโยเนี่ยก็คือการประกาศชัยชนะนะครับโดยเฉพาะยิ่งต่อองค์พระมหากษัตริย์นะครับด้วยฉะนั้นท่านดูโขนในพระบรมมหาราชวังครับได้ทอดพระเนตรโขนในพระบรมมหาราชวังซึ่งโขนนี้ผู้ที่มาเล่นก็มาจากอินเดียครับคือพอโขนเล่นจบแล้วนะครับเขาก็จะมีการร้องชัยโยชัยโยชัยโยทุกครั้งนะครับฉะนั้นพระองค์ก็เลยเห็นว่าเออมันมีความเข้มแข็งนะครับมีความเหมาะสมจึงนำคำว่าชัยโยมาแทนคำว่าโหหิวตั้งแต่สมัยของรัชกาลพระองค์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับในสมัยของรัชกาลที่6นี่นะครับเดี๋ยววันหลังครับผมจะนำมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเอาว่าตอนนี้ผมจะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของPowerPoint ที่ผมเตรียมมาก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมี2เวอร์ชันนะครับในการผมพูดตอนนี้มาพูดถึงรัชกาลที่7กันบ้างรัชกาลที่7นี่นะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งท่านตัวเล็กๆเองนะท่านผู้ฟังครับเป็นลูกคนสุดท้องด้วยในจำนวน9พระองค์ที่จะขึ้นครองราชที่มีสิทธิ์ที่เป็นเจ้าฟ้านะครับฉะนั้นรัชกาลที่7เนี่ยครับเป็นลูกคนสุดท้องของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีราชชนนีใช่ครับซึ่งนะครับเมื่อเป็นลูกคนสุดท้องแล้วแน่นอนครับการบริหารราชการแผ่นดินท่านไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยนะว่าจะได้ขึ้นครองราชเพราะดูยังไงแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เพราะพี่ชายของท่านเนี่ยนะครับที่จะมีสิทธิ์ขึ้นครองราชมีหลายคนนะครับเดี๋ยววันต่อไปจะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรฉะนั้นนะครับเมื่อท่านไม่ได้เตรียมตัวนะครับท่านก็ไม่ได้ใส่ใจเลยที่จะมาบริหารราชการบ้านเมืองท่านก็ไปเรียนทางด้านทหารตัวเล็กๆนะครับ151เซนติเมตรเองนะเอียดน้อยคือชื่อเล่นของท่านเอียดน้อยนะครับฟังชื่อเล่นก็จะรู้แล้วนะครับว่าตัวเล็กนะครับแต่ก็มีความสามารถเด็ดเดี่ยวนะครับเมื่อขึ้นครองราชนะครับก่อนหน้านี้ท่านก็บวชนะทรงผนวดจนพระอุปชาจารย์ของท่านก็บอกว่าโอ้ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นในครองราชแล้วล่ะฉะนั้นมาบวชดีกว่าบวชต่อไปเลยอย่างน้อยก็อาจจะก้าวหน้าไปถึงนู่นสมณเจ้าก็ได้แต่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเขาบอกว่าท่านมีคนรักอยู่แล้วท่านจะแต่งงานเอาสรุปง่ายแบบนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็แบบเดียวกันเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่ารายละเอียดให้ท่านได้ฟังนะครับคือถ้าพูดไปมันจะยาวไปนะครับไม่จบสักทีเกี่ยวกับเรื่อง PowerPoint ที่ผมเตรียมมาเอาเป็นว่านะครับจากนั้นก็ได้อภิเษกสมรสเป็นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับที่มีการจัดงานอภิเษกสมรสแบบถูกต้องแบบยุโรปมีการแจกของขวัญ นะครับมีการจดทะเบียนสมรสมีสักขีพยานแล้วก็มีการจัดงานอภิเษกซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีครับนะครับโอเคนะครับกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะครับรัชกาลที่7นะครับจริงๆแล้วท่านก็นะมีคนที่จะหมายมั่นปั้นมือแต่ว่าก็อย่างที่ว่าครับมันก็ดูแล้วไม่เหมาะสมเอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้เมื่อ

ข้าราชการออกเยอะเลยนะครับที่เขาเรียกว่าดุลยภาคนะครับประเทศมานะครับก็อยากจะได้ระบบประชาธิปไตยคือก่อนหน้านี้นะครับมันก็มีเค้าโครงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5มาเด่นชัดสมัยรัชกาลที่6กบฏหมอเหลงเนี่ยนะครับกบฏหมอเหลงนะครับแต่ว่าก็สามารถปราบลงได้นะครับรัชกาลที่6ตอนนี้พอมารัชกาลที่7ก็มีแบบเดียวกันนะครับผู้ที่อยากจะได้ระบบประชาธิปไตยนะครับที่ไปเรียนอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับก็7คนทั้งทหารพลเรือนนะครับก็หลายคนนะครับจอมพลป.บ้างนายปรีดีพนมยงค์บ้างประมาณนี้นะครับจนสุดท้ายก็ก่อการปฏิวัติประเทศไทยเรามีปฏิวัติเพียงครั้งเดียวนะท่านผู้ฟังครับปฏิวัติเพียงครั้งเดียวปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองคำจำกัดความนะครับฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับจนสุดท้ายก็โอเคนะครับมีรัฐธรรมนูญผมพูดข้ามไปเลยนะครับมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกประกาศใช้จริงๆแล้วก็ปฏิวัติเมื่อวันที่24มิถุนายนพระองค์พระราชทานเอาไปตรวจสอบดูก่อนข้อความในที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรหรือว่าคณะราษฎรได้มายื่นให้ท่านท่านไปตรวจดู3วันเนี่ยนะครับมีคำหนึ่งนะครับที่พระองค์ท่านแก้ไขทราบไหมครับว่าคืออะไรคือคำว่ากษัตริย์ครับแต่ก่อนเราใช้คำว่ากษัตริย์กษัตริย์ได้แปลว่านักรบฉะนั้นด้วยการที่7ก็แก้ไขคำว่าประเทศไทยปกครองโดยกษัตริย์เนี่ยครับเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขพระองค์ก็แก้เลยบอกว่าให้เปลี่ยนจากกษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ท่านบอกว่าในหลวงไม่เป็นนักรบไม่เป็นกษัตริย์แล้วเป็นพระมหากษัตริย์นี่มีการขัดแย้งกันเยอะแยะมากมายนะครับจนสุดท้ายก็ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับจริงก็แล้วกันนะครับเป็นเมื่อวันที่10ธันวาคมนะครับจนเป็นวันรัฐธรรมนูญในปัจจุบันนี้นะครับต่อมานะครับก็พระองค์ท่านก็ขัดแย้งหลากหลายเรื่องราวนะครับกับคณะราษฎรนะครับจนสุดท้ายสละราชสมบัตินะครับสละราชสมบัติขณะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับจนสิ้นพระชนอยู่ที่นั่นนะครับแม้กระทั่งท่านสั่งไว้เลยนะถ้าหากว่ารัฐบาลชุดนี้ยังมีอยู่ถ้าหากว่าพระองค์สิ้นพระชนห้ามเอาอัฐิหรือกระดูกของท่านกลับประเทศไทยเด็ดเดี่ยวมากแม้กระทั่งท่านไปในถือปืนอยู่ตลอดเวลาเลยนะ2นัดนะครับจนมีคนบอกว่ามันจะสู้ใครได้2นัดเนี่ยประมาณนี้ท่านก็บอกว่าไม่ได้สู้ใครนะถ้าหากว่าท่านมาบังคับข้าพเจ้าให้ทำโน่นทำนี่ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎรแล้ว1นัดนัดแรกท่านบอกว่าท่านจะยิงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอีกนัดหนึ่งยิงพระองค์ท่านเนี่ยครับใจเด็ดเดี่ยวของท่านนะเอาเป็นว่าท่านสละราชสมบัตินะครับแล้วก็เมื่อสละราชสมบัติแล้วทรัพย์สินสิ่งของต่างๆเนี่ยถูกยึดไปหมดเงินต่างๆไม่มีไปอยู่อังกฤษหลายปีนะครับต้องขายพระตำหนักอยู่ที่นั่นเลยนะครับทองอะไรต่างๆเนี่ยครับโอเควันหลังก็แล้วกันเนาะจะมาเล่าท่านฟังแล้วก็มีบรมอัฐิกลับขึ้นมาสมัยปี2492นะครับสมัยรัชกาลที่9นี่เองนะครับซึ่งก็จากลอนดอนก็ลงมาทางเรือนะครับกลับมานะครับนั่นคือรัชกาลที่7รัชกาลที่8ผมจะสรุปง่ายๆแล้วกันเอารัชกาลที่8ก่อนนิดนึงก็แล้วกันนะครับรัชกาลที่8ขึ้นมานะครับกว่าจะมาเป็นรัชกาลที่8ได้ก็โอเคหานะครับผู้ที่อยู่ในราชสันตติวงศ์ที่อยู่ในรัชทายาทซึ่งสันตติวงศ์ก็มีอยู่ในสมัยรัชกาลที่6นี่นะครับที่เขียนไว้จนได้รัชกาลที่8นะครับรัชกาลที่8นะครับก็ยังเด็กๆอยู่นะ9ปี9ขวบนะครับเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับกับสมเด็จพระนางเจ้าศรีนครินทรานะครับแล้วก็พี่นะครับของพระองค์ท่านนะครับรวมทั้งน้องด้วย3พระองค์แล้วก็4พระองค์นะครับที่อยู่นู่นตอนแรกไม่อยากจะเป็นเลยนะเพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้นนะครับคณะราษฎรบังคับต่างๆจนสุดท้ายสมเด็จพระศรีนครินทร์

ท่านก็บอกว่าโอเคละนะครับเป็นให้เพื่อประเทศชาติแต่ให้ลูกฉันได้เรียนก่อนนะแล้วก็ต้องรับรองความปลอดภัยต่างๆให้ด้วยนะประมาณนี้จนสุดท้ายโอเคนะครับก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็พระองค์ท่านนะครับก็ได้ทำหน้าที่ทั้งการพระราชทานปริญญาบัตรนะครับครั้งแรกในประเทศไทยสมัยพระองค์ท่านที่สำคัญนะครับตรวจพลสวนสนามฝ่ายสัมพันธมิตรพระองค์เป็นประธานในการตรวจพลสวนสนามนะครับโดยมีแม่ทัพใหญ่ของอเมริกันนะครับได้มาร่วมในพิธีด้วยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเสด็จเยาวราชเยาวราชนะครับก็ตั้งชื่อตามที่พระองค์ท่านเนี่ยครับกษัตริย์น้อยๆนะครับเสด็จเยาวราชเสด็จทำไมเพราะเกิดเหตุความขัดแย้งกันระหว่างชาวไทยกับชาวจีนพอพระองค์ท่านเสด็จไปก็เกิดความเข้าใจอันดีนะครับนั่นก็เป็นสรุปง่ายๆนะครับก่อนหลังจากนั้นท่านก็เสด็จสวรรคตอย่างที่พวกเราได้ทราบกันนะครับแล้วก็รัชกาลที่9ขึ้นมาซึ่งเป็นน้องชายของพระองค์ท่านเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังครับพบกับผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรายการของเราได้ใหม่ในวันต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ

ิกะให้ทุกคำเหมือนซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: ยิ่งให้
1: แต่ละนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
3: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
2: แกว่าจานจะรอดไหมเอก

วัสดีค่ะรายการเมืองไทยที่ดีวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดธวัชบุรีนะคะซึ่งที่นี่นะคะมีความโดดเด่นในหลากหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนียภาพที่สวยงามผลิตภัณฑ์ของชุมชนรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจุดแรกที่อยู่ตอนนี้นะคะก็คือสวนอินทผาลัมนะต้องบอกว่าใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นจุดนะคะที่ส่งออกเรื่องของอินทผาลัมที่ใหญ่ของร้อยเอ็ดอีกด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปเดินชมสวนกันค่ะพร้อมกับการกินอินทผาลัมหวานๆลูกนี้กันค่ะไปเลยป่ะ

0: อีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนชุมชนค่ะนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลทวัดบุรีในการหาช่องทางเพื่อนำไปจำหน่ายยังเครือข่ายต่างๆหรือผู้ที่สนใจรวมถึงจุดวางจำหน่ายสินค้าของชาวบ้านในชุมชนจนมีการสร้างงานสร้างรายได้และเกิดเป็นอาชีพของคนในชุมชนขึ้นมานั่นเองค่ะตอนนี้อยู่กับอีกหนึ่งท่านที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับสินค้าในชุมชนของเรานะคะวันนี้อยู่กับท่านรองปลัดนะคะอำเภอทวารุณีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหท่านคะเห็นด้านข้างตอนนี้คือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะท่าน
1: ค่ะเราก็จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทวารุณีของเรานะคะมาชมผลิตภัณฑ์ตัวจริงกันเลยนะคะ
0: ค่ะอะไรเปิดเลย
1: นี่เลยนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนะคะที่เราภูมิใจจะนำเสนอนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าผ้านะคะกระเป๋าผ้า
0: ช่วยถือ
1: นี่เลยนะคะดูลายนะคะอันนี้เป็นลายขอพระราชทานนะคะที่เราภูมิใจนำเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากฝีมือของพี่น้องประชาชนตำบลทวัดบุรีของเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือราคาย่อมเยาด้วยนะคะ
0: ออกมาแล้ว
1: หลังจากที่เป็นกระเป๋าอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นตะกร้
0: า
1: จากไหวเทียมนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะนี่เลย
0: นี่
1: นี่เลยนะคะ
0: ต้องบอกว่าสายงานแฮนด์เมดหรือว่างานประดิษฐ์นี่น่าจะชอบมากๆเลยนะคะ
1: แ
0: ต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าแอบเตะตาว่าแบมเดินเข้ามาแล้วไม่ได้เห็นแค่กระเป๋าตะกร้าอย่างเดียวโซนด้านล่าง อันนี้คืออะไรคะท่านรองค่ะ
1: อันนี้เป็นรองเท้านะคะเป็นรองเท้าจากนี่นะคะรองเท้าแฮนด์เมดมีขนาดสีแล้วก็ไซส์ที่แตกต่างแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์นะคะก็คือมีคู่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นว้าวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถที่จะสั่งทำได้นะคะแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นความสามารถแล้วก็พิถีพิถันในความประดิษฐ์งานเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะ
0: ท่านขาในส่วนของสินค้าที่เราเห็นมาทั้งหมดแล้วในส่วนของหน่วยงานของเรานี่เราสนับสนุนทางผู้ผลิตพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ในการที่เราร่วมกับพี่น้องประชาชนนะคะโดยท่านนายกปริญญาชัมมณีนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทวัดบุรีแล้วก็สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทวัดบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการสนับสนุนให้กับกลุ่มชุมชนรวมถึงเราได้ของบประมาณนะคะจากหน่วยงานภายนอกทุกๆหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนเรานะคะต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีค่ะ
0: เอาแล้วในเรื่องถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้สนใจอยากจะมาซื้อเนี่ยสามารถติดต่อซื้อได้ทางไหนบ้างคะ
1: โอเคเลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่Facebook นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลทวัดบุรีแล้วก็เว็บไซต์ทางเว็บไซต์ทวัดบุรี .go.th ค่ะสามารถค้นหาเช็คค้นหาได้เลยนะคะว่าอบต.เราก็จะขึ้นเป็นลำดับแรกอยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะท่านรองค่ะสุดท้ายฝากเชิญชวนหน่อยว่าอยากให้มาที่ทวัดบุรีมาดูของดีกันหน่อยหรือว่าใครอยากจะมาซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านเนี่ยเชิญชวนเลยค่ะ
1: ค่ะนะคะในโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีความสนใจนะคะอยากมาเที่ยวชมที่ทวัดบุรีที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะคะนอกจากผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้แล้วนะคะเรายังมีที่ท่องเที่ยวนะคะมีแม่น้ำชีมีผลิตภัณฑ์ตำบลต่างๆแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีร้านอาหารนะคะเยอะแยะมากมายขอเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมที่ตำบลทวัดบุรีของเรารับรองไม่ผิดหวังค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ขอไปเดินดูผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปซื้อเป็นของฝากสักหน่อยละกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้ผ่านหรือว่าดำเนินที่ผ่านไปผ่านมานะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมกับผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มขององค์การบริหารส่วนตำบลทวัดบุรีนะครับซึ่งมีสินค้าหลายชนิดซึ่งสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ทุกวันนะครับทุกวันของเวลาราชการนะครับ
1: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงแล้วนะคะที่วิสาหกิจนะคะบ้านสมุนไพรชีหัวโนนนะคะตอนนี้เราจะพามาดูว่าที่นี่ทำไมเขาโดดเด่นในเรื่องของสมุนไพรและการนวดนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราจะไปพบนะคะกับประธานกลุ่มของเราเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะพิธาสวัสดีค่ะโอ้โหทำอะไรคะเนี่ยทำอะไรอยู
2: ่พอดีว่ากำลังจะแยกระหว่างน้ำตะไคร้และน้ำมะกรูดค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับประธานกลุ่มของเราแล้วนะคะพี่ทาขาตรงนี้คือเดินเข้ามาโดดเด่นมากคือกลิ่นหอมมาก ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ากลุ่มของเราทำอะไรบ้างแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างคะพี่ท
2: า
1: ขา
2: แต่เดิมตั้งแต่ต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนวดแผนไทยทีนี้นวดแผนไทยต้องใช้สมุนไพรดูแลลูกค้าไปด้วยคือมันเหมือนกับว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านใช้สมุนไพรในหมู่บ้านมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพเพราะงั้นสมุนไพรในชุมชนก็จะมีตะไคร้มีขมิ้นมีไพรที่เป็นเรียกว่าพืชสมุนไพรแบบพื้นบ้านที่มีเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์อยู่แล้วก็เลยนำมาต่อยอดจากบรรพบุรุษสืบสานเรื่องนวดแผนไทยจากทวดลุงก็มาหารุ่นหลานรุ่นเลนนะคะทีเนี้ยตัวเองก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วเรื่องสปาเสริมสวยนวดแผนไทยเกี่ยวกับองค์รวมการดูแลสุขภาพนะคะทีเนี้ยก็เลยกลับมาบ้านเกิดเพื่อมาดูแลคุณตาคุณยายก็เลยมองเห็นว่าทรัพยากรในชุมชนอ่ะมันเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยอยู่ข้างทางคือรายได้ของเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าอยู่ยังไงให้อยู่แบบมีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ทำให้มันสร้างรายได้แล้วอยู่แบบยั่งยืนได
1: ้ค่ะ
2: ก็เลยมีแนวคิดว่าจะเปิดร้านนวดแผนไทยที่บ้านตัวเองแต่ก่อนที่จะทำเนี่ยคือเราต้องค่อยๆต่อยอดจากทีละเล็กทีละน้อยทำให้เห็นเป็นรูปมาทำก่อนก็เลยแบบว่าออกตามชุมชนอื่นๆเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องสมุนไพรประชาสัมพันธ์เรื่องนวดแผนไทยเพื่อสร้างความรับรู้ให้กับชุมชนอื่นให้รู้จักว่าที่นี่มีอะไรบ้างเช่นนวดแผนไทยแก้อาการประคบสมุนไพรใช้สมุนไพรใช้ยาหม่องที่ทำมาจากสมุนไพรพื้นบ้านก็จะมียาหม่องตะไคร้ยาหม่องไพรยาหม่องมะกรูดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของเราคือรูปประคบสมุนไพร
1: ว้าว
2: ทีเนี้ยรูปประคบสมุนไพรเนี่ยมันก็มีมาเรียกว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็ดั้งเดิมมานานๆทีนี้เราก็เลยนำมาต่อยอดเป็นครีมรูปประคบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อว่าไม่มีใครที่แบบว่าอยากมาดูแค่รูปประคบแค่ลูกเดียวแค่ผลิตภัณฑ์เดียวแล้วก็เลยนำมาต่อยอดเป็นครีมเป็นยาหม่องเป็นยาดมเป็นถุงหอมเป็นหมอนประคบแล้วก็มีสเปรย์ที่เราเวลาเราสกัดน้ำมันแล้วเนี่ยน้ำของเขายังสามารถไล่ยุงได้ไล่แมลงได
1: ้
2: แล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเยอะนะในชุมชนเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าได้จนปีนี้ก็ครบปีที่10พอดีมั้งแต่ปี58ก็เลยเริ่มค่อยๆจากกลุ่มเล็กๆจาก3คน
1: ค่ะ
2: เป็นจาก3คนกลุ่มอาชีพก็จะมีตามใบนี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
2: กลุ่มอาชีพ3คนก็มาเป็นกลุ่มวิสาหกิจอันนี้คือได้รางวัลคัดสรร4ดาวแล้วก็มาตรฐานมปช.นะคะแล้วก็เป็นวิสาหกิจครบ2ปีพอดีกลุ่มก็เลยมีความมีกำไรมาต่อยอดเข้มแข็งขึ้นก็น่าจะมีแบรนด์ของตัวเองมีโลโก้เป็นของตัวเองมีผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชนเราเองแล้วทีนี้ลูกค้ามาใช้ที่นี่ก็เรียกว่าประทับใจบอกต่อ
1: โอ้โห
2: จนมีออเดอร์เข้าถ้าเป็นแบบธรรมดาก็หลักหมื่นต่อเดือนแต่ถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่ามีการสู้รบที่ชายแดนก็เลยมีการแบบว่ามีลูกค้าที่สนับสนุนแล้วก็นำสมุนไพรของกลุ่มเนี่ยที่โดดเด่นเรื่องกลิ่นที่ได้นานกลิ่นคงทนและยาวนานเช่นถุงหอมแล้วก็ตะไคร้ที่หอมเพราะว่าไฮไลท์นี่คือสมุนไพรมีดียังไงคือประธานเองพยายามให้กลุ่มปลูกสมุนไพรให้ได้มาตรฐานการปลูกก็คือ GAP เบื้องต้นคือสมุนไพรที่ปลอดภัยผู้บริโภคที่ใช้แล้วเนี่ยมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจริง
1: พูดมาถึงขนาดนี้แล้วเห็นว่าเรานอกจากจะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้ววัตถุดิบตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเราเนี่ยปลูกเองด้วยเดี๋ยวพาไปดูหน่อยค่ะนี้ด้านหลังตอนนี้คืออันนี้คือ ที่เราปลูกเองทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่อะไรบ้างคะ
2: จะมีขมิ้นชันแล้วก็มีไพรค่ะก็จะมีน้ำจากมะกรูดอันนี้คือน้ำตะไคร้กลั่นนี่คือจะดมแล้วก็กลิ่นตะไคร้เลยค่ะ
1: โอ้โห
2: ใช่ค่ะคือแมลงไม่ชอบเราไปฉีดไล่กลิ่นอับได้อะไรได้เลยแต่ถ้าต้องการไล่แมลงก็จะเพิ่มเอทิลแอลกอฮอล์เข้าไปได้หน่อยนึงส่วนน้ำที่เหลือจากคันทำเรียกว่าเอาผิวเขาไปใช้แล้วก็จะเหลือผลของเขาก็จะมาต้มทำเป็นน้ำยาล้างจาน
1: อันนี้เป็นน้ำยาล้างจาน
2: ใช่ค่ะครบวงจร
1: ว้าว
2: ใช้ได้ครบวงจรก็คือเรียกว่าสมุนไพรในชุมชนต่อยอดได้หมดแบบหมดจดจริง
1: ๆออร์แกนิกด้วย
2: ใช่
1: ปลอดภัยไร้สารแน่นอน
2: ใช่ค่ะก็จะมีแค่ผงฟองแค่นั้นเองอันนี้คือน้ำมะกรูดต้มค่ะก
1: ็
2: คือสมาชิกจะรู้หน้าที่อาจจะมีกลุ่มผู้ผลิตแบ่งงานกันทำค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็มีกลุ่มผู้ปลูก31แปลงก็คือ31รายแล้วก็มีกลุ่มผู้ผลิตที่เป็นแม่ที่อยู่ฝ่ายผลิตอ่ะ5ท่าน
1: ค่ะ
2: แล้วก็หรือว่าจะเวียนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันไหนที่มีออเดอร์เยอะก็จะรวม
1: ค่ะ
2: รวมพลกันแล้วก็ส่งอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีออเดอร์ถุงหอม 1,000 ถุงแล้วก็ครีมตะไคร้หอมก็ประมาณ500หลอดแล้วก็ยาดมก็ประมาณ500กระปุกนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสายพันธุ์แดงสยามอันนี้จะเป็นส่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิค่ะแต่ตอนนี้อยู่ในขณะที่แบบว่าลงหลุมอยู่อันนี้คือจะต้องมาแปรรูปเป็นแห้งหมด
1: อันนี้ช่วงนี้ยังไม่ได้แปรรูป
2: หน้าฝนเรายังไม่มีโรงตากที่ได้มาตรฐานก็เลยเอารอให้มีแดดถึงจะคือตรงนี้ก็คือจะเป็นแห้งหมดเลย
1: ค่ะเมื่อกี้ได้ยินพี่ทัศน์บอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เรามีการทำเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ยามองอะไรบ้างแล้วไฮไลท์สำคัญคือเรื่องของลูกประคบที ่ทำและขายดีมากๆพี่ทัศน์พาไปดูหน่อยค่ะว่าลักษณะหน้าตาเขาเป็นยังไง
2: อ๋อได้ค่ะ
1: เดี๋ยวไปเลยค่ะมาถึงแล้ว
2: เนี่ยค่ะ
1: เป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้เนี่ยค่ะอันนี้จะส่งร้านนวด
1: อันนี้จะบอกว่าออเดอร์คือ 1,000 ต่อชิ้น1,000 ชิ้นต่อครั้ง
2: ไม่ค่ะอันนี้คือออเดอร์นี่จะประมาณหลักร้อย
1: หลักร้อย
2: หลักร้อยอันนี้ถ้าหลักพันจะเป็น
1: อ๋อตัวนี
2: ้ใช่ค่ะถุงหอม
1: อ๋อถุงหอมที่สามารถอันนี้ใช้ประโยชน์ยังไงบ้าง
2: นึกหนึ่งก็คือดับกลิ่นในรถในห้องน้ำในห้องนอนสถานที่ที่เราต้องการดับกลิ่นก็คือไล่แมลงเช่นยุงหรือมด
1: ค่ะ
2: สมมติว่าเราทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยในห้องเล็กๆหรือว่าลูกค้าอยู่ในห้องอพาร์ตเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะชอบติดไปด้วยเพราะว่านี่ขนาดมินินี่คือ29บาท
1: สดชื่น
2: มันกลิ่นเขาจะหอม
1: อยู่ได้นานไหมคะเนี่ย
2: ถ้าลูกค้าอยู่ในที่อพาร์ตเมนต์นี้อยู่ได้3เดือนถ้าในรถก็ประมาณ6เดือน
1: ว้าว
2: นี่ค่ะเดี๋ยวเราเทสกลิ่นก่อน
1: ค่ะได้เลยนี่คือแพ็คเกจคือทำอย่างดีมีมาตรฐานนะคะทุกเดี๋ยวมาเดี๋ยวเทสกลิ่นให้
2: นี่ค่ะกลิ่นถุงหอมสมุนไพร
1: คือดมแรงกว่าหน่อยค่ะสูดแรงค่ะเดี๋ยวเมื่อกี
2: ้ก็ให้ตัดอย่างนี้ค่ะ
1: ตัดนี้แล้วก็สูดซะแรงเลยค่ะ
2: ไม่ค่ะวิธีตัดอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะอย่างนี
1: ้
2: หลังจากที่เราจอดรถทิ้งไว้เราจะใส่ไปอย่างนี้แล้วก็ใส่ในถุงเหมือนเดิมหรือรัดไว้เพราะว่ากลิ่นถึงจะอยู่ได้นานอย่าเปิดทิ้งไว้คือกระทุ้งกลิ่นอับได้ดีมาก
1: ไม่แต่ว่าเมื่อกี้สูดเข้าไปเต็มแรงก็คือสดชื่นมาก
2: ใช่ไหมคะ
1: ใช่คือโล่งจมูก
2: ใช่ค่ะนี่คือสมุนไพรที่อยู่ในเนื้อสมุนไพรนั้นก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: ตัวไหนบ้างคะตัวนี้
2: อ
1: ัน
2: นี้คือที่ผสมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ผสมครบนะคะอ
1: ัน
2: นี้คือเราทยอยใส่เ
1: พราะว่าอันนี้คืออะไรบ้างคะในนี
2: ้มันก็จะมีสมุนไพรในรูปประคบค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ใบนาดใบเป้าผิวมะกรูดใบตะไคร้เนี่ยค่ะเนี่ยคือยังไม่ครบนะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่พวกว่านตระกูลว่านยังไม่ได้ใส
1: ่สดชื่นมาก
2: ใช่ค่ะอันนี้คือต้องบ่มไว้7วันเมื่อกี้เนี่ยออเดอร์เมื่อกี้ที่ว่า1,000ถุงเนี่ยคือต้องทำอย่างนี้ไว้10กระปุก
1: โอ้โห
2: เรามานั่งแพ็คกันแล้วก็แม่ก็เย็บกันพันละวันก็สอยได้กันอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: นี่แอบเห็นอีกแล้วค่ะ
2: นี่คือยาหม่องมะกรูดค่ะวิธีใช้เนี่ยคือแตะแค่นี้คือใช้ทาบรรเทาปวดแล้วก็แก้วิงเวียนแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้สดชื่นทาแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยวน
1: อันนี้คือใช้ในการนวดด้วย
2: ใช่แล้วก็ดม
1: ค่ะ
2: เราลองดมดูค่ะสดชื่นกลิ่นมะกรูดของแม่ปลูกเองค่ะอ
1: ุ้ยหอมมาก
2: ใช่ค่ะ
1: ตัวนี้ที่เราใช้ในการนวดด้วยที่เพื่อมารับบริการตัวนี้ใช้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีลูกประคบด้วยที่ใช้เหมือนกันใช่มั้ยคะ
2: ด้วยเมื่อกี้ลูกค้าซื้อหมอนไปแล้วใบสุดท้าย
1: ว้าวอันนี้คืออะไรคะ
2: อันนี้บาล์มสมุนไพรค่ะ
1: เอาไว้ใช้ยังไงคะ
2: ทานวดเหมือนกันสำหรับแบบพกพาอันนี้เหมาะสำหรับเด็กค่ะมันจะมีวิตามินอีของย่านาง
1: ครีมลูกประคบ
2: ใช่ค่ะอันนี้เป็นครีมตะไคร้ที่ว่าส่งไปเมื่อกี้อันนี้ยังไม่มีนี่ค่ะนี่คือแพ็คสลากของมหาวิทยาลัยที่บอกว่าส่งกำลังใจให้ทหารไทยผ่านครีมตะไคร้หอม
1: ว้าว
2: ตะไคร้หอมก็สกัดเอง
1: พี่ทัศน์ขาคือหนูดมครบทุกผลิตภัณฑ์และตอนนี้หนูอยากทดลองแล้วค่ะว่า ศาสตร์วิชาการนวดของพี่ทัศน์นี่มันจะถึงเนื้อถึงทรวงขนาดไหนเดี๋ยวพาไปนวดได้ไหมคะ
2: ไปจุดบริการนวดได้เลย

0: ตอนนี้นะคะเรามาถึงจุดไฮไลท์สำคัญแล้วนั่นก็คือเรื่องของการนวดนะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่เราไปดูมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวพี่ทัศน์จะทดลองนวดให้ดูเริ่มเลยค่ะพี่ทัศน์ขาพร้อมละ
1: ถ้าเอาง่ายๆก่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะมีปัญหาอันดับหนึ่งเลยคือออฟฟิศซินโดรมล้าหลังคอบ่าไหล่เมื่อยแขนเพราะว่าทุกวันนี้หรือเราต้องใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์นานหรือนั่งดูซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะถึงตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรเงี้ยเพราะก็เคยเป็นเหมือนกันนะคะเพราะงั้นตัวที่ตอบโจทย์กับลูกค้านี่ก็คือเราจะถามลูกค้าว่าชอบผ่อนคลายหรือเน้นลึกหรือเน้นสปอร์ตถ้ากรณีอย่างเงี้ยจะเป็นแบบเน้นแบบอโรมาแบบลึกนิดนึงนะคะลองเทสดูก่อน
0: อ่ะเริ่ม
1: อาจจะลองเป็นครีมรูปประคบก่อนนะคะอันนี้คือเป็นสมุนไพรสดที่ผลิตมาจากสมุนไพรที่มาจากรูปประคบแต่เป็นแบบสดนะคะ
0: ค่ะ
1: ใช้แค่เม็ดถั่วเขียวค่ะเม็ดถั่วเขียวนี่คือจะกระจายได้ทั่วเลยนะคะทั้ง2บ่าเลยนะคะเพราะว่าเนื้อครีมเขาจะกระจายเน้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะเน้นยืดเพื่อเป็นการปลดล็อกกล้ามเนื้อที่มัดแน่นนะคะเนี่ยดูรู้เลยเนี่ยเนี่ยเป็นก้อนนะคะเยอะมากเกลียคือเกลี่ยเนื้อครีมให้ทั่วนะคะตัวนี้จะออกฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนก่อนนะคะ2นาทีใช่ค่ะเนื่องจากว่าเป็นด้านนวดแผนไทยมา10กว่าปีเพราะงั้นน้ำหนักนิ้วน่ะจะเยอะนิดนึงถ้าเจ็บบอกนะคะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: อ๋อนี่ก็คือเป็นศาสตร์ที่เราเรียนมาด้วยพี่ทัศน์ก็เลยจะรู้ว่าในมุมของการนวดหรือนวดแต่ละแบบเนี่ยมันต้องนวดยังไงถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ละคนน่ะเรียกว่าลงน้ำหนักต่างกันถ้าลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นแบบอโรมาลึกนิดหน่อยเน้นยืดกล้ามเนื้อยืดเส้นนะคะเพราะว่าหนึ่งด้านความคิดแล้วก็การนั่งการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้โทรศัพท์แล้วก็ขบวนการคิดนำอะไรเงี้ยมันก็จะเน้นกล้ามเนื้อตรงนี้เป็นหลักแล้วก็แขนนะคะแล้วเราก็จะผ่อนคลายเขาเรียกว่านี่คือการวอร์มเพื่อให้ลูกค้ารับน้ำหนักกับหมอได้สบายคือเป็นความคุ้นเคยนะคะกับน้ำหนักของหมอนะคะเพื่อเป็นการรีแลกซ์เราจะไม่ลงแบบเน้นแบบในอะไรเยอะนะคะเน้นผ่อนคลายเป็นอันดับแรกนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้มีการผ่อนคลายแล้วก็ฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะบวกกับลมแล้วก็ต้นไม้เป็นการอาบป่าไปในตัวที่นี่ก็จะให้องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพแล้วก็การยืดเส้นแล้วก็การใช้สมุนไพรกับลูกค้าโดยเน้นผ่อนคลายจากกลิ่นสมุนไพรพื้นบ้านเป็นหลักโอเคค่ะ
0: อันนี้คือเวลาพี่ทัศน์นวดนี้พี่ทัศน์สามารถรู้ได้เลยไหมคะว่าแต่ละคนคืออาการหนักมากน้อยยังไงหรือว่าทำ อะไรมาบ้าง
1: ใช่ค่ะรู้เลยค่ะ
0: เช่นหนูนี่ยังไงคะ
1: อย่างนี้คือก็จะมีอาการคอร์ดเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยค่อนข้างจะลึกแน่นฝั่งนี้คอร์ดเป็นก้อนใหญ่แสดงว่าค่อนข้างจะใช้ความคิดเยอะนะคะนี่ค่ะรู้ได้ไงเนี่ยจับตรงนี้ก็ดูก็ได้ยืดค่ะเห็นไหมคะ
0: โอ้โห
1: ใช่
0: กรึดค่ะมันกรึด
1: ใช่ค่ะเพราะงั้นลักษณะอย่างเงี้ยหนึ่งขาดการยืดเหยียดนอนน้อยนะคะ
0: นึกว่าหมอดูค่ะ
1: ไม่ค่ะ
0: เป๊ะเวอร์
1: นะคะนี่ค่ะเยอะมากแล้วมันจะลั่นนี่ค่ะโทษนะคะนี่คือการยืดนะคะ
0: โอ้โหแล้วแบบออกกำลังกายหนักอย่างนี้มีส่วนไหมคะ
1: ออกกำลังกายนี่คือไม่มีส่วนแต่เพียงแต่ว่าการเนี่ยเส้นเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับด้านความคิดนะคะการนั่งที่ใช้เวลานานเกินไปบางทีนั่งรถนานตรงนี้จะตึงคือมวลกล้ามเนื้อมันจะจุดเป็นศูนย์กลางมันจะแทงขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะงั้นตรงนี้จะรับบทหนักที่สุดจนกว่าเราจะได้เอ็นหลังและกล้ามเนื้อมัดนี่ถึงจะได้พักผ่อน
0: ที่สุด
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: คือต้องนอนถึงจะดีขึ้น
1: ถูกค่ะ
0: ในช่วงของระหว่างการนวดหนูอยากให้พี่ทัศน์ช่วยฝากหน่อยว่าสำหรับใครที่อยากมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถมาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ
1: ตอนนี้คือที่กลุ่มมีผลิตภัณฑ์รองรับลูกค้าเพื่อจะได้มาทำเวิร์กช็อปแล้วก็อุดหนุนสมุนไพรชุมชนแล้วก็ตามร้านเขาเรียกว่าร้านชุมชนนะคะที่อยู่ที่โพนทองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้วก็ที่สนามบินร้อยเอ็ดค่ะ
0: ค่ะมีช่องทางออนไลน์ไหมคะ
1: มีในเพจแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์ค่ะ
0: เดี๋ยวขึ้นให้ตรงหน้าจอตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คือมันฟินไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปนวดกับพี่ทั

ิถีชีวิตของคนในชุมชนค่ะคือการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยในแต่ละวันเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีชาวบ้านออกมาหาปลานะคะตามแม่น้ำทั่วไปเพื่อนำไปขายหรือว่ารับประทานนั่นเองโดยวิถีชีวิตเหล่านี้จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในท้องถิ่นโดยบรรยากาศแบบนี้เองค่ะก็เกิดเป็นธุรกิจขึ้นมานะคะสำหรับการท่องเที่ยวนะคะให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่เองได้มารับประทานอาหารที่อร่อยและสดจากธรรมชาติรวมถึงกับการซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามในพื้นที่อีกด้วย

0: วันนี้นะคะสำหรับสายที่มาทำทุกอย่างแล้วแต่ว่าอยากมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะแนะนำที่นี่เลยที่อำเภอธวัชบุรีนะคะนั่นก็คือแพตาผุนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่ยาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่นี่เหมาะกับใครอะไรยังไงบ้างคะ
1: นักท่องเที่ยวนะคะที่มาทำธุระธุรกิจในร้อยเอ็ดนะคะอยากมาชิวๆแพริมน้ำนะคะเรามีทั้งโต๊ะด้านบนแล้วก็แพด้านล่างนะคะช่วงนี้เป็นหน้าน้ำนะคะน้ำก็จะเยอะสักหน่อยไม่แนะนำให้ลูกค้าเล่นนะคะทางแพเรานี่จะเป็นอาหารพื้นบ้านค่ะแบบปลานิลอบฟางปลาคางลวกกิ้มปลาเป็นปลาแม่น้ำชีโดยแท้เลยค่ะแล้วก็ปลาหมูทอด
0: ปลาหมูทอด
1: ใช่ค่ะเป็นปลาที่หากินยากมากเลยค่ะชาวบ้านเขาจะไปดักตรงเอาที่กระบอกไม้ไผ่นะคะไปแช่ไว้ในน้ำอาทิตย์หนึ่งยามครั้งหนึ่งไปดักไว้ค่ะ
0: เดี๋ยวทานไปด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะเอามาทอดหรือต้มก็ได้ค่ะที่เป็นขึ้นชื่อของแพรเราคือต้มไก่ใบมะขามอ่อนค่ะเป็นต้มไก่บ้านค่ะ
0: ว้าว
1: ต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนที่เป็นแบบไก่บ้านแท้ๆที่ชาวบ้านที่เขาเลี้ยงแล้วเขาก็เอามาส่งที่ร้านเราพวกข่าตะไคร้ก็ของชาวบ้านที่เขาปลูกเป็นรายได้เสริมก็มาส่งที่เราค่ะ
0: ทุกอย่างวัตถุดิบคือมาจากชุมชน
1: ใช่ค่ะ
0: เราสนับสนุนชุมชนใช่
1: ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วในเรื่องของการเปิดวันเวลายังไงบ้างคะ
1: อ๋อเปิดวันธรรมดา9 โมงถึง 18:00 นค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ

0: นะคะตอนเลิกก็เปิด
1: เปิดค่ะยกเว้นน้ำท่วมร้านค่ะ
0: ยกเว้นน้ำท่วมร้านนะคะมาได้ทุกวันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ชอบแบบข้างบนหรือข้างล่างแบบเล่นน้ำแบบหย่อนขาชิวๆได้เหมือนกัน
1: ได้
0: ทั้งนั้นอยากให้พี่เยาช่วยฝากช่องทางการมาหน่อยค่ะว่าสามารถมาได้ที่ไหนนะคะบอกกันหน่อยค่ะ
1: อ๋อถ้าจากตัวเมืองร้อยเอ็ดนะคะถ้าจากตัวเมืองร้อยเอ็ดมาที่ร้านเราก็ประมาณ16กิโลนะคะเข้าบ้านหัวโนนมาจับ GPS มาเลยนะคะปักหมุดมาเลยร้านแพตาพูนทะเลร้อยเอ็ดก็จะมาถึงที่นี่เลยค่ะ
0: ใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะที่อำเภอทาวเวอรีมาเลยแนะนำที่นี่นะคะก็สามารถมาตามช่องทางอย่างที่พี่เอาได้บอกไปนะต้องบอกว่าเมนูเมื่อกี้แอบกินไปด้วยระหว่างคุยอร่อยมากๆเลยค่ะเนื้อปลานี่สดแล้วก็แน่นมากๆใช่ค่ะก็สำหรับใครที่อยากมาก็ฝากที่นี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาพี่เยาพร้อมกับคุณผู้ชมนะคะไปกับรายการเมืองไทยดีวันนี้ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเธอนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: ยกเหยียบหยุดยกคือการยกเท้าออกจากคันเร่งลดความเร็วเมื่อใกล้ถึงทางม้าลายเหยียบเหยียบเบรกเมื่อเห็นทางม้าลายหยุดหยุดให้คนข้ามถนนหยุดมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนขับรถมองคนข้ามถนนมองรถวินัยจราจรเริ่มที่ตัวเรา
1: พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NBT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NBT TV อีสานกฎหมายเลข11

0: สวัสดีครับรอบพื้นภาควันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาติดตามรับชมเรื่องราวของอีกหนึ่งโครงการสำคัญนะครับที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่นะครับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานแห่งนี้นะครับได้มีการพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ขึ้นนะครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านของโลกสู่ยุคพลังงานสะอาดนะครับยานยนต์ไฟฟ้ากำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเองได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้พัฒนาในเรื่องของสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าด้วยระบบชาร์จอัจฉริยะพร้อมระบบโซลาร์เซลล์เพื่อเป็นต้นแบบด้านพลังงานสะอาดรวมถึงการเรียนรู้และนวัตกรรมของประเทศครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของท่านรองอเนกเจริญภักดีนะครับรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านรองครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นทำให้มหาวิทยาลัยของเราเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็มาพัฒนาในเรื่องของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง NBT นะครับที่ให้เกียรติเรานะโดยเฉพาะคุณปอนนะครับได้มาสัมภาษณ์ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับว่าที่มาที่ไปทำไมเราถึงสนใจที่จะมาทำสถานีชาร์จ
0: ครับ
1: ถ้าพูดกันตรงๆไปเลยก็คือเราทำสถานีชาร์จขึ้นมาก็เพื่อที่จะมาสอนแล้วก็ทำงานวิจัยในการพัฒนากำลังคนของประเทศนะครับอันนี้คือมหาลัย
0: ซ
1: ึ่งเรื่องนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่มาจากระดับประเทศนะครับมันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ใน New S Curve
0: ห
1: รือ12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกำลังแรงงานขั้นสูงที่มีความต้องการของประเทศอย่างเร่งด่วนเลยนะครับพอมันเป็นนโยบายแบบนั้นนะครับสภามหาลัยนะครับโดยท่านนายกสภาคือท่านชัดชัยพรหมเลิศนะครับแล้วก็ท่านอธิการบดีนะครับกับทีมสภาและผู้บริหารท่านอธิการบดีก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.โคสิตศรีภูธร
0: ครับ
1: ท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ว่าเราจะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แต่เป็นยุทธศาสตร์ที่มันต้องสอดคล้องนะครับกับความต้องการของประเทศอะไรคือความต้องการก็คือ New S Curve หรือ12อุตสาหกรรมเป้าหมายหนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง EV อันนี้คือที่มาที่ไปว่าเราต้องทำเรื่องนี้เพราะมหาลัยเราเป็นมหาลัยด้าน Hands On ที่จะต้องผลิตบัณฑิตเพื่อตอบอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศครับอันนี้คือที่มาแบบ
0: ของโครงการ
1: ตรง
0: โครงการนี้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วคือโครงการนี้เองสะท้อนในเรื่องของวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยต้นแบบนี้เราสะท้อนวิสัยทัศน์เรื่องราวเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
1: ครับมหาวิทยาลัยเรานะครับเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม2นะครับที่เน้นเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งการสร้างผู้ประกอบการนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมกล่าวมานะครับก็ทางสภาโดยเฉพาะท่านนายกสภาท่านนายกบดีและผู้บริหารก็ได้มาระดมสมองกันว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรนะครับดังนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง EV EV นะครับเราก็เลยคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์แต่การดำเนินการหรือขั้นตอนในการทำเนี่ยนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับ แต่การที่เราจะทำตรงนั้นได้สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือว่า1ศักยภาพของมหาลัยเรามีไหมก็คือมีคนที่เป็นอาจารย์พร้อมจะไปอัพสกิลเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ได้ไหมนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเดิมเรามีไหมนะครับสองก็คือไปดูว่าประเทศต้องการอะไรบังเอิญว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความต้องการด่วนแล้วมันสอดคล้องกับสิ่งที่เรามีศักยภาพนะครับมหาลัยในฐานะที่เป็นมหาลัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรร
0: ม
1: และเป็นมหาลัยที่ต้องสร้างบัณฑิตแล้วจบไปทำงานได
0: ้
1: เขาเรียกว่าเป็นมหาลัยแฮสซอนดังนั้นเวลาเราจะผลิตกำลังคนในแง่ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบนี
0: ้
1: มันต้องถ่ายทอดจริงทำได้จริงจึงเป็นที่มาว่าเราจะต้องสร้างระบบนิเวศที่นักศึกษาต้องสามารถทำเรียนรู้แล้วสามารถไปทำงานได้จริงครับ
0: ก็คือเป็นมหาลัยที่มุ่งเน้นให้เด็กได้เกิดการเรียนรู
1: ้
0: ทั้งในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติ
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้น้องๆที่จบไปเนี่ยสามารถไปเริ่มปฏิบัติงานได้จริง
1: ได้จริงเลยครับคือไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่
0: ครับผม
1: ใช่ครับ
0: แล้วพูดถึงระบบต่างๆที่เราใช้ภายในสถานีนี้เราได้นำระบบอะไรมาใช้บ้างครับ
1: ในสถานีนี้นะครับก็เป็นสถานีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยดังนั้นนวัตกรรมต่างๆจะถูกถ่ายทอดลงมานะครับแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับตั้งแต่ดีเทลเลยนะฮะตั้งแต่ระบบแบตเตอรี่ที่เป็นสถานีนีชาร์จนะครับที่ได้มาตรฐานซึ่งจะต้องมีการกำกับว่ามันชาร์จออกมาได้เท่าไหร่ซึ่งเราก็จะมีเครื่องมือวัดด้วยว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่วัดว่าไฟที่ส่งมา100เนี่ยมันออก100จริงไหมซึ่งตรงนี้ก็จะได้มันอยู่ในวิชาหนึ่งของการเรียนของนักศึกษายานยนต์พลังงานใหม่เลยนะครับถ้ามันไม่ได้100เราต้องแก้อย่างไรแล้วเครื่องมือนี้ต่อไปมันต้องเป็นลายเส้นนะครับแล้วสถานีชาร์จสถานีต่อไปนี้ก็คือว่าทุกปีจะต้องถูกเช็คนะครับโดยเอนจิเนียร์ของเรานะครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าจ่ายมา100ปรากฏว่ามันเข้ารถจริงๆแล้วไม่ถึง100แต่คนมาใช้ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้อันนี้คือระบบการเรียนรู้ภายในนะครับนอกจากนั้นก็ยังได้เรียนรู้ในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับที่จะเชื่อมโยงระหว่างสถานีชาร์จกับรถผู้มาใช้นะครับให้สามารถเข้ามาใช้อย่างสะดวกนะครับนอกจากนั้นแล้วสถานีชาร์จของเราเนี่ยนะครับเรายังพัฒนาต่อยอดโดยการใช้พลังงานนะครับที่เป็นพลังงานโซลาร์เซลล์เชื่อมนะครับอาจจะไม่ได้ 100% นะครับเพราะว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์มันก็ไม่สามารถที่จะชาร์จได้ 100% แต่เราพยายามที่จะเอาโซลาร์เซลล์มาช่วยในการที่จะชาร์จสถานีของเราเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นระบบไฮบริดนะครับเป็นระบบไฮบริดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจจะลงดีเทลให้ฟังนิดนึงนะครับ ก็เพราะว่าทุกวันนี้เราบอกว่าเราใช้พลังงานทดแทนใช้พลังงานรถยนต์ที่เป็นกรีนใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงไฟที่มาชาร์จมันก็คือมาจากฟอสซิลมาจากน้ำมันมาจากถ่านหินใช่ไหมครับมันยังไม่ 100% ว่าเป็นพลังงานทดแทนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย
0: ์
1: โซลาร์เซลล์วินเทอร์ไบน
0: ์
1: หรืออัลเทอร์เนทีฟเอเนอร์จีให้มากขึ้นมันก็จะส่งผลทำให้เราเป็นกรีนจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่มหาลัยจะต้องทำรีเสิร์ชนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้ให้กับลูกศิษย์เราดังนั้นสถานีชาร์จมันคือเป็นวิชานะครับเป็นทั้งวิชาที่สอนที่เป็นช็อตคอร์สที
0: ่
1: ผู้ประกอบการจะต้องมาเรียนรู้มาเข้าใจนักศึกษาของเราก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจนะครับองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นข้างในนี้มีมากมายเลยนะครับอันนี้คือในแง่ของสถานีชาร์จอย่างเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังเสริมสร้างเนื่องจากว่ามหาลัยเราเป็นมหาลัยกลุ่ม2
0: ครับ
1: ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือต้องสร้างผู้ประกอบการนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องเอาทวินวันในแง่ของการสร้างระบบนิเวศที่เป็น rest area ดังนั้นจะเห็นว่ารอบๆกับเราเรามีการถูกดีไซน
0: ์
1: ทั้งที่ในอนาคตจะต้องอาจจะต้องมีร้านอาหารร้านกาแฟนะครับแล้วก็เอาในเรื่องของ wellness เรื่องของ food security ของซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของมหาลัยเราเนี่ยเอามาต่อยอดแล้วฝึกนักศึกษาทั้งที่เป็นนักศึกษา EV เราและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
0: อื่น
1: มาฝึกเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นในระบบนิเวศนี้ดังนั้นถ้าดูเผินๆเหมือนกับว่าเรียนรู้อะไรแต่จริงๆแล้วไส้ในมันคือการสร้างระบบนิเวศเพื่อให้ลูกศิษย์เราได้เรียนของจริงแล้วเอาไปปฏิบัติจริงทั้งในแง่ของเทคนิคอลทั้งในแง่ของเทคนิคเชียลทั้งในแง่ของบิสเนสทั้งในแง่ของการสร้างผู้ประกอบการ
0: อันนี้เป็นอีโคซิสเต็มแบบครบวงจร
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: คือการคิดการเรียนรู้สมัยใหม่มันต้องครบวงจรแล้วก็คิดให้สำคัญที่สุดก็คือบรรยากาศที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศนะครับให้เด็กได้เห็นจริง
0: ครับผม
1: คนที่มาทำรีเสิร์ชก็ได้เห็นจริงนะครับแล้วก็จบไปก็เอาไปทำงานจริง
0: สบายเลยที
1: นี้ใช่ครับใช่ครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะในยุคนี้
0: ใช่ใช่โอเคครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งเนาะท่านรองยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าท่านรองจะพาเราไปเปิดศูนย์เรื่องของศูนย์ยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าด้วยครับ
1: ใช่ครับ
0: ถามว่าจะมีในเรื่องของการจัดรูปแบบการเรียนการสอนยังไงแล้วก็เด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรับชมกันครับ

ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับเรามียุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์แอนด์ทรานสปอร์ตเทชั่นนะครับมาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วแล้วเราวางโพซิชั่นตัวเองนะครับมาโดยตลอดว่าเราจะทำเรื่องเอเนอร์จีทรานซิชั่นนะครับแล้วเราก็มุ่งเน้นนะครับในยุทธศาสตร์โลจิสติกส์แอนด์ทรานสปอร์ตเทชั่นที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญและก็โดดเด่นของมอเตอร์อีสานนะครับก็คือด้านระบบรางและก็ด้าน EVปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นว่าด้าน EV หรือด้านยานยนต์ไฟฟ้านั้นนะครับประเทศให้ความสำคัญมากแล้วก็พลังงานนะครับในภาพรวมของประเทศก็เป็นสิ่งที่สำคัญและมอเตอร์ไซค์ในการวางยุทธศาสตร์มากว่า20ปีณวันนี้เราขับเคลื่อนนะครับให้เป็นคลังสมองนะครับมีหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่นะครับแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนในทุกมิติมีการอัพสกิลรีสกิลนะครับที่มีมาตรฐานสากลเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคลังสมองของประเทศและก็เป็นซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ที่จะประสานนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานเข้าด้วยกันนะครับเพื่อภารกิจของประเทศครับ

0: ุณผู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรอบภาคในวันนี้แล้วนะครับท่านรองครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่ามหาวิทยาลัยมอเตอร์ไซค์ของนครราชสีมาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวที่มีหลักสูตรในเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่ใช่ไหมครับ
1: ครับก็ที่เป็นหลักสูตรโดยตรงเลยนะครับที่นครราชสีมาเนี่ยมีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตต่อเนื่องนะครับเรียน2ปีได้วิศวกรรมศาสตร์ด้านยานยนต์พลังงานใหม่แต่จริงๆแล้วอ่ะเรามี5วิเขตนะ
0: ครับ
1: ซึ่งแต่ละวิเขตก็จะมีหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต
0: ั
1: ้งแต่ปวช.ปวส.นะครับมาเป็นปตรีแต่บางวิเขตก็จะมีเป็นลักษณะเช่นวิศวกรรมไฟฟ้าขีดยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์พลังงานใหม
0: ่ครับ
1: เช่นวิเขตขอนแก่นหรือสกลหรือสุรินทร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีนะครับนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่นครราชสีมาซึ่งเป็นยานยนต์พลังงานใหม่ซึ่งปีนี้ก็มีเปิดที่โคราชแล้วก็ขยายไปเปิดที่วิเขตร้อยเอ็ดด้วยนะครับ
0: ครับผมก็คือสืบเนื่องจากโคราชแล้วก็ไปที่ร้อยเอ็ดด้วย
1: ครับ
0: ของร้อยเอ็ดนี่เราเริ่มหรือยังครับอาจารย์
1: เริ่มเปิดนักศึกษาแล้ว
0: เริ่มเปิด
1: ปีนี
0: ้ครับปีนี
1: ้แล้วก็นักศึกษาทหารด้วยนะครับที่เรา

0: ้งโคราชขอนแก่นนะครับสกลสุรินทร์ร้อยเอ็ดนะครับทุกที่เขตเมื่อกี้ได้ถามเรื่องหลักสูตรเน
1: า
0: ะอ
1: ัน
0: นั้นคือหลักสูตรที่เป็นลองเทอมนะฮะอันนี้คือเพื่อที่จะพัฒนากำลังคนแต่เราก็ยังย่อยลงมาเป็นหลักสูตรระยะสั้น
1: ครับผม
0: นะครับหรือเรียกว่านอนดีกรีเพื่อที่จะสนับสนุนทั้งกำลังคนทั่วไปประชาชนทั่วไปหรือร้านซ่อมรถที่เป็นแบบน้ำมันนะครับเป็นแบบเดิมเพื่อที่จะมาปรับตัวเองเพื่อที่จะรองรับการซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับอันนั้นก็จะมีหลักสูตรระยะสั้นนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นระยะสั้นแบบแต่ละอย่างเฉพาะเช่นระยะสั้นด้านแบตเตอรี่ระยะสั้นด้านมอเตอร์นะครับระยะสั้นด้านในเรื่องของระบบไฟนะครับหรือสถานีชาร์จมีเป็นล็อตๆแล้วก็มีระยะสั้นที่แบบเป็นโมดูลนะครับซึ่งที่นี่เรามีระบบเทรนนิ่งแบบ9โมดูลนะครับซึ่งเรียนจบจากนี้ไปนี่ก็การันตีว่าซ่อมได้ทุกยี่ห้อนะฮะซ่อมได้ทุกยี่ห้อซึ่งตัวนี้เรากำลังทำใครที่มาเรียนแล้วเรียนเป็นระยะสั้นเรากำลังเก็บหน่วยกิจธนาคารหน่วยกิจหรือที่เรียกว่าเครดิตแบงค์เพื่อที่จะสะสมไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเขาก็จะไปเคลมจบในระดับปวส.ปวช.ปตรีตามระดับได
1: ้เขาเ
0: ร
1: ีย ก
0: ว่าเป็นระบบแบบเขาเรียกว่าการเรียนแบบไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามีนะ
1: นอกจากหลักสูตรระยะยาวแล้วเราก็มีหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจหรือว่าผู้ประกอบการที่แต่ก่อนซ่อมรถสันดาปทั่วไปเนาะอยากแบบเรียนรับอยากปรับเปลี่ยนมาเรียนรู้ในเรื่องของยานยนต์พลังงานใหม่ใช่ไหมครับ
0: ซึ่งสำคัญมากเพราะตอนนี้ถ้าเราดูเพนพอยต์ของเราเน
1: ี่
0: ยสำคัญก็คือการซ่อมยิ่งสักระยะนึงจากนี้ไปนะคร
1: ับ
0: มันจะเริ่มมีประเด็นเรื่องการซ่
1: อม
0: ทั่วไปครับอย่าลืมว่าตอนนี้ร้านซ่อมทั่วไปที่เป็นซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีน้อยถึงเกือบไม่มีเลย
1: แค่ไม่มี
0: ถามว่ามีซ่อมไหมมีแต่ว่าซ่อมก็บางอย่างมันก็อาจจะต้องใช้องค์ความรู้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะซ่อมแบตเตอรี่อย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: แบตเตอรี่มันเป็นไฮโวลเตจนะครับถ้าองค์ความรู้ไม่ถึงเนี่ยนะครับบางทีความปลอดภัยก็มีส่วนที่สำคัญซึ่งเรื่องนี้มหาลัยก็ต้องมีหน้าที่ในการไปช่วยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะศูนย์ซ่อมเหล่านี้นะครับในการที่จะให้มาเทรนนิ่งเขาระยะสั้นแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปให้เขาสามารถที่จะแม้ทั่งคนขับรถ EV เนี่ยบางทีคนไม่เคยยังขับไม่เป็นเลยนะสตาร์ทไม่ได้เลยนะเพราะมันมีวิธีการดังนั้นเราต้องเทรนนิ่งคนในทุกระดับนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจเทคโนโลยีที่มันวิ่งลงมาหาเราแล้วหนีไม่พ้นแล้วตอนนี้นะครับ
1: มหาลัยมทร.อีสานแห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นมหาลัยต้นแบบแห่งการเรียนรู้เป็นต้นแบบของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรม
0: ครับ
1: ครับผมสำหรับถ้าลองเองถ้าเรามองตลาดแรงงานในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับ
0: ต้องมองอาจจะฉายภาพใหญ่ทั้งประเทศเนาะว่ามีการวิเคราะห์กำลังคนด้าน EVในทุกมิตินะครับ ทั้งเทคนิเชียนทั้งช่างต่างๆรวมทั้งนักวิจัยหรือกำลังคนที่จะไปซัพพอร์ตนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมด้าน EV เนี่ยในปี2030เนี่ย2030เนี่ย
1: ครับผม
0: เขาวิเคราะห์กันว่าต้องการแรงงานอยู่ประมาณ 150,000 คนนะครับแต่ขณะนี้มทร.อีสานเนี่ยสามารถผลิตได้อยู่ประมาณปีละเกือบ 3,000 คน
1: นะเท่านั้นเอง
0: คิดเป็นประมาณ 1.7% ของ 150,000 ซึ่งตรงนี้ท่านนายกสภาท่านอธิการบดีก็ให้ความสำคัญนะครับเรื่องนี้ว่าเราต้องช่วยประเทศแล้วก็ไม่อยากให้เฉพาะมอเตอร์สารนะครับตอนนี้อยากให้ทุกมหาลัยต้องมาช่วยกันนะครับช่วยกันในการพัฒนากำลังคนเพราะว่ามันมีความสำคัญมากถ้ากำลังคนเราไม่มีบริษัทเอกชนหรือใครที่จะมาทานเฟอร์เทคโนโลยีมาตั้งบริษัทในประเทศมันก็ยากนะที่จะเอาเทคโนโลยีมานะครับรวมทั้งอันนั้นคือมิติในแง่ของซัพพอร์ตอุตสาหกรรมนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีที่เราจะต้องซัพพอร์ตคนในการที่จะเข้าไปป้อนบริษัทรถยนต์นะครับที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้มีศูนย์ขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยแต่มันขาดนะครับ
1: กำลังคน
0: คนและรวมทั้งช่างในระดับที่เป็นช่างแบบเดิมบ้านเราที่มีซ่อมรถน้ำมันที่เป็นเทอร์ไบน์อยู
1: ่
0: เราก็ต้องไปเขาเรียกว่าทรานสเฟอร์

0: ที่ชัดเจนนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีรวมทั้งงบประมาณมหาลัยด้วยแล้วก็ท่านนิยามขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในภาพรวมนะครับซึ่งมอทริสารก็เลยมองภาพใหญ่แล้วก็ย่อยลงมาว่าในระดับมหาลัยเราเกิดได้อย่างไรซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาว่าท่านนิยามบดีก็เลยมองว่านอกจากโคราชเป็นต้นแบบแล้วต้องขยายไปทุกวีเขตเพื่อ cover ทั้งภาคอีสานซึ่งมีทั้งหมด5วีเขต20จังหวัดและเมื่อมัน cover ไปแล้วตอนนี้ท่านนิยามบดีในฐานะที่ท่านเป็นประธานอธิการบดี9แห่ง
1: ครับผม
0: ท่านก็พยายามบิ้วเรื่องนี้ในการที่จะขับเคลื่อนต่อยอดไปให้กับทุกๆมทล.ทุกภาคในประเทศไทยก็หวังว่าตรงนี้ก็จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการที่จะช่วยประเทศในการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงด้าน EV ซึ่งก็คือสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศต่อไปครับ
1: ครับต้องว่ามทร. อีสานเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต
0: ใช่ใช่ครับ
1: สุดท้าย
0: ต้องช่วยกัน
1: ถ้าลองครับฝากถึงผู้ชมรายการครับถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยให้เด็กๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หรือว่าผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนที่สนใจครับ
0: ครับก็ต้องบอกว่ามทร. อีสานของเรานะครับเป็นมหาลัยที่มีจุดสำคัญคือเราสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติก็คือจบแล้วต้องสามารถทำงานได้เลยนะครับที่เรียกว่าเป็นบัณฑิต hands on แต่การจะเป็น hands on ได้นั้นนะครับระบบนิเวศในการเรียนการสอนจะต้องเป็นของจริง
1: ครับ
0: เมื่อเป็นของจริงเสร็จแล้วเทคโนโลยีตัวทุกวันนี้ไปเร็วนะครับเราก็ต้องมีการอัปเกรดอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: อัปเกรดเพื่อให้เท่าทันนะครับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนี้ต้องมีการอัปเกรดอยู่ตลอดนะครับเพื่อที่จะให้เด็กของเราเนี่ยไม่ตกเทรนด์นะครับแล้วก็อาจารย์ของเราก็จะต้องไปอัพตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นท่านอธิการบดีบอกชัดเจนว่าอาจารย์ของมทร.อีสานคืออาจารย์ที่พร้อมจะเป็นนักเรียนที่จะต้องไปเรียนรู้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาให้มันเท่าทันเทคโนโลยีเพื่อที่กลับมาสอนลูกศิษย์เราให้ทันต่อเหตุการณ์ของโลกดังนั้นสิ่งที่มหาลัยราชมงคลอีสานทำเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราสอนโดยใช้ทฤษฎีอย่างเดียวเราเน้นเรื่องของการสอนในปฏิบัติจริงดังนั้นการสร้างระบบนิเวศของมทร.อีสานจึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างที่ได้เยี่ยมชมศูนย์เทรนนิ่งหรือแม้กระทั่งสถานีชาร์จและต่อไปเรากำลังที่จะวางแผนทำเรื่องของ EV ตร.อ.ในการที่จะต้องให้คนเข้ามาเรียนรู้จริงผู้ประกอบการเองก็มาเรียนรู้จริงเพื่อที่จะเอาไปทำบิสเนสจริงนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ทางนโยบายของมหาลัยแล้วก็ทางสถาบันยานยนต์ไฟฟ้าได้นำมาขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายของมหาลัยนะครับก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนว่าถ้าจะส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่รับรองว่าท่านได้เรียนของจริงนะครับปฏิ
1: บ
0: ั
1: ติ จริ ง
0: จบไปได้ทำงานจริงนะครับแล้วไม่ต้องห่วงว่าลูกหลานจะไม่มีงานทำเพราะกำลังคนเขาต้องการประมาณ 150,000 มทร.อีสานทำได้อยู่ประมาณ 3,000 คนต่อปีซึ่งต้องมาช่วยกันครับขออนุญาตนำเรียนประมาณนี้เบื้องต้นครับ
1: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการรองผู้ว่าต้องขอบคุณท่านรองมากครับที่มาย
0: ินดีอย่างยิ่งครับ
1: เล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็มีประโยชน์ให้พวกเราฟังครับ
0: ยินดีครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภาคในวันนี้นะครับในวันนี้ผมแล้วก็ท่านรองรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ที่จะต้องพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสร้างกำลังที่มีสมรรถนะสูงกำลังแรงงานนะครับหรือ workforce ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ที่มีมาตรฐานนะครับอย่างเช่นนะครับระบบอุตสาหกรรมนะครับ SME นะครับที่จะต้องเข้าไปในระบบยานยนต์สมัยใหม่นะครับช่างนะครับแรงงานที่เป็นช่างสันดาปจะต้องถูกเปลี่ยนนะครับมาเป็นช่างที่สามารถที่จะดำเนินการเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่หรือยานยนต์ไฟฟ้าได้นะครับทั้งประเทศนะครับและที่สำคัญนะครับช่างที่อยู่ตามศูนย์ต่างๆของค่ายรถทุกค่ายรถที่เป็นค่ายรถนะครับไฟฟ้านะครับเราจะต้องเข้ามาร่วมกันบูรณาการเทรนนิ่งเพื่อพัฒนายกระดับให้เขามีขีดความสามารถในการดูแลรถของพวกเรานะครับในระดับมาตรฐานสากลได้และสิ่งที่สำคัญนะครับการตรวจสภาพในอนาคตนะครับของขนส่งของกระทรวงคมนาคมนะครับตร.อ.ในการตรวจสภาพรถนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถที่จะมีเซอร์ติฟิเคตในการดำเนินการได้ตามมาตรฐานสากล

นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นช่างนะครับทั้งหมดทั่วๆไปเรามีหลักสูตรการเทรนนิ่งนะครับ3โมดูลนะครับแล้วก็ช่างดีลเลอร์นะครับที่อยู่ในศูนย์ต่างๆของค่ายรถยนต์แล้วก็ช่างตรวจสภาพรถนะครับสรุปแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถที่จะยกระดับนะครับการพัฒนากำลังคนทั้งประเทศในทุกๆมิตินะครับแล้วก็ร่วมสร้างสรรค์นะครับในเรื่องของนะครับการดัดแปลงรถเก่าให้กลายเป็นรถที่มีคุณค่าและใช้นะครับพลังงานสะอาดร่วมกับรถใหม่ในอนาคตซึ่งจะไม่ใช่ขยะของประเทศนะครับและสิ่งที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับนักวิจัยเราก็มุ่งเน้นในการพัฒนานะครับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่จะต้องผลิตนะครับในประเทศไทยให้มากที่สุดร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
9: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่าแกว่าจานจะรอดไหมเอก
4: พวกแกมาทำอะไรที่นี
5: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
4: ขอบใจนะเอก

0: ึงที่ทำงานยังวะ
1: ถึงแล้วรถโคตรติดควันจากท่อไอเสียก็เยอะเกิน
0: เออก็จริงนะรู้ไหมว่าพวกนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ยังไม่สมบูรณ์ปล่อยไอเสียทำให้เกิดฝุ่นพิษ PM 2.5 ไม่เพียงส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของพวกเรานะแต่ยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตจำนวน

0: มาก
1: แล้วเราจะมีส่วนแก้ปัญหามลพิษเหล่านี้ได้ยังไง
0: การหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าก็ช่วยได้นะ
1: เฮ้ยน่าสนใจนะเพราะได้ยินว่าด้วยเทคโนโลยีของมอเตอร์พลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงทำให้ไม่เกิดการเผาไหม้และสร้างมลพิษในชั้นบรรยากาศแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาพิษ PM 2.5 ได้อีกด้วยนะ
0: ใช่แถมยังเป็นมิตรต่อพวกเราด้วย
1: เปลี่ยนเถอะจะได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะวันนี้มาเจอกับพวกเรา3คนนะคะรายการมองอีสานผ่าน NBT ของเราเปิดห้องรับแขกต้อนรับอาจารย์นิตยาศรีมานนท์ค่ะหัวหน้าสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นนั่นเองสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่เปียกนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: อาจารย์พี่เปียกครับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ใครที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง3เดือนไปจนถึง4ปีวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ห้ามพลาดนะครับมาดูแลเด็กๆในช่วงวัยช่วงเนี้ยอายุน้อยๆเพราะว่าบางคนบางท่านอาจจะเลี้ยงลูกแล้วลางานได้แค่3
2: เดือน
0: ใช่นั่นเองแล้วหลังจากนั้นล่ะเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6ไปจนถึง1ขวบจนถึง4ขวบจะดูแลยังไงทีนี้เป็นมาตรฐานการดูแลเรื่องของศูนย์เด็กเล็กภาพรวมศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศทั้งเอกชนและรัฐบาลจะมีมาตรการการดูแลยังไงให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจ
2: ใช่มั่นใจไหมสบายใจไหมเน
0: า
2: ะ
0: นะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากพี่เปี๊ยกมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับเรื่องแรกที่จะมาพูดคุยก็คือเรื่องของมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็กภาพรวมเมื่อกี้คุยกันกับพี่เปี๊ยกหลังไมค์หลังบ้านบอกว่าจริงๆไม่ได้เจาะแค่รัฐบาลนะไม่ใช่แค่ศูนย์อนามัยที่อยู่ตามตำบลหรือตามหมู่บ้านภาพรวมทุกที่เลยทั้งเอกชนและรัฐบาลมาตรฐานคุยเรื่องอะไรบ้างพี่เปียครับ
2: ส่วนใหญ่ก็คือเราก็มีคำถามเนาะในมุมเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายถ้าเราจะพาลูกหลานไปฝากเลี้ยงเราต้องอยากรู้แหละว่าที่เนี่ยมีมาตรฐานอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ดูแลดีไหมลูกหลานจะปลอดภัยไหมในส่วนนี้ค่ะตัวของประเทศไทยเราเองต้องใช้คำว่าประเทศไทยเลยคือมันก็เลยเกิดมาตรฐานตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อเต็มๆคือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560แล้วค่ะตัวมาตรฐานเนี้ยเป้าหมายที่เขาทำขึ้นมาคือเพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กทุกหน่วยงานทุกสังกัดไม่ว่ารัฐหรือเอกชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
0: เดียวกัน
2: มาตรฐานเดียวกัน
1: ทั่วประเทศเลยใช่ไหม
2: ทั่วประเทศค่ะซึ่งมันจะคุมทั้งเรื่องของการบริหารองค์กรก็คือการบริหารสถานที่ของคุณแหละนะคะแล้วก็การจัดการเรียนการสอนหรือถ้าในมุมเด็กปฐมวัยเขาเรียกว่าการจัดประสบการณ์แล้วก็ด้านที่3คือคุณภาพทุกด้านมีรายละเอียดปีกย่อยที่ต้องลงลึกเพื่อให้ทุกคนก็คือผู้ปกครองมั่นใจว่าลูกหลานเราเนี่ยมีแนวทางการดูแลไม่ว่าคุณจะเข้าไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มีการผลักดันการนำใช้มาตรฐานตัวนี้ค่ะ
0: นี่คือ3ด้าน
2: 3ด้านแต่รายละด้านมีรายละเอียดของเขาค่ะ
0: อย่างด้านที่1เรื่องอะไรนะพี่เปียก
2: ด้านที่1ก็คือด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก
0: พี่เปียกขยายความตรงนี้หน่อยครับ
2: ค่ะคืออย่างในมุมศูนย์เด็กเล็กอบต.เขาจะเรียกว่าศูนย์เด็กเล็กนะคะในบางองค์กรบางหน่วยงานอย่างของเราเนี่ยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจะเรียกว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านที่1ก็คือการบริหารจัดการมันจะรวมถึงทุกอย่างเลยค่ะปัจจัยหัวใจสำคัญหลักก็คือผู้เลี้ยงดูเนาะผู้เลี้ยงดูเป็นยังไงเรามีคำถามอยู่แล้วแหละเวลาพาลูกหลานเข้าศูนย์เด็กเล็กคุณครูเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมาตรฐานด้านการจัดการองค์กรจะมีการบริหารจัดการบุคลากรความเพียงพอนะคะการบริหารจัดการด้านสถานที
0: ่
2: ความปลอดภัยห้องเป็นยังไงกว้างไหมแสงเป็นยังไงนู่นนั่นนี่นะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการเรื่องระบบต่างๆการดูแลความปลอดภัยนะคะการดูแลเรื่องการสื่อสารข้อมูล มีช่องทางไหมปัญหาสุขภาพปัญหาการเจ็บป่วยคุณมีระบบการดูแลอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปจนถึงการดูแลเรื่องการคืนข้อมูลผู้ปกครองมันต้องมีขั้นตอนว่าพัฒนาการดูแลมาปีนึงแล้วเป็นยังไงบ้างมีระบบการคืนข้อมูลยังไงทุกอย่างมันโดนวางเป็นมาตรฐานที่เราต้องปฏิบัติไม่ใช่ว่าเลี้ยงไปแล้วจนครบปียังไม่รู้เลยว่าลูกเตี้ยหรือสูง
0: เนี่ยค่ะไม่ได้สังเกตเลยว่าสูงขึ้นไหมหรือพัฒนาการทางภาษาเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตอบไม่ได้นี่ไม่ใช่
2: ครูก็อาจจะบอกว่าทำอยู่อ้าวแต่ระบบการคืนข้อมูลล่ะการรับทราบที่ผู้ปกครองต้องดูแลช่วยที่บ้านล่ะเนี่ยค่ะมันก็เลยโดนกำกับด้วยมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตัวที่หนึ่งคือการจัดการองค์กร
1: เห็นเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าต้องดูว่ามีแสงสว่างเพียงพอไหมขนาดห้องกว้างพอไหมเรามีกำหนดขั้นต่ำไหมคะว่าห้องเนี่ยต้องกว้างแค่ไหนต้องมีกี่ห้อง
2: จริงๆมันมีตัวกำหนดแล้วก็เราจะเห็นว่ามันนำมากล่าวถึงชัดเจนมากในช่วงโควิดที่บอกว่าทุกคน ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กนะตอนนั้นเราบอกว่าทุกคนต้องมีพื้นที่ 1.5 ถึง 2 ตารางเมตรในการที่อยู่เว้นระยะห่างตอนนั้นเราจะชินคำว่าการเว้นระยะห่างในมาตรฐานศูนย์เด็กมันกำหนดมาก่อนที่จะมีโควิดอยู่แล้วค่ะว่าในพื้นที่การดูแลเด็ก1ห้องถ้าคุณมีเด็กเท่าไหร่พื้นที่สำหรับเด็ก1คนต้องไม่ต่ำกว่า 1.5 ตารางเมตรหรือ2ตารางเมตรจะเหมาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมี30ตารางเมตรคุณจะรับเด็กเกิน30คนไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: มันก็กำหนดไว้อยู่แล้วคือเพื่อไม่ให้เบียดเนาะไม่ให้แน่นแออัดประมาณนั้น
0: นี่คือด้านที่1
2: ด้านที่1
0: ด้านที่2เรื่องอะไรครับ
2: ด้านที่2จะพูดถึงหัวใจสำคัญเลยที่ผู้ปกครองทุกคนอยากรู้คือครู
0: คุณครูผู้สอนผู้ดูแล
2: ใช่ครูและผู้ดูแลเด็กเขามีกระบวนการวางแผนจัดประสบการณ์จัดการเรียนรู้ยังไง
0: ครับ
2: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กประถมเด็กมัธยมหรือสูงกว่านั้นเราจะเรียกว่าการเรียนการสอน
0: คร
2: ับ แต่เด็กประถมวัยเราจะเรียกว่าการจัดประสบการณ์
0: จัดประสบการณ
2: ์ใช่ค่ะ
1: เป็นคำที่เพิ่งเคยได้ยินเพราะว่าไม่เคยมีลูกการจัดประสบการณ
2: ์การจัดประสบการณ์ให้เขารู้จักการกินข้าวเองจัดประสบการณ์ให้เขารู้จักการล้างมือ
0: แปรงฟันด้วยไหมครับ
2: ด้วยทุกอย่างในชีวิตเด็กประถมวัยการจัดประสบการณ์ให้เขารู้จักการวาดวงกล
1: ม
2: ทุกอย่างคือการจัดประสบการณ์
0: การเตรียมที่นอนเก็บที่นอนด้วยไหมครับ
2: ทุกอย่าง
0: ทุกอย่างเลย
2: ใช่ค่ะพอเป็นเรื่องของการจัดประสบการณ์มันก็จะต้องมีการใช้รูปแบบการจัดระเบียบเนาะจัดระเบียบหมายความว่าจัดระเบียบแนวทางเปิดเทอมมาครั้งสัปดาห์ที่1การจัดประสบการณ์จะเป็นเรื่องอะไรอ๋อเป็นเรื่องที่ต้องให้ทำให้เขารู้จักสถานที
0: ่
2: ครูปฐมวัยเขาจะเรียกว่าหน่วยปฐมนิเทศ
0: หน่วยปฐมนิเทศ
2: ค่ะสถานที่แห่งนั้นหมายถึงศูนย์เล็กๆแห่งนั้นน่ะมีห้องสำนักงาน
0: ครับ
2: มีห้องพยาบาลมีห้องสนามเด็กเล่นมีห้องเรียนรู้ใดๆพาเด็กไปรู้ให้หมดให้เขารู้สึกว่าอ๋อที่นี่ไม่ใช่สถานที่แปลกใหม
0: ่
2: ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เขาต้องหวาดวิตกว่าเอ๊ะที่นี่มันมีห้องเล็กห้องน้อยห้องอะไรการที่เขารู้จักสถานที่ด้วยดีมันจะทำให้เขาสบายใจในการที่จะอยู่จุดนั้น
1: เป็นหลักสูตรเลยไหมคะเป็นข้อบังคับไหมคะว่าสัปดาห์แรกเนี่ยต้องพาไปรู้จักสถานที่ต้องทำให้เชื่อมั่นไว้ใจสบายใจเมื่อสักครู่เราเห็นภาพไม่ทราบว่าที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่คือที่ไหน
0: ครับที่ไหน
2: ที่นี่เองค่ะ
0: ส
2: ถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อันมาที่7เรียกสั้นๆว่าเดย์แคร์ศูนย์อันมาที่7ค่ะชื่อ
1: เดย์แคร
0: ์เดย์
1: แคร์ศูนย์อันมาที่7จะเห็นว่ากว้างกว้างเลย
0: ดูสะอาดตาด้วยนะดูสุดปลอดภัย
2: ค่ะมันก็มีหลายอย่างทีนี้คุณครูเขาก็จะเอาตัวแนวทางเหล่านั้นอ่ะจริงๆครูปฐมวัยทุกคนอ่
1: ะ
2: ที่จบเอกปฐมวัยมาเขาจะมีการเรียนการสอนของเขาอยู่แล้ว
0: มีแผนการสอน
2: ใช่เขาเรียนมาเพื่อเป็นครูอนุบาล
0: ครับ
1: ค่ะ
2: เขาก็จะเริ่มด้วยหน่วยปฐมนิเทศเหมือนกันทุกที่แต่เขาจะทำแผนไว้ก่อน
0: ครับ
2: ว่ากิจกรรมสัปดาห์ที่1วันที่1เขาจะทำอะไรกับเด็กบ้างนะคะทำเป็นแผนงานส่งอันนี้คือมาตรฐานด้านที่2ที่ครูต้องมีการวางแผนครูจะใช้สื่ออะไร
0: ครับ
2: สมมติว่าถ้าครูจะพาเดินทัวร์สถานที่ให้มีน่ารักน่ารักหน่อยครูอาจจะใส่หมวกเด็กไหมคนนี้นอนคนนี้ผีเสื้อให้เขารู้สึกสนุกอะค่ะ
0: กับกิจกรรมนั้น
2: กับกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้การเริ่มปฐมนิเทศเข้าสู่ที่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อน่ากลัว
0: ร้องไห้อยากกลับบ้านแล้วงอแงหาพ่อหาแม่นี่ใช่
2: ค่ะแล้วมันก็จะลันไปเรื่อยๆตัวมาตรฐานที่2ที่เรียกว่าบทบาทหน้าที่ของครูผู้ดูแลในการจัดประสบการณ์เนี่ยมันจะลันไปถึงจนจบปีการศึกษาจนเข้าสู่กระบวนการที่เขาต้องถ้าคนที่ยังอยู่ต่อก็คือเลื่อนชั้นถ้าคนที่ห้องสุดท้ายก็คือบัณฑิตน้อยแหละ
0: บัณฑิตน้อยจะจบแล้ว
2: ใช่เขาต้องรู้ว่าหน่วยสุดท้ายจะเป็นหน่วยการเรียนรู้สู่ระยะเปลี่ยนผ่านสู่โรงเรียนที่สูงขึ้นเขาต้องรู้แล้วว่าเขาเป็นพี่บัณฑิตน้อยแล้วโรงเรียนต่อไปต้องใส่ชุดยังไงต้องไปโรงเรียนยังไงมีการบ้านแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะสร้างประสบการณ์หรือจัดประสบการณ์ให้เขารู้และเตรียมพร้อมว่าเขาจะไปเจออะไร
0: มันปูพื้นฐานให้น้องได้เตรียมตัวเบื้องต้น
2: ใช่ทั้งหมดนี้คือมาตรฐานที่สองครูและผู้ปฐมวัยครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดประสบการณ์สร้างการเรียนรู้ให้เด็กโดยมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน
0: ขออนุญาตพี่เปี๊ยกในส่วนหนึ่งต้องมีคุณครูกี่คนครับ
2: ถ้าตามมาตรฐานของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติแล้วเนี่ยจริงๆทุกห้องเรียนต้องมีครูปฐมวัย
0: อ๋อทุกห้องต้องมีเจ้าหน้าที่1คน
2: ใช่ค่ะ
0: ครับ
2: แต่ว่า
1: ต้องเป็นผู้ที่จบมาโดยตรง
0: ด้านนั้นด้วย
1: จากปฐมวัยคืออย่างน้อยเนี่ยต้องมี1คน
2: ใช่แต่ว่าจำนวนผู้ดูแลใน1ห้องมันจะเป็นไปตามสัดส่วน ขออนุญาตชี้แจงสัดส่วนนะคะอย่างเช่นของเราเดย์แคร์ศูนย์อนามัยที่7เนี่ยเราจะมีห้องเรียนตั้งแต่3เดือนถึง4ปีเด็ก3เดือนถึง1ปีเราเรียกว่าห้องเด็กอ่อนนะคะอันนี้สัดส่วนการดูแลคือ1ต่อ3เด็กอ่อนเนาะก็ยังไม่ก็ยังคานก็ยัง
0: เด็กยังนอนอยู่อย่างเงี้ย
3: ตั้งแต่3เดือนนี่ส่งไปศูนย์เด็กเล็ก
2: เรารับตั้งแต่3เดือนค่ะ
0: เพราะว่างี้ไงพอเราคลอดสมมติว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราลาได้แค่3เดือน
2: ใช่
0: เรา3เดือนแรกเนี่ยเราดูแลกันได้เพราะเราลาได
2: ้
0: เดือนที่4ลาไม่ได้แล้วต้องหาที่ที่ปลอดภัยฝากถ้าเราไม่มีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเราต้องหาที่ฝากซึ่งที่ศูนย์อนามัยที่7เนี่ยมีศูนย์เดย์แคร์เริ่มจากน้องไม่ใช่เด็กอนุบาลเด็ก3ขวบเนี่ย3เด็ก3คนเจ้าหน้าที่1คน
2: เด็ก3เดือนถึง1ป
0: ี3เดือน
2: ห้องเด็กอ่อนอัตราการดูแลคือ
0: 1ต่อ3
2: ใช่
3: 3เดือนถึง1ปีจะเป็นห้องเด็กอ่อน
0: เด็กอ่อน
2: 1ต่อ3เราไม่รับส่วนนั้นด้วย
3: ค่ะ
2: ก็ลองคิดดูว่าเด็กอ่อนร้องไห้พร้อมกัน5คน3คนที่ก็
0: จะถึง3เลยคนเดียวก็เอาไม่อยู่แล้ว
2: คนนึงร้องอุ้มคนนึง
0: นี
2: ่คนไม่โดนอุ้มนี่เศร้านะ
0: เศร้าสิ
2: เศร้านะ
0: อุ้มฉันหน่อย
2: แต่ถ้า3นี่พอดีไงคะคนนึงนั่งตักคนนึงกอดซ้ายคนนึงกอดขวา
0: ไม่ตอนแรกพี่เกียวพูดถึง3คนคนที่3ดูไว้พี่ทำยังไงพี่เอาขาหนีบไว้อันนี้ขำๆเพื่อให้แบบครบทั้ง3คนอุ้มแล้วอีกคนนึงก็ต้องหนีบไว้โอ้ดูสิ
3: ก็คออ่อนเลยนะคออ่อน
0: 3เดือนเองอ่ะ
2: อันนี้ยังแค่พูดถึงจังหวะร้องไห้นะยังไม่ถึงจังหวะแบบตอนหิวตอนอาบน้ำตอนนอน
0: จะป้อนยังไง3มือ
2: ใช่เพราะฉะนั้น1ต่อ3นี่คือคิดว่ามันแม็กซ์สุดแล้วแหละที่มันจะคอนโทรลคุณภาพการดูแลได
0: ้ด้านที่2ด้านที่3เลยครับ
2: ด้านที่3คือด้านของเรื่องคุณภาพเด็ก
0: ครับ
2: เมื่อเรามีด้านที่1การบริหารจัดการองค์กรแล้วด้านที่2คือครูผู้ดูแลจัดประสบการณ์แล้ว
0: ครับ
2: คุณภาพเด็กที่อยากได้เขาก็จะมีมาตรฐานคุ้มไว
3: ้ค่ะ
2: พัฒนาการสมวัยเคยได้ยินว่าคือคำนี้ไหมคะพัฒนาการสมวัยเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยแต่เรามีคำถามแล้วอะไรคือสมวัย
3: จริงค่ะ
2: ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: อะไรคือสมวัยบอกให้เก็บรองเท้าเก็บได้สมวัยไหมแต่ไม่พูดเนี่ยสมวัยไห
0: มบางทีเราต้องมีเกณฑ์ด้วยนะว่าอะไรคือสมวัยแต่เคยได้ยินคำนี้แต่เราประเมินไม่ได้ว่าเด็กคนนี้ทำอะไรได้และสมวัยเคยได้ยินแต่ประโยคที่บอกว่าวิทำไมเด็กคนนี้ดูเกินกว่าวัยเป็นต้น
2: ม
0: ี
2: เพราะฉะนั้นมันเลยมีมาตรฐานด้านนี้กำกับไว
0: ้
2: คือขุดด้านนี้เรียกว่ามาตรฐานด้านคุณภาพเด็กประถมวัยมันจะประกอบด้วยเรื่องพัฒนาการที่เราเรียกว่าพัฒนาการสมวัยเรื่องโภชนาการอาหารการกินดีแล้วเขาต้องสูงดีสมส่วน
0: สูงดีสมส่วน
3: สมส่วน
2: เมื่อก่อนเราจะรู้จักคำว่าสูงตามเกณฑ์หุ่นตามเกณฑ์เนาะสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมแต่พอเอาตัวนั้นพูดกันแล้วบางคนสมส่วนอยู
0: ่ครับ
2: ก็คือสูงเท่านี้แหละแล้วก็หุ่นอย่างนี้พอเอาสูงกับน้ำหนักมาเวทกันเอาสมส่วนแต่ว่าเตี้ยไม่สูงอ่ะเด็กไทยอ่ะ
0: ครับ
2: เขาเลยตั้งใหม่ต้องสูงดีและสมส่วนด้วย
3: ดีค่ะดีทุกวันนี้ประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีโอ้โห
0: สูงยาวเข่าดีสูงโปร่งจมูกบวมผิวขาว
2: แล้วมันต้องดูแลเนิ่นนานเพราะว่าความสูงมันเพิ่มทันทีทันใดไม่ได
0: ้จริงๆอันนี้ขอถามแบบ

0: แบบบ้านๆเลยเรามีวิวัฒนาการในการช่วยเด็กที่เขาอาจจะมีความสูงจริงๆสมมติเด็กคนนี้มีความสูงแค่เต็มที่คือ150เรามีวิวัฒนาการหรือการดูแลที่ยังไม่เด็กสูงขึ้นกว่านี้ได้ไหม
1: ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเขาเชื่อกันว่าถ้าพ่อแม่สูงเท่านี
0: ้
1: เฉลี่ยกันมาแล้วลูกจะสูงได้ไม่เกินเท่านี
0: ้
1: ความเชื่อเดิม
0: ใช่
1: เรามีวิธีที่แบบว่าทำให้เขาแบบสูง
0: มากกว่า
1: ความเชื่อเดิมๆแบบเอ้ยสูงได้ไม่เกินพ่อแม่เท่านี้นะแบบนี
0: ้มีไหมคะ
2: จริงๆมันก็มีวิธีในด้านของการดูแลเด็กอยู่แล้วนะคะอย่างที่อย่างของกรมอนามัยเองเขาจะมีกลุ่มวัยเนาะกรมอนามัยเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยตั้งแต่ตั้งครรภ์จนเข้าสู่เชิงตะกอนกลุ่มวัยแรกคือกลุ่มวัยแม่และเด็กที่เราดูแลมันจะมีคำหนึ่งที่ใช้ในเด็กประถมวัยคือไข่โดดนมนอน
0: ไข่โดด
1: นมนอน
2: ก
1: ิน
2: ไข
0: ่ไข่เอาไข
2: ่กินไข
0: ่ไ
2: ข่โดดโลดเต้นให้เกิดการ
0: กระโดด
2: พลังกาย
1: คือกระโดด
2: ตรงข้อเข่ามันจะมีการขยับกระแทกแล้วเกิดการขยายของกระดูก
0: อุ๊ยเพราะฉะนั้นเราห้ามเด็กห้ามลูกหลานนะถ้าลูกหลานเล่นกลางกระโดดเล่นอยู่นี่อย่าไปกระโดดโลดเล่นไม่ใช่แล้วนะ
2: ค่ะ
0: โดดใครโดดนม
2: นมก็คือกินนม
1: กินแล้วต้องเน้นว่านมแม่ด้วยใช่ไหมคะ
2: นมแม่
1: หร
2: ือ
1: ว่าตามช่วงวัย
2: นมในช่วงของที่เป็นเด็กนมแม่ก็ต้องนมแม่ด้วยแต่ว่าพอพ้นระยะมันก็จะมีอาหารตามวัยบวกนมแม่ถ้านมแม่ไม่มีก็จะเป็นนมจริงๆเราก็นมสดรสจืดที่มีแคลเซียมเนี่ยค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะใครโดดนม
0: นอน
2: นอน
0: ผมชอบมาก อันนี้รุ่นเรานี่ขอแบบขอนอนเนี่ยจะนอนสัมภาษณ์แล้วเน
2: ี่
0: ย
2: แต่พบไหมคะสังเกตไหมคะทุกวันนี้ปัญหาการนอนในเด็กคือมีมากเพราะเด็กติดจอไม่ยอมนอนนอนดึก
1: นึกว่านอนเยอะจะไม่ทำอะไรไม่
2: ใช
1: ่ก็คือ
2: นอนดึก
0: เพราะติดจอมือ
1: ติดจอจะไม่ยอมนอน
2: แล้วนอนน้อยมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับการสูงยังไงเพราะว่าถ้านอนไม่ตรงตามเวลานอนไม่พอช่วงเวลาที่โกรทฮอร์โมนมันหลั่งที่จะทำให้ร่างกายเขามีการพัฒนาเติบโต มันไม่ได้ไงคะมันไม่หลั่งไงคะเพราะเขาไม่นอนใครโดดนมนอน
0: ใครโดดนมนอนเนี่ยเอาไปใช้กันได้ใครที่คิดว่าดูแลลูกได้มีคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลได้ก็เป็นกฎง่ายๆใครโดดนมนอนพื้นฐานง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องของปัญหาที่เราเจอต่างๆนานาที่เราเริ่มมีมาตรฐานในการดูแลศูนย์อนามัยศูนย์เด็กเล็กเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหามีอะไรบ้างสิ่งที่ควรเฝ้าระวังเรื่องของสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอะไรที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ
3: ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
4: ่พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคน

0: ในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: ช่วงแรกของรายการค่ะเราพูดกันไปเรื่องของมาตรฐานของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กนะคะก็มีตั้งแต่เรื่องของการบริหารจัดการองค์กรมีเรื่องของการดูแลเด็กมาตรฐานของครูผู้สอนนะคะแล้วก็เรื่องเมื่อสักครู่คือเด็กเนี่ยต้องเติบโตสมวัยพัฒนาการต้องสมวัยต้องสูงดีสมส่วนไข่โดดนมนอน
2: ไข
1: ่โดดนมนอนคุณผู้ชมจำแล้วเอาไปใช้ด้วย
2: ซึ่งใช้ได้จริงเมื่อกี้คุยกับพี่เปียกตอนช่วงพักเบรกพี่เปียกบอกว่าใช้กับเนาะกับลูกพี่เปียกสูงจริงด้วย
3: สูงจริง
4: ค่ะ
3: แล้วก็ชอบมีคนมาถามทำไมลูกตัวโตกว่าแม่จ้ะ
2: คิดลับไงเป็น
1: เพราะฉะนั้นความเชื่อเดิมที่บอกว่าถ้าพ่อแม่ไม่สูงลูกก็ไม่สูงนี่ไม่จริงนะคะมันอยู่ที่การ
3: ดูแล
1: ใช่อยู่ที่การดูแลการเลี้ยงดู
3: กรรมพันธุ์มีส่วนเท่านี้การดูแลเท่านี้ค่ะ
2: จากเชื่อที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้น
1: แล้วเป็นความเชื่อเดิม
2: ไม่ใช่อ
3: ยู่ดูดาราทุกวันนี้สิคะ
2: ใช่
3: ค
2: ุ
3: ณพ่อคุณแม่เขาตัวเล็กนิดเดียวเองนะ
2: แต่ลูกสูงใหญ่โตสูง
1: อ่ะอยากเกิดใหม่จังเลย
2: ทันไหมตอนเด็กเคยมีความเชื่อผิดๆตอนเด็กอันนี้ไอแชร์กันให้ฟังตอนจะขึ้นม.1เป็นความเชื่อที่ตอนนั้นเราอ้วนที่สุดแล้วในโรงเรียนไม่ทานอาหารเช้าเลยตอนนั้นม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ไม่กินข้าวเช้าทั้งที่หิวนะครับเปียกแต่ไม่ทานปรากฏว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาเพื่อนสูงแซงหมดเลยเราก็อยู่แท่งนั้นแหละตอนนั้นไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่ามาคุยกันต่อเรื่องของทั้งหมดทั้งมวลมาตรฐานต่างๆทั้ง3ด้านคุยไปเรียบร้อยแล้วทีเรื่องของปัญหาที่เราเจอในการจัดหมวดหมู่เนี่ยเราทราบกันว่ามีอยู่4ด้านที่เราจัดกันมีอะไรบ้างครับพี่เปียก
3: พอเมื่อกี้เชื่อมโยงจากเมื่อกี้เนาะดู EFD เสร็จแล้วเนี่ยปัญหามันมีไหมล่ะมันก็มีในมุมสีแล้วก็ตัวดีเนี่ย
1: สี่ดีค่ะ
3: สี่ดีดีแรกก็จะเป็น development ก็คือพัฒนาการดีที่สองก็คือเรื่องของไดเอทคืออาหารดีที่สามจะเป็นดีซีดก็คือเรื่องของโรคติดต
1: ่อ
3: แล้วก็เชื้อโรคต่างๆดีที่สี่คือเรื่องของเดนทอนหรือฟันเขาพอเอาสีดีนี้มาเรียงไว้แล้วมองถึงเรื่องของการดูแลเรื่องนี้เราจะดูแลยังไงและปัญหาที่มีมันคือยังไงค่ะอย่างดีแรก development ทุกคนรู้ไหมคะพัฒนาการปัญหาที่เราพบ
1: คืออะไรคะเจอปัญหาอะไรคะ
3: พัฒนาการเรื่องกล้ามเนื้อมัดเหล็ก
1: กล้ามเนื้อมัดเหล็กตรงไหนคะ
3: การหยิบจับไม่แน่นหยิบอะไรก็หลุด
2: ไม้หลุดมือไป
3: ใช่ค่ะตักข้าวกินเองหยิบช้อนไม่มั่นคงเพราะว่าเวลาจะทำอะไรก็ลูกอย่าค่ะอย่าทำค่ะลูกอย่าหยิบค่ะนู่นนี่หรือสิ่งต่างๆที่เราพยายามดูแลเขาแบบโปรเทคเกินไปที่เขาไม่ได้เกิดการสร้างประสบการณ
2: ์
3: ครูเขาถึงเรียกว่าสร้างประสบการณ์นะคะกิจกรรมที่ครูจัดปั้นดินน้ำมันไปขยำอันนี้ทำอันนี้
1: คุณแม่หลายคนจะไม่เข้าใจอุ๊ยสกปรกอย่าให้ลูกฉันทำนะจริงๆคือเขาก็เรียนมามีหลักสูตร
2: มันคือแผนการสอนนั่นแหละคือเราพยายามที่จะพัฒนาให้น้องๆได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
3: ใช่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะอันนี้คือด้านดีแรกคือ development ปัญหาที่พบมากที่สุดคือกล้ามเนื้อมัดเล็กและการใช้ภาษา
1: ค่ะพูดไม่ชัด
2: หมายความว่ายังไงครับ
3: ทำไมถึงใช้คำว่าการใช้ภาษาเพราะจริงๆแล้วภาษามันมีการเข้าใจภาษา
1: ค่ะ
3: และการใช้ภาษา
2: ครับ
3: ส่วนใหญ่เด็กจะเข้าใจภาษาเคยได้ยินไหมคะที่ปู่ย่าตายายหรือพ่อผู้ครองพูดว่ามันรู้เรื่องอยู
1: ่
3: บอกให้ทำอะไรก็ทำได้รู้เรื่องหมดแหละเพราะนั้นเขาเข้าใจภาษาแต่ทำไมไม่พูดล่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นไรมันพูดช้านิดนึงก็เขาไม่ใช้ภาษาพอไม่ใช้ภาษาปุ๊บอันนั้นจึงกลายเป็นเรียกว่าปัญหาไหมก็ไม่ใช่แต่เขาเรียกอาจจะเรียกว่าการจัดประสบการณ์ที่เด็กจะได้รับมันยังไม่เพียงพอเช่นหิวแล้วลูกเอาไปอย่างนี้เลยลูกเด็กยังไม่ทันพูดเลยว่าหิว
2: เขาทำอะไรจะได้อะไรต้อง
3: พูดเขาไม่ใช้ภาษาอันนี้คือเรื่องดีแรกดีเป็นล็อกเมนต์จะเจอปัญหาเรื่องปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กและการใช้ภาษาแล้วยิ่งทุกวัน

0: ันนี้มีติดจอด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: การใช้ภาษาก็จะเป็นภาษาการ์ตูนพูดตามที่อยู่ในจออย่างเงี้ย
2: เป็นแบบนั้นไป
0: ใช่ก็จะเป็นดีแรกที่เป็นปัญหา
1: ดีที่สอง
0: พอดีที่สองเรื่องของการไดเอทคืออาหารเนาะ
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้แทบทุกบ้านแหละได้ยินกินยากเลือกกินค่ะพอคนกินง่ายหน่อยก็จะเป็นติดหวานกินต้องแบบเป็นของทอดของมันตลอดแล้วก็ขนมกรุบกรอบ
1: ค่ะ
0: ตรงดีไดเอทก็คือโภชนาการจึงเจอ2แบบ
2: 1
0: อ้วนกับ2ผอมแขะแกนไม่สูงซึ่งทุกอย่างก็คือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการปรับตั้งแต่เลี้ยงเขาด้วยค่ะอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าพอเอาสีดีมามองมันก็จะเป็นเรื่องๆแบบนี้ที่เราต้องเข้าไปดูแลศูนย์เด็กเล็กเองก็ต้องจัดเรื่องโภชนาการเราเคยปรับหลายรูปแบบทั้งตอนหิ้วถุงมาป้อนให้หน่อยคู่อาหารเช้าเงี้ยมาถึงปุ๊บกินนมเอากินนมหน่
1: อ
0: ยพอกินมาถึงโรงเรียน 8:30 นกินนมเอาแล้วข้าวเที่ยงตอน 11:00 นจะกินไหมล่ะ
2: ก็อิ่มไปแล้วตอน 11:00 น
0: มันก็เกิดปัญหาที่เด็กไม่ได้โภชนาการที่ดีพอ
1: ถ้าอย่างนั้นเขาต้องเริ่มทานมื้อเช้าตั้งแต่กี่โมงคะ
0: จริงๆก็ก่อนมาโรงเรียนที่ผู้ปกครองสะดวกในการจัดสรรเวลาแต่เด็กควรจะได้กินเนาะ
1: ไม่ใช่มากินที่โรงเรียน
0: ใช
3: ่ควรจะเรียบร้อยมาแล้วออกจากบ้านหรือคือจริงๆก็ไม่ผิดหรอกคุณแม่ขับรถมาด้วยลูกกินข้าวในรถได้ไหมครับ
0: ก็ได้
3: ก็ได้แต่คือกินมาแล้วก่อน8โมงเช้า
0: สร้างนิสัยการกินให้เขา
3: เริ่มจากฝึกให้น้องตื่น5ถ้าเป็นไปได้นะสมมติตื่น5อาบน้ำแต่งตัวเสร็จ6โมงอาหารต้องพร้อมละช่วงขณะที่เราเดินทางมาโรงเรียนถ้าเกิดรถไม่ติดนะ
0: ใช่แล้วก็เด็กเราทุกวันนี้จะติดของง่ายๆเช่นไม่ก็ไม่ได้ผิด
3: ร้านสะดวกซื้อ
0: ใช่ อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้โภชนาการมีปัญหา
3: ไม่ครบ
0: ใช่ค่ะพอมาถึงปุ๊บเขาเริ่มหิว9โมงหิว9โมงครึ่งหิวกินนมไป 2-3 กล่องพอถึงมื้ออาหารกลางวันซึ่งเราใช้นักโภชนาการเตรียมไว้อย่างดีแล้วเนี่ยอาหารไม่ได้ถูกกินโดยเด็กที่
3: ถึงเวลาที่ต้องเติมโภชนาการที่มันครบสมบูรณ์แบบโดยนักโภชนาการจัดไว้ให้แต่
0: อิ่มนมไปซะแล้วอิ่มนมที่กินมากเกินไป
3: นม2ป๋องจัดเท่าไปอิ่มแล้วช่วงเวลาต้องกินไม่กินก็จะเคลื่อนเวลาหิวจากเที่ยงไปเป็นบ่าย
1: ต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นยุคสมัยนี้ค่ะเขาติดอาหารที่มันกินง่ายซื้อง่ายแล้วอาหารพวกนั้นจะไม่ใช่รสชาติแบบที่นักโภชนาการอาหารทำด้วยเขาก็เลยจะไม่ชอบสิ่งที่นักโภชนาการอาหารทำ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาจะไปชอบไอ้หวานจัดเค็มจัดมันจัดเผ็ดจัด
3: แล้วเด็กก็ไม่สมส่วนทีนี้
0: ใช่ค่ะ
3: ต้องแกงเกินไปหรืออ้วนกันอ้าว
0: เราคุยกันสนุกเลย
3: เอ้าน้ำฝนมันจะหมดไปจริง
1: อ่ะ
3: เอาขมวดเลย
1: เมื่อกี้ดีที่2ไดเอทดีที่3คือ
0: ดีซีด
1: โรคติดต่อ
0: ก็คือมาตรฐานที่เราต้องป้องกันแหละเด็กมาอยู่รวมกันเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเป็น1คนเป็นทั้งห้องเราก็ต้องมีการป้องกันตั้งแต่สอนเขาล้างมือสอนเขาป้องกันโรคนะคะแล้วก็ดีสุดท้ายคือเรื่องของฟันสุขภาพช่องปากและฟัน
1: ก่อนที่เราจะลากันไปนะคะให้น้องขึ้นภาพอินเสิร์ตภาพสุดท้ายขึ้นภาพอินเสิร์ตภาพอิสระภาพสุดท้ายขึ้นมาเลยค่ะเป็นอินโฟกราฟิกค่ะอาจารย์พูดต่อได้เลยใช่
0: ข้อมูลของเดย์แคร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดย์แคร์ของเราเนี่ยตอนนี้นะคะเรารับ3เดือนถึง4ปีนะคะแต่ละกลุ่มอายุเราแบ่งห้องชัดเจนนะ
1: คะ
0: 3เดือนถึง1ปีเนี่ยคือห้องเด็กอ่อนอัตราการดูแล1ต่อ3 1ถึง2ปีคือห้องเด็กเล็กอัตราการดูแล1ต่อ5 2ถึง3ปีคือห้องเด็กโตอัตราการดูแล1ต่อ8และ3ถึง4ปีคือห้องอนุบาล1อัตราการดูแล1ต่อ10แถมเรายังมีสาย English โปรแกรมด้วยในกลุ่มห้องเด็กโตและกลุ่มห้องเด็กอนุบาล
2: ว้าว
0: ค่ะ
1: เดย์แคร์ศูนย์อนามัย
0: ที่7ขอนแก่นค่ะ
1: ติดต่อเพิ่มเติมกันได้เลยหรือว่าแอดไลน์อย่างที่ขึ้นบนจอได้เลยนะคะ HPC แล้วก็เลข7
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เวลาเราไม่ได้แล้วค่ะ
3: หมอมอย
1: เร็วมาก
3: เอาเป็นว่าทั้งหมดถ้าเกิดฟังไม่ทันหรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะฝากลูกหรืออยากจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการดูแลลูกระหว่าง3เดือนถึง4ปีไปที่ศูนย์อนามัยที่7ได้ไปสอบถามเพิ่มเติมตรงนั้นได้วันนี้ต้องลากันแล้ว
0: ค่ะ
3: ขอบคุณพี่เปียกนะครับอาจารย์นิตยาศรีมานนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพวกเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

สวัสดีครับรายการคิดดีนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันที่สถาบันโรบอทสเตชันครับซึ่งสถาบันแห่งนี้นะครับก็มุ่งเน้นให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับในการคิดแล้วก็พัฒนาหุ่นยนต์ครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับคุณทอมนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทคิดไปจำกัดครับสวัสดีครับคุณทอมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณทอมครับคำนิยามของโรบอทสเตชันนี่คืออะไรครับ
1: ก็จริงๆอ่ะครับผมก็เป็นวิศวกรนะฮะแล้วก็ทางสาขาขอนแก่นเนี่ยก็คือบริหารโดยวิศวกรนะครับด
0: ้
1: านเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้านะครับก็จริงๆความตั้งใจหลักเนี่ยโรบอทสเตชันเนี่ยเราเปิดมา7ปีแล้วนะครับสาขานี้เป็นสาขาที่14นะครับเรามีทั่วประเทศมีตั้งแต่เชียงใหม่ไปกระทั่งถึงจังหวัดยะลานะครับวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยเราอยากให้เด็กของไทยเราเด็กเล็กๆนะครับซึ่งเขากำลังหาแรงบันดาลใจในการที่จะประกอบอาชีพในการที่จะเป็นอาชีพต่างๆในอนาคตเราคิดว่าโรบอทสเตชันเนี่ยเราเข้ามาในสังคมไทยเนี่ยเพื่อที่จะให้เด็กได้ค้นหาตัวเองนะครับในสายของเทคโนโลยีและโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม
0: ่
1: เทคโนโลยีของยุคใหม
0: ่
1: นะครับก็คือเทคโนโลยีด้านของโคดดิ้งและโรบอติกนะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยได้เข้ามามีประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กในเรื่องของบทเรียนต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นบทเรียนที่ไม่ยากนะครับเด็กทุกคนเนี่ยเรียนได้หมดนะครับมั่นใจว่าเด็กทุกคนเรียนได้หมดเขาก็จะมีแรงบันดาลใจหรือแรงขับเคลื่อนภายในที่ทำให้เขามีความทะเยอทะยานอยากที่ประกอบอาชีพในสายนี้นะซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยประเทศของเราเนี่ยต้องการบุคลากรด้านนี้เยอะมากนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆในโลกนี้ได้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ของเรา
1: ครับ
0: แล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องของประชาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ใกล้ตัวมากการที่น้องๆหรือว่าเด็กๆเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้เร็วเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอย่างไรบ้างคร
1: ับ ก็คือจริงๆถ้าพูดถึงประโยชน์ของการเรียนรู้กับที่นี่นะขอเล่าเกริ่นนิดนึงนะครับจริงๆที่นี่เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการเข้าใจโครงสร้างของหุ่นยนต
0: ์
1: เข้าใจโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมหรือการเขียนโคดดิ้งเพื่อบังคับหุ่นยนต์นะครับและหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนเทคโนโลยีพวกนี้นะครับให้อยู่บนInternet of Things หรือเรื่องของ IoT นะครับแล้วก็เมื่อเขารู้เรื่อง IoT แล้วเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องของ Machine Learning ไปสู่เรื่องของ AI ซึ่งโรงเรียน

0: เรียนแห่งนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตบุตรหลานของท่านเนี่ยได้ตั้งแต่อนุบาล3นะถึงม .6 นะครับคือสามารถฝากลูกหลานฝากอนาคตของลูกหลานไว้กับเราได้นะครับเราเป็นโรงเรียนที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงนะครับลูกหลานของคนขอนแก่นทุกคนคนอีสานทุกคนสามารถเรียนได้ครับนะครับแล้วเราก็ยินดีต้อนรับและอยากดูแลลูกหลานของท่านนะครับครับ
1: ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วยิ่งเด็กๆได้เรียนรู้เร็วก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเองแล
0: ้
1: วสถาบันนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นแหล่งจุดเริ่มต้นในการฟูมฟักเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีให้กับเด็ก
0: ใช่ครับใช่
1: พูดถึงเรื่องของระบบการเรียนการสอนของเราบ้างครับการระบบการเรียนสอนการสอนของเราเนี่ยสามารถส่งเสริมในเรื่องของจินตนาการแล้วก็พัฒนาการให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างครับ
0: ก็คือพูดอย่างนี้ครับจริงๆการจะสร้างเด็กสักคนเนี่ยนะครับให้เขามีแรงบันดาลใจในการที่จะกลายเป็นคนสร้างเทคโนโลยีในอนาคตหรือเป็นนวัตกรนะครับมันก็ต้องมีระบบการเรียนแบบ academic นะครับคำว่า academic ก็คือในช่วงแรกๆของชีวิตนะครับเด็กเนี่ยจะต้องมีบทเรียนมีตัวอย่างที่ดีให้เขาเดินทางที่ถูกต้องก่อนเขาไม่ได้เรียนรัดนะครับกว่าเขาจะต่อหุ่นยนต์ได้เขาต้องเข้าใจโครงสร้างของหุ่นยนต์ก่อนว่าหุ่นยนต์หนึ่งตัวเนี่ยกว่ามันจะเดินได้เป็นแบบเหมือนสุนัขกว่าจะเดินได้เหมือนนกเพนกวินกว่าจะเดินได้เหมือนมนุษย์เนี่ยลิงเกตหรือว่ากลไกในตัวการส่งกำลังอะไรต่างเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นยังไงก่อนซึ่งไอ้นั้นเนี่ยเราก็จะมีบทเรียนในหลักสูตรของเทเลอร์นะครับซึ่งจะให้เข้าใจเด็กเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดซึ่งยังไม่มีการเขียนโปรแกรมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มค่อยๆเพิ่มความยากนะครับในหลักสูตรของบอสซี
1: ่
0: ในหลักสูตรของ V2 และในหลักสูตรของบูทโดยการใส่มอเตอร์มากขึ้นหลาย IO หลายมอเตอร์แล้วก็มีเซ็นเซอร์มากขึ้นนะครับยิ่งมอเตอร์เยอะยิ่งเซ็นเซอร์เยอะหุ่นยนต์ก็จะทำงานได้สมจริงมากขึ้นแต่นั่นก็หมายถึงว่าโปรแกรมต่างๆก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราอยากให้เด็กที่ผ่านระบบตรงนี้ครับมีเขาเรียกว่า technical thinking concept นะครับเข้าใจว่าเมื่อเราจะทำสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ดีสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์กับมนุษย์โลกเรานะครับต้องเริ่มต้นวิธีคิดยังไงเราจะปูพื้นตั้งแต่เป็นเด็กอนุบาลได้เลยนะครับโดยที่ว่าเราเอาการความสนุกนำเนาะเพราะเด็กเนี่ยเราจะไปซีเรียสกับเขามากก็ไม่ได้นะครับแต่ต้องทำไงให้ใจเขาเปิดก่
1: อ
0: นแล้วเขาอยู่แล้วเขามีอินเนอร์อยากจะเรียนด้วยตัวของเขาเองซึ่งเราคิดว่าตรงนั้นสำคัญมากครับ
1: ก็คือเด็กๆที่มาเรียนรู้ที่นี่ก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของวิธีคิดเรื่องของโครงสร้างว่าหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไร
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มีส่วนประกอบจากอะไรบ้างเลย
0: ใช่ครับแล้วก็ที่ใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเด็กมาเรียนเนี่ยเราก็อยากให้เด็กวิ่งออกจากหน้าจอที่บ้านเพราะเด็กอยู่บ้านเด็กเล่นคนเดียวเด็กก็อยู่กับมือถือแต่อยู่ที่นี่เด็กอ่ะได้เขียนโปรแกรมบนแท็บเล็ตนะครับไม่ใช่นั่งเล่นเกมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยได้พูดคุยกับเพื่อนบ้างได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนบ้างในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับในพื้นที่ที่ดีในพื้นที่ที่มีคนดูแลนะครับที่เป็นโปรเฟสชันนอล
1: คร
0: ับ
1: แล้วเด็กเนี่ยสามารถเติมแต่งจินตนาการหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ลงไปในหุ่นยนต์ได้ยังไงบ้างครับ
0: ความคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างนะครับ
1: ครับผม
0: เหมือนที่ท่านเห็นตัวนี้นะครับ
1: ครับ
0: จริงๆมันคือสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีที่เรียนแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับเราเรียกว่าAudience Robotics นะครับเป็นหลักสูตรของเด็กชั้นป.2นะครับที่เรียนกับเราก็คือว่าตรงนี้นะครับมันจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์2ชุดนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร
1: ์
0: ที่เป็นอุลตราซอนิกเซ็นเซอร
1: ์
0: เมื่อเด็กเอามือไปปิดนะครับเซ็นเซอร์พวกนี้ก็จะทำงานเพื่อทำงานแล้วมันก็จะสั่งให้มอเตอร์นี่หมุนเหมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ในทางกลับกันเมื่อกี้ท่านพิธีกรถามนะว่าแล้วมันจะประยุกต์เทคโนโลยีไงเราจะสอนให้เด็กคิดเทียบเคียงว่าถ้าตัวนี้เราวางอย่างเงี้ยมันก็คืออะไรครับมันก็คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ถ้าเราพลิกกลับไอ้นี้อาจจะเป็นหุ่นยนต์ถูพื้นก็ได้โดยที่ว่าเราอาจจะชาเลนจ์กับเด็กท้าทายกับเด็กว่าถ้าเราปรับให้อุลตราซอนิกเซนเซอร์มันอยู่ต่ำลงนะครับ
1: ที่เราเอามือปิด
0: ใช่มันก็สามารถจะเดินได้มันก็หมุนได้แล้วมันก็จะสามารถสั่งให้ตัวปัดฝุ่นนะครับเราเปลี่ยนมอเตอร์นี่กลับทิศทางนะครับเนี่ยเด็กก็จะได้เรียกว่าอะไรรีเอนจิเนียริ่งนะครับวิธีคิดนะครับให้เกิดเป็นโปรดักต์ตัวใหม
1: ่
0: นะครับเด็กก็จะได้ thinking concept แบบนี้

0: หรืออีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ เข้าใจว่าท่านผู้ชมนะครับคงเคยไปสนามบินแล้วก็เห็นไหมครับที่ตำรวจสนามบินหรือรปภ.ของสนามบินเขาขี่ไปขี่มานะครับที่เป็นสองล้อนี่ก็คือหุ่นยนต์ต้นแบบนะครับก็คือเหมือนไอ้หุ่นยนต์ที่ว่าตรวจการในสนามบินนะครับซึ่งมันตรวจการได้ไงมันก็คือสามารถมีเซ็นเซอร์นะครับนะครับมีล้อสามล้อนะครับมันก็ไม่ล้มแล้วมันก็สามารถตรวจไปตามเส้นทางที่กำหนดได้นะครับเด็กก็เข้าใจเทคโนโลยีพื้นฐานแล้วว่าอ๋อที่เขาเรียกแซกเวย์ฮะถ้าแซกเวย์เนี่ยทำยังไงตัวนี้ก็ทำงานได้เหมือนกันเด็กก็สามารถลงไปในโปรแกรมตัวนี้ได้แล้วที่สำคัญนะครับบริกทั้งหมดหรือชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่ไม่อันตรายกับเด็กนะครับเด็กใส่ปากไม่ได้เพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยสิ่งที่กลัวก็คืออะไรกลัวเขาจะเอาใส่ปากนะครับผมพวกนี้มันใช้แรงกดไม่มากนะเพราะเด็กมือไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยผ่านการคิดมาหมดนะครับ
1: เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปประกวดแล้วก็ไปแข่งขันแล้วก็สามารถคว้ารางวัลมาแล้วมากมายใช่ไหมครับ
0: ก็มีครับปีนี้เราก็ได้ WRO
1: ครับผม
0: ในสนามภาคกลางนะครับเราก็ได้อยู่ที่6นะครับ
1: ครับ
0: WRO ก็คือเบิร์นโรบอติกโอลิมปิกเราก็ได้ที่6นะครับแล้วก็ที่ภาคเหนือเนี่ยเราก็ได้ที่13แต่ไม่ได้รางวัลนะครับเพราะเขาเอา11ที
1: ม
0: นะครับจากคนแข่งขันทั้งหมดเกือบ100ที
1: ม
0: นะครับเราก็โอเคแล้วครับรางวัลไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่ใช่ครับ
0: นะครับรางวัลไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่สําเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจ
0: ใช่ๆสิ่งที่เราสําคัญมากที่สุดก็คือที่วันนี้ที่มาคุยกันเนี่ยนะครับเราอยากให้พี่น้องชาวภาคอีสานนะครับได้มองเห็นโรงเรียนของเรานะครับซึ่งตอนนี้ในภาคอีสานเรามีอยู่แค่2ที
1: ่
0: ก็คือมีที่อําเภอกันทรลักษณ
1: ์
0: 3ที่ฮะมีที่อําเภอเมืองอุดรแล้วก็อําเภอเมืองขอนแก่น
1: นอกจากเด็กๆเนี่ยที่มาเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วเด็กๆสามารถพัฒนากระบวนการความคิดให้เป็นระบบอีกด้วยในส
0: ่
1: วนนี้สำหรับคุณทอมมองว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเรียนต่อสำหรับเด็กๆยังไงบ้างครับ
0: คืออย่างนี้ครับนี่เราคุยถึงลูกศิษย์เก่าเรานะเราเปิดมาแล้ว7ปีนะครับสาขาแรกเนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะแล้วก็เราก็ขยายเราเพิ่งขายแฟรนไชส์เนี่ยได้3ปีแล้วก็เราก็ขายได้อีก13สาขานะครับแล้วก็เราก็มีความร่วมมือกับมหาลัยดังใหญ
1: ่ๆ
0: หลายมหาลัยเช่นมหาลัยสงขลานครินท
1: ร
0: ์มหาลัยขอนแก่นมหาลัยพะเยานะครับซึ่งเราก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เราก็มีการส่งบุคลากรเราไปฝึกอบรมนะครับแล้วก็เราก็ฝึกอบรมให้กับบุคลากรในมหาลัยด้วยนะครับสิ่งที่เราหวังจริงๆนะครับก็คือว่าเราอยากให้การเรียนการสอนของเด็กในประเทศเรานะครับได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ล้ำๆนะครับโดยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงนะครับซึ่งเราก็พิถีพิถันนะครับบทเรียนทั้งหมดที่ท่านเห็นตรงหน้าผมเนี่ยนะก็คือเป็นบทเรียนที่ทางวิศวกรรุ่นใหญ่ได้ไปเดินในงานของเล่นโลกแล้วก็เราไปคัดเอาของที่ดีที่สุดโลกมาให้หมดเลยเช่นที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเหมือนชิ้นนี้นะครับเป็นหลักสูตรของเราคือหลักสูตรบูตนะครับซึ่งเด็กป.5 ป.6 ได้เรียนนะครับในหลักสูตรนี้นะครับตัวนี้ได้รับรางวัลที่1ของโลกเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นหลักสูตรบอสซี่ซึ่งเด็กที่เรียนคือป.1 ถึงป.4นะครับป.1 ถึงป.4ก็ตัวนี้ได้รับรางวัลที่1ของโลกเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็คือกล่าวโดยสรุปเนี่ยนะครับก็คือหุ่นยนต์หรือว่าสื่อการเรียนการสอนที่เราใช้ในโรงเรียนของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นสื่อที่เราเชื่อว่าดีที่สุดของโลกในเวลานี
1: ้
0: นะครับเด็กที
1: ่ผ่านมาแล้วอย่างดี
0: ใช่เด็กญี่ปุ่นเขาก็เล่นอย่างนี
1: ้
0: เด็กเกาหลีเขาก็เล่นอย่างนี
1: ้
0: เด็กจีนเขาก็เล่นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีนะครับของพี่น้องที่ดูรายการนี้อยู่นะครับที่ได้เผยแพร่ออกไปได้รับไปว่าเด็กไทยควรจะได้เรียนได้เห็นในสิ่งที่เป็นมาตรฐานของโลกเพื่อที่ว่าเมื่อถึงจุดนึงที่เขาต้องใช้เทคโนโลยีเขาก็จะได้มีความมั่นใจว่าเขาก็ผ่านสิ่งที่ดีที่สุดของโลกมานะครับนี่ฝากครับ
1: ครับผมและสุดท้ายนี้ครับคุณทอมมีอะไรที่อยากที่จะฝากเพิ่มเติมถึงน้องๆหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าท่านผู้ชมไหมครับ
0: ครับผมฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับการบริหารเวลาให้บุตรหลานเนี่ยเจอสิ่งที่ดีๆในชีวิตสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับเพราะเวลาของเด็กสำคัญนะครับเขาก็จะโตไปเรื่
1: อ
0: ยแต่ในระหว่างที่เขาโตไปเนี่ยเขาเตรียมตัวอะไรไว้บ้างนะครับเด็กยุคนี้เขาอยู่บนมือถือเขาอยู่บนเกมเขาอยู่บนอะไรเยอะแยะไปหมด

0: แต่นั่นนะฮะการเป็นเกมก็คือเป็นผู้เล่นแต่ไม่ใช่ผู้ใช้ไม่ใช่ผู้สร้างนะครับโรบอทเซชั่นกำลังจะทำบุตรหลานให้ท่านเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีผมฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องให้ความสำคัญกับเวลาของบุตรหลานผ่านการเอาเด็กมาเรียนอยู่ในโรบอทสเตชันก็ได้ซึ่งเราคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดแล้วและวางใจได
1: ้
0: นะครับเพราะเราอยากจะทำให้คนไทยสู้เขาได้ในเวทีโลกครับขอบคุณมากครับ
1: ในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอคุณทอมมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะไปรับชมนะครับเรื่องราวการเรียนการสอนของสถาบันแห่งนี้กันครับ

จริงๆสำหรับโรบอทสเตชันขอนแก่นนะครับเราก็ follow นะครับหลักสูตรตามทางโรบอทสเตชันที่เป็นบริษัทแม่นะครับซึ่งหลักสูตรของทางโรบอทสเตชันเนี่ยเขาได้ออกแบบมาอย่างดีแล้วนะครับก็คือก็จะประกอบไปด้วยหลักสูตรที่เป็นเทลเลอร์นะครับบอสซี่แล้วก็วีดูแล้วก็บูทครับซึ่งทุกหลักสูตรเนี่ยก็จะแบ่งเลเวลออกเป็นเบสิกอินเตอร์มีเดียตแล้วก็แอดวานซ์ครับทุกหลักสูตรซึ่งตัวหลักสูตรเองเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่เป็นสเต็มครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็คือนั่นหมายความว่าหลักสูตรเราเนี่ยก็คือได้รับการรับรองแล้วก็ถูกออกแบบมาอย่างดีจากบริษัทแม่ดังนั้นทางสาขาขอนแก่นเราก็เลย follow ทุกหลักสูตรเหมือนกับของบริษัทแม่ที่เป็นโรบอทสเตชันเลยจริงๆเด็กๆเรียนได้ตั้งแต่อายุ3ขวบนะครับแล้วก็แต่ว่าเราจะแบ่งเลเวลของแต่ละหลักสูตรก็จะมีแบ่งเป็นเลเวลของเด็กอยู่อย่างเช่นหลักสูตรเทเลอร์เราก็จะให้เด็กตั้งแต่3ขวบไปจนถึงประมาณอนุบาล3นะครับก็คือประมาณสัก5ขวบไม่เกิน5ขวบซึ่งในตัวหลักสูตรเทเลอร์เองเนี่ยนะครับหลักๆก็คือจะโฟกัสไปที่การให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะครับแล้วก็ฝึกให้เด็กแยกแยะฝึกลอจิกทางด้านของการคลาสซิฟายนะครับบิ๊กของไอ้ตัวเลโก้แล้วก็เราก็จะไม่มีการใช้หน้าจอเพื่อป้องกันให้เพื่อไม่ให้เด็กป้องกันแสงสีฟ้าและที่จะรบกวนประสาทของเด็กนั้นเด็กก็จะได้ฝึกสมาธิในการที่จะโฟกัสกับการต่อแล้วก็อย่างเดียวในเลเวลที่เป็นเบสิกกับอินเตอร์มีเดียตนะครับของ LEGO ก็จะยังไม่มีการโปรแกรมมิ่งโรบอทก็จะเน้นไปที่ให้เด็กเหมือนฝึกจินตนาการฝึกสมาธิไปก่อนแต่พอเป็นเลเวลแอดวานซ์ปุ๊บเราก็จะให้เด็กฝึกโปรแกรมมิ่งแต่ก็จะเป็นการโปรแกรมบนกระดาษเราจะมีโรบอทก็เราเรียกว่าโรบอทขนาดตัวเล็กนะครับที่สามารถจะโปรแกรมมิ่งบนกระดาษได้ก็คือตัวโรบอทเองเขาก็จะทำตามคำสั่งก็จะคล้ายๆกับที่เราโปรแกรมมิ่งบนแอปพลิเคชันเลยเพียงแต่ว่าคำสั่งจะเราสามารถจะวางไว้บนกระดาษได้อย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยเขาตื่นเต้นแล้วก็เริ่มมีความสนใจแล้วก็เขาก็จะไม่ต้องเหมือนกับใช้หน้าจอก็จะได้อยู่ห่างจากหน้าจอด้วยครับอันนี้สำหรับเป็นหลักสูตรเทเลอร์นะครับสำหรับหลักสูตรต่อมาก็คือหลักสูตรบอสซี่วีดูแล้วก็บูทเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่เด็กจะต้องทั้งประกอบโรบอทเองแล้วก็ทั้งโปรแกรมมิ่งเพื่อจะเขียนโปรแกรมคำสั่งเพื่อจะควบสั่งโรบอทให้ทำงานตามที่ต้องการนะเพียงแต่ว่าตัวบูทตัวบอสซี่วีดูแล้วก็บูทเนี่ยที่มันจะต่างกันก็คือว่าหนึ่งเลยคือความละเอียดความซับซ้อนของตัวหุ่นยนต์เช่นอย่างตัวบอสซี่เนี่ยตัวบริกเขาก็จะมีขนาดใหญ่นะครับก็เด็กก็จะประกอบได้ง่ายตัวโปรแกรมแล้วก็ส่วนตัววีดูเนี่ยรายละเอียดก็จะซับซ้อนขึ้นอย่างตัวบอสซี่เนี่ยระบบการเคลื่อนที่ชุดการเคลื่อนที่กลไกการเคลื่อนที่คือในระบบออโตเมชันเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์3ส่วนหลักๆเท่านั้นเองก็คือตัวคอนโทรลเลอร์แอคชูเอเตอร์แล้วก็เซนเซอร์ที่ทำงานประกอบกันในตัวบอสซี่ก็จะมีการประกอบกันมาให้ก็จะทำให้เหมือนกับเด็กทำงานได้ง่ายหน่อยเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่พอเป็นตัววีดูตัวบูทเนี่ยก็จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาอีกก็คือ1เลยคือรายละเอียดของตัวหุ่นเนี่ยก็จะมีความละเอียดมากขึ้นเด็กจะต้องรู้จักการต่อชุดกลไกชุดส่งกำลังชุดเกียร์สายพานอะไรเองประกอบเองแล้วก็ต้องเขียนโปรแกรมสั่งการทำงานของมอเตอร์เซ็นเซอร์ด้วยตัวเองแต่ว่าในตัวบอสซี่เองก็จะมีเหมือนกับมีฟังก์ชันมาตรฐานฟังก์ชันสำเร็จรูปที่ใช้ในการสั่งการพวกแอคชูเอเตอร์กับเซ็นเซอร์ให้ก็จะทำให้เด็กเหมือนกับเขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่านั้นมันก็จะมีเลเวลความ

ถ้าลง3คอร์สพร้อมกันเราลดให้ 10% ครับผมก็ยังก็ไปชมผลงานเราได้ทางเพจ Facebook ก็ได้ครับจะได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนว่าในแต่ละวันที่เด็กเข้ามาเรียนเนี่ยครับเขาเหมือนกับว่าเขาได้ทำอะไรบ้างคือหลักๆก็คือหนึ่งเลยคือเขาจะต้องใช้ในการประกอบโรบอทให้เป็นแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งไม่ใช่คือคำว่าโรบอทอาจจะผู้ปกครองอาจจะเข้าใจว่ามันต้องเป็นหุ่นยนต์มันต้องเป็นอะไรที่ทำงานแต่จริงๆคือเรามองว่าสิ่งที่ทำงานเรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบสัตว์เรียนแบบสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นออโตเมชันทำงานด้วยตัวเองได้นะครับเราก็สามารถที่จะแอพพลายอุปกรณ์ของเราเนี่ยครับแล้วก็นำพาเด็กเนี่ยครับเขาเข้าไปสู่เทคโนโลยีเหล่านั้นได้เรียนรู้ในเทคโนโลยีเหล่านั้นได้นะเพราะนั้นอย่างตัวโรบอทเองที่เด็กๆที่เรียนเนี่ยคือเราไม่ได้เรียนแค่หุ่นยนต์จริงๆก็คือเราจะต่อเป็นอย่างเช่นเรียนแบบการทำงานของปูสุนัขนกหรือแม้กระทั่งระบบออโตเมชันอย่างเช่นเครื่องเล่นแผ่นซีดีที่คุณทอมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ระบบอะไรประตูเซ็นเซอร์อัตโนมัติอะไรพวกนี้ครับคือเราก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เด็กได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เด็กก็จะได้เห็นว่าการทำงานของออโตเมชันจริงๆที่ทำงานโดยใช้คอนโทรลเลอร์แอคชูเอเตอร์แล้วก็เซ็นเซอร์ประกอบกันแล้วมาเขียนโปรแกรมสั่งเขาให้ทำงานเนี่ยเขาสามารถจะทำงานผสมผสานกันแล้วก็แปลงเป็นแอปพลิเคชันได้มากมายหลากหลายเหมือนกับที่เด็กๆเห็นในชีวิตปัจจุบันแม้กระทั่งเรื่องของระบบการจำลองของระบบเบรกอัตโนมัติของรถยนต์ในรถยนต์อะไรเงี้ยซึ่งในส่วนนี้เราก็มีการสอนให้เด็กเหมือนกับได้เข้าใจว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันทำงานยังไงมันทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์มันทำงานโดยใช้แอคชูเอเตอร์ผสมผสานกันยังไงเขียนโปรแกรมมีลอจิกยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็จะตรงส่วนนี้ก็คือสามารถจะไปติดตามในเพจ Facebook ได้ครับเรามีอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมเรามีทดลองเรียนฟรี1ชั่วโมงในทุกๆเลเวลเลยครับผมให้เด็กมาลองเรียนได้ครับให้น้องๆมาลองเรียนได้ครับผมครับติดต่อนัดเวลาเรียนมาทางเพจหรือทาง LINE Official ได้เลยครับผมครับก็อย่างนี้นะครับคือตัวโรบอติกแอนด์โคดดิ้งเนี่ยครับจริงๆเนี่ยคือบางทีผู้ปกครองอาจจะมองว่ามันเป็นงานทางด้านเอนจิเนียริ่งหรือเปล่าถ้าไม่อยากให้ลูกไปเรียนเอนจิเนียริ่งเนี่ยเราจะมาเรียนทำไมจำเป็นต้องมาเรียนไหมอะไรเงี้ยผมจะฝากไว้อย่างนี้นะครับว่าไอ้ตัวโรบอติกแอนด์โคดดิ้งที่เราทำอยู่เนี่ยครับจริงๆอ่ะหลักสูตรเราเนี่ยมันได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นหลักสูตรสเต็มคำว่าสเต็มก็คือหมายว่าเขามีการอินทิเกรตนะครับมีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เอนจิเนียริ่งแล้วก็เทคโนโลยีเข้าไปผสมกันเพื่ออะไรจริงๆก็คือเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ให้เด็กเฉยๆดังนั้นทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ให้เด็กจริงๆหลักๆมันมีแค่2อย่างใหญ่ๆถ้าให้ผมสรุปนะครับก็คือในเรื่องของจินตนาการแล้วก็สมาธินั้นตัวโรบอติกแอนด์โคดดิ้งเราฝึกให้เด็กมีจินตนาการทั้งในเชิงของความสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ในเชิงของลอจิกเพราะเด็กจะต้องเอาเหมือนกับความคิดเนี่ยลอจิกเนี่ยมาเรียบร้อยเรียงเป็นโปรแกรมเพื่อสั่งการให้หุ่นยนต์ทำงานแล้วก็ในเชิงของการฝึกสมาธิก็คือเด็กจะต้องประกอบหุ่นยนต์นะเขาจะต้องโฟกัสกับมันอยู่อย่างน้อย30นาทีหรือถึง1ชั่วโมงในแต่ละคาบดังนั้นมันก็เป็นการฝึกทักษะที่จำเป็นให้กับเด็กๆแล้วก็เด็กๆก็ได้เล่นสนุกด้วยแถมยังให้เด็กเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างจากหน้าจอซึ่งผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะให้เด็กไปใช้เวลาว่างในการเล่นเกมหรือว่าดูทีวีครับก็คือถ้าคิดว่าลูกหลานของท่านนะครับมีอาการติดเกมหรือว่าติดการดูทีวีแล้วอยากจะเหมือนกับพัฒนาทักษะผ่านการเล่นสนุกด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็เชิญชวนครับขอก็เชิญได้ที่โรบอทสเตชันขอนแก่นครับ

นี่นะครับก็คือเรื่องราวของการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับผ่านกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบของเด็กๆนะครับและนอกจากนี้นะครับสถาบันแห่งนี้นะครับก็ยังสอนให้เด็กเนี่ยได้เกิดจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับทำให้เด็กๆนั้นสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยา

0: ระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
1: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
5: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
2: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
8: ง่าย
7: ครบ
9: จบ
10: ทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
2: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
12: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
13: Run.
14: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
15: ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุยกเหยียบหยุดยกคือการยกเท้าออกจากคันเร่งลดความเร็วเมื่อใกล้ถึงทางม้าลายเหยียบเหยียบเบรกเมื่อเห็นทางม้าลายหยุดหยุดให้คนข้ามถนนหยุดมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนขับรถมองคนข้ามถนนมองรถวินัยจราจรเริ่มที่ตัวเรา

0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: น้องชาวเรียวต้อนรับพี่น้องเขาสมัยก่อนเขากำลังสนิท
2: ว่
0: าสวัสดีพี่น้องชาวเรียวไห
2: ม
0: ตอนคลิปเรียวเรียวคลิปเรียวดังๆอ่ะนะ
3: ผู้ใดมาเจอแล้วก็จะเลือนพันเด้อ
4: สวัสดีครับพี่น้อง
0: อ
4: ิ
0: หล
4: ี
3: ตรงจังสั้น
0: นั่นแหละนะครับเนาะเอ้าข่าวดังไล่หลายเสมอข่าวเรียงวงการสงฆ์วงการพระเน
3: า
0: ะ
3: เขาเปิดเสียงดังถึงที่ไหน
0: ว่าเมนหมายถึงว่าข้าวพระข้าวสงฆ์ข้าวเจ้าตัวนี้ไล่หลายเสนอเ
3: ข
0: าคือหลายชุดข้าว
3: เมนเนื้ออันสับสน
4: เนื้อเป็นหลายชุด
0: เออเคยจะเป็นปิ่นหลายชุดเนาะสามคนสามภาษาสามคนหนึ่งเอาว่าเป็นอย่างอันสองอันก็ได
2: ้
0: ข้าวสงข้าวพระข้าวหยังก็จะแม่นดังแม่นนั่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหยังตีว่าสมุนนี่มันก็หลายๆอย่างหลายๆแนวเนาะคือจังหวัดล่ะแนวเฮาเห็นแน่บ่เห็นแน่แนวเฮาหูจักแน่บ่หูจักแน่แนวเฮาอาจจะคาดบ่ถึงหรือว่าคาดถึงหรือว่าแนวที่เฮาที่บ่อยากสิรู้ยังถึงใด
3: ถึง
0: นะครับเออมันก็เป็นแปลกๆขึ้นจังหวัดล่ะครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าบ้านเมืองนี้มันก็มีมาหลายอย่าง
3: แม่น
0: เป็นไปต่างๆเขาก็เอิ้นว่าคน
3: ครับ
0: คนมันมีหลายรูปแบบ
3: รูปแบบ
0: บางคนก็มักฟังบางคนมักเบาบางคนนั่งเขาเมาบ่มีงานทำก็มีเด
2: ้
0: บางคนเป็นหมอลำลิเกนักร้องบางคนก็ไปหาทองบ่มีหดผัวบางคนพกหวีเพราะว่าหัวเพิ่นบ่มีผมก็มีมันก็เป็นไปทั่วแต่ว่าสมัยนี้ยุคในผ้าเหลืองยุคในของบอกว่าพระพุทธศาสนา
3: เห็นคือหมอลำเก่า
0: หมอลำเก่าเนาะ
4: สันเดย์คือมีกราบมีก่อนสันเดย์
0: เขาเป็นหมอลำเก่าใช่ไหม
3: เก่งสุดแล้ว
0: ป่อยคนเมื่อกี้ไฟไม่บ่ดังมันก็เลยบอกให้เพิ่นนั่นมันซ่อมได
3: ้เห็นบ่เก่งบ่เก่งสุดแล้วเห็นบ่เก่งคักเก่งไงป่อย
0: แต่เก่งนั่นผมไม่เห็นแน
3: ่ยานแต่ผู้อื่นบ่ย่องกับผม
4: อ่ย่องเพิ่นแน่สัน
0: มากมากมันเป็นคนบางย่องอีหลีย่องขึ้นอีหลีได้ข่อยเน
3: า
0: ะ
3: บ่หันเว้ากันดอกเฮ็ดหยังตื้อเพิ่นกันกันผู้มีผู้ใดย่องเพิ่นก็เว้าบ่เซาทั้งพี่น้อง
0: สามทีเดีย
3: วกันว่าเพิ่นเก่งเพิ่นทั้งเซา
0: แม่นจะได้ย่องย่องถือมองปั๊บนี
2: ่
0: ที่อันนี้ก็ไปหาไก่มันต้มเลยเพื่อนหน่อยเด
3: ้อพูดนะ
0: ฉะนั้นตัว
4: แต่ผู้อื่นเก่งนี่บ่ย่องดอก
0: บ่บ่ย่องบ่ได้ว่าให้ดูดีจักเทียภาษาเพิ่นหรอกเพิ่นว่าอย่างผู้อื่นเฮ็ดเกินหน้าเกินตาเจ้าของแน
2: ่
0: ภาษาเพิ่น
3: ผู้อื่นเลยบ่ได
0: ้ผู้ใดอื่นเลยบ่ได้ทั้งเทียเขาได้เดียนได้ดีแน่นี
2: ่
0: ดีใจน้ำเด้อตาเขียงขิงนี่คือจังบักเขียบตาตีนี่ทั้งเทีย
3: วันน่ะ
0: อุ้ยดีใจน้ำดีใจด้วย
3: พูดเสร็จมาโอ้ยแต่มันคือลูกพญายาวตาเนาะ
0: เออแต่ว่าในเอิงในใจอีหลีนี
2: ่
0: ใจศิลาสิขูดน้ำเขา
2: โอ
0: ้ยยังทีมันเป็นประเภทนี
2: ่
0: คนเนี่ยมันเห็นคนได้ดีเนี่ยมันสิตาย
2: อ
0: ย่างกับมีม
2: ัน
0: หายใจว่าทั่วท้องมันกระวนกระว่ายผู้ลองคนนี่มันเห็ดจนเป็นอากิน
2: อ
0: ากินนี่เป็นน้องของ
3: อักจึก
0: อักจึกนั่นละมันก็เลยกลายเป็นว่าลังเทียนี่มันกับหลายอย่างจังเฮ้าเนี่ยเฮ้า
3: สามคนเนี่ย
0: สามสี่หาเฮ้าแล้วก็นั่งเบิ้งน้ำบ้าน
3: เป็นนั่งไหน
0: เพิ่งว่าเจ้าของเพิ่งรับรองว่าเจ้าของดีเนี่ยแต่ว่าคอยก็บ่ได้ขอดีว่าดีบ่ได้ว่าดีเนาะลังเทียเฮ้าก็มีความสัวในใจเฮ้าอยู
2: ่
0: แต่ว่าลังเทียความสัวเฮ้าบ่ต้องไปให้ผู้อื่นเห็นเด้
3: จังว่ามันขึ้นหลายเด้อความสัวจังเฮ้า
0: ก็นั่นละพี่เว้าอยู่นี่ก็ได
3: ้
0: กำลังว่าเสียดความดีเขาก็ไปกดหัวขวนใส่บาทเสมอลงเฟซบุ๊กเขาก็ว่าเขาก็ไปหัวขวนจังใดเขาไปใส่บาทกับหลวงพี่จะได้ว่าเอาหลวงพี่คือรอแถบว่า
2: แน่
0: เป็นยังสั่นเลยคน
2: ม
0: ันก็มันก็มีความสัวในใจเพราะฉะนั้นแล้วคนสมัยนี้มันมีหลายอย่างมันมีหลายรูปแบ
2: บ
0: ตั้งแต่เห็นหน้ากันขึ้นยังวานล่ะดีใจน้ำกันนี่เว้ยดีใจอันนี้ก็ยินดีน้ำเด้อแต่ว่าลำหลังเนี่ยบีปากจะว่าหอดหูกักเหมือนก็มีนั่นล่ะคนเป็นยังสั่นเขาว่าเข้าเมืองตาหลิว
3: ให้หลิว
0: ก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวสมัยหลิวตาตามยากเขาเมืองตาลิวมันก็ต้องเขาเมืองตาลิวน้ำเขาเลยต้องเขาไปน้ำปั่นไปน้ำปั่นลองซองยังสีหน้าเนาะมันต้องเป็นยังสั่นไปซะดิ
2: คร
0: ับ อันนี้เขาบอกสู้ฟัง
3: เมีย
0: สนุกว่า
3: ใครอยู่คนฟัง
0: ฟังคอยบอสดิ
3: ฟังอยู่คนฟังเนี่ยอยู
0: ่นั่นแหละนี่บอกสู้ฟังกันนะเน
3: า
0: ะ
2: ครับ
0: ลังเทียบางคนนี่เพิ่นกับเป็นแปลกไป
3: แปลกจังใด
0: คนจีบอีกอย่างนึงคือย่องย่องกันบ่มื่นหูมื่นตา
2: โอ
0: ้กันสนับสนุนกันแต่ว่าบ่มีความถูกต้องของความเป็นแกนของแท้ย่องกันแบบเขาเอิ้นว่าหยังก็ย่องย่างเดียวแม่ย่องว่าหยังที่ลึ่งกันสนิทกันย่องกันว่าโอ้ยจะแม่นเฮ็ดดีแท้จะแม่นสวยจะแม่นงามจะแม่นตู่โตเสียงดังแท้จังซี่นะ ตูดตัวน่ะนะ
4: มันก็เลยไปน้ำเขาสมองเลย
0: จะมันสวยจะมันงามแท้จริงๆแล้วอ่ะซั่นนั้นมูนี่จังได๋ไปย่องกันป้าคือแต่งหน้างามแท้จริงๆแล้วเขาแป้งขาวอ่ะซั่นหน้าร้อยคือจังอันหัวผักกาดนี
2: ่
0: ว่ามันเห็นอีหยังว่ามันขี่รถไก่ลงสีห้ำผิวเขาตาหนาวคุ้นว่าสันว่ามูงามมูก็เลยมั่นใจว่าจะของงามเพราะว่ายังที่หักกันเลยไปย่องเขาว่าดีว่างาม
4: รับหูรับตาย่อง
0: รับหูรับตาย่องวันนี้มันก็เลยบ่เกิดการพัฒนา
4: เอ้ามีเห็นหลายอยู่ได้ยัง
0: ไงมันมีเห็นหลายพร้
2: อม
0: อันใดที่มันบ่ดีเขาก็ว่าบ่ดีอ
3: ัน
0: ใดที่เขาว่าดี
4: เขากับว่าดี
0: เขากับว่าบ่ดีแน่แต่ว่าอันใดส้มสิเป็นตาดีแน่จังน้อยเนี่ยเขากับว่าซ้ำนั่นละ
3: เพรา
0: ะว่ายังตีขันบางคนเขาเฮ็ดงานเก่งๆเขาเฮ็ดงานเลิศเลิศรู้ๆนี่เขาสิไปบอกว่าโอ๊ยเจ้าคือเฮ็ดงานเก่งแท้อย่าไปว่าเขาสิมักง่อง
3: ต้อง
0: มักง่องแล้วมันสิเฮ็ดดูไรมันสิเก่ามันสิจืดไปว่าเอ้าเฮ็ดจังกะพ่อได
4: ้นั่นละ
0: ไม่ยุ่นละนั่นละเฮ็ด
4: นั่นละ
0: นะจังสินะเขาก็เฮ็ดดีเลยเลยเลยเป็นจิตวิทยา
4: พัฒนาการ
3: พัฒนา
0: ขึ้นไปอีกจิตวิทยา
4: ครับ
0: จังสัน
3: ว่ากันย่องไรเขาพอดี
4: พอด
0: ีแต่ข่อยเนี่ยมักย่อง
3: ที
0: ่เงี้ยบ่ย่องข่อยบ่ได้เข
3: าคิดว่ามักย่องเกี่ยวของ
0: ต้องให้พูดย่องเท่านั้นเพราะว่าพูดคันพูดคือพูดสิตินี่พูดได้ข่อยสิติข่อยนี่ข่อยจะเป็นคนที่แบบบ่ยอมรับก็เห็นตั้งอ่ะ
3: โอ้มัน
4: แต่ว่าหาไปตีคนอื่นได้
0: ยังขี่รถไกลนาเขายังสิคอยกะตีรถครับรถไปตะสร้างจะจังสิแน่เนาะนั่นละบอกสู่ฟังครับแล้วก็เรื่องของอีกบ็อกกี้มืออีกสัปดาห์2สัปดาห์ขอนแก่นก็มีการเลือกตั้งนายกอบจใหม
3: ่
0: ม
3: ี
0: ท
3: ั้
0: งหมด4เบอร
3: ์ครับ
0: นะครับ4เบอร์4คนนะครับพี่น้องกลับไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมในยุทีFacebook หรือว่าข้อมูลต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3: ครับ
0: นะครับมาพูดได้กับเรื่องผู้นั้นล่ะ
3: แม่น
0: นะครับจะเสพพื้นไปขอบง่ําครับจังเลือกไปก็เรื่องคือปลายซีดของเฮาอยู่ที่ปลายปากกาของเฮาเอง
3: แม่น
0: เฮาอยากกล้าพูดได้ก็ตามแต่เฮากล้าได้เบิด
3: อยู่ในใจเฮานี่แหละ
0: อยู่ในใจเฮานะครับมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับเฮากับกล้าเบอร์7ก็ได
3: ้โอ้ย
0: มันก็เป็นซีดของเฮาเด
2: ้
0: แม่นบ่ล่ะแต่ว่าก็เป็นบัตรเสีย
3: บัตรเสีย
0: 1 2 3 4สิกล้าเบอร์ใดก็ได
3: ้ครับ
0: กาเบอร์12ก็ได
3: ้ได
0: ้ครับมันมีหม่องกาแต่ก็สิเป็นบัตรเสียท่านน่ะมี4เบอร์พี่น้องไปเบิ่งคุณสมบัติของผู้เลือกตั้งว่าสิเลือกผู้ใดก็ไปเข้าคู่หากาเบอร์ที่ท่านชอบได้เน
3: า
0: ะ
3: มาผู้ใดก็ว่าไป
0: แม่นละบัดนี้ว่าเรื่องของข้าวมื้อนี้ก็มีเรื่องของอันไทซอยไทผัด
3: โอ้
0: แต่ว่ามีแววๆมาว่าสิต่อไปอีก2เดือนว่าซั่น
3: บ่
0: แต่ว่าอยู่ในช่วงของการพิจารณานะครับแต่ว่าถามครม.อนุมัติเมื่อใดสิมาเว้าชี้แจงแถลงไขสู่ฟังอีกทีนึง
4: ครับ
0: แต่ว่าช่วงที่ผ่านมา4เดือนนี่ทางคุณเอกนิติเนี่ยก็ได้บอกว่ามีกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่าแสนล้าน
3: โอ้
0: นะครับสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในใน4เดือนแล้วก็สิต่ออีก2เดือนแต่ว่าถามเบิ่งว่าสิเป็นจังได
3: ๋ครับผม
0: นะครับเพราะว่ามันยังพอมีเงินเหลือ
3: ครับ
0: ในการต่ออยู่แต่ว่าเสียงพี่น้องประชาชนหลายคนบ่มีไผว่าบ่เอา
4: จะอยากให้ต่อ
0: แม่นผู้ที่บ่มักรัฐบาลก็บอกว่าอยากได
4: ้อยากได้คือเก่า
0: ก็อยากได้เพราะว่าหยังติมันได้ซอยกระตุ้นเศรษฐกิจผู้ที่ว่ามักก็คือได้ใช้มาตลอดตั้งแต่สมัยผู้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์สมัยตะกี้ก
3: ็ค
0: นละเคืองนะครับมาก่อนอนุทินก็เป็นคนละเคืองคือกันแต่ว่าบัดนี้มาเป็นคนละเคือง60 40มันก็ถือว่าเพิ่งเคยมีนะครับคือเฮาซื้อของร้อยนึงเฮาก็ได้จ่ายเพียงแค่เท่าใดก
3: ็40
4: 40บาท
0: 40บาท
3: ครับ
0: นะครับผู้ใดสิบ่เอาเนาะ
3: ไ
0: หนมันดีมาให้อยู่กับดังแท้ๆก็เอาดิ
3: เอาแล้ว
0: บ่ภาษาบ่เรียกเงินเนาะแต่สิบ่เอา
3: ผู้ใดสิบ่อยากได
0: ้แม่นนั่นล่ะครับเอาพี่น้องติดตามข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ไว
3: ้ครับ
0: บ่แม่นข้อมูลข่าวสารถึงแม้ว่าสิมีกระแสข่าวเนาะ
3: ครับ
0: เรื่องของกรมประชาสัมพันธ์แจ้งสัญญาณ4ว่าบ่ฮู้จักกรมประชาสัมพันธ
3: ์ครับ
0: ว่ากรมประชาสัมพันธ์คนกดไลค์หน่
3: อ
0: ยแม่นแล้วบ่มีตาไปกดเบิ่งเนาะ
2: นี
0: ่ไปออกโทรทัศน์อันนั่นน่ะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่กับมาว่าทั้งกรมประชาสัมพันธ์ว่าอีหยังก็บ่มีคนเบิ่ง
3: ครับ
0: คนเบิ่งบ่หลายจังได๋เนาะไปตลาด
4: นี่แม่น้องไผศิลานี่
0: น้องไผศิลานี
2: ่
0: เฮ้ยแม่ค่ะถาม
2: ถามกูน่ะถาม
0: ว่าจังได๋พี
4: ่ลูกชิ้นบ่ปลาหมึกบ่
0: ม
4: ัน
0: ปกติพี่ต้องเล่นมุกน
3: ี่โอ้ต้องเล่นมุกนี
4: ่เออที่ขอโทษพี
3: ่ขอโทษครับเป็นหยังผ่านแล้วก็ผ่านไป
0: ปกติมุกนี่น้องปูมาอยากย่างดีมันเป็น
3: โนพีเดี๋ยวหลังไหม
0: โอเคพี
3: ่หลังไหม
0: นี่ละเศรษฐกิจสิเป็นจังได
3: ครับ
0: คนละเคืองผัด60 40สิเป็นจังได
3: ครับ
0: ก็ต้องติดตามเบิ่งในช่วงหน้า
4: ครับ
0: นอกจากนี้นะคะพาพี่น้องไปเบิ่งการเรื่องเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง
4: เรื่อง
0: เลี้ยงผึ้ง
4: เลี้ยงผึ้ง
0: โพรง
3: โพง
0: เรื่องผึ้งโพผึ้งโพงนี่เป็นยังไงหัวบ
3: ่
0: สิมาบอกสู่ฟังในช่วงหน้า
3: พูดน่ะ
0: ผู้ผาแดง
3: โอ้ตี
0: เป็นยังไงล่ะแล้วก็อำเภอสังคมมีหวังเที่ยวหลายเด้อำเภอสังคมหนองคายแล้วก็ผู้ผาขามแล้วก็ชวนไปเบิ่งบรรยากาศการเที่ยวงานอยู่บึงกาฬ11ฮ13แต่ว่ามื้อนี้มื้อที่13ตัวนี
3: ้
0: แม่นบ่มื้อนี้13แสดงว่าอ๋อมื้อสุดท้ายตัวนี
3: ้สุดท้ายไปทันอยู่ทันอยู
0: ่ท่านอยู่ดอกยังออกไปเบิ่งเนาะ
3: ทันอยู่ทันอยู
0: ่เออเน
4: า
0: ะ
4: แล้วนี่นี่งานประเพณีบุญกระทูบนี่จังหวัดชัยภูม
0: ินี
3: ่สุดยอด
0: กระทูบต้นกระทูบ
4: ครับ
0: อาจังมาเบิ่งกันในช่วงหน้าก็แล้วกันพี่น้องช่วงนี้เฮาไปพักจักคราวนึง
3: ครับ
1: นานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
5: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลงมาเพลง
1: ใช
5: ่ใ
1: ช่ครับของทุกคนครับ
6: ฟังพี่ชนกัน
5: ไปบุญไม่เอาไงลูก
6: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
1: ชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
1: ่ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
2: หนูมาช่วยจุดให้อาม่า
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
3: มากลับบ้านกันนะครับ
1: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้าบ้าบ้า
0: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: ั้นล่ะพี่น้อง
1: ก็สู่รายการสู่ข่าว
2: แมน
1: ไปใส่ก้อนเหรอเฮาม
0: ีก็มีหลายอย่างอีหยังอวยพรวันเกิดแบบกรมประชาสัมพันธ์แน่ว่าซั่นว่า
2: เอาตัวซั่น
0: จังได๋พวกไปทัวร์หลายเขาแม่นว่ากรมประชาสัมพันธ์อันบ่อันนั้นอยู
1: ่
0: ย้อนมาว่าน
2: ั่น
0: ประชาสัมพันธ์เด้อนั่นเด้อเขานั่นเด
1: ้อนั่นดิติยาอย่านั่นคักๆติ
0: ไว้พ่อมาเกิดแบบกลุ่มประชาสัมพันธ์แน่สิไปยากหยัง
1: บ่ว่างเลย
0: ใส่กรอบท้องตัว
1: อ
0: ือใส่กรอบท้องแล้วก็เอารูปไปอยู่กลางๆตัวน้องไปยากที่ภาษาวันเกิดซื่อๆร้องเพลงกับเอาวงดนตรีกลุ่มประชาสัมพันธ์พุ่นมาลอง
1: โอ้ยบ่เล่นดีขึ้นหยัง
0: เล่นดีจังหยังนี่ไปนํากันลองซองลองซองเพลงกลุ่มประชาสัมพันธ์เขาอยากให้แต่งให้รายการโซข่าวเฮาอยู่ด้วยเนาะ
2: เน
0: า
2: ะ
0: มันมีหน้าที่เฮ็ดดนตรีให้เฮาเด้
1: อ
0: ือเฮาคือบ่ให้เพิ่นเฮ็ดให้แน่ซั่นดอก
1: เฮ้ยเอาตัวเอาตัวเอาตัว
0: เนาะเอานี
1: ่
0: ไปดูข้าว
1: ข้าวหยัง
0: ข้าวขอนแก่นเหรอเนาะร้องเอาไปยังแกบ่อยู่ดีๆงามๆคือบ้านขึ้น
2: ห้องจังซั่น
0: ไปหาห้องแก่ๆยังบ่อย่างเขาหยางดีดปากติ
2: แ
0: ม่ห้องให้รัฐบาลว่าซั่นว่าต้องอายุคงกันไทยซอยไทยพัดไปอีกแน่ว่าซั่น
1: อ๋อ
0: เฮาไปกันคิ้วไม่ได้เห็นบ่พี่น้องตะกี้คิ้วข่อยงับดกก่อน

0: ดกก็นี่เขาไปกันคิวไหม
1: ไปกันออก
2: เป็นทรงไงเต๋อ
0: เห็นไหมเป็นทรงเห็นปะดูหวานขึ้นปะ
3: สร้างว่าเมาขังเนาะ
0: ฮะ
3: สร้างว่าเมาขังเนาะ
0: โอ้ยเพื่อกันให้งามยุ่งเหมือนกันใด
3: กันลุยไหม
0: คนบอกว่าใส่โครงการนี่นี่ซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็นลดพระราคาเสียใจทั้งยังเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการแต่ว่าขอให้อีกแน่ว่าสันว่าแล้วก็ยังให้มั่นใจได้เบิดมือไหมสมมติว่ามัน
3: พูดหน่อย
0: สมมติว่ามือละ200มือเขาให้มือละ200เนาะอยากให้ได้มือละ 1,000-2,000 มันเหมือนรถจริงสิไหมสมมติจำกันมาเลยเดือนละ 1,000 เนี่ยสมมติกับมือนี่ใส่เบิด 1,000 นึงก็ให้มันเบิด 1,000 รถ
3: จี
0: ้จักสินะมันอย่างในจังสันไปเบิ่งภาพ
3: ครับ
0: ซีพิกเจอร
3: ์นะ
0: เนี่ย
3: บูซีพิกเจอร์ไฮโซครับ
0: ยู่ใส่นี่พี่น้อง
3: จังเลี้
0: ยอยู่ขอนแก่นนี่ล่ะ
3: โอ้ติ
0: ไม่ยินนี่ขายกาแฟโบราณครับ
3: โอ้
0: จะสิโบราณบ่โบราณเบิ่งผู้เฒ่าโลดกับผู้สื่อ
3: คร
0: ับคนสื่อเด็กหน่อยอยู่ตัวนี้เด็กหน่อยฝึกงานเฮาตัวนี
3: ้แม่น
0: ผ่านไปก็1สัปดาห์บรรยากาศการใส่ใจโครงการไทยซอยไทยผัดเดือนกันย่าซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการที่ขอนแก่นยังคงคึกคักพี่น้อง
3: ครับ
0: ร้านค้าส่วนใหญ่นี่มียอดขายนี่สูงขึ้นเส้นร้านลูกชิ้นทอดหลังตลาดจอมพลเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีลูกค้ามาซื้อสินค้าย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลูกชิ้นนี่แหละพี่น้องครับพนักงานขายประจำร้านก็บอกว่าง
3: านยัง
0: ไงแต่มีโครงการไทยซอยไทยผัดนี่ยอดขายเพิ่มขึ้นลูกค้าแต่ละรายก็ซื้อสินค้าหลายขึ้นเฮ็ดให้ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้นร้อยละ70ถือว่าเป็นโครงการที่ดีซอยกระตุ้นเศรษฐกิจนี่คือค่าขายคง
3: ครับ
0: นางสาวสมควรแสงเพ่งแค้นแม่ค้าขายอันผลหมากรากไม้นี่นะครับอยู่สารกลางจังหวีดขอนแก่นเนี่ย
3: วัด
0: เอาเพิ่นว่าจังหวีดดิ
2: โอ้ย
0: บอกว่าครับใส่โครงการซื้อวัตถุดิบมาขายถือว่าซอยแบ่งเบาภาระแต่ยอดเงินเมื่อละ200บาทเนี่ยรวม 1,000 บาทต่อเดือนนี่น้อยไปค่ะประชาชนบ้านเพราะว่าราคาสินค้านี่เพิ่มขึ้นสูงเท่าโตจึงอยากให้เพิ่มงบเข้ามาอีกแน
3: ่ครับ
0: อีกทั้งเดือนเนี่ย อยากให้ใส่ใจได้ตลอด24ชั่วโมงว่าซั่นไปฟังเสียงของเพิ่นแน่พี่น้อง
4: ก็อยากให้มีไปเรื่อยๆครับผม
5: ก็อะไร
4: ยอดขายมันจะได้ดีครับผมมันจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยใช่ครับ
5: เหม
4: ือ
5: นว่าลูกค้าจะต้องซื้อจะซื้อง่ายขึ้นเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ครับใช่ครับจากที่คนซื้อน้อยๆเขาก็เพิ่ม
5: ปริมาณ
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: จากปกติซื้อกี่ไม้เข้าไปกี่ไม้
4: เหมือนปกติคนที่เขาเคยซื้อ20 30บาทเงี้ยใช่มั้ยเขาก็จะมาซื้อเป็น60บาท50บาทอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อเพิ่มขึ้นอะไรประมาณโดยมีคณะ
6: กรรมการฝ่ายถ้าถามแม่ค้านะไม่พอเพราะว่าเราซื้ออะไรของทุกอย่างแพงหมดทุกอย่างวันนี้ลงทุนนี่ 5-6,000 ของไม่เยอะ
5: สิ้นเดือนนี้จะหมดแล้วอยากให้รัฐบาลต่อมั้ย
6: คะก็อยากให้ต่ออยู่ค่ะเพราะว่ามันได้ช่วยประหยัดนิดนึงเราก็ได้ค่าข้าวค่าแป๊บค่าสบู่ทุกอย่าง
5: โครงการนี้ดีไหมคะถึงประชาชนไหม
6: ก็ถึงบางประชาชนก็ส่วนที่มีเงินในบัญชีถึงถ้าไม่มีเงินในบัญชีแบกถุงปุ๋ยไม่มีสิทธิ์ได้ใช้บอกตรงๆเลยค่ะ
0: แบกถุงปุ๋ยนี่หมายถึงว่าคนทั่วไปต้องเปรียบเทียบได้คักแน่ๆนั่นไม่ใช่นี่ก็ได้เนาะถ้าข่อยแบกสอบป้านก็สิบ่ได้น้ำมูอยู่ติคัน
3: ว้ายแม่นบ่ได้แล้วเน
0: า
3: ะ
0: หลายคนก็บอกว่าอยากให้เปิดนี่24ชั่วโมงว่ายังมื้อแรกนี่หิวข้าวเลิกงาน 1-2 ไปซื้อก้อยเด็กมันโหดซื้อเนี่ยบ่ได้ว่าซั่นว่าเอ้าเป็นว่าหังซั่น
3: จุดประสงค์คืออยากกินก้อยเด็ก
0: อยากกินก้อยเด็กก็เลยบ่สามารถทานก้อยเด็กได
2: ้
0: 24ชั่วโมงได้ไหมคะพ่อสันว่าเพิ่นก็วางสันเพิ่นกล่าวนางสาวประภาพันธ์จำปาพนักงานบริษัทเอกชนชาวขอนแก่นกล่าวว่าโครงการไทยซอยไทยผัดเป็นโครงการที่ดีประชาชนระดับแบบรากหญ้าเนี่ยได้ประโยชน์ทั่วถึงส่วนใหญ่นี่ซื้อข้าวสารอาหารและสิ่งของที่จำเป็นถือว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างเป็นอย่างดีอยากให้ต่ออายุโครงการออกไปอีกเด้อค่ะเช่นเดียวกับนางสาววรยาจำนงกิจนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นบอกว่าได้รับประโยชน์จากโครงการคอยรัฐบาลต่ออายุโครงการไปอีกแน่แล้วก็เพิ่มวงเงินขึ้นอีกเพื่อให้เพียงพอต่อการใส่ใจแต่ละมือไปฟังเสียงพี่น้อง
7: ได้ค่ะ
5: เป็นไงบ้างด
7: ี
5: ไหมสำหรับเรา
7: ก็ดีค่ะช่วยประหยัดไปครึ่งนึงเลยค่ะ
5: ส่วนใหญ่เราเอาไปใช้อะไรบ้าง
1: ก็ซื้อข้าวบ้างอย่างเงี้ยค่ะซื้อกับโครงกับข้าวบ้างอย่างเงี้ย
5: แต่คือเดือนนี้มันเดือนสุดท้ายแล้วเราคิดว่ายังไงอยากให้รัฐบาลต่อไหม
1: ต่อค่ะ
5: ต่ออีกเท่าไหร่หรือว่าจำนวนเงินมันเพียงพอไหม
1: ต่อไปเรื่อย
5: ๆ
1: ต่อไปเรื่อยๆค่ะ
6: คนไม่มีด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าคนก็ใช้เยอะค่ะมันก็ได้ซื้อข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อกับพวงกับข้าวบ้างอย่างเงี้ย
5: 1,000 ต่อเดือนพอไหมคะ
1: ก็โดยมีนาง
2: ทิพย์สุดาตาอยากให้เพิ่มค่ะเพราะว่าแต่ละเดือนไม่พอสำหรับ 1,000 บาทในแต่ละเดือนที่ได้มา
5: ส่วนใหญ่ที่เราเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้าง
2: การกินค่ะส่วนใหญ่แบบ3มื้ออย่างเงี้ยค่ะแต่ละวันก็ยังไม่พอสำหรับ200ในแต่ละวันใช่
7: จะหมดแล้วนี่สิ้นเดือนนี้เนี่ยคิดว่ายังไงอยากให้รัฐบาลยังไงอ
2: ยากให้ต่อเพิ่มค่ะ
5: เพิ่มอีกเท่าไหร
2: ่เพิ่มอีกสักอาจจะเปลี่ยนจาก 1,000 เป็นเดือนละ 1,500 อย่างงี้ 2,000 ใช่
0: ถามนักศึกษา
3: ว
0: ่าต่อไปนี่อยากบอกอะไรกับรัฐบาลวัฒนาก็ฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าเลขท้าย2ตัวมีแล้วอยากให้มีเลขหน้า2ตัวบ้างค่ะไอ้เลขบน2ตัวบ้างค่ะ
8: อันนี้เสียใจเจ้าเอง
0: เอาหมดนั่นละเนาะบานีกะนั่นละอ่านตัวแล้ว
3: จะสังเน
8: าะอ่านแ
0: หน่อยากให้มีอีก2เหรียญนี่เขาว่ากําลังสิมีอีก2เหรียญจังสิมีบ่มีถ่าเบิ่ง
3: อือ
0: เนาะหันมีก็ดีคือกัน
3: เอ้ยดี
0: กระตุ้นเศรษฐกิจ
3: ครับ
0: ซุ้มอยู่ NBT ขอนแก่นเนี่ย
3: อือ
0: เนี่ยป้ากันไปรูดซื้อของนี
3: ่ว้าย
0: โอ้หลายร้านค้ากระตุ้นยอดขายดีเนี่ยโดยเฉพาะแม่ใหญ่นี่แล้วยืนไปซื้อของอยู่เห็นบ
3: ่แม
0: ่นแล้วใส่จะเบิดแต่มือแรกแม่น 1,000 เลย
3: ป้า
0: ซื้อของหลายซื้อของ
8: โอ้ซื้อของหลายแล้วเลี้ยงสัตว์หลายอาหารหมอกอาหารแมว
3: ลูกค้าเก่า
0: แมน
3: เอ้า
0: เอาแวกกันแน่กันแล้วกัน
8: ครับ
0: นะครับ
3: ภาวนา
0: ให้อันนี้ก็เป็นโครงการดีๆของเพิ่นเน
8: า
0: ะ
8: รัฐบาล
0: อันนี้ดีเฮาก็ว่าดีคืออันนี้ก็ดีว่าดีคือก
8: ันถือว่าดี
0: เพราะว่าปกตินี่แม่แง่นึงไปถามเล่าแล้วก็บ่เล่าได้สิทธิ
3: ์
0: ก็เลยไปถามว่าแม่ได้หยังว่าซั่นว่า
3: อ
0: ันแม่มาซื้อทุเรียนว่าซั่นว่า
3: โอ้
0: ตะกี้เอ้าอันเอ้านี่ก็ได้ลาว่าซั่นว่าก็เลยว่าอันแล้วก็เลยไปซื้อ300กว่าบาท
3: ครับ
0: บัดนี้เราก็เลยไปรูดอ๋อทุเรียนแม่บ่ว่าสิได้ซื้อกินหลายปานนี้อีกเที่ยว่าซั่นซื้อได้ซื้อเที่ยละ50บาท60บาท
3: โอ้
0: บัดนี้ซื้ออัน2 3แล้วแม่สิได้กินแซ่บๆว่าซั่นว่า
8: หาเงี้ย
0: ได้ตรวจแล้ว
3: หรือใจให้เพิ่น
0: บ่ให้แล้วใจเองยืนให้ซื้อนั้นว่าแล้วได้กินนั่นบักทุเรียนนั่น
3: เออเต็มคําเออ
0: ว่าจังคติเราซื้อได้ร้อน2ร้อนซํานั้นเนาะ
3: ครับ
0: นะครับ
3: เอาน
8: ั่นละ
3: เพิ่งพง
0: พึ่งพงพงพึ่งพงนี่เป็นสีสูงบ้าง
8: เป็นยังไง
0: พึ่งพงนี่ตอนแรกนี่มันบ่ได้ว่าพึ่งพงเพิ่นผู้ไปเลี้ยงเพิ่นหาซื้อจะเป็นเพิ่นอย่างเพิ่นไปหาซื้อเลยโอ้ยจังได๋บ่นี่เมียกับผัวไปนํากัน2คนทางเมียก็เลยจมทางเพิ่นนี่ไปตั้งไว้กลางแดด
3: เออ
0: ตอดเมีย
8: เอ้านั่น
0: เพราะแต่ตอดแล้วมันนี่มันโพ่งขึ้นบักคัก
3: โอ
0: ้เห็นโอ้ยเพิ่งตอดเจ้าโพ่งเหมือนเพิ่นว่าไปโรงพยาบาลไปหาหมอที่ไปฉีดยาหมอถามว่าอะไรตอดเพิ่นว่าเมียเลยตอบว่าผึ้งว่าแต่ผึ้งชนิดไหนมันมีหลายอย่างนะผึ้งผัวบ่ฮู้จักก็ผึ้งมันตอดไม่รู้ว่าผึ้งอะไรโอ้ยมันรวยถามว่าเบิ่งคันนี้มันโพ่งบ่ล่ะว่าซั่นว่าเออจะเพิ่งโพ่งอะล่ะเลยว่าซั่นว่า
3: อือ
0: ซื้อนั่นเลย
3: นี่เป็นสาเหตุ
0: สาเหต
3: ุ
0: ของพ
3: ึ่
0: งพง
3: เออแล้วก็ได้นั่นตำนานมาเนาะ
8: แมน
3: แต่มาแต่ใส่เกาะ
0: คิดพ่อ
3: คิดพ
0: ่อพึ่งพง
8: ครับ
3: ไป
8: พึ่งพงบัด
3: ไปพึ่งพงจังหวัดบึงกาฬ
0: ครับ
3: เพิ่นส่งเสริมให้เลี้ยงพึ่งพงสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรพร้อมมอบต้นทุเรียนขับเคลื่อนภาคการเกษตรครับนายสุรพลเจริญภูมิคำผู้ราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งโพงพึ่งโพงครับนี่แหละ
8: ครับ
3: เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวบึงกาฬนะครับก็ได้มอบกองพึ่งโพงให้แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงพึ่งเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งโพงให้เป็นอีก1ทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยการเลี้ยงผึ้งโพงสามารถนำผลผลิตจากรังผึ้งมาสร้างประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเกษตรนะครับ พร้อมกันนี้ก็ได้มอบต้นทุเรียนแก่เกษตร

0: ากรเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ผลและเพิ่มทั้งเรื่องในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
1: ทุเรียนแก่นี่หมายถึงว่ามันพร้อมกินแล้วบ
0: ่แม่นพร้อมตัดพร้อมกิน
1: ทุเรียนแก่เกษตรกร
0: เป็นทุเรียนอ่อนเอาไปทอด
2: ครับ
0: โอ้นี่ติกองพึ่งโพง
3: ก็ว่าเป็นพึ่งโพง
0: หื
1: มมันอยู่ในพุงเออนั่นล่ะลองเปิดไปนั่นด
0: ูเหรอเออขันแขนตาบ่พุง
1: ครับต่อจากนี้ไปนะคะขอเชิญท่านประธานในพิธีนะครับทำการเปิดงานเลี้ยงพึ่งโพงนะครับโดยจะทำการเปิดกล่องลังพึ่งพร้อมกันในเวลานี้ใน5 4 3 2วึ้งวึ้งวึ้งคือสิมวนเนาะ
0: พุงกันทางงาน
3: มีแต่สมพงพงแบบนี
4: ้กองเทียร์เลย
1: ให้บ้านสอนกันจะไปฉีดฟิลเลอร์มาบ่
0: อืมนี่แหละเป็นการสนับสนุนนะครับ
3: ครับ
0: เป็นการสนุกการของเกษตรกรในจังหวัดให้มีรายได้ที่เข้มแข็งชีวิตที่เข้มแข็ง
3: ครับ
0: ครับจังหวัดบึงกาฬและสำนักงานเกษตรกรบึงกาฬสำนักงานเกษตรบึงกาฬมุ่งสู่ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรให้มีองค์ความรู้ปัจจัยการผลิตและช่องทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
1: เกษตรนี่คือพระกฐินบ่
0: ไม่ส่
1: งเสริมเกษตรเน
0: า
1: ะว่
0: าเข้าเกษตรเข้าเกษตรก็มีเกษตรทั้งนี้ก็
1: เกษตรแก่กินได้แต่ในเกษตรอ่อนกินได้เบิดเปียกเกษตรสันต่ำคือแกงน้อไม้เกษตรสันสูงคือก้อยไข่มดแดง
0: อ้าวก็ดีครับเกี่ยวกับเกษตร
3: ครับ
0: เกษตรแก่กับตำบลฮงน้ำ
1: มีเสียงเกษตรกรดิ
0: มี
3: เสียง
1: นี่ค่ะ
0: ฟังเสียงเพิ่น
5: บ้านขันควาครับอยู่หมู่2ตำบลโคกก้องนะครับเที่ยวก่อนเคยอบรมมาแล้วก็ได้ผลดีเที่ยวนี้ก็เข้ามาอบรมอีกครับดีใจครับที่ได้เพิ่มกองนึงก็ว่ากัดประมาณ400ครับกองเก่าเฮาเคยซื้อนี่ผมเคยซื้อมาอยู่ประมาณ400บาทขอบคุณทางเกษตรครับที่มามอบอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรและมีรายได้สร้างได้เพิ่มขึ้นครับขอบคุณครับ
1: นี่คือเกษตรกรผู้เพิ่นได้รับผลประโยชน์เนาะการเลี้ยงพึ่งโพง
0: พึ่ง
3: โพงพึ่งโพง
1: การเลี้ยงพึ่งโพง
3: ครับ
1: นะครับ
3: บัดนี้ขับมาจังหวัดขอนแก่นกันแน่ครับ
0: ครับ
3: สิพาไปเบิ่งการพนึกกำลังของภาคเอกประชาชนและเอกชนนะครับจัดคอนเสิร์ตระดมทุนการกุศล1การให้ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ที่สั้น2
1: แสดงว่า3คนให้นี่ก็คือสิได้หลายเด
3: ้อหลาย
0: อุ้ย
1: ไปตะเปีย
3: น
1: น้ำตา
3: ให้ใส่กันบัดนี้เฮา
1: 1การให้
0: ซอยข่อยนี
3: ้โดยเพิ่นตั้งเป้าระดมทุน10ล้านบาท
1: เวลาให้ยังได้ซื้อ10ล้านบัดนี
3: ้เออ
1: ที่บ่ให้หลายก็เก่าติให้ไปให้มากเงินเลยอยู่40บาท
3: โดยจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และติดตั้งเครื่อง AED ครับเพื่อโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินครับ
1: เนี่ย
3: ใส
0: ่นี่
3: นี่นายพันเทศเสากุศลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายแพทย์ชาตรีเมธาธรทิพย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นตัวแทนคณะทำงานโครงการและภาคีเครือข่ายร่วมแถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศล1การให้ต้อนรับหายใจเพื่อนมนุษย์ซีซั่น2ครับโดยกิจกรรม
1: การมอบให
3: ้โดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับจะตั้งขึ้นโดยกลุ่มของขอนแก่นกว่าดีกว่านี้ครับรวมครับภาคประชาชนและภาคเอกชนตั้งเป้าระดมทุนกว่า10ล้านบาท
0: ครับ
1: โ
3: อ้เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์หลักที่รองรับผู้ป่วยจากจังหวัดขอนแก่นและก็พื้นที่ใกล้เคียง
0: ครับ
3: โดยเงินบริจาคทั้งเบิดกสิกรไปซื้อเครื่องครุภัณฑ์ครับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน
0: ครับ
3: รวมทั้งจัดหาและติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
0: ครับ
3: ตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วเมือง
0: ครับ
3: เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้แก่ประชาชนที่ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
1: กระตุกหัวใจหยุดเต้นหูบ่ว่าเฮาสิยังได้กระตุกปล่อยเฮาสิปล่อยตัวไปย่างช้าๆโดยบ่ทรมาน
0: โอ้ไปโรงพยาบาล
3: ซอยคนนั้นติ
1: ฮะ
0: ไปโรงพยาบาล
1: บ่เหลียวก็สิเบิ่งมันนี่แล้ว
0: เอาดี
1: เฮาอยากเห็นนะว่า
3: ก็สิเห็นก็สิปล่อยข่อยตายต่อหน้าต่อตาบ่นั้นติ
1: มันก็บ่ได้ว่าจังซั่นหมายถึงว่าเฮาบ่อยากยื้อไว
3: ้
1: กันยื้อไว้ตัวก็สิเก็บตัว
3: โอ้ยันข่อยทรมานเข้าใจเจ้าอยู
0: ่ฮักน้องฮักน้อง
3: เข้าใจเจ้าอยู่โดยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่7ว่าบ่แม่นแต่อยู่น้ำเพิ่นเนาะเอาแต่บ่รอดหายซะ
1: เป็นคนแบบอินฮาร์ต
0: อ
1: ินฮาร์ตเอเวอรี่บอดี้พีโพ
0: โอ้แปลว่า
1: เข้าใจทุกคน
0: ตอนบอกคือบอกเนี้ยคือแปลสั่น
3: เออก็แปลสั่นแต่แสดงโดยภูมิในการส่วนในไม้ที่7ขอนแก่นมันบอกว่าก ิจกรรมในเที่ยงนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ต้องการสร้างสังคมแห่งการให
0: ้
3: และร่วมกันยกระดับระบบสาธารณสุขกิจกรรมสำคัญคือการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครับ

0: ั่งยิ่งไง
1: โอ้ตอนนั้นแอนออลรดี
0: แมนบอ
1: แมนแต่มาโจอีสีเมืองขอน
2: เพิ่นติดต่อมาแล้ว
0: ติบ่ติดต่อ
1: ถ้าเป็นพิธีก่อนเพิ่นก็ยังบ่อันนั้นเนาะ
0: อืมโดยปีนี
2: ้ยินี
0: ่นำโดยปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร
1: ์โอ้
0: พี่เสด็จ
1: โอ้
0: และการกลับมาร่วมตัวของบอยแบนด์ในตำนานมิชชั่นโฟร์รียูเนียน
2: ป้า
0: ว่าสิเป็นโดมปกรณ์ล้ำ
1: โอ้
0: เจมเรืองศักดิ
2: ์ป้า
0: จอนนี่อันวาและวอยเกรียงไกร
1: รวมถึงโจอี้สีเมืองขอน
2: นุ้งหนีเอวด้วง
0: สีบอยลำตะเมียนสีไปเฮ็ดหยัง
1: ไปเอายา
0: โดยคอนเสิร์ตหนึ่งการในต้อง
2: เพิ่นไปเบิ่งเพิ่นไปเบิ่งซุมเฮาอีหลีซะ
1: อีหลีเ
2: นาะมาหยัง
0: เบิ่งเฮาเอายาติ
2: เบิ่งโจอี
1: บ่เฮาเฮานี่ไปเอายาอยู่โรงพยาบาลอ๋อได้รับยาตามนัด
0: โดยคอนเสิร์ตครับกำหนดจัดขึ้นในวันที่21ธันวาคม2569
2: จัดอยู่ไส
0: อยู่ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไข้ได้ได้ทั้งเบิดก็สิไปสนับสนุนภารกิจสาธารณสุขและการช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่นตั้งเป้าระดมทุนกว่า10ล้านบาท
1: โอ้อยากเป็นพิธีกรงานนี่เพิ่นสิจ้างบ่เนาะ
2: จ้างตัว
0: สุเกียรติได้ไปบ่ซั่นน่ะ
1: บ่
0: นั่นเดียว
2: ก็ต้องไปยับ
0: ก็สิบ่
2: อีก็ต้อง
0: เฒ่าซั่นตัว
1: โอ้พิธีกรเงินหมื่นกับพิธีกรเงินซองนะ
2: อ๋อ
1: ต่างกันด
2: ิอีก็ไปมัดจำเพิ่นไว้ก่อน
1: เพิ่นซ่อง
0: งานเอาไปฟังเสียงเพิ่นแน่ครับ
3: ซึ่งก็ได้รับการตอบรับได้รับความร่วมมือนะครับจากประชาชนคนขอนแก่นได้อย่างค่อนข้างดีนะครับเราสามารถหารายได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยให้กับทางโรงพยาบาลขอนแก่นได้ประมาณ14ล้านบาทนะครับทั้งจากการจัดคอนเสิร์ตนะครับจากการมีคลิปวิดีโอจากดาราศิลปินที่ช่วยโปรโมตแล้วก็มีการโอนเข้าไปผ่านทาง QR code ในช่องของคลิปวิดีโอต่างๆจากทางดารานะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการขายเสื้อที่ระลึกนะครับในปีนี้เราก็คิดว่าก็ยังมีความจำเป็นถึงแม้ว่าสถานะทางการเงินบำรุงของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นตั้งแต่มีท่านผู้อำนวยการธนสิทธิ์มาบริหารในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้การเงินของทางโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นดีขึ้นมากๆนะครับจากเงินบำรุงก็มีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็กระตุ้นให้ทางคนขอนแก่นด้วยกันเองเนี่ยรับทราบว่าจริงๆแล้วในระบบสาธารณสุขของเราก็เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนาะก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความรับรู้ร่วมมือร่วมแสดงความสามัคคีจากพี่น้องประชาชนคนขอนแก่นเหมือนกันที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะทำเม็ดเงินมาพัฒนาโรงพยาบาลแต่ปีนี้ก็จะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับคือปีนี้เราไม่ได้มอบเรื่องของเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวนะครับเราก็จะมีการกันเงินส่วนหนึ่งในการที่จะไปจัดทำระบบเรียกว่าไม่ได้เป็นการซื้อเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจเพียงอย่างเดียวคำว่าจัดทำระบบก็คือจะต้องมีการไปค้นหาเครื่องเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือเอกชนนะครับมาวาง
2: แหนมเนื้อง
0: มั้ยมีละผู้ใดสนใจกันไปได้
1: แต่ว่าแหนมเนื้องมันเปิด 11:00 นดิ
2: อือ 11:00 น
1: แหนมเนื้องสิ้นเจ้านี่มั้ยบุฟเฟ่มั้ย
0: นี่ไปอี
1: ก
0: ต่อเฮา
1: ไปว่าใส่คนละเครื่องนั่นล่ะเอาเฮาเว้าเรื่องเงิน
0: เฮาเว้าเรื่องนี้
1: อันเฮาก็แล้วแต่เพิ่นไปข้าวเพิ่นก็ลั่นๆๆไปแต่ว่าเฮาก็บ่เบิ่งหลังอีกต่างหาก
2: จังซี่ล่ะแห
0: นมเนื้องระดมทุนติ
1: แม่นอีหยังบัดนี
2: ้บัตรจักบาทเนาะ
0: จักแล้วเพิ่นบ่ได้บอกเด้ว่าบัตรจักบาทแต่ว่าม
1: ันเป็น
0: ตัวมันสิมีสิ
1: เป็นตัวแต่สิมีบัตรละ100 200จังซี่นะพี่น้องคุณผู้ชมไปเบิ่งส้มโอเนี่ยเมื่อนั้นส้มโอบันแทน
2: ครับ
1: บันนี้เป็นส้มโอภูคิงออร์แกนิก
2: โอ้ชัยภูมิตัวนี้
1: จังหวัดชัยภูมิพี่น้อง
0: เกษตรสมบูรณ์ด้วย
1: ชวนชิมส้มโอภูคิงออร์แกนิกและนั่งเรือชมธรรมชาติริมเขื่อนน้ำพร
2: ม
1: ที่บ้านบุง14อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิพี่น้องบ้านบุง14มีส้มโ
2: อ
1: ส้มโออยู่บ้านบุง14อีหยังนี
2: ่ส้มโอ
1: แรงข่าวโสข่าวว่าซั่น
2: เอ้า
0: เอ้า
1: สปชสชัยภูมิซั่นเน
0: าะเอ้าขึ้นในซั่นเนาะบาดนี้เนาะ
1: บ่อันนี้อีหยังก่อนเขียนไว้ซื่อ
0: โอ้เขียนไว้ซื่อๆบัดนี้
1: แม่นเพราะว่ามันเป็นรายการโสข่าวยามมันร่วมกัน
0: โอ้เขาจะไปพิมพ์ตาม
1: น้องแล้วบ่ฮู้จัก
0: โอ
1: ้แรงข่าวเป็นสปชสชัยภูมินะลูก
0: อ
1: ันต่อไปบุญกระทู้ก็สปชสชัยภูม
2: ิ
1: มูเตลูนี่ NBT ขอนแก่นนี
0: ่แม่น
1: ลืมบอกนะบ้านบุง14ตำบลนนท่องมีสมโอพี่น้องครับ150ปีท่องดีเขาแง่เขาแต่งกัวทับทิมสยามและแดงผู้คิง
2: โอ้
1: เป็นสมโอพันธุ์พื้นเมืองมีต้นส้มภูมิขนาดใหญ่ครับนั่งเสาอังสุนันเงินลาเจ้าของสวนสมโอเจ้าพุ่งก็บอกว่า
4: การเก็บสมโอมาแล้วก็15ปี

0: อีกค่ะมีสมโอ้กว่า14ไร่ค่ะมีพันธุ์พื้นเมืองค่ะเป็นสมโอ้พันธุ์พื้นเมืองมีสีแดงนะคะเอิ้นว่าแดงผู้คิงค่ะที่ขึ้นซื้อโดยสิออกลูกในปีละ2เทียนะคะเนาะ อันคือออกต้นปีและกลางปีนอกจากนี้ยังไม่ลูกดกค่ะเฮ็ดให้หนูเนี่ยแล้วก็ครอบครัวมีรายได้จากการเฮ็ดสมโอเฉลี่ยในปีละ 400,000 กว่าบาทพุ่นเด้ค่ะสมโอนุ่ยแง่บ่คะหนูถือนี่นุ่ยนี่นุ่ยทรายแดงผู้คิงอันนี้นุ่ยควักก็จะเป็นแดงผู้คิงชินกันค่ะส่วนเนื้อข้างหน้านี่ค่ะถือว่ามันเป็นหน่วยที่ใหญ่อมน้ำช้ำและที่สำคัญหน่วยใหญ่เต็มมือผู้ใดเห็นกะว่าบักสมโอหน่วยใหญ่ซึ่งเข้าใจว่าบ่แม่นแตงโมหรือว่าบักเวอร์นะคะคือนี่คือสมโอพัวมีสมโอแตงโมบักแฟงแตงโมชัยโยและโพนิวนะคะหาหกอย่างนี้ก็คืออยู่ในปักุ่นพืชแต่ว่าสมโอผู้คิงของหนูเนี่ยแซ่บผู้ใดถามกะว่าแซ่บเพราะว่ามันกับว่าได้ร่อนหลายแต่ว่ามันกับพอดีอยู่นะคะเพราะว่า1 2 3 4 5หน่วยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหน่วยที่เขาแบบเลือกไว้แล้วนะคะเนาะแต่ว่าพี่น้องผู้ที่เบิ่งรายการอยู่ตอนนี้นะคะอยากมากอ่ะเชิญมาได้ค่ะไล่ดาบจ่าพงแต่ว่ากะมื้อนี่ปิดนะคะเพราะว่าหนูสิไปจัดฟันนะคะแต่ว่าหมอนัดแขวแต่ว่ามื้อนี่ล้มมันดีจักหน่อยนึงกะอาจจะแบบมัดไอแน่นึง
1: อันนี้คือเสียงผัก
2: หน้าตาเราดีแต่ว่าเสียงมันเป็นตะกี้เดียด
3: นักท่องเที่ยวที่มาสิทธิสัมปันกับธรรมชาติยูริมเคลื่อนน้ำพร่มกลางฮุบเขาผู้คิงคันว่ามันฮุบเขาเนี่ย
2: เป็นอย่าง
3: คันเป็นเขาที่เป็นกลางเขาเนี่ยที่ใหญ่อันนี้ฮุบเขาอาจจะน้อยมีปลาใหม่บรรยากาศริมเขื่อนไปอยากมากกับมาเด้อนี่เอาไม้สาวไปเงย
2: โอ้โห
3: แล้วกันแสดงความสามารถพิเศษดิ
2: ขึ้นเอาเลย
3: บักสมบูรณ์แต่ขึ้นได้ใจไปเหยียบงาอ่อนเด้อถ้าไม่เหยียบหลุยปั๊บมันสิดีตับ
2: แล้วมันจะเจ็บ
3: กะจิ
0: เก็บเอาเด้อจ้าอันนี้หนูสิโยนให้นะคะไอ้เอาเยอะนะเอ้ยเหยียบแปะหยิบบ่ได้เอาหน่อยนั่นไปเอียน้ําแน่หยิบอ่ะเดี๋ยวพี่เอ้าเหยียบกับแปะหยิบบ่ได้คือกัน
3: ว่าจังไหมนี่ภาคเสียงนะนะ
2: เออเอาเดี๋ยวตั้งสติก่อนไปอยู่บองเก้าจัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานจุฬาภูมิประเภทนี้บุญกระทบมุ่งพักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์
3: เกี่ยวอย่างก็มุ่งบุญกระทบมุ่งว่าสันว่าจะได้จุดในมุ่งที่ย่านยุ่งกัดตื่นเศร้าขึ้นมาเห็นแต่ยิงเขียวแก่แสกแกกแสกอยู
2: ่มุ่งพยานเดี๋ยวก็ยังพุ่งทยาน
1: พุ่งทยาน
3: คือจะไปแล้วนี้นะ
2: คือจะไปแล้วซึ่งเป็นการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์นะครับด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับสากลนางสาวการจรัส
3: ไม่ยังดี
2: อย่าท้องใสไ
3: ม่อยากอ้างคนเด็กจะถือมั่งสิวันนี
2: ้โอ้ยเป็นไงอ่ะ
3: คืออ้างไหมคือจังอยู่ไฟแดงอ่ะละซึ่งมีไฟแดงมีบักม่วงกับโยกมากจริงสิไหมมากปวดมากอ้าง
1: นี่กับโป้งกับอ้าง
3: เด้อโดนัทมันถือมาก
1: อ้างให้ยังสนิทดิ
2: คือมันก็เจ้าก็จะขาย
3: อ้างไฟแดง
2: คุณละสั่งคุณ
3: เ
2: บิด
3: คือมีเงี้ยหมวยพอสวทช่วยพูดถึง
2: เป็นไงโอ้แมนเนาะ
3: แมนเราอยู่
2: ดิแมนแมนแมนแมนหันแมนหันเห็นแต่ข้างหลัง
3: เอื่นไปเป็นพิธีก่อนจะขอหากินหาอยู่หาซีนันซีมีด
2: เท่านั้นเอง
3: ไปหาหล่อกินของไต้บันมือหนีบันเทียดได้เบาแล้วได้ยู
2: เราบ่ยูติ
3: เราบ่ยูติ
2: เป็นกลับบ้าน
3: อยู่ราชการ
2: เราพักผ่อนอยู่ราชการมันมันหยุดเพิ่น
3: แล้วไปยูพุ่นแล้วได้จับไม่แล้วมีความสุขดิไปยูขอนแก่นคนหยาดไม่แล้วไหล
2: ตี
3: แกไปได้แล้วบ่อยากใหญ่กับมาขอนแก่นถึงมีมวย
2: แล้วที่จับมาเอาไปเพิ่งพี่น้องนางสาวการจรัสเอียดท่องใสผู้ราชการรองผู้ราชการจังหวัดชัยภูมิเขาเป็นประธานการแสดงข่าวจัดงานประเภทนี้บุญกระทูบซึ่งประเภทนี้บุญกระทูบมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำเลิศล้ำค่าและเป็นหนึ่งเดียวในโลกชัยภูมิฉายาเพิ่น
3: หนึ่งเดียวในโลกคือชัยภูมิ
2: ในโลกครับเกิดจากการภูมิปัญญาอันล้ำลึกของชาวอำเภอหนองบัวแดงที่สอดคล้องกับฮีด12ในช่วงก่อนวันออกพรรษาคือ11ของทุกปี
3: ใบโอมนี่ขาดบ่ได้ดิเวลาบุญกระทูบใบโอมใบนั่นใบนี้เฮ็ดมาให้มันอยู่เป็นก้อนได้มั้ย
2: คุณก็พูดนะว่าไปคุณนะโอ้เราก็มาของเราเนาะครับ ซึ่งก็สิมีไอ้ต้นกระทูบนี่สิมีหลายขนาดครับทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ
4: ่
2: ซึ่งบ่เกิน6เมตรครับประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ธูปและวัสดุธรรมชาติย่างวิกฤตบรรจงและสะท้อนถึงความปราณีตและความคิดสร้างสรรค์และความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อนำไปจุดถวายเป็นพระพุทธบูชานะครับโดยงานปีนี้กำหนดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคมที่สนามหญ้าที่ประกาศอำเภอดงบัวแดง
4: อ๋อบ่มีสนามปูนที่มีแต่สนามหญ้า
2: อืมเพิ่นเอาธรรมชาติ
4: สนามหญ้าซั่นดอก
2: แม่นสนามหญ้าโดยให้รายกิจกรรมสิมีการแสดงจัดแสดงต้นกระทูบใหญ่ยักษ์
4: อืม
2: และขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมจากองค์กรต่างๆซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง9แห่งพิธีแห่รถพระบรมสารีริกธาตุและขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมต้นตระกูลกระทูบอันยิ่งใหญ่พิธีเปิดงานสุดอลังการด้วยการแสดงนั่งล่ำ 1,500 ชีวิต
4: 1เดียวในโลก
2: 1เดียวในโลกครับเป็นพิธีจุดกระทูบตูมกาเป็นยังไงไปเบิ่งนะครับพิธีถ้ำบุญตักบาตรเทโวโลหณะโดยพุทธศาสนิกชน1,500 คนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอธิเขียนวิธีถวายต้นกระทูบพระพุทธคุณและการประกวดสวดมนต์หมู่พี่น้องสระยะนี่โจอีกเอง
4: สวดมนต์หมู
2: ่สรพัญญะ
4: ครับ
2: เป็นบันทึกและการประกวดแข่งขันเช่นการประกวดศึกตลกไทยบ้านบูยนางงามเกษตรวิถีไทยส้มตำลีลาและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
4: ที่จริงส้มตำลีลานี่ผู้ที่เป็นพิธีกรได้ขึ้นที่สุดคือข่อยเด้โจอีซีเมืองขอน
2: ยี่หลี
4: แม่นต้องมาจ้างดิ
1: ต้องเชิญเนาะต้องเชิญไปเนาะ
4: บ่ๆเชิญมันใส่ซ่อง
1: ต้องเรียนราชการดิ
4: บ่ไป
2: ต้องไป
4: ราชการสิบ่วางทันที
2: อง
4: านฟรีผมไม่เคยว่างแต่ถ้างานจ้างพวกผมนี่ว่างทันที
2: กล้าขนาด
4: เนาะไปเที่ยวกันได้ใส่ภูมิพี่น้อง
1: แอน
4: จ้า
1: บัดนี้พักตัวบัดนี
2: ้
1: พัก
2: ดี
4: ครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อพี่น้องพาพี่น้องไปเที่ยวกันครับแหล่งท่องเที่ยวหลายๆหม่องหลายๆแจ่มีหม่องใดแน่ช่วงหน้ากลับมาจ้า
2: จ้า

0: ึ้นดอยครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยขึ้นดอยครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
2: ดีจัดเลยว่ะเพื่อน
1: ติดใจ
0: หมูกระทะครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนกินหมูกระทะครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
3: อร่อยจัดเลยว่ะเพื่อน
1: ติดใจ
0: พนันออนไลน์ครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเล่นบาคาร่าครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
3: ได้เยอะดีว่ะเพื่อน
1: ติดใจแล้วครั้งต่อไปอ่ะ
4: ติดพนันมึงดู
1: หมดตัว
4: พอเลิกขายของใช้นี
5: ่เล่นง่ายๆเอาคืนให้ได้ก่อนเซ่ต่อทุนน้อยเล่นต่อเล่นต่อ
1: เฮ้ยเพื่อน
3: เดี๋ยวมึงกูขออีกรอบ
1: มึงยังไม่เข็ดอีกเหรอ
0: เพราะพนันเป็นสิ่งเสพติดเล่นครั้งเดียวก็ติดได้ครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันอยากเลิกพนันปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือแอดไลน์แอดระบายสายพนันแจ้งเบาะแสพนันออนไลน์เข้าเว็บไซต์ juststopgambling.com

0: ับรับชมข่าวกันต่อครับช่วงนี้พาคุณพี่น้องพาคุณผู้ชมไปเบิ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ทำผู้ผาแดงครับดึงดูดนักท่องเที่ยวสายมูเตลูสิเป็นจังไดครับจังหวัดขอนแก่นเตรียมผลักดันทำผู้ผาแดงอำเภอโคกโพไชสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับพี่น้องชูความงดงามทางธรรมชาติ
1: บ่แม่นชูใช่ติ
0: บ่แม่นควบคู่กับความเชื่อและแรงศรัทธาเชื่อมโยงกับหลวงปู่ผางจิตตะกุโตพันนะหวังส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ครับ
2: ครับ
0: นี
2: ่เนี่ย
0: ห้องประชุ
1: มห้องประชุมเหล่านี้นั่งสร้างรากอยู่นี
0: ่นายยุทธพรพิรุณสารครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายพงศกรอนุพรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจังหวัดขอนแก่น
2: ครับ
0: นาย

0: พัชรากรอันนพรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่นเขต10พร้อมด้วยนายธำรงธนพักพลชะเราธนพักพลชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำพองหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อเตรียมพักดันทำผู้ผาแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นโดยนายบุญรอดขาวขำอ้อนายอำเภอโคกโพชัยเพิ่นบอกว่าอำเภอโคกโพชัยนี่พีร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ครับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองภายใต้แนวทางนายอำเภอพาเที่ยวพนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทำผู้ผาแดงนะครับพี่น้องตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเชื่อมโยงกับความศรัทธาของประชาชนพ่อหลวงปู่ผางจิตตะคุตโตพระสายวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเคยใส่สถานที่แห่งนี้นางวิปัสสนากับวิปัสสนากรรมฐานแล้วนะครับโดยทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต10เพิ่นบอกว่าจังซี่พี
1: ่
0: ต้องการพักและต้องการดันให้อำเภอโคกโพชัยนี่มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม
1: ่
0: โดยเฉพาะการท่องเที่ยวด้านศาสนา
1: คว
0: บคู่กับการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในพื้นที
1: ่
0: เพื่อให้ประชาชนได้ฮู้จักอำเภอโคกโพชัยได้หลายขึ้นไปฟังเสียงเพิ่นกันแน่เน
2: าะก็ต้องก่อนอื่นนะครับอย่างที่ทางสื่อมวลชนเห็นแล้วครับคืออันนี้เนี่ยครับที่อยู่ข้างๆผมคือเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนี่แหละครับที่คอยเป็นผู้ประสานมานะครับถามว่าหลักการในการให้พัฒนาได้เบื้องต้นครับคือต้องขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุทยานทางท่านนายอำเภอนะครับทางท่านนายกทุกท่านนะครับท่านรองผู้ว่าต้องบอกเขาว่าทุกท่านมีส่วนมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกเขาว่าเห็นทางหลายๆท่านก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าทางเนื่องด้วยจากผมเองเนี่ยซึ่งเป็นส.ส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่สามารถผลักดันเข้ามาด้วยได้ทั้งหมดครับต้องให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนี่แหละครับคอยเป็นการช่วยประสานกันไปครับเพื่อไม่ให้ตกหล่นอย่างน้อยทางอำเภอโคกโพชัยชาวบ้านพี่น้องอำเภอโคกโพชัยครับจะได้มีความหวังครับว่าทางอำเภอโคกโพชัยเนี่ยจะมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆในจังหวัดขอนแก่นครับผม
3: ที่ท่านส.ส.เคย
0: บอกว่าทะย่างขึ้นไปถึงยอดผู้ผาแดงนี่ก็สิพบหน้าผาสีแดงเด้
4: ซึ่งเป็นผ้าแดงเนาะ
0: ซึ่งเป็นที่มาของซื้อผ้าแดงและนางไอ
4: บ่มีโบราณ
0: และสามารถมองเห็นพื้นที่อำเภอแกงขอดจังหวัดชัยภูมิได้เพราะว่าอยู่ติดกันทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่มองว่าการพัฒนาทำผู้ผ้าแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่ครับสิเป็นอีกโอกาสสำคัญของอำเภอโคกโพชัยในการมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และซอยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นต่อไปครับพี่น้อง
1: ครับผม
0: อยู่ติดชัยภูมิเตี้ย
4: แม่นี่นี่มีคนมาบอกอีหยังนี
0: ่ร้านใด
4: 16ถึง27ตุลางานไหลเรือไฟนครพนมก็มีเด
0: ้อไปได้นะครับ
1: หลายบอล
0: จ้าบัดนี้ไปใส่พี
1: ่ใส่นี
4: ่เอาไปต่อ
0: ไปต่อบัดนี้เจ้า
4: ไปเบิ่งภาพไปสังคมได้ปล่อยตัวเป็นตาผ้าไปดีอยู
1: ่โอ
0: ้ต้องไปเตรียมอย่างไรวันนี้ว่าไปสังเพื่อสังคมจังหวัดหนองคายกันแน่ครับพี่น้องเป
1: ็
0: นวันเดททริป1วันมหัศจรรย์ณสังคมหนองคายสัมผัสวิถีชุมชนนั่งรถอีแต๊กสุดคลาสสิกสวนชมสวนกาแฟและโกโก
1: ้
0: ชมความงามของแม่น้ำโขงและ
4: ไปเบิ่งซื้อติไปเบิ่งซื้อ
0: ไปเบิ่งซื้อเอาไปไปเบิ่งเป็นจังได๋เอ้าไปเบิ่งนี่
4: เนี่ยนี่ยังนั่งบอกกันยังคือบ่พากันกินนั่นบักใหม่
0: ยังเพิ่นสิกินอยู
1: ่
0: โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโกโก้สังคมหนองคายครับพี่น้อง
4: โอ้นี่เคยไป
0: แน
4: ่เคยไปเคยไปแต่ส่วนสีหอด
0: โอเคจะบอกร้องกล่องขึ้นจะบอกเงาะแ
4: ท้ไกลมากโอ้อันนี้คุณแม่หมอรับสุภาพกัน
0: บอก
4: ไปจะสอหนองคายแซ่บๆพี่หนึ่ง
0: บอ
4: กแมนมีโกโก้ปูโกโก้เลยพร้อมเงือกเงือ
0: กท่าหนาโกโก้ท่าหนาตีเนี่ย
4: บอแมนเพิ่น
0: อย่าง
1: สปาหนาตี
4: บอลูแมนมั้งล่ะ
1: แมนแมน
4: คดีจังสิละท้ายคอยไปเที่ยวเขาบ่กล้าย่างไก่คนด้วยก่อน
0: การจัดกิจกรรมวันเดทริปครับหรือ1วันมหัศจรรย์ณสังคมหนองคายครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระยะเวลา1วันในพื้นที่ตำบลบ้านม่วงและตำบลนางิ้วที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชุมชนนั่งรถอีแต๊กสุดคลาสสิกชมสวนกาแฟและโกโก
1: ้
0: นี่ไปได้สีเลยบัดนี
1: ้
0: ว่าสีฮอดบัดนี
1: ้
0: 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงชมความงามของแม่น้ำโขงและพันโขดแสนไคร
1: ่
0: เพิ่มความสนุกท่าท้ายด้วยรถ ATV
1: นี
0: ่สัมผัสธรรมชาติและชมสวนเกษตร
4: เป็นตะเปิดเบื้องช่องซิเบดีเทรถ ATV นี
0: ่
4: เป็น
0: แบบ
4: แบบ ATV นะ

0: ีแม่น้ำโขงได้นี่ซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมีการแปลงรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1: เพิ่นบอกยังนี
0: ่เพิ่นบอกว่าเส้นทางในการขับรถ ATV นี่ที่เป็นเส้นทางสาธารณะที่เป็นเส้นทางเกษตรกรร
1: ม
0: ไปยังสวนหมากไม
2: ้สวนหมากไม
0: ้และสนามสำหรับขับรถตลอดเส้นทางกสิมีจุดสำหรับนักท่องเที่ยวเดชายรูประยะทางกับประมาณ6กิโลเมตร
1: อย่าแต่บอกชายรู
0: แน่นใส่เวลาในการแต่ท่องเที่ยว
1: ชายรู
0: ประมาณ1ชั่วโมงได้พุ่นว่า
1: ครับ
0: จุดหลักๆกสิมีการจอดรถคือล้ำห้วยธรรมชาติ
1: ที่ว่าจอดรถกับตีตัวลงตีเน
0: า
1: ะบ่ไปทั่วเลย
0: จอดแน่จอดพัก
1: เว
0: ้ยอยากไปอยู่ได้
1: แต่ว่ารถ ATV เนาะก็เป็นยังคือจังต้องพากันขี่ไปตะหมองตมๆนะฮู้ว่ามันขี่ยากอยู่ก็พากันบู๋ไปเนาะ
0: โอ้มัน
1: บ่ขี่ไปนําทางธรรมดาบ้านเมียงอยู
0: ่
1: ฮู้อยู่เป็นรถวีบากรถบู๋พูล่ะ
0: แอดเวนเจอร์
1: ขี่ไปไปติดบัดนี้ใครขอมาอยู่โอ
0: ้ลําบากเขาอีกที่บัดน
1: ี้ลําบากเขาอีก
0: เอาขึ้นเอง
1: ว่าไปตกไปขี่ออกนั่นเป็นหยังขี่บู๋ตมให้เขาได้อยู่
2: เขามาก
0: เหมือนลุ้นเนาะขี่รถฟ้าอั่นเนาะไป
2: รถอันขึ้นเลย
1: รถไฟอันเป็นไง
0: รถอันไฟฟ้าผู้เฒ่า
1: โอ้มันจะได้ยุ่งแล้วครับ
2: ตีตีตี
1: เดือดรถลิงว่าเราดกอ่ะเขาหามขี่อยู่ในถนนสาธารณะเด้อบอก
0: ให้แม่น
1: เด้อเด้อ
2: ซุ่มมือเห็น
1: เท่าไรย่าสิไปหาเถียงลูกเถียงหลานหลาย
0: แม่
1: ต้องเชียร์เขาบอกว่าอย่าไปขี่ในสวนรถสาธารณะขี่เนี่ยบนชิดใต้เนี่ยจะขี่กลางถนนไปรถเหยียบมุนเอเลปันห้ามเกียร์ใกล้ญี่ปุ่นดิโอ้เวลาเขาบอกเขาเตือนแน่ระมัดระวังฟังแน่อย่าสิไปเครียดให้เขาอย่าไปจมให้เขา
2: เขาเป็นห่วง
1: เว้าดีน้ำเนี่ยบ่เสียดิผู้เฒ่าบ้านเฮา
0: จะเบิ่งถนนที่ก็เบิ่งรถที่ได้ล่ะ
3: จะได้ล่ะ
1: อ
0: ี
1: บ่ได้ใครมาขายให้หยังขี้บ่ได้ใครมาขายให้จังเพียงเขาแบดๆๆๆเนาะเขาหามันบ่แม่นรถจดทะเบียนรถจดทะเบียนคือรถมอเตอร์ไซค์ที่มันมีป้ายทะเบียนน่ะคือรถจดทะเบียน
2: คร
1: ับ เออคันแม่นรถบ่แม่นจดทะเบียนน่ะอย่าไปหาขี่ไปครับขี่ไปน้ำถนนผู้ลงคนขี่ไปเอาถนนไงผุนถนนสีเล่นแปดเล่นผุน
0: อ่
1: ะขี่ตัดหน้าเขาวันนี้เอาไปมากเขาบีบแต่ปีกปีกปีกเหลือบ้างหน้าเขาเวลาเขามาเตือนเขามาบอกมาสอนน่ะบอกฟังเขาผู้เฒ่าเบี้ยงสั่นสมัยก่อนบอกว่าอย่าไปหากินในไตแก่มันหยาบประสันบอกเด็กน้อยผู้เฒ่ากินเองไปในเฒ่ามากเขาก็เก่าบ่นี่นะหยาบพอเด็กน้อยอีกบ่นี่นะเด็กน้อยสอนบ่เตือนสอนบ่ฟังเป็นไปทั่วตัวเวลาเขาบอกจังซี่นี่อย่ามาหาสอนกูอาบน้ำพรมาก่อนสูบอาจารย์มาใช่แม่นแล้วเจ้าอาบน้ำพรมาก่อนมุขอยมุขอยมีเคียงท่านแบบอุ่นเลยบางสิ่ง
0: อาบไปยังน้ำมันก็อาบน้ำเย็นดีสิว่า
1: เนาะอาบน้ำพรมาก่อนอาจารย์มาจะร้องนานห่อนห่อนด้วยผมแอบน้ำพรมาก่อนดูที่ผู้ชายไปเลยลบขนปิงผมบอก
2: เป็นจมเอา
0: ต่อไปพี
2: ่ต่อไปเลยตี
0: ไปไปนี
2: ่วัฒนธรรมอีกน้อยนึงตี
0: ได้อยู
2: ่ได้อยู่เนาะวัฒนธรรมสกลนครนำซื้ออินฟลูเอนเซอร์เปิดประสบการณ์อันซีนไทยๆสัมผัสประตูมิติการเวลาผู้ผาขามพี่น้องไปเบิ่งนั่งกัญญาพัฒน์หน้างามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์อันซีนไทยๆประตูมิติการเวลาผู้ผาขามนำส่วนราชการภาคเอกชนผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ร่วมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนครพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
0: ครับ
2: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสกลนครสกลนคร
1: คร
2: ับ สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวในที่น่าสนใจและส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่ประดับระดับสากล
0: ครับ
2: ประตูมิติการเวลาผู้ผาขามตั้งอยู่บริเวณผู้ผาขามบ้านห้วยย่างตำบลเหล่าพดคออำเภอโคกศรีสุพรรณจุดเด่นสำคัญคือการค้นพบภาพเขียนโบราณบริเวณเพิงหินทรายซึ่งมีลักษณะเป็นภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยนักโบราณคดีจากสำนักงานศิลปากรที่8
1: ครับ
2: ประมาณอายุไว้เล่ากลัว 3,000 ถึง 3,500 ปี
1: คร
2: ับ นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาต่างๆนะครับศิลปะไอไอ้โบราณ
1: นะนะไปกันไปเที่ยวได้เนาะ
0: ครับ
1: นะครับผมอยู่ผู้พาขามเอาไปปิดท้ายบ่นี
0: ่
1: ไปเบิ่งจักหน่อยนึงนิดเนาะนะครับเพิ่นกามีการจัดแถลงข่าวแข่งเรือยาวประเพณีไทยเล่าครับชิงถ้วยพระราชทาน11ฮอด13มื้อนี้มื้อสุดท้ายนะครับชวนเที่ยวริมคงกระตุนเศรษฐกิจที่บึงกาฬพี่น้อง
2: ครับ
1: นี่ล่ะครับผมมื้อนั้นก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับก็คือเพิ่นเชิญชวนนะครับไปเที่ยวการแข่งขันเรือยาวไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานปี69 11ถึง13กันยายนนะครับซึ่งมีการแข่งขัน4ประเภทนะครับก็คือประเภท

0: เรือโอเพ่น50-55ฝีพายชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงิน 150,000 บาทเอาไว้ 25-30 ฝีพายประเภทเรือในจังหวัด8อำเภอในประเภทเรืออนุรักษ์ครับซึ่งเรือทุกลำที่เขาแข่งขันสิได้รับการสนับสนุนค่าชักลากจังหวัดบึงกาฬพี่น้องเด้อนะครับขอเชิญชวนไปเบิ่งนะครับไปสัมผัสเสน่ห์ประเพณีริมแม่น้ำโขงนะครับพร้อมชมกิจกรรมและบรรยากาศอยู่ที่ถนนคนเดินจังหวัดบึงกาฬนะครับ11-13มื้อนี้มื้อสุดท้ายแล้วพี่น้องยังหน่อยเบิ่งรายการโซข่าวเสร็จแล้วพี่น้องกาสามารถไปได้นะครับไปเบิ่งบรรยากาศนะครับไป
1: เด็ดดี
0: สบึงกาฬท่านใหม่ท่านที่รยุทธดวงมณี
2: ครับ
0: กี่เป็นพอสวทบึงกาฬแล้วก็ครับไปบึงกาฬคือเก่า
2: ครับ
0: แล้วที่หอดบึงกาฬนี่ละอ้าวฝากพี่น้องไว้แน่กันแล้วกันพี่น้องเวลาเบิดเบิดเวลากับรายการโสข่าวพี่น้องครับพุละมืออื้นมืออื้นมือนาสัปดาห์นาจะมาพอกันไหมพี่น้องครับบ่าย 3:00 น. แรงทุกมื้อวันอาทิตย์ 13:00 น. ฮอด
2: โอ้โหแม่นโอ้โหนี่ก็สิโ
0: หครับตั้ง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11มื้อนี้โจอีสีมังคอ
3: นุ้งลิงเอวด่วงครับ
4: พี่ปอลำทะเมียนครับ
0: พร้อมทีมงาน MBT ขอนแก่นล่าพี่น้องคุณผู้ชมไปสาธุก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมสัมบดีหวัดดีครับ
3: หวัดดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
8: ง่าย
7: ครบ
8: จบทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
9: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
10: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
11: พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NVT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NVT TV อีสานกฎหมายเลข11

วาวัยให้เจ้าอุดสาโสขันตีตามประเทศประกอบเวียกบานจานเงาดอกคอยเพียนลังเถื่อเห็ดถือคอสิเห็นนอดอกเงินคำหลอนว่าบุญเขามีได้ขี่เกวียนดอกเทียมต่างลังเถื่อซุ้มหมู่เจ้าได้คอนแลนซาเตาหลอนว่าเห็ดแมนมองสิเป็นพางเป็นมาหลอนว่าซาตาขึ้นสิคอนเงินโกกงหลอนว่าบุญต้องให้ได้เป็นเปื้อเศรษฐีอันนี้แม่นกาวาวเอาแต่ดอกทางดีคันสิจาทางเสียกะบ่มีดอกทางไวขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะเพื่อชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวะนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกตนญาติย่อมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายอีกเบอร์หนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเก้าแหละเนาะออกตนญาติย่อมมีโอกาสดีหน้าที่ท่องของชีวิตตื่นแต่เด็กลุกตั้งแต่เต้าก็มาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติต่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเพื่อบ่ฮำบ่ฮั่นเพิ่นน่ะละออกตนญาติโยมเอ้ยเพิ่นตักเพิ่นเตือนเพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นให้ข้อคิดแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยไอ้ตื่นดักคือกาแห่หากินดอมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนเจ้าสันเดชเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวใดมันดีมันงามป้ากันเย็ดป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีแก่สัตว์ละเนาะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดึกลุกเช้าหนึ่งเข้าใส่ทิพย์ตักบาตรหยาดน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันโซโปโซก้อนเนาะให้เจ้าวุฒิสาสู่ขันตีตามประเทศประกอบเวียกบ้านการเหย้าคอยเพียนลั่งเตือเย็ดตืดคอสิเห็นนอนดอกเงินคำร้อนว่าบุญเฮามีได้ขี่เกวียนเจียมต่างลั่งเตือซุ่มหมู่เจ้าได้คอนแล่นซาเตาร้อนว่าเห็ดแมนหม่องสิเป็นพังเป็งมาร้อนว่าซาตาขึ้นสิคอนเงินโกกงร้อนว่าบุญทรงให้ได้เป็นเสื้อเศรษฐีอันนี้แมนกาวเว้าเอาแต่ดอกทางดีกั้นติจาทั้งเสียกะบ่มีดอกทั้งไว้นี่แหละเนาะอันเพิ่นเว้าเพิ่นว่าโอ้จังแม่นมันมีแต่แนวดีๆนี่แหละเป็นการเตือนจิตสะกิดใจในการที่สิให้เข้าได้ดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากะตนกะโตของเจ้าของให้มันได้จังสละประพฤติปฏิบัติแต่ละมื้อแต่ละเว้นอยากย่อมสุขสุขก่อน
สำคัญก็คือว่าให้ตั้งสติให้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่โดยสม่ำเสมอจังสิล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นจะสอนไว้เด้ญาติโยมทุกท่านเพิ่นบอกว่าความเจริญเนี่ยย่อมมีแก่ผู้มีสติทุกเมื่อคนมีสติก็ย่อมได้ความสุขความดีก็ย่อมมีแก่คนที่มีสติเป็นนิดแต่คนมีสติก็ยังบ่ทันหม่มจากเว้นเพิ่นว่าจังซั่นเด้อันนี้ก็เป็นคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15เป็นบอกว่าสติมาโตสัทธาพัทธังสติมาสุกเมตติสติมาโตสุเวสยโยเวราณปริมุจติเนี่ยเห็นบ่ล่ะคำสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นเน้นเป็นย้ำให้พวกเฮาได้นำไปประพฤติปฏิบัติจังซั่นล่ะเนาะสำคัญก็คือให้เฮามีสติจังซั่นล่ะแต่เฮาถ้ามีสติมันเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยมันจะสิสามารถสร้างสรรค์สร้างพลังจิตสำนึกอีหยังต่างๆให้มันเกิดขึ้นได้ย้อนว่าเจ้าโตสติเนี่ยมันสิมีพลังขับเคลื่อนจิตใจให้มีความเข้มแข็งให้เดินหน้าบ่ย่อท้อให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคได้ด้วยดีเพราะว่าสตินั่นนำให้เกิดความสำเร็จนำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและก็นำความผาสุกมาให้แก่ผู้มีสติอยู่เป็นประจำทั้งความดีงามทั้งหลายมันก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนี่แหละจึงว่าอยู่ในมณิพัทธสูตรสังยุตตนิกายสคาตวรรคนี่แหละที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ว่าความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีสติทุกเมื่อคนมีสติก็ย่อมได้ความสุขเนาะความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นประจำเนี่ยแต่ว่าจังใดก็คนมีสติก็ยังบ่หม่มบ่พ้นจากเว้นเป็นก็ว่าจังซั่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเฮาลองนำไปหินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาแม่นบ่ล่ะสำคัญก็คือว่าเฮานี่สิมีความใส่ใจในเรื่องนี้จังใดจังซั่นเด้แต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้จังซี่เนี่ยจะย้อนทรงเห็นว่าสติเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติสำคัญที่มนุษย์เข้าจำต้องมีประจำโต๊ะเพราะว่ามนุษย์เข้าล้วนต้องการความเจริญความก้าวหน้าในทุกทางต้องการความสุขตั้งแก่ตนเองและก็คนรอบข้างและก็ต้องการพ่อเห็นแต่เรื่องที่ดีงามเมื่อเป็นจังสี่เนี่ยเพิ่นก็เลยแสดงข้อธรรมคือสติไว้สำหรับปฏิบัติแต่บ่จังสั่นแล้วมันจะบ่อาจสิหาความเจริญก้าวหน้าได้บ่อาจสิมีความสุขในชีวิตได้และก็บ่อาจสิได้พ่อเห็นความดีบ่ว่าจากตนเองบ่ว่าจากผู้อื่นจังสั่นน่ะสติความระลึกได้ก็คืออาการที่นึกขึ้นได้อาการที่ชุกคิดขึ้นมาได้บ่ลืมถึงสิ่งที่ทำถึงกรรมที่เว้าไว้แต่ก่อนและก็สิ่งที่สิเฮ็ดสิทำสิเว้าต่อไปมันก็ตรงกันข้ามกับอาการที่เอิ้นว่าลืมนึกหรือว่าเผลอไผลสตินี่เป็นธรรมะคู่กับธรรมอีกข้อหนึ่งก็คือสัมปชัญญะที่แวะนี่ล่ะเพิ่นบอกว่ามันเป็นความหูโตหมายถึงหูโตว่ากำลังเฮ็ดกำลังทำอีหยังกำลังเว้าอีหยังแก่สลักสติกับสัมปชัญญะนี่เป็นธรรมคู่กันแต่ว่าเฮามักสิเว้าเพียงคำเดียวว่าสติแก่สลักแต่ว่าในความเป็นจริงนั่นคือต้องมีสัมปชัญญะนี่แหละเพิ่นจึงบอกว่าสติสัมปชัญญะแห่งสันละเนาะสตินี่มันจะมีลักษณะ3ประการสำคัญก็คือระลึกได้ก่อนที่สิเฮ็ดสิทำก่อนที่สิเว้าสิจ้านี่ล่ะและก็ฮู้จักยั้งคิดบ่ผีพรามจดจำสิ่งที่ทำคำที่เว้าไว้แม้ว่ามันสิโดนสินั่นได้แม่นบ่ล่ะนี่ล่ะจึงว่าเป็นธรรมมีอุปการะหลายแต่ๆเด็กเพิ่นเอิ้นว่าเป็นประอุปการะธรรมจังซั่นล่ะควรสิได้ใช้ทุกยุคทุกสมัยบ่ว่ายุคใดสมัยใดก็ตามแต่นี่มันต้องเอาสติเอาสัมปชัญญะนี่ล่ะมาประกับประคองเจ้าของจังซั่นล่ะคือถ้าเฮามีตัวนี้แล้วนี่มันเป็นเหตุให้คนเฮาบ่เผลอเลอะตัวบ่หลงลืมแล้วก็เป็นเหตุให้เฮ็ดให้ทําอีหยังบ่ผิดพลาดบ่บกพร่องแม้สิผิดพลาดบกพร่องไปบ้างก็กลับได้สติพ้องหัวโตว่าผิดพลาดไปก็สามารถกลับโตกลับใจเลิกละบ่เฮ็ดบ่ทำต่อไปคนเฮาเนี่ยก่อนที่สิเฮ็ดสิทำกิจการอันใด
ก่อนที่สิเว้าสิ่งใดออกไปถ้าแม่นว่าขาดสติมันก็ขาดความยั่งคิดเฮ็ดไปซ้ําไปเว้าไปโดยผลผันแบบนั้นมันก็อาจสิเสียการอาจสิก่อความเดือดร้อนได้ยังเอายกตัวอย่างเนาะเฮ้เฮานั่งอยู่หรือว่านอนอยู่จังซี่ล่ะถ้าแม่นเฮาเฝ้าโลกขึ้นโดยผลผันบ่ทันนึกบ่ทันเตรียมตัวก่อนจังซั่นมันอาจสิเฮ็ดให้หน้ามืดหรือว่าส่วนเต้โซเต้ล้มลงเฮ็ดให้เกิดอันตรายได้คือกันเด้เฮ็ดบ่เฮาปุ๊บปั๊บล่ะกําลังนั่งอยู่ปุ๊บปั๊บลุกขึ้นบ่ทันได้ตั้งเจ้าของจังซั่นน่ะว่าบางเทื่อล้มเด้งอ่ะน่ะลุกขึ้นมาแล้วน่ะนอนคือกันเนี่ยล่ะเพิ่นจึงบอกว่าย่ํานั่งย่ํานอนนี่ค่อยๆลุกจังซั่นล่ะเบิ่งจังซั่นล่ะเฮ็ดอีหยังทําอีหยังก็คอยจังซั่นล่ะสงบเตรียมคมบ้านเฮาเพิ่นบอกว่าให้เฮาฮู้จักในการสงบเตรียมคมบ่เฝ้าลุกขึ้นโดยผลผันถ้าแม่นบ่ทันนึกบ่ทันเตรียมโตก่อนเนี่ยอาจสิเฮ็ดให้หน้ามืดหรือว่าโซเซ่ล้มมันจะเฮ็ดให้เกิดอันตรายได้เด้แต่ว่าถ้ามีสติระลึกได้ก่อนที่สิลุกจังซั่นน่ะจะสิระวังโตเนี่ยล่ะเข้ากับโลกขึ้นได้โดยปลอดภัยแม้ในกิจการทั้งหลายก็คือกันถ้าแม่นว่าป้อนึกป้อคิดสิกันสิทําก็ลงมือทําบ่ยั่งคิดบ่ตรวจตราให้มันรอบคอบก่อนกิจการเวียกงานนั่นมันก็อาจสิเสียผลหรือว่าหากสิเว้าอีหยังก็เว้าไปโดยบ่คิดมันก็อาจสิเว้าผิดเกิดความเสียหายได้คือกันเด้จึงว่าสิเฮ็ดสิตั้มอีหยังสิเว้าสิจาอีหยังจำต้องมีสติคอยกำกับอยู่เสมอตัวมีสติปลอดครอบแต่ย่อมสิบ่ผุนผันบ่มักง่ายให้เสียการเป็นคนมีวิตกวิจารยั่งคิดในธุระอันเป็นหน้าที่ของตนบ่มุ่งสักแต่ว่าสิเห็นผลเป็นความสำเร็จโดยเร็วเมื่อมีสติจังสิก็สิเฮ็ดการอันใดใจมันก็สิมั่นคงบ่ลังเลนะมันสิมีความแน่นอนคงทีเหตุกิจการเบียกงานที่ยังมันจะผิดผิดพลาดบกพร่องได้ยากนี่แหละจึงว่าสตินี่เป็นธรรมศาสตร์ที่สิต้องฝึกฝนนี่แหละมันจึงสิเกิดขึ้นได้เด้บ่แม่นเกิดได้โดยปกติสามัญเพิ่นจึงแนะนําให้ฝึกสติเห็นบ่ล่ะให้ฝึกสติให้มีสตินี่ล่ะเพื่อสิได้มีสติไว้ป้องกันตนป้องกันความผิดพลาดบกพร่องป้องกันความเสียหายอันที่ตามมาการฝึกสตินั่นเริ่มต้นอาจสิฝึกได้ง่ายๆนี่ล่ะอย่างเช่นก่อนสิซ้ําอีหยังหรือว่าก่อนสิสิเกิดอีหยังอันเป็นเรื่องสําคัญสําคัญจะนิ่งหลับตาเฮ็ดจิตเฮ็ดใจให้สงบจักสี่วินาที5วินาทีจังซั่นน่ะซ้ํานี่จิตมันก็สิหยุดนิ่งได้เด้นี่ล่ะบางเทื่อเฮาหลับตาจักคราวนึงเนาะจักคราวนึงจังซั่นล่ะเฮาก็สินี่ล่ะพอระลึกนึกถึงได้สติมันจะสิเกิดได้แม้เพียงเล็กน้อยมันก็เพียงพอที่สิหยุดคิดได้ว่าสิ่งที่สิเฮ็ดสิทําหรือว่าคําที่สิเว้ามันสิถูกผิดจังได๋จังซั่นน่ะถ้าแม่นว่าเตรียมตัวมาก่อนบ้างแล้วได้หยุดตั้งสติจักคราวนึงก่อนเฮ็ดก่อนทําก่อนเว้ามันก็สิเฮ็ดให้เกิดความมั่นใจบ่หวั่นไหวบ่ว่าสิเฮ็ดสิทําบ่ว่าสิเว้าสิจาอีหยังจังซั่นน่ะมันก็สิบ่ผิดพลาดบกพร่องเสียหายจังซั่นล่ะถ้าแม่นฝึกจังซี่ฝึกเรื่อยเข้าบ่อยเข้าเด้มันก็สิสามารถคุมสติได้ตลอดเวลามีสติทุกขณะถ้าแม่นว่าฝึกฝนเฮ็ดให้ดนให้นานกว่านี้ด้วยการสวดมนต์บ้างด้วยการทําสมาธิบ้างก็ยิ่งเฮ็ดให้มีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าแม่นว่าเฮ็ดได้เป็นประจําวันก็สิเป็นคนบ่หลงบ่ลืมมีความจือความจําดีแม้สิอยู่ระยะเวลาที่ย่ำที่เฒ่าแก่สลาการสติมันก็สิอยู่กับเจ้าของไปตลอดชีวิตได้หั่นน่ะนี่เห็นบ่ล่ะอยู่ในสติอนุสติเห็นบ่อนุสติอยู่หลักที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เนาะเพิ่นสอนไว้มีอยู่ถึง10ประการได้หั่นน่ะ10ประการใหญ่ๆนี่เฮ็ดได้เริ่มจากพุทธานุสติสัมมานุสติสังฆานุสติเห็นบ่ล่ะที่เพิ่นให้พิจารณาเพิ่นให้มีสติพระพุทธเจ้าเป็นสอนโอ้ยจังแม่นคักได้ขนาดเป็นขันเป็นตอนเนี่ยล่ะฝึกไปเท่าละเล็กเท่าละหน่อยในอนุสติทั้ง10ประการนี่มันเป็นลำดับไปได้ขนาดฝึกไปเรื่อยๆเริ่มต้นจากนี่ละพุทธานุสติแม่นบ่ล่ะพุทธานุสติก็คือตั้งสติตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าการระลึกนั่นในตอนแรกก็ระลึก
ตามแนวของพระพุทธคุณเห็นบ่ล่ะอย่างที่พวกเข้าสวดอิติปิโสปะกะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกวีตูนั่นเห็นบ่ล่ะนั่นล่ะการสวดจังซั่นบางเทื่อมันก็สิเฮ็ดให้เฮาได้ยั่งขึ้นอิติปิโสปะกะวาจังซั่นอรหังสัมมาสัมพุทโธจังซั่นนะบางผู้บางคนเห็นว่าเพิ่นสวดอิติปิโสปะกะวาอรหังอิติปิโสปะกะวาวิชชาจรณะสัมปันโนอิติปิโสปะกะวาสุขะโตนี่ล่ะเป็นตำนองการบริกรรมก็คือตั้งสติระลึกถึงบทพระพุทธคุณนี่ล่ะทำนองเดียวกับเข้าใจนี่ล่ะการหันใจเข้าหันใจออกจังสันล่ะบางเทื่อเข้าแกนี่ล่ะระลึกนึกถึงเห็นบอกครูบาอาจารย์เป็นสอนให้มีพุทโธพุทโธเป็นว่าจังสันล่ะพุทโธพุทโธระลึกไปตามลำดับมันมีผลที่เข้าสิเห็นได้นี่ล่ะยังในขั้นสามขั้นเนาะในขั้นแรกก็คือเฮ็ดจิตใจให้สงบอยู่กับบทพระพุทธคุณแต่ละบทที่กำหนดระลึกเนาะในขั้นที่สองเข้ากับสิเกิดความศรัทธาประสาทมีความเสื่อความเหลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าสูงขึ้นไปในขั้นที่สามมันก็สิเกิดสันตะความพอใจที่สิปฏิบัติตนให้สัมผัสคุณของพระพุทธองค์ตามที่เข้าได้พิจารณาเห็นเมื่อปฏิบัติไปโดยลำดับความสงบมันก็สิเกิดขึ้นภายในจิตเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้ก็เป็นพุทธานุสติแม่นบ่ล่ะธรรมานุสติก็คือตั้งสติตามระลึกถึงคุณของพระธรรมแต่สละให้เราระลึกนึกถึงสวดเนี่ยล่ะสวากาโตปะกวาตาตัมโมแต่สละอย่างที่พวกเข้าสวดแม่นบ่ล่ะตั้งสติระลึกไปตามแนวของพระธรรมคุณที่สวดกันมันก็เป็นการดึงจิตให้เข้าหาความสงบโดยอาศัยพระธรรมคุณเป็นตัวหลักเห็นบ่ล่ะสวากาโตปะกวาตาสัมโมจะสละเนาะพิจารณามันจะเกิดให้นี่ล่ะความศรัทธาความเลื่อมใสเกิดสันตะที่สิน้อมนำเอาพระธรรมมาประพฤติปฏิบัติสังฆานุสติเด็กเสร็จนะจะตั้งสติตามระลึกถึงคุณของพระสงฆ์แก่สละสุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆแก่สละระลึกนึกถึงมันมีทั้งพระอริยสงฆ์แม่นบ่ล่ะอริยสงฆ์ยังที่พวกเข้าสวดกันแก่คือพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหันตผลอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าเป็นพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนที่เพิ่นเป็นพระอริยสงฆ์สมมติสงฆ์แก่คือพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทโดยถูกต้องตามหลักนี่ล่ะอันนี้ก็เป็นการระลึกนึกถึงทั้งอริยสงฆ์ทั้งสมมติสงฆ์เจตละเข้ากับระลึกนึกถึงว่าเป็นผู้ควรกำนับเป็นผู้ควรต้อนรับเป็นผู้ควรแก่การตั้มบุญเป็นผู้ควรแก่การตั้มอัญชลีเป็นเหนือหน้าบุญของโลกบ่มีเหนือหน้าบุญอื่นที่สิยิ่งกว่าเจตละเข้ากับระลึกนึกถึงไปได้ศีลานุสติตั้งสติตามระลึกถึงคุณแห่งศีลคุณศีลคุณธรรมที่มันมีอยู่ในเจ้าของน่ะล่ะที่เอาได้สมาทานได้ปฏิบัติจังซั่นล่ะถ้าเอาเป็นนี่ล่ะญาติโยมจังซี่เนาะจะระลึกนึกถึงตั้งแต่สมาทานมาเห็นบ่ล่ะแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นก็นี่ล่ะศีลานุสติก็ระลึกนึกถึงว่าตั้งแต่เพิ่นได้บวชมาเนี่ยเพิ่นประพฤติปฏิบัติรักษาศีลบ่ขาดตกบกพร่องเห็นบ่ล่ะเพิ่นก็ระลึกนึกถึงพอระลึกนึกถึงแล้วโอ้มันมีความบริสุทธิ์สะอาดแม่นบ่ล่ะศีลบริสุทธิ์สะอาดจังซี่มันก็สิเกิดความปีติปราโมทย์แน่เห็นความดีของเจ้าของเพิ่มขึ้นแก่สละเห็นบ่ล่ะศีลานุสติเนี่ยล่ะศีลานุสติระลึกนึกถึงเนี่ยล่ะระลึกนึกถึงศีลานุสติดังในสมัยพุทธกาลก็มีคือกันเด้มีพระเถระลูกหนึ่งเพิ่นถึงพวกอมนุษย์นี่รังแกก็คือต้องการที่สิปรับอาบัติเพิ่นแต่ว่าบ่มีอาบัติให้ปรับก็เลยเข้าไปสิงในลูกของเจ้าบ้านซึ่งเป็นโยมอุปถากเพิ่นบอกว่าถ้าต้องการที่สิให้ออกจากร่างกายก็ตนก็โตสิต้องเอาน้ำล้างเท้าของหลวงพ่อผู้นี้มาลาดที่หัวเด็กหน่อยแล้วสิออกพ่อหลวงพ่อมาเขาก็ขอน้ำล้างเท้าเพื่อสิเอาไปลาดหัวเด็กหน่อยหลวงพ่อก็บ่ได้ว่าอีหยังเอากะเอาไปพอแล้วไอ้เจ้าผี
ปีศาจอมนุษย์ตัวนั้นมันก็ออกออกแล้วกับปรับอาบัติเพิ่นหาว่าเพิ่นนี่ตั้มเวชกรรมเป็นหมอรักษาโรคเพิ่นก็บ่ได้เห็นเป็นเวชกรรมเพิ่นก็มาพิจารณาถึงศีลานุสติความบริสุทธิ์ของศีลของเพิ่นยืนอยู่มองหันละเพิ่นก็ระลึกถึงศีลตั้งแต่ตอนเพิ่นบวชมาพิจารณาป้อยเห็นความบริสุทธิ์หมดจดแห่งศีลก็เกิดความปีติปราโมทย์ขึ้นมาคมปีติทำใจให้เป็นสมาธิตามแนวของปวดจ้องและก็จะเริ่มวิปัสสนาบรรลุพระอรหันต์ในหม่องที่เพิ่นยืนนั่นล่ะนี่เห็นบ่ล่ะญาติโยมสิเห็นว่ามันบ่ได้อยู่ที่อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเด้อิริยาบถใดก็ได้พอสำคัญว่าโตสติเนี่ยตั้งระลึกโตนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของสติเนี่ยล่ะอนุสติก็คือสติตามระลึกไปเรื่อยๆนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะระลึกไปเนี่ยคือดังกับเข้าขีดบรรทัดและก็ตามเพ่นไปเรื่อยแม่นบ่ล่ะเข้าหันใจเข้าก็ตามไปเรื่อยเนี่ยอันนี้ก็คือการตั้งสติระลึกถึงศีลของเจ้าของแก่สละจาคานุสติก็คือตั้งสติตามระลึกถึงจาคะการเสียสละการบริจาคของตนเนี่ยล่ะอย่างจาคะในอธิษฐานธรรมก็เป็นการสละสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเจตจำนงที่เข้าตั้งไว้ว่าสีเหตุสีธรรมเกิดความหมู่ศึกเข้าสละความหมู่ศึกเรานั่นเห็นบ่ล่ะญาติโยมสละกิเลสเป็นสละหรือว่าสละทรัพย์สินเงินทองระลึกนึกถึงใดจาคานุสติตั้งสติตามระลึกถึงการเสียสละเป็นสละการบริจาคแม่นบ่ล่ะเทวตานุสติก็คือตั้งสติตามระลึกถึงคนที่เฮ็ดบุคคลให้เป็นเทวดาก็คือความเป็นเทวดาเทวะนี่ที่แปลว่าผู้ประเสริฐอยู่อย่างสำราญเที่ยวเล่นอย่างสบายนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะเทวดาโดยเฉพาะเทวตาธรรมเนาะเทวตาธรรมนี่ล่ะอิริโอตัปปะสัมปันนาทุกขะตัมมาสมายิตานี่เป็นเทวตานุสติได้ขนาดสัพบุรุษทั้งหลายเอ่ยว่าท่านผู้สมบูรณ์ด้วยอิริโอตัปปะว่าเป็นทุกขะธรรมซึ่งเป็นธรรมปลายขาวเอ่ยธรรมะคืออิริโอตัปปะนี่ว่าเป็นเทวธรรมก็คือตัมมะที่เฮ็ดคนให้เป็นเทวดาเห็นบ่ล่ะจะตรวจสอบวิเคราะห์เบิ่งอิริโอตัปปะภายในใจของเฮาว่าเฮามีอิริโอตัปปะหรือบ่ถ้าเฮาเห็นธรรมเหล่านั้นก็เกิดความปีติเกิดความเพื่อมั่นในศาสตร์ต่อไปว่าเฮาสิบ่ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเพื่อที่สิเฮ็ดจีเปิงรักยึดเหนี่ยวตั้งใจให้มันสูงเกินแต่ละเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของสติอนุสติเป็นว่าจังสันเนาะเทวตานุสติระลึกนึกถึงคุณนี่ล่ะเห็นบ่ต่อมาก็นี่ล่ะแม้แต่มรณสติก็คือกันเด้มรณสตินี่เป็นการระลึกนึกถึงความตายนี่ล่ะความตายที่ติเกิดขึ้นแก่ตนแม่นบ่ล่ะความตายนั่นก็คือการแตกการทำลายชีวิตินทรีย์ที่สิเกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้คือลักษณะของวิญญาณที่ไปปราศก็คือวิญญาณที่ออกจากร่างไปแล้วจิ้มร่างกายไว้คือจังกับท่อนใหม่ที่ผู้ใดสีเห็ดสีตั้มอีหยังก็ได้ชีวิตมันมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญก็คืออายุกับบุญเนี่ยล่ะที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตว่าสามารถที่จะดำรงอยู่ได้ดนนั่นหรือว่าบ่ดนบ่นั่นขึ้นอยู่กับบุญอย่างนึงขึ้นอยู่กับอายุอย่างนึงเนี่ยล่ะชีวิตของคนเนี่ยมันมีลักษณะใกล้ๆกับเปลวเทียนซึ่งมันมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่สองอย่างก็คือไก่เตี้ยนกับไส่เตี้ยนซึ่งโดยปกติธรรมดาแล้วเตี้ยนสิดับเมื่อใส่เบิดไข่เม็ดแม่นบ่ล่ะอันนี้ก็หมายความว่าคนเฮานี่สิตายอย่างปกติเพิ่นเอิ้นว่ากาลมรณะตายเมื่อถึงข้าวตายเลยถึงข้าวสิตายเฮ็ดอีหยังบ่ได้เพราะว่ามันเบิดทั้งบุญเบิดทั้งอายุสิตายคือจังกับลักษณะของเตี้ยนที่มันเม็ดทั้งใส่ทั้งไข่แต่ละล่ะอีกแนวหนึ่งก็คืออากาลมรณะก็คือตายในเวลาที่ยังบ่ควรสิตายซึ่งหมายความว่าองค์ประกอบของชีวิตยังมีอยู่แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งเขามาตัดเข้าเอิ้นว่าอุปเฉตกกรรมก็คือกรรมที่เขามาตัดอาจสิเกิดจากความประมาทของเฮาเองหรือว่าอาจสิเกิดจากการเหตุการณ์ทำของบุคคลอื่นนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะอันนี้ก็ระลึกนึกถึงญาติย่อมก็ปวดสะควันท่านจึงเว้าเนาะเมื่อระลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันตรการทำให้หันหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจเห็นบ่ล่ะนี่เรื่องอียังก็ตามเมื่อถึงเก้าที่มันสิเกิดมันก็ต้องเกิดอย่างแน่นอนเลี่ยงบ่ได้
เห็นบ่ล่ะถ้าแม่นเฮาระลึกได้มันก็เป็นพระกรรมฐานบทหนึ่งคือกันเด้อ่ะญาติโยมมรณสติมรณานุสติหรือว่ามรณสติเนาะกายกตาสติเนี่ยล่ะกายกตาสติเนี่ยอยู่ในพระกรรมฐานที่พระที่เน้นที่บวชเนี่ยพระอุปัสสาเป็นสิสอนให้หัวจักตะจะปัญจกะกรรมฐานนี่ล่ะเกสาโลมานักขาสั้นตาตะโจตะโจท่านตานักขาโลมาเกสานี่เป็นสิโอ้ยให้สาสะย่ายว่าตั้งไปให้พิจารณาต้องมีพระกรรมฐานเบิ่นว่าเนาะต้องมีพระกรรมฐานก็คือตะจะปัญจกะกรรมฐานจังซี่ล่ะนี่กายกตาสตินั่นล่ะพิจารณาสติที่มันเป็นไปในกายจังซี่ล่ะผมขนเล็บฟันหนังจังซี่ล่ะพิจารณาเนี่ยให้พิจารณาเนี่ยอานาปนสติตัวนี้ก็เป็นสติคือกันตั้งสติกำหนดระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเห็นบ่ล่ะอานาปนสติแต่แรกอะมาอยู่ที่ตัวสุดท้ายก็คืออุปสมานุสติแบบนั้นแหละนี่ล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติมันก็ยังมีรายละเอียดเดี๋ยวค่อยเว้าค่อยจ๋าสู่กันและกันฟังไปเป็นลําดับลําดับไปนั่นล่ะฝึกจังซี่ล่ะญาติโยมให้เฮาฝึกนะฝึกไปจังซี่ล่ะถ้าเฮาฝึกไปแล้วสติมันก็สิอยู่กับเฮาไปตลอดชีวิตเมื่อฝึกสติได้มันคงแล้วมันก็ได้รับอานิสงส์ตอบแทนก็คือได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติความดีได้รับความเจริญได้รับความสุขนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะแต่ว่าจังไดก็ตามแต่อย่างที่เพิ่นบอกกันล่ะว่าสตินั่นบ่อาจสิเฮ็ดให้พ้นจากเวรได้เพราะว่าเวรมันเป็นบาปกรรมที่เมื่อเฮ็ดเมื่อทําไปแล้วมันก็มีผลติดตามตลอดไปทั้งจังซั่นก็ตามสติก็สามารถหยุดยั้งการทําบาปกรรมได้ก็คือว่าเมื่อได้สติโอ้โตแล้วก็เลิกบ่เฮ็ดบาปกรรมนั่นต่อไปเป็นการหยุดเวรไว้ซํานั้นแล้วก็เป็นผู้ประกอบไปด้วยเมตตาซ้ำเป็นเบื้องหน้าซอยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นบ่เบียดเบียนบ่ข่มเหงรังแกผู้อื่นจังซี่มันก็บ่มีเว้นบ่มีไผ่กับผู้ใดแม่นบ่ล่ะญาติโยมเนาะจึงว่าให้เฮามีสตินี่ล่ะมีสติพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนให้ฮู้จักในการตั้งสติแม่นบ่ล่ะสติมาปัญญาเกิดจังซี่ล่ะเนาะมันจำต้องอาศัยสติระลึกโอ้อาศัยความจริงใจจังซี่ล่ะอาศัยรักธรรมอันนี้ล่ะมาประกับประคองกับเจ้าของนะมันก็สิมีความดีความงามยิ่งขึ้นไปถ้าแม้นว่าปราศจากสติมันก็ปราศจากความมู่สึกโตนี่เมื่อปราศจากความมู่สึกโตมันก็ประมาทได้บัดนี้พอประมาทแล้วเป็นจังได๋ล่ะเผลอโตเผลอใจกำหนดบ่ได้หรือว่าบ่ได้กำหนดมันเป็นจังซั่นเด้จึงว่าเพิ่นให้เอาสติมาอย่าจ้อมสุปุสคนคนเฮาถ้ามีสตินี่ล่ะมันก็สิมีความตั้งใจกำหนดได้ปฏิบัติจัดทําได้ถูกต้องเห็นบ่ล่ะมันก็สิเป็นความเจริญเป็นความสุขแก่สละเห็นโอ้ยจังแม่นดีเด้พระพุทธเจ้าเพิ่นจึงตรัสเพิ่นจึงบอกเพิ่นจึงสอนพวกเฮาให้มีสติมีสตินี่ล่ะครูบาอาจารย์เพิ่นก็สอนพวกเฮาอยู่โดยสม่ําเสมอแก่สละสติมาโตตถาปัตตังสติมาสุกะเมสติสติมาโตสุเวสัยย่อเป็นว่าจังสันเดเนี่ยพระพุทธเจ้าเด้เป็นตรัสไว้ญาติโยมเนาะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15ผู้ได้งั้นนะอันนี้อยู่ในมณิภัตตสูตรสังยุตตนิกายสคาตวรรคนี่ล่ะความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีสติทุกเมื่อคนมีสติย่อมได้ความสุขความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นนิสเป็นว่าจังสันเดลองนําไปยินปรองที่นิสติเกาะพิจารณาทบทวนเบิ่งนี่แหละในชีวิตของพวกเอ้าเฮามีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยยังครบถ้วนยังสมบูรณ์แล้วหรือยังจังซั่นล่ะคนเฮามันก็อยู่ย้อนจังซี่ล่ะอยู่ย้อนฮู้จักในการมีสติมีสัมปชัญญะประคับประคองชีวิตร่างกายก็ตนก็โตของเจ้าของปล่อยจังซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะเป็นกําลังใจให้ทุกชีวิตได้ดําเนินชีวิตด้วยความมีสติด้วยความมีสัมปชัญญะด้วยการรักษาตนรักษาโตจังซั่นล่ะถ้าแม่นว่าเฮาฮู้จักในการป้องกันรักษากะตนกะโตบ่ว่าอีหยังมันสิเกิดขึ้นเฮาก็บ่หวั่นไหวไปง่ายๆจังซั่นนะเฮาก็สิฮู้จักในการจั่งกะตนกะโตจั่งชีวิตของเฮานี่ล่ะประพฤติปฏิบัติอยู่เย็นเป็นทุกข์อยู่ดีมีสุขได้นี่ล่ะบ่ว่าสถานการณ์ของโลกบ่ว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกมันสิแปรปรวนมันสิเปลี่ยนแปลงไปจังได๋ก็ตามแต่แต่ว่า
ข้าหูจักในการประคับประคองกระตุนกระโตรักษาชีวิตจิตใจของพวกเข้าไว้ด้วยความที่เข้ามีสติบ่ขาดสติอย่างสัตว์นะเข้าก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขได้ในทุกสถานการณ์นี่แหละจึงว่าเป็นกำลังใจให้สู้ผู้สู้คนในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตุนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นได้ทัดเป็นได้บอกได้สอนไว้จังสิล่ะเนาะชีวิตของเฮามันก็สิเป็นชีวิตที่มีคุณค่าจังสิล่ะเนาะคือจังกับโบหลับโบล้านเพิ่นเว้านี่แล้วเนาะเพิ่นบอกว่าให้เจ้าวุฒิสาสู่กันตีทำประเทศประกอบเวียกบ้านการเหย่าดอกพลอยเพี้ยนล่างเตื้อเฮ็ดถือข้อสิเห็นนอดอกเงินค่ำร้อนว่าบุญเฮามีได้ขี่เกวียนเทียมตั้งล่างเตื้อซุ่มโมเจ้าได้ข้อแล่นป้าเตาร้อนว่าเฮ็ดแม่นหม่องสิเป็นผังเป็งมากร้อนว่าซาตาขึ้นสิค้อนเงินโกองร้อนว่าบุญทรงไห่ได้เป็นเสื้อเศรษฐีอันนี้แม่นกาวเว้าเอาแต่ดอกทั้งดีท่านสิจ๋าตั้งเสียกับบ่มีดอกทั้งไว้นี่ล่ะเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่าโอ้ยจังแม่นมันแม่นความเพิ่นนี่ล่ะอยู่ที่ว่าเฮาสินำไปยินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาดำลงตนลำลงโตไปแต่สละเนาะนี่แหละการใส่ชีวิตแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยโอ้จักอีหยังต่อบ่อีหยังนี่ญาติโยมสมบูรณ์สุขันเนาะที่มันแล่นเข้ามาหาเฮายิ่งในสังคมในโลกยุคปัจจุบันแก่คือกันจักอีหยังต่อบ่อีหยังล่ะในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเฮาต้องตั้งสติต้องมีสติกับสิ่งต่างๆเรานะไว้ให้มันดีเฮาก็สิอยู่รอดปลอดภัยเนาะฝนตกดีดีเนาะฝนตกตั้งแต่ย่ำกลางคืนพุ่นได้ตอนเช้ามาก่อนเขามาไล่การนี่ก็ยังตกอยู่เพิ่นว่ามีอีหยังก็ล่องมลสุมพายุอีหยังนี่ล่ะมันเข้ามาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศเนาะเอาก็บ่เป็นหยังแต่ตกมากก็ตกไปในย่ำมันเนาะในย่ำฝนเฮ็ดจังได๋ล่ะในย่ำฝนมันจะมีฝนตกโปรยปรายลงมาเนาะแต่ว่าจบเชื่ออยู่เมื่อวานนี่งานมีงานอยู่วัดมณีวานาล่ำฝนบ่ตกแต่ว่าครึ้มตลอดเด้ครึ้มอากาศครึ้มๆค่อนๆไปทั้งสิหนาวสิเย็นไปจังสั่นน่ะนะเมื่อวานนี่ก็มีการประกอบพิธีมีน้ําหลวงอาบศพพระราชทานเนาะท่านชัยวัฒน์บุญเจวลิศท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนาะที่เพิ่นได้ถึงแก่กรรมเสียชีวิตก็ได้นำศพเพิ่นมาบำเพ็ญกุศลเมื่อวานนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะอยู่วัดมณีวานาล่ามเมื่อวานนี้ก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนำหลวงอาบศพเพิ่นและก็มีการประกอบเครื่องเกียรติยศต่างๆและก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อวานนี้ก็มากันโอ้ยหลายหม่องหลายบอนจนจื้อบ่ได้พุ่นล่ะจักผู้ใดมาแน่เนาะเพิ่นเดินทางกันมาข้าราชการของในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์แน่ญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ที่หัวจับคุ้นเคยกับท่านล่องบิ๊กท่านบิ๊กเนาะท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิศเพิ่นเมื่อวานนี่ก็ได้มีการประกอบพิธีและก็มีการตั้งศพเพิ่นบําเพ็ญกุศลไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อวานนี่ก็มีการสวดพระอภิธรรมเนาะก็สวดอภิธรรมทุกคืนจนไปหอดมือวันที่21วันที่21กันยายนวันที่22ก็สิมีการประกอบพิธีประหลาดจะท่านเพิ่งพบเปิ่นเนาะก็สิสวดปาภิธรรมไปนี่ล่ะผู้ใดหูจักคุ้นเคยเพิ่นก็มาแสดงความว่าอะไรเนาะโอ้เนาะชีวิตของคนท่านล่องบิ๊กท่านชัยวัฒน์บุญเจวลิศล่องอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นี่เพิ่นก็เกิดปี2000514ญาติยอมเนาะเพิ่นเกิด2514อายุเพิ่นก็50กว่าปีนี่ล่ะ50กว่าปีโอ้เป็นผู้ที่อนาคตไกลแต่ว่านี่ล่ะเรื่องสุขภาพร่างกายมันก็บ่แน่บ่นอนเนาะนี่ล่ะบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตบ่ว่าไผล่ะจักสิเอาอายุมาได้เท่าใดเนาะชีวิตมันก็ซ้ํานี่ล่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจความเป็นสัจธรรมของชีวิตแล้วก็ให้รู้จักในการประพฤติดีปฏิบัติดีสั่งบุญสั่งกุศลสั่งคุณงามความดีย่ำยั่งอยู่เฮาสั่งคุณงามความดีย่ำล่มหายตายจากไปก็มีผู้ล้ำลึกนึกถึงนี่ล่ะ
คือยังครับท่านล่องบิ๊กท่านใจวัดบุญเจ้าวาลิศเสียละโอ้ยพ่วงหลีดแม่ญาติโยมเนาะท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเจ้าส่วงต่างๆเนาะการราชการผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นก็นำพ่วงหลีดมาแสดงความไว้อาลัยก็เป็นสัญลักษณ์ของการที่พวกเฮาสามารถเฮ็ดนำกันทำนำกันนี่ล่ะทรงจิตทรงใจทรงบุญทรงกุศลไปถึงดวงวิญญาณของเพิ่นจังซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะเพิ่นก็มานอนแน่นิ่งโยศาลาบำเพ็ญบุญวัดมานี่วานารามนี่ล่ะศาลาโกเมนศาลาบำเพ็ญบุญเนาะบุญล่ะไปจนฮอดมื้อวันที่22นั่นล่ะวันที่22เมื่อวานนี่ก็เป็นมื้อแรกของการสวดพระอภิธรรมเนาะเป็นมื้อแรกเป็นคืนแรกเอาจะคืนต่อไปเพิ่นจะมีการทำบุญทำบุญกันในช่วงของเทศกับถวายปัตตาหารเทศแก่สัตว์ล่ะเนาะถวายปัตตาหารเทศย่ำมือแรง1 ทุ่มทุกมือก็มีการสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงดวงวิญญาณของเป็นก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวบุญเจ้าวาลิศเนาะโอ้ยเนาะโดยเฉพาะคุณแม่ของเป็นโอ้ยเสียใจแล้วเนี่ยได้แต่ไห้ละเราก็ได้เนาะน้ำตาไหลจนบ่มีน้ำตาบ่ละแม่ก็ได้เนาะโอ้ยลูกชายเนาะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเราเนาะยอมอุตสาห์ยอมอุตสาห์บุญเจ้าวาลิศนี่เราก็เป็นข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์ว่าซั่นไปครอบครัวบุญเจ้าวาลิศเนี่ยก็คืออยู่ในส่วนงานของกรมประชาสัมพันธ์พ่อของเปิ้นแม่ของเปิ้นแม่นหมดล่ะทํางานลูกชายเปิ้นก็เจริญเติบโตก้าวหน้าในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เนาะได้ไปถึงเอาล่องอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เอานี่ก็แสดงความเสียใจนําเพิ่นเนาะนี่ล่ะชีวิตน่ะย่อมสมบูรณ์สควันจึงว่าคนเฮาอย่าประมาทอย่ามัวเมาในวัยในชีวิตให้หูจักในการเบิ่งแย่งดูแลกระตนกระโตนี่ล่ะร่างกายของเฮานี่ล่ะแต่ละผู้แต่ละคนร่างกายมันก็แตกต่างกันโรคไข้ไข้เจ็บนี่จักโรคอีหยังตอบ่อีหยังเด้ตัวมือนี่เนาะโอ้ยจังแม่นโรคไข้ไข้เจ็บมันหลายซะเหลือเกินเด้แต่ละผู้แต่ละคนนี่ก็มีโรคประจําตัวถ้ามื้อใดร่างกายของเฮาบ่เข้มแข็งบ่แข็งแรงเนี่ยนั่นละเนี่ยโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยมันก็สิมาเยี่ยมมายามเฮาจังซั่นล่ะเนาะโอ้นี่ย่อมเหมียวป้อนจิบเนาะเนี่ยย่อมเหมียวป้อนจิบเนี่ยเพิ่นก็มาร่วมงานคือกันเพิ่นมาแนะนําอยู่โอ้ยล่ะเพิ่นเข้ามาทักทายเนาะสาธุเพิ่นว่าย่อมเหมียวป้อนจิบเนาะเอาสาธุอนุโมทนาเป็นครอบครัวแฟนที่ธรรมะติดตามรับจมรับฟังรายการคือกันคุณต้องดาสีสุกเนาะคุณปาก้องสายจิบว่าก็หน่อยฟังซั่วมื้อมวนหลายเพิ่นเพิ่นมวนเนาะท่านเจ้าคุณเว้ามาลกปกเพชรก็ว่ามวนเนาะคุณปุ้นทรัพย์คุณสวัยคุณวิมลเนาะเอาสาธุเข้ามาทักทายทักทายกันเข้ามาได้เนาะคุณโกกาดานดำคุณแม่แดงคุณดวงนาป้าสุป้าสีเนาะคุณมงคลยศไทยคุณสีรั่นพรมโคตรพระโคสุนาถวรธรรมแก้วจินดาคุณโคอองเพาะแก้วแม่สวยคุณอารัญญานีสิงหาคุณวาไลก่อนคุณปัจจารีเพียนหาเนาะโอ้ยคุณเข้ามาทักทายคุณตามห้อยสั่งเทาง่ายเง่าอัศจรรย์ใจโอโอท้องสังมาแตกบัดกระโปะหมักเป้าห่างห้างสังมาหมั่นกว่าโอเป็นว่าเอาดีเนาะคุณสุปไสยท่านนี่นั่งว่าลุนี่สีว่องเป็นกะเข้ามาทักทายในบรรยากาศของชีวิตเนี่ยจอมสุโปสควันเนาะคณะนี่ออกตนญาติย่อมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราชการผู้เก่านั่นล่ะมานั่งเว้านั่งจาสู่ออกตนญาติย่อมฟังมาให้ขอกิจติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกตนญาติย่อมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอกิจสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำตั้งรายการแก่อย่าลืมเด้เขียนจดหมายก็มาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามเนาะวัดปะนอยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็34000เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงชัดเจนบ่ชัดเจนฟังอยู่คลื่นใดบ้องได้ก็บอกมารายการของเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นน่ะจอมเนาะบ่ว่าสิเป็นทั้งสวต.อำนาจเจริญเนาะ103.25ท่านผอ.นันทปัตติมภา
สวต.มุกดาหาร 90.25 ท่านผอ.จันทร์สุดาขดปัดสวต.ร้อยเอ็ด 94ท่านผอ.ปมป้อนเชียงตั้มสวต.นครพนม 90.25 ท่านผอ.ป้านุปัจจิมาและก็สวต.สุรินทร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะอ้าวกระทักใต้พี่น้องทางสุรินทร์นำเนาะสวต.สุรินทร์ 97.5 ท่านผอ.จิราพรนิยมตรงเนาะและก็ยังมีทาง NBT TV อีสานท่านผอ.สุปซ่อนนำวงและก็คุณสุดใจสุขสายเนาะเมื่อวานนี่ก็คุณสุดใจสุขสายแล้วก็มาเบิ่งแย่งดูแลงานเด็กสุขภาพร่างกายเอาพากันเบิ่งกันเอาสุขภาพร่างกายแต่ละปู่แต่ละคนก็โอ้ยพออายุหลายขึ้นหลายขึ้นมันก็เป็นไปนี่แหละแล้วแต่มันสิเป็นไปเด็กสุขภาพร่างกายนี่จะได้เนาะได้รับความขอบคุณจากท่านเจ้าคุณไปถูกหม่องเนาะขอกระจายข่าวตามหมู่บ้านวัดว่าอารามเสียงธรรมสายหมู่นั่นเนาะเป็นน้ำเสียงกอกอากาศได้นี่เนาะชีวิตมันก็เป็นจังสละเนาะเดี๋ยวมื้อนี้สิเว้านิทานจักเรื่องสู้กันฟังเนาะขอคนญาติโยมเดี๋ยวสิฟังนิทานจักเรื่องเอาลูกหลานลูกหลานก่อนสิฟังนิทานก่อนสิฟังนิทานท่องอาขยานท่องอาขยานท่องอาขยานซะก่อนว่าจังได๋ก็จําได้อยู่บ่บ่ได้พาท่องอาขยานโดนแล้วเด้อเนาะเอาท่องอาขยานท่องอาขยานยามยังน้อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบุญเฮามีสิยศสูงเพียงฟ้าไปพ่ายหน้าหาเงินได้ล้านหมื่นไผผู้คว่ำโอ้ตื่นเงินเบี้ยบ่แก่นทองเจ้าเอาจำมาเด้อลูกหลานเด้อเป็นคนโหผู้ดีของพ่อของแม่เป็นคนโหผู้ดีของครูบาอาจารย์เด้ประพฤติดีปฏิบัติดีแม่นบ่ล่ะเนาะนี่ล่ะสิ่งที่สำคัญในชีวิตของพวกเขาก็คือคุณงามความดีเนี่ยล่ะเนาะเกิดเป็นคนต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแต่สละเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้เนาะโอ้นี่ยังมาตักใต้คุณสมป้องหลอกคำยังกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเบิ่นว่าเนาะแต่คุณป้อนติติญาเบิ่นยังเข้ามาตักใต้เนาะคุณป้อนติติญากราบนมัสการท่านเจ้าคุณเบิ่นว่าโอ้เจริญป้อนโอ้นี่พระมหาวีระพลธรรมะอารมณ์ดีเป็นข่าวมากราบได้เมตตาประเดชพระคุณหลวงพ่อครับอุ้ยขอบคุณขอบคุณเป็นข่าวมาจากใต้ตั้งนครพนมเนาะท่านพระมหาวีระพลธรรมะอารมณ์ดีเนาะสาธุเนาะคุณสุรพงษ์มุนธรรมาสคุณประทิตพลทัตตะคุณน่ะยังเข้ามาภาคใต้กันอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมัดดลล่ะปูนตั้งแต่ปูแต่ปูคุณเนาะคณะนั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเฮาเนี่ยเพิ่นประทับอยู่ที่ที่ขะลัมพิกานครได้ปรารภกุมารภูมิอายุมันควันยืนผู้นึงโดยพระองค์ได้ตรัสบอกเคล็ดลับของการเฮ็ดให้อายุยืนเรื่องของเรื่องนี่ก็คือว่ามันมีพราหมณ์2คนเนาะเฒ่าที่ขะลัมพิกานครได้บวชในลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนาเป็นเวลาถึงปี18ปีพุ่นเด้คนหนึ่งได้เกิดความคิดว่าโอ้ถ้าแม่นว่าเฮาบวชต่อไปเนี่ยประเพณีของเฮานี่สิเสื่อมเสียเด้เอาละบ่อยู่ละว่าซั่นไปย่านประเพณีเสื่อสายมันขาดเฮาสิศึกษาลาเพศดีกว่าว่าซั่นเพิ่นก็เลยได้ขายบริขารตบะที่ตนบำเพ็ญนั่นล่ะแก่คนเหล่าอื่นหลังจากนั้นก็เลยได้ไปแต่งการแต่งงานมีภรรยาว่าแต่ไปและก็มีทรัพย์เป็นต้นขึ้น100กหาปณะและก็งัวอีก100โตบ่ดนบ่นานบัดนี้ภรรยาของเขาก็ได้ตั้งท้องตั้งครรภ์และก็คลอดลูกมาผู้นึงฝ่ายโมบัดนี้นักบวชของเขาได้เดินทางไปอยู่ต่างถิ่นเมื่อมีโอกาสก็เลยได้เดินทางกลับมาที่เมืองนั้นพร่ำเพิ่นได้ข่าวหมู่เก่ากลับมาก็เลยได้พาภรรยาและก็ลูกชายไปเยี่ยมยามถามข่าวพ่อไปหอดไปถึงพ่อแม่ทั้งสองก็ได้พัดเปลี่ยนกันอุ้มลูกไว้และต่างก็ได้ไหวนักบวชผู้เป็นสหายจนเรียบร้อยทั้งสองก็ได้รับคำอวยพรว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนว่าแต่ไปพ่อผู้เป็นผัวไวก็ขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนพ่อเมียไวก็ขอท่านจงเป็นผู้อายุยืนว่าแต่ไหลังจากนั้นทั้งสองสามีภรรยาก็เลยได้ให้ลูกได้ไว้
นักบวชผู้เป็นสหายปัดได้นิ่งใจบ่เว้าบ่จ๋าอีหยังน่ะนะบ่อวยไส้ให้ป้อนเลยนิ่งที่เจอล่ะเมื่อเหตุการณ์เป็นจังสั่นพามก็เลยได้ถามนักบวชผู้เป็นสหายน่ะบอกว่าท่านผู้เจริญเพราะเหตุอีหยังเมื่อตอนที่ผมไหวเนี่ยท่านจึงเว้าว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนแต่ว่าในเวลาที่ลูกผมไหวเนี่ยท่านกลับบ่เว้าอีหยังเลยเนี่ยมิดกิ่มซิมอยู่เนี่ยเป็นหยังว่าท่านนักบวชก็เลยบอกว่าพรามอันตรายอย่างหนึ่งของเด็กหน่อยผู้นี้มีอยู่ได้พรามก็เลยถามบอกว่าเด็กหน่อยที่อยู่ได้ดนได้นั่นตัวไหนล่ะครับว่าท่านนักบวชผู้เป็นสหายก็ตอบท่านที่บอกว่าพรามเอ้ยเด็กหน่อยผู้นี้เนี่ยที่อยู่ได้เพียง77วันเท่านั้นพ่อพรามเล่าได้ยินได้ฟังจังสัตว์เราก็เลยได้ถามถึงวิธีป้องกันแต่ว่าผู้เป็นมูกับบ่สามารถที่สิบอกได้ก็เลยได้แนะนำให้ไปหาพระพุทธเจ้าด้วยความที่ยังมีทิฏฐิเพราะย่ำตบะเสื่อมก็เลยเกิดความลังเลใจว่าสิไปหรือบ่ไปดีนักบวชผู้เป็นสหายเมื่อเห็นความลังเลของมูจังสัตว์ก็เลยได้เตือนสติบอกว่ามูเอ้ยถ้าแม่นว่าโตนี่ยังหักลูกของโตอยู่โตจงไปหาพระสมณะโคดมเด้ออย่าไปเกิดหอดความเสื่อมความเสียอีหยังให้ไปถามให้มันโหซะอย่าไปถือทิฏฐิอีหยังหลายว่าสั่นไปเฮ้ยให้ไปหาเพิ่นว่าสั่นไปพ่อนักบวชผู้เป็นโมเว้าจังสั่นตับข้ามนั่นก็เลยได้สติแล้วก็เฝ้าเดินทางไปสำนักของพระพุทธเจ้าโตเองก็ไปหอดไปถึงก็ได้ไวซะก่อนพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสบอกว่าท่านจงมีอายุยืนในเวลาที่ภรรยาของเขาไหวพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าให้เจ้ามีอายุยืนคือกันแต่ว่าเวลาที่ลูกชายของเขาไหวพระพุทธองค์ได้ต้องนิ่งซะเขาก็ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าและพระพุทธองค์ก็ได้พยากรณ์แก่เขาเมื่อเป็นจังสันเขาก็เลยได้กราบทูลถามอุบายวิธีที่สิป้องกันพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยได้ให้พรามนี่ไปสร้างมนต์ดบที่ปักตูเฮือนและก็ให้ยึดตั้งไว้ตรงกลางปูอาสนะ8หรือว่า16หม่องที่ล้อมรอบตั้งไว้นิมนต์พระให้มาสวดมนต์ปัปปลิตโดยบ่ให้ขาดช่วงตลอด7วันในวันที่7พระพุทธองค์ก็ได้เสด็จไปหม่องหั่นด้วยพระองค์เองเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปพวกเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นก็ได้มาประชุมกันอวรุฏฐกะยักษ์ได้พ้นจากเท้าเวสวรรค์เพื่อให้มาจับเด็กหน่อยผู้นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าและเทวดาอยู่ในสถานที่หม่องหันอวรุฏฐกะยักษ์จึงบ่มีโอกาสได้เข้าไปเพราะว่าสักนี่บ่ใหญ่พ่อที่สิเข้าไปได้บริเวณนั่นได้ก็เลยต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณนั้นถึง12โยชน์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำพระปริตตลอดขึ้นจนกระทั่งแจ้งบุละเมื่อ7วันผ่านไปยักษ์ก็บ่สามารถจับเด็กหน่อยได้พ่อฮอดมื้อที่8เมื่อเอารุ่นขึ้นสองสามีภรรยาก็เลยนำลูกไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิดเนี่ยและก็ได้ทรงพยากรณ์แก่พรามว่าเด็กหน่อยผู้นี้สิมีอายุยืนถึง120ปี120ปีเขาก็เลยพากันตั้งชื่อลูกชายว่าอายุวัฒนกุมารและอายุวัฒนกุมารนั้นเมื่อเติบโตแล้วมีบริวารเป็นอุบาสกแวดล้อมถึง500คนเมื่อหนึ่งบรรดาพระภิกษุก็ได้สนทนากันถึงความมีอายุมั่นขวัญยืนและก็ได้ถามถึงเหตุเครื่องเจริญอายุของเราสัตว์ว่ามีจังไหนบ้างซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ไขข้อข้องใจและก็ได้ให้คาถาอายุยืนคาถาอายุยืนเนี่ยออกต้นญาติโยมโตโปโซคอนที่ได้รับพรจากญาคู่เป็นประจำดอกแต่ว่าพวกเฮานี่บางเทื่อก็บ่ได้ใส่ใจว่ามันเป็นคาถาอายุยืนแต่สัตว์คาถาอายุยืนเนี่ยว่าจังไหนญาติโยมโตโปโซคอนคาถาอายุยืนที่พระเพิ่นให้พรเฮานี่เด้อย่ำเพิ่นให้พรนี่สิมีบทนึงซึ่งญาคู่เพิ่นสิให้พรเป็นว่าอภิวาทนาสีริสนิจจังมุตตาปัจจยิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังนี่แหละญาติโยม
คาถาอายุยืนเนี่ยแหละความหมายก็คือว่าธรรมะปีประการคืออายุวันนะสุขภะละจะเลิ่นแก่บุคคลผู้กราบไหวเป็นนิดผู้อ่อนน้อมท่านผู้จะเลิ่นเป็นนิดเห็นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะคาถาอายุยืนนะโอ้อายุวัฒนากุมารเรามีอายุยืนร้อยเศร้าปีบ่ได้บ่แม่นของค่อยๆได้เด้อโง่นี่คุณสัตวันนกขาบสาธุครับเนี่ยปอท่อม่อเป็นว่าเนาะคุณสัตวันนกเนาะคุณยังนี่นวลอานงคุณนวลอานงยังนี่อ่านว่าจังไดเนาะบัดนี้เนาะไอ้ยังเนาะอ่านบ่ออกเนาะตัวจี้ตัวเอตัวยูสิอ่านทักสุบันบัดนี้ทักสุบันเนาะอ่านผิดขออภัยเด้อคุณย่อมเด้อคุณย่อมนวลอานงทักสุบันเนาะคุณสุรพงษ์เข้ามาคุณประยุนโลกคำคุณสศิธรคุณสมพงษ์จันลุจิตคุณจันตวีคุณสมหมายคุณสุวิทย์คุณสังวานคุณสันลาวิทย์คุณอย่างนี้ยังเข้ามาภาคใต้อยู่

บุญนำเด้อแอบคนอีหยังนี่ยายสีดีดีกันเนี่ยท่านพระครูรัตนจันทวงศ์นี่กับนิมนต์ไปงานสังฆทานเนี่ยอันนี้ก็ไปแสดงพระธรรมมาเทศนางานบุญมหาสังฆทานวัดสางแก้วเหนือบ้านสางแก้วตำบลโพไซอำเภอพิบูลมั่งสาหารเมื่อนี่คือกันวัดอีหยังก่อนนอนคิดกับแม่ได้อยู่ตั้งอำเภอพิมูลเนี่ยโอ้ยจะแม่นเวลาก็ตรงกันเด้งานบุญสังฆทานเพิ่นก็เฮ็ดเวลาตรงกันเนาะญาติโยมทุกผู้ทุกคนจึงว่าโอ้ยเอาดีอนุโมทนานำอนุโมทนาผลนำทุกผู้ทุกคนนั่นล่ะมีโอกาสมีเวลาของชีวิตมันไปได้ก็ไปนะในงานบุญต่างๆนี่ล่ะไปได้ก็ไปรอดนั่นล่ะได้บุญย่อมน้องขั้นสุวรรณไตรกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเป็นว่าเนาะเอาสาธุคุณอดีศักดิ์ใส่ดีเนาะคุณกอหยากพอเขายั่งเข่ามาเนาะฝนปอกเป็นว่าทั้งพุทธเขาคุณเนาะตกคือกันอยู่เมืองอุบลกับตกแต่ว่าหยุดบ้างแล้วล่ะเนาะคุณราตรีศรีสุทธานี่ก็เข่ามาคุณสุดาจันหอมบอกว่าฝนตกลิ้นว่าแต่ฝนตกลิ้นเนาะดีเนาะเอาจังไดกับชีวิตมันสิตกมันสิท่วมสิแล้งจังได๋ชีวิตเอ้าก็ยังต้องก้าวต่อไปนั่นล่ะก้าวต่อไปเดินต่อไปเนี่ยแม่นบ่ล่ะแม่นสิท่วมและแล้งขาดแม่งบ่สมบูรณ์ประเพณีตำบุญปอแม่เฮาบ่เคยหิมเอาความดีไว้เป็นลิ่มสลักใจให้คงที่นั่นล่ะเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญญาติโยมสุภูสุคนเนาะเฮ็ดคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมียิ่งๆขึ้นไปจังซั่นล่ะเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเป็นเอาซำนี่ค่อยปกป้องกันได้มื้อใหม่วันใหม่ก็แล้วกันบรรยากาศของชีวิตก็จังสิละเนาะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมีเพื่อจังกับที่บอกนั่นล่ะเนาะให้เฮามีคุณงามความดีอยู่กับกระตนกระโตชีวิตของพวกเฮามันก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขยิ่งขึ้นไปเนาะเอาละขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยผมข้องคุกปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญโฮมเรื่องตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพร

ระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

เขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ

รมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

สยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่14กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณธิตารีเกียรติคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติมิให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ส่วนการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช้เวลาถึง4วันก็ผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อยแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมเกิดกรณีโลกออนไลน์ค่ะมีการส่งต่อข้อมูลเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชา31ล้านบาทนะคะนี่เป็นกระแสข่าวในโลกออนไลน์เรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะโดยงบประมาณจำนวน18ล้าน2แสนบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือว่าเนด้าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดหาเงินกู้ให้กับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาที่เชื่อมต่อประโยชน์กับประเทศไทยต้องใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากไทยและหากเป็นการร่วมทุนจะต้องมีฝ่ายไทยถือหุ้นมากกว่า 51% นี่เป็นที่มาของโครงการนะคะเนด้าเนี่ยเป็นผู้หาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินของไทยเพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชา2โครงการก็คือถนน R67 วงเงิน12ล้านบาทและด่านสตึงบกเป็นเงิน6ล้าน2แสนบาทรวม18ล้าน2แสนบาทซึ่งทั้ง2โครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้วค่ะแต่ว่าอยู่ระหว่างการชำระหนี้ตามสัญญาโดยทางกัมพูชาจ่ายเงินชำระหนี้ตามสัญญามาโดยตลอดแต่ว่าอย่างไรก็ตามในสัญญาเนด้าจะช่วยเหลือแบ่งเบาดอกเบี้ยส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเงินที่มีคำของงบประมาณและหากว่าทางเนด้าไม่ชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบก็อาจเป็นเหตุให้ทางฝ่ายกัมพูชาไม่ชำระเงินกู้ตามเงื่อนไขได้คณะกรรมการงบประมาณทั้ง2สภาจึงได้ซักถามแล้วก็รับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานนะคะก็ชี้แจงกันไปเรียบร้อยพบว่าไม่มีการสงวนความเห็นหรือว่ามีข้อสังเกตใดๆจึงไม่มีการตัดลดงบประมาณในส่วนนี้ย้ำนะคะว่าไม่ใช่โครงการใหม่แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับเนด้าซึ่งได้ชำระเงินมาโดยตลอดและไม่ได้ใช้งบประมาณ31ล้านบาทตามที่เป็นข่าวด้วยค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเข้าใจความรู้สึกและความห่วงใยของประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ไทยกัมพูชาปัจจุบันแต่การพิจารณาก็ต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากความรู้สึกให้ชัดเจนทั้งนี้รัฐบาลก็จะดำเนินการทุกเรื่องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยประชาชนคนไทยและข้อผูกพันตามกฎหมายและสัญญาเป็นสำคัญ
0: ชัดเจนนะครับ
1: ค่ะ
0: เรามาติดตามภารกิจของคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเริ่มกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปตรวจราชการและติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสักครับนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยมท่าเรือสาลาลอยตำบลสาลาลอยอำเภอท่าเรือก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมตลิ่งบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวงจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขื่อนป่าสักระยะที่2ตอนที่3บริเวณหน้าวัดทองทรงธรรมตำบลคลองสะแกและระยะที่2ตอนที่2บริเวณหน้าวัดก่อแก้วเกษมธารามตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงสำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือและการขนส่งทางน้ำส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางบกและทางรางมาเป็นทางน้ำรวมถึงลดต้นทุนโลจิสติกและปัญหาการจราจรทางถนนโดยแผนพัฒนาครอบคลุมแนวแม่น้ำป่าสักระยะทางรวม52กิโลเมตรปัจจุบันงานก่อสร้างเขื่อนระยะที่2และตอนที่1และตอนที่3แล้วเสร็จขณะที่ตอนที่2อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีช่วงต้นปี2570ส่วนตอนที่4ถึง8อยู่ในแผนงบประมาณโดยคาดว่าโครงการจะช่วยให้การเดินเรือมีความสะดวกปกป้องที่ดินและทรัพย์สินพร้อมยกระดับภูมิทัศน์และเศรษฐกิจริม

0: น้ำของชุมชนและท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนได้รับทราบถึงการติดตามการดูแลโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างชัดเจนโดยมุ่งให้โครงการมีความแข็งแรงและปลอดภัยพร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างในจุดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ต่อกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการในจังหวัดมหาสารคามติดตามรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ค่ะพร้อมทั้งมีการชี้แจงถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรกรสารคามสัญจรครั้งที่1จากแปลงปลูกสู่มือคุณโดยภารกิจการลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ในช่วงเช้านางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่แปลงใหญ่ผักกินซีหมู่ที่6บ้านน้ำจั่นตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะไปก็ไปรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของแปลงใหญ่ผักอินซีรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งได้พบปะเกษตรกรมอบนโยบายและปัจจัยการผลิตตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการและร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรด้วยจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางไปยังฝ่ายเปรมห้วยเชียงทรงตำบลขวาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จากนั้นเดินทางมายังวัดเกศรเจริญผลหมู่ที่1ตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของกลุ่มพร้อมทั้งมอบนโยบายและพบปะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เปิดกิจกรรมตลาดเกษตรกรสารคามสัญจรครั้งที่1จากแปลงปลูกสู่มือคุณณที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายกนกศรีวิชัยนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและประชาชนชาวมหาสารคามร่วมให้การต้อนรับนางสาวปิยรัตน์บอกว่านโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรค่ะแล้วก็เป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยโดยเน้นหาความต้องการของตลาดก่อนการผลิตแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าซึ่งกระทรวงเกษตรพร้อมจะผลักดันสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดการทำเกษตรค้าขายบนตลาดออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
2: อย่างวันนี้ค่ะมหาสารคามของพวกเรานะดิฉันก็ลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดเกษตรกรนะคะแล้วก็รับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การตลาดหรือแม้แต่กระทั่งการที่อยากจะจัดตั้งสหกรณ์ของวิสาหกิจชุมชนด้วยก็เดี๋ยวจะมีการสั่งการให้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้ามานะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการขยับขยายแล้วกลายเป็นสหกรณ์ที่เติบโตในอนาคตค่ะในส่วนของเรื่องน้ำเช่นเดียวกันท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะได้มอบหมายให้ดิฉันเองมาเก็บเอาปัญหาของบ้านเราเพื่อที่จะไปนำปรึกษาหารือกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการที่กำกับดูแลกรมชลประทานอยู่โดยท่านรัฐคลังแสงค่ะจะเป็นคนนำเอาโครงการของบ้านเราของมหาสารคามค่ะเข้าไปนั่งพูดคุยถึงความจำเป็นเร่งด่วนให้กับพ่อแม่พี่น้องจากจังหวัดมหาสารคามอย่างแน่นอนดังนั้นก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องจังหวัดมหาสารคามได้ติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดแล้วกันค่ะว่าทางพวกเราเองทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองรวมถึงท่านรัฐคลังแสงเองเนี่ยเราจะมีการพัฒนาในเรื่องของน้ำในเรื่องของเกษตรกรแล้วก็ในเรื่องของสายกองของพวกเราได้อย่างไรบ้างคะในจังหวัดมหาสารคามเองก็มีความเข้มแข็งของเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ด้วยซึ่งยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ดิฉันก็เห็นความสำคัญของทุกท่านอยู่แล้วเพราะวันนี้ดิฉันต้องการดึงเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาสู่วงการของเกษตรเพราะหลายคนก็ยังคิดว่าเอ๊ะเข้ามาในวงการเกษตรทำไมถึงไม่รวยสักทีดังนั้นดิฉันก็จะมีการปรับรูปโฉมของการทำงานระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรรวมถึงเครือข่ายคนรุ่นใหม่ของพวกเราด้วยเดี๋ยวจะมีการส่งเสริมในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากเกษตรกรโดยตรงพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมการสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการภาคการเกษตรค่ะ
0: และที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมปล่อยพันกุ้งก้ามกรามลงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงโดยเน้นย้ำว่าจะเดินหน้าปล่อยกุ้งก้ามกรามสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนรอบแหล่งน้ำครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยกุ้งก้ามกราม1ล้านตัวในเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำสร้างความมั่นคงด้านอาหารและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนประมงรอบเขื่อนพร้อมเยี่ยมผลิตภัณฑ์ชุมชนแปลรูปสัตว์น้ำของชุมชนนิทรรศการภาพถ่ายวิถีชาวประมงเขื่อนอุบลรัตน์มอบรางวัลแก่เยาวชนที่ร่วมประกวดวาดภาพการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และการแข่งขันกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและยังได้ลงเรือตรวจการประมงในพื้นที่ของเขื่อนอุบลรัตน์อีกด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ำที่มีทางเศรษฐกิจมีมูลค่าสูงเนื้อมีรสชาติดีนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มุ่งส่งเสริมอาชีพประมงโดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในแหล่งน้ำมาแล้วกว่า200ล้านตัวใน3เดือนที่ผ่านมาและจากการสอบถามประชาชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ทราบว่ากุ้งก้ามกรามสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำซึ่งหลังจากนี้จะเดินหน้าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
3: เราเล็งเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ำนะครับลดลงไปค่อนข้างเยอะก็เป็นหน้าที่ของกรมประมงที่เราต้องเติมทรัพยากรลงในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอบคำถามที่สองเมื่อกี้ที่ถามว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและกรมประมงเนี่ยได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับทั่วประเทศกว่า200ล้านตัวลงไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายอีกใน3เดือนถัดไปเนี่ยก็ต้องมากกว่าเดิมเพราะเราเล็งเห็นอยู่แล้วครับว่าทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งในแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยลดลงไปเยอะจริงๆครับก็เป็นหนึ่งในการมาตรการของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคือ1มีแหล่งอาหารให้ทานแล้วก็2เนี่ยถ้าเหลือก็สามารถไปขายที่ตลาดได้เป็นรายได้เพิ่มกับให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนครับจริงๆเมื่อกี้เนี่ยมีโอกาสได้คุยกับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งไม่เลี้ยงกุ้งด้วยแล้วก็สามารถทําจับกุ้งในแหล่งน้ําธรรมชาติด้วยเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีครับเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยมีรายได้ที่ค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับปลาแล้วเนี่ยหลายท่านเมื่อกี้เจอคุณลุงท่านนึงนะคุณลุงยูนคุณลุงยูนยังบอกเลยว่าจับปลาทั้งวันเนี่ยให้ได้หลายกิโลเลยนะก็ไม่เท่ากับกุ้งกิโลเดียวกุ้ง1กิโลเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง500 600บาทถ้าเกิดขึ้นห้างแล้วหรือขึ้นภัตตาคารร้านอาหารแล้วเนี่ยยิ่งมูลค่าสูงมากกว่านั้นดังนั้นเองเนี่ยกุ้งก้ามกรามก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่กรมประมงแล้วก็กระทรวงเกษตรในที่นำโดยท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องครับ
0: ทางด้านนายประยูรทิพย์รอดชาวประมงบ้านท่าเรือตำบลเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์ของจังหวัดขอนแก่นก็กล่าวว่าหลังจากที่กรมประมงมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามลงในพื้นที่ของเขื่อนอุบลรัตน์ทำให้พี่น้องชาวประมงที่อยู่รอบเขื่อนมีอาชีพและรายได้จากการจับกุ้งก้ามกรามขายเพิ่มยังต่อเนื่องก็คือตั้งจากเมื่อก่อนซึ่งเป็นการจับปลาเพียงอย่างเดียวถือว่าโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามครั้งนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับเพราะว่าจับปลาได้10กิโลกรัมก็ขายได้ไม่เท่ากับที่กุ้งก้ามกรามเพียง1กิโลกรัมเท่านั้นครับ
1: นโยบายชัดเจนนะคะสำหรับกระทรวงเกษตรค่ะปิดท้ายช่วงนี้กันที่บรรยากาศงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะ13กันยายนซึ่งก็มีบุคคลสำคัญทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงร่วมอวยพรในโอกาสนี้อย่างคับคั่งเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะ ดยที่บ้านพักส่วนตัวในย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้จัดการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีเป็นการภายในครอบครัวโดยมีคณะรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญทางการเมืองเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งนอกจากนี้ก็ยังมีบุคคลสำคัญส่งกระเช้าดอกไม้และข้อความอวยพรอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีและคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนคณะข้าราชการตำรวจก็เดินทางเข้าอวยพรอย่างคับคั่งเช่นเดียวกันค่ะในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่าตราบใดที่ยังคงดำรงตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนจะขอทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถฟังเสียงนายกกันหน่อยค่ะ
4: ผมก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องพรรคภูมิใจไทยเข้ามาจนได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนมันไม่มีภารกิจอื่นนอกจากเป้าหมายสองเป้าหมายหลักนี้
1: สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติและอัตราการจ้างงานอย่างไรก็ตามรัฐบาลตระหนักดีว่ายังมีปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศต้องเผชิญโดยรัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
4: ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเงินลงทุนที่เข้ามาในประเทศต่างๆเรื่องของการจ้างงานนะครับนั้นในตัวดัชนีต่างๆมันก็ขยับขึ้นนะแต่แน่นอนแล้วมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในประเทศมหาอำนาจในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเขาก็ยังมีคนตกงานมีคนจนมีเรื่องที่เขาต้องแก้ไขอยู่
1: อีกประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจโดยเฉพาะกรณีการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าธรรมมาร่วมลงมติเห็นชอบด้วยประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าการเมืองในปัจจุบันถือเป็นพลวัตปรากฏการณ์ที่พรรคฝ่ายค้านมาร่วมโหวตสนับสนุนในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายมาถูกทางเพราะเมื่อรัฐบาลนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมส.ส.ในฐานะผู้แทนของประชาชนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการลงมติดังกล่าวไม่ได้มีการพูดคุยหรือทำสัญญาใจทางการเมืองใดๆต่อกันทั้งสิ้นแต่เป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายต่างยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้รัฐบาลในการนำงบประมาณไปบริหารจัดการเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป
4: มันก็สะท้อนอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลได้นำเสนอแล้วเนี่ยแม้กระทั่งส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านนะครับอย่างเช่นพรรคกล้าธรรมเนี่ยท่านก็ยังเห็นว่าไอ้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยถ้าถูกนำไปปฏิบัติแล้วก็คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนต่อส่วนรวมนะครับท่านก็ให้ความ สนับสนุนเห็นชอบด้วยกับร่างพรบงบประมาณนี
5: ้มีสัญญาใจที่จะร่วมรัฐบาลในอนาคตไหมครับ
4: ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ก็เป็นท่าทีที่เขาเห็นกับประเทศชาติเขาเห็นกับประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับก็อย่างที่เรียนมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความร่วมมือทั้งหลายมันก็เกิดขึ
0: ้
4: น
0: แน่นอนว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์ก็เอาไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณปรับคณะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีทุกคนทั้งพรรคแกนนำและพรรคร่วมรัฐบาลต่างเร่งทำงานและพร้อมชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนอย่างเต็มที่ฟังเสียงยืนยันจากนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
4: ตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับรัฐบาลก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลของผมก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละท่าน
6: อย่างรัฐมนตรีลูกเทพเองท่านนายกได้ดูผลงานเขาบ้างไหมครับว่าตรงตามใจท่านนายกหรือเปล่าม
4: ันไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพครับใครเป็นจัดก็ไม่รู้รัฐมนตรีทุกคนผมคัดเลือกมากับมือตัวเองแล้วก็เป็นนั้นเข้าใจกันว่าทุกคนก็จะมีภารกิจแล้วก็มีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขายังทำงานได้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์ครับส่วนรวมเขาก็ยังสามารถที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไปได้เรื่อยๆ
7: โดยรวมถือว่าน่าประทับใจไหมครับผลงานของ
4: ขยันทุกคนครับ
0: แน่นอนนะครับว่า KPI ของรัฐมนตรีแต่ละคนก็คือการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนช่วงหน้ามีรายละเอียดการแก้ไขปัญหาที่ทุกกระทรวงยังคงเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนช่วงหน้าใน MBT News ข่าวเช้าครับ
1: ค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:27 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้าต่อคุณผู้ชมครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนบางที่ร้อนทำให้เกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยครั้งที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วก็เกิดเหตุนี้ครับเมื่อช่วงเย็นวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมกำลังระงับเหตุพร้อมกับอพยพผู้ป่วยไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้พร้อมกับสั่งปภ.สำรวจอาคารและสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลด้วยครับโดยภายหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนจังหวัดสมุทรสาครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอปภ.เร่งเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุพร้อมกับโรงพยาบาลดำเนินการอพยพผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่รวดเร็วด้วยเพลิงลุกไหม้บริเวณแผนกกายภาพบำบัดชั้นที่1ของอาคารและสามารถควบคุมเพลิงได้ 100% แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความปลอดภัยของพื้นที่อย่างละเอียดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทันทีที่ได้รับทราบข่าวก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วอย่างรวดเร็วไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยได้สั่งการเร่งด่วนให้ทั้งสองหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดและให้ปภ.สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยพร้อมประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุซ้ำขณะที่ในวันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนกลับเข้าไปใช้พื้นที่ขณะเดียวกันได้ประสานกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่ามลพิษจากควันที่ยังคงตกอยู่ในอาคารโรงพยาบาลเพื่อมั่นใจว่าพื้นที่มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนส่วนการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าพื้นที่ในวันนี้เพื่อเก็บหลักฐานและตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนสรุปข้อเท็จจริงครับ
1: โครงสร้างจะมีท่านโยธาธิการและผังเมืองนะครับมาตรวจในเรื่องของโครงสร้างว่าโครงสร้างโรงพยาบาลเนี่ยมีความพร้อมหรือว่าใช้งานกลับมาใช้งานได้ไหม
2: จากการรายงานเห็นได้พอจะทราบสาเหตุได้ยังคะท่าน
1: ตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดครับก็ทราบจากว่าน้องที่ว่าเป็นเวรเปรย์นะครับได้เดินทางผ่านมาแล้วก็เห็นเปลวไฟนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้ต้องขอชื่นชมทางเจ้าหน้าที่นะครับทางเทศบาลก็ดีเจ้าที่อส.แล้วก็พี่น้องผู้ภัยทุกท่านนะครับที่เดินทางมาที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีการเตรียมพร้อมที่จะอพยพผู้ป่วยนะครับตรงนี้เราก็เลยไม่ได้รับความเสียหายหรือว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับจะมีก็ต่อเมื่อมีน้องผู้ภัยคนหนึ่งนะครับที่สำลักควันนะครับแล้วก็มีเจ้าที่อส.ที่โดนกระจกบาดครับผม
3: อย่างชั้นล่างนะครับส่วนใหญ่เราเก็บอะไรไว้อะครับ
1: ชั้นล่างเนี่ยทางท่านท่านรองของโรงพยาบาลบอกว่าเป็นพื้นที่กายภาพบำบัดครับก็จะเป็นเตียงอุปกรณ์ในการใช้กายภาพบำบัดครับแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เลยไม่มีผู้ที่มาใช้บริการ
3: อย่างตึกนี้ครับเป็นตึกที่ค่อนข้างจะมีอายุอยู่พอสมควรเรื่องของระบบไฟฟ้าได้มีการแบบตรวจสอบหรือว่าอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: คือเบื้องต้นทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูเฉพาะจุดอีกทีนึงนะครับว่าในกรณีชั้นล่างเนี่ยนะครับมันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาตรวจให้ชัดเจนอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นถ้ามันเกิดจากระบบความไฟฟ้าหรือว่าเกิดจากระบบของสายไฟเนี่ยเราก็คงต้องมีการตรวจเช็คนะครับทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้ได้ดำเนินกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านก็บอกว่าท่านจะกำชับแล้วก็จะมีการตรวจระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมการใช้ระบบโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจะไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกครับ
0: ขณะที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วประกาศงดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณชั้นจีของอาคารดังกล่าวในวันนี้โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อผู้ที่นัดหมายเพื่อแจ้งเลื่อนวันนัดใหม่อีกครั้งส่วนบริการอื่นของโรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกในทุกเส้นทางเข้าออกของโรงพยาบาลเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวครับ
4: โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะช่วงนี้ก็ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ากันบ่อยหน่อยนะคะส ่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานยิวบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุข้อมูลที่พบว่ามีการขอจัดตั้งไม่ถูกต้องตั้งแต่ปี2564ค่ะส่วนเสียร่างในสุสานนั้นเป็นชาวอิสราเอลและชาวอังกฤษซึ่งการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ญาติบอกว่าขอขยายเวลาเพิ่มอีกเป็น7วันนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมออนไลน์ติดตามผลความคืบหน้าตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนจากจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปลัดจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดทรัพยากรจังหวัดนายอำเภอบางคล้ารวมถึงตัวแทนกรมการปกครองอาทินายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองและร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติการเบื้องต้นได้รับทราบรายงานล่าสุดว่าผู้เสียชีวิตที่อยู่ในหลุมฝังศพทั้ง4ร่างเป็นชาวอิสราเอล3ร่างแล้วก็อีก1ร่างเป็นชาวอังกฤษค่ะโดยญาติทั้ง4ร่างมาติดต่อขอเคลื่อนย้ายแล้วนะคะแต่ว่าภายหลังทางบริษัทการชาบัตกลับเป็นผู้แจ้งความประสงค์ว่าจะขอเป็นผู้เคลื่อนย้ายทั้ง4ร่างเองโดยญาติจะขอขยายเวลาเคลื่อนย้ายศพเพิ่มเป็น7วันเพื่อเตรียมที่ใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมความสัมพันธ์2ใน3คนไทยที่เป็นผู้แจ้งการเสียชีวิตว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ตายหรือเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทการชาบัตหรือไม่สำหรับการขอจัดตั้งสุสานข้อมูลจากที่ประชุมและข้อมูลจากจังหวัดเป็นที่สังเกตได้ว่าการขออนุญาตจัดตั้งเมื่อปี2564ไม่ถูกต้องตามระเบียบตั้งแต่ต้นการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเมื่อปี2566จึงถูกต้องแล้วแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างมากหลังจากดูข้อมูลทางภูมิศาสตร์ย้อนหลังว่าการออกใบอนุญาตตั้งสุสานในปี2564จะผิดระเบียบตั้งแต่ต้นค่ะ
0: มาดูเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงก็คือสถานการณ์ของปลาหมอคางดำครับพื้นที่เขื่อนลำปางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากไปพบปลาชนิดนี้ต่อเนื่องด้วยครั้งล่าสุดก็จับได้เพิ่มขึ้นบริเวณท้ายเขื่อนครับผลการผ่าพิสูจน์เนี่ยไปพบไข่เต็มท้องอยู่ในช่วงของการขยายพันธุ์ครับทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งสำรวจจุดเสี่ยงเพื่อค้นหาและกำจัดให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะแพร่กระจายไปวงกว้างไปทำลายระบบนิเวศและกระทบต่ออาชีพประมงครับตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปลาหมอคางดำได้แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างแต่ว่าจากการตรวจสอบแล้วก็พบปลาหมอคางดำทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งจำกัดพื้นที่และสำรวจอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวพร้อมร่วมตรวจพิสูจน์ปลาหมอคางดำที่จับได้ที่บริเวณบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำรานใต้อำเภอสามชัยซึ่งผลจากการผ่าพิสูจน์พบว่ามีไข่อยู่เต็มท้องอันนี้ก็สะท้อนถึงความพร้อมเข้าสู่การขยายพันธุ์แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กำชับให้ทุกพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังและหากประชาชนหรือว่าชาวประมงพบปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำขอให้ท่านเก็บตัวอย่างเอาไว้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อให้สามารถตรวจพิสูจน์และทำการกำจัดได้ทันทีอย่านำไปปล่อยลงแหล่งน้ำอื่นนะครับเพราะหากสกัดได้ตั้งแต่จำนวนที่ไม่มากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงอาชีพประมงและระบบนิเวศของเขื่อนลำปาวในระยะยาวแต่ด้านนางสาวศิราณีงอยจันทร์ศรีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดท่านบอกว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ซึ่งเกณฑ์การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อพบความหนาแน่นของปลาตั้งแต่10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรขึ้นไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกเดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นปลาหมอคางดำให้ท่านแจ้งประมงในพื้นที่ทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังย้ำเพื่อความสบายใจว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่มีพิษและมีคุณค่าทางโภชนาการได้โปรตีนสูงไม่แพ้กับปลาดินสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติครับ
4: ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับนะคะว่าพบปลาหมอคางดำในลำน้ำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วล่ะค่ะซึ่งก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี้ล่าสุดเตรียมตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังแล้วก็เร่งด่วนด้วยจากกรณีที่พบปลาหมอคางดำระบาดในเขื่อนลำเปาต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ล่าสุดชาวประมงพื้นบ้านจับได้อีก3ตัวค่ะก็เลยส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ซึ่งต่อมาก็ยืนยันชัดว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงๆแล้วก็เป็นปลาหมอคางดำที่พร้อมขยายพันธุ์นั่นแปลว่ามีไข่เต็มท้องนะคะโดยทั้ง3ตัวนี่มีขนาดความยาว 7-10 เซนติเมตรมีอายุประมาณ3เดือนผลการผ่าทั้ง2ตัวพบว่ามีไข่เต็มท้องทั้ง2ตัวพร้อมขยายพันธุ์นั้นนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงซึ่งทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจในวันนี้ค่ะจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและเร่งด่วนเพื่อสกัดไม่ให้ลุกลามออกนอกโซนขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็กำลังรณรงค์กำจัดปลาหมอคางดำอยู่ค่ะ
5: ตอนนี้เนี่ยผมได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแล้วก็ใช้อาสาเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณเขื่อนลำปาวเนี่ยให้ช่วยกันเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีรายงานมาว่าจับเจอจริงๆก็หลายตัวแล้วแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะกลับเข้าไปที่กระทรวงแล้วก็ดำเนินการตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่มาบริหารจัดการเรื่องปลาหมอคางดำโดยเฉพาะแล้วก็ตลอดจนไปถึงการผลักดันนำงบประมาณงบกลางจาก

0: รัฐบาลเนี่ยมาบริหารจัดการเรื่องสถานการณ์ครับก็เดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานเป็นระยะไปเรื่อยๆครับจริงๆหลายจังหวัดเนี่ยสถานการณ์ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ามันมีมานานแล้วมันมีมาหลายปีแล้วซึ่งผมเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณสัก4เดือนเนี่ยผมก็เล็งเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญจริงเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราไม่ละเลยแน่นอนอย่างวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเดี๋ยวพอตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีองค์ประกอบในหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันเนี่ยก็จะดำเนินการเร่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนอยู่แล้วครับ
1: มาดูหนึ่งในโครงการที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเยอะมากสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีกระแสข่าวว่ามีการขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปหรือเปล่าตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าบรรยากาศการจับจ่ายในเดือนสุดท้ายตามกรอบเดิมก็ยังเป็นไปอย่างคึกคักโดยพี่น้องประชาชนรวมถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างก็สนับสนุนให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปจนถึงเดือนธันวาคมเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศครับมาฟังเสียงของพี่น้องประชาชนและบรรดาพ่อค้าแม่ค้ากันก่อนนะครับที่ศูนย์อาหารและบริการ3หนองแวงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้สื่อข่าวก็ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสถึงกระแสข่าวการพิจารณาต่ออายุโครงการส่วนใหญ่ก็อยากให้ขยายโครงการออกไปถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องและก็เป็นของขวัญให้กับประชาชนอย่างนางสาวปิยธิดาโยเทพแม่ค้าท่านนี้บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสถือว่ากระตุ้นการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากเดิมเคยซื้อ20บาทแต่เมื่อมีไทยช่วยไทยพลัสลูกค้าจะซื้อเพิ่มเป็น40บาท60บาทหรือ80บาทแต่หากโครงการสิ้นสุดยอดขายอาจจะลดลงจากเดิมจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนการขยายเวลาโครงการออกไปครับ
2: แต่ก็เตรียมตัวกันประมาณนึงเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก30เดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สถิติก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
3: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2เดือนนี้เราโอเคมั้ยครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
2: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่
1: ขณะที่นายธนงศักดิ์สุทธิประภาพ่อค้าท่านนี้กล่าวว่าผู้ค้าที่นี่มากกว่า 90% เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปรากฏว่ายอดขายดีขึ้นมากลูกค้าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าหากสิ้นสุดโครงการเกรงว่ายอดขายจะลดลงประมาณ 20-30%แต่เมื่อทราบว่ารัฐบาลอาจจะต่อโครงการออกไปอีก2เดือนถือว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนและคนค้าขายเพราะว่าหากขยายเวลาไปถึงช่วงปีใหม่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลายด้านทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้นขณะที่ผู้ค้าก็จะมีรายได้มากขึ้นด้วย
4: ในโซนนี้ที่ผมเห็นมาเขามาสแกนเยอะมากเพราะว่าเขาจะช่วยเสียค่าใช้จ่ายล่ะเดี๋ยวนึง
5: ถ้ามันไม่มีแล้วมันจะขายได้น้อยลงไหม
4: ถ้าไม่มีก็ขายปกติครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่มีเราก็เซฟเงินไว้เขาก็รู้ลูกค้าเขารู้เองแต่ว่าถ้ามีเขาก็จะอีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงมันจะช่วยเขาได้เยอะค่าใช้จ่ายอะไรด้วย
5: ทีนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลจะต่อให้อีก2เดือน
4: ครับ
5: เรารู้สึกยังไง
4: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่าหนึ่งลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะมาก
1: เช่นเดียวกับร้านค้ารายย่อยหลายแห่งเช่นร้านอาหารร้านส้มตำและร้านค้าประเภทรถเข็นก็ได้รับความนิยมจากประชาชนในการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องเจ้าของร้านที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าตลอด4เดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมทั้งการขายผ่านหน้าร้านและผ่านแอปพลิเคชัน Delivery เป็นโครงการที่สามารถฟื้นสถานการณ์การค้าที่ซบเซาช่วงก่อนหน้านี้ให้กลับมาคึกคักได้ระยะหนึ่งหากมีการขยายโครงการเพิ่มในช่วงปลายปีคาดว่าจะทำให้การใช้จ่ายคึกคักต่อเนื่องครับทั้งนี้ทิศทางการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไปพิจารณาขยายเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนเพื่อนำวงเงินงบประมาณที่คงเหลืออยู่ในระบบมาใช้อย่างต่อเนื่อง ดยล่าสุดทางกระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดความต้องการใช้จ่ายของประชาชนและนำปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงหลังจากจบโครงการเฟสแรกหรือสิ้นเดือนกันยายนนี้เข้ามาประเมินร่วมกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากที่สุดครับ
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายุทธศาสตร์เจ้าแวลูหรือว่าคุณค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจสนับสนุนคอนเทนต์คุณภาพดีขยายสู่ตลาดต่างประเทศค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6ทับ2569เห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบทั้งในและต่างประเทศผ่านยุทธศาสตร์ที่มีชื่อว่า Dual Value หรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจครอบคลุม5แนวทางสำคัญได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิและอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานจะพิจารณา3มิติประกอบด้วยผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือว่ามูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมเพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศสื่อนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีงบประมาณ2570ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนี้ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาและประกาศผลโครงการที่ได้รับอนุมัติรวมถึงทำสัญญาให้ทุนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2570จึงเชิญชวนผู้สนใจนะคะส่งคำขอได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th ค่ะ
1: โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ยังไม่หมดนะครับช่วงหน้ายังมีรายละเอียดให้ติดตามใน ABC News ข่าวเช้าครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:48 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มที่โครงการดีๆของกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็คืออุตสาหกรรมเกมไทยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศซึ่งรัฐบาลแน่นอนเดินหน้าผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกหลังจากผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าเจรจา270 ล้านในงานJames Con 2026นะครับต่อย่อ James Con Asia X Thailand Game Show 2026เพื่อเป็นศูนย์กลางของเกมของภูมิภาคอาเซียนครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยว่าจากการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับได้นำผู้ประกอบธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงาน Gamescom 2026ที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีระหว่างวันที่26-30สิงหาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแล้วก็แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยรวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลการเข้าร่วมผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า270ล้านบาทพร้อมพบปะคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายหรือ 67.71% สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ผลสำรวจดังกล่าวรัฐบาลจึงเดินหน้าต่อยอดโอกาสจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกมจากไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการขยายตลาดสู่ภูมิภาคนั่นเองนะครับ
1: ด้านการส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดตัว Thai Food Good Health ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลค่ะนำร่องที่เขตสุขภาพที่5ขยายสู่77จังหวัด770เมนูภายใต้มาตรฐานเดียวกันพร้อมอัปเกรดคุณภาพจากมาตรฐานระดับ3ดาวสู่5ดาวผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกรายงานนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการยกระดับอาหารไทยจากที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อยและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอยู่แล้วไปสู่อาหารไทยที่อร่อยมีคุณค่าและใส่ใจสุขภาพด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสมุนไพรและภูมิปัญญาอาหารไทยโดยไม่เปลี่ยนเสน่ห์หรือรสชาติของอาหารเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นอีกทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับผู้ประกอบการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนนายพัฒนากล่าวด้วยนะคะว่าพื้นที่เขตสุขภาพที่5มีความพร้อมทั้งความหลากหลายของวัตถุดิบศักยภาพผู้ประกอบการและความเข้มแข็งของเครือข่ายสาธารณสุขเป็นโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายใต้แนวคิด77จังหวัด770เมนูบนหลักโภชนาการความปลอดภัยและคุณค่าต่อสุขภาพพร้อมทั้งวางเส้นทางยกระดับคุณภาพจากมาตรฐานระดับ3ดาวไปสู่ระดับ4ดาว Taste Excellenceและระดับ5ดาว Global Wellness Menu เตรียมความพร้อมสู่ตลาดสุขภาพและตลาดนานาชาติทางด้านดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าโครงการนี้จะนำร่อง8จังหวัดในเขตสุขภาพที่5ได้แก่สุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำเกณฑ์ประเมินเมนูอาหาร TFGH มาทดลองตรวจประเมินแล้วก็ทดสอบเมนูอาหารสุขภาพอัตลักษณ์สมุนไพรท้องถิ่นจากร้านอาหารที่ขอรับการรับรองจำนวน80เมนูเพื่อถอดบทเรียนและทดสอบเกณฑ์มาตรฐานพร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์เพื่อการันตีคุณภาพและความปลอดภัยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นรวมถึงมีการจัดนิทรรศการแสดงเมนูอาหารมาตรฐานจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนการประกวดแข่งขันปรุงเมนูอาหารสุขภาพระดับประเทศจากวัตถุดิบอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยมีเชฟตัวแทนทั้ง8จังหวัดประชันฝีมือใน3ประเภทได้แก่อาหารคาวของหวานและเครื่องดื่มประเภทละ8ทีมทีมละ2คนเพื่อเฟ้นหาเมนูชนะเลิศ9เมนูด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินว่าอาหารที่อร่อยมักจะไม่ดีต่อสุขภาพแต่หลังจากนี้อร่อยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยมีแน่นอนค่ะ
0: กลับมาที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักหน่อยนะครับทีมข่าว

0: การท่องเที่ยวที่ใช้ไทยได้ก็คือเดือนพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนจะงดช่วงปีใหม่ก็คือ1เดือนแล้วก็กลับมาใช้สิทธิ์ได้อีกครั้ง16ถึง16มกราคมนะครับถึง28กุมภาพันธ์2570คือหลายคนเนี่ยบอกว่าโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการให้วงเงินสนับสนุนเมืองรองที่มากกว่าเมืองหลักช่วยกระจายนักท่องเที่ยวออกสู่ภูมิภาคแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างไรก็ตามครับมีข้อกังวลว่าจำนวน1ล้านสิทธิ์อาจจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนรวมถึงความกังวลการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาที่พักแล้วก็ค่าบริการจากผู้ประกอบการบางรายพร้อมกับมองว่าเรื่องที่ดีที่ภาครัฐได้เตรียมมาตรการป้องกันด้วยการให้ผู้ประกอบการเนี่ยยื่นราคาก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ครับขณะที่ผู้ประกอบการมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายและก็สร้างความคึกคักให้กับธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้แน่นอนเนื่องจากดึงดูดให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายสิทธิ์ครอบคลุมร้านนวดสปารวมถึงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปซึ่งช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนและผู้ประกอบการรากฐานที่เป็นฐานรากโดยเฉพาะพร้อมให้ความเห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยต้องเน้นการขายสินค้าราคาที่เข้าถึงง่ายเพื่อดึงดูดลูกค้ามากกว่าการขึ้นราคาเพื่อหวังกำไรครับ
1: สอดคล้องเช่นเดียวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยและผู้ประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ต่างก็ให้การสนับสนุนโครงการไทยเที่ยวไทย plus ของรัฐบาลโดยเชื่อกันว่าจะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกได้เป็นอย่างดีค่ะอีกทั้งนะคะก็บอกว่าก็จะมีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาศกนะคะนายสมรรถกรศาสีอายุ59ปีเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าในฐานะผู้ประกอบการก็เห็นด้วยที่จะให้มีโครงการดังกล่าวเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกและตำบลคลองศกอำเภอพนมส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวถ้าหากว่ารัฐบาลมีโครงการนี้ขึ้นมาก็เชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมของตำบลคลองศกอำเภอพนมมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้ในเขตอุทยานเขาศกอากาศเย็นสบายในช่วงเช้าก็จะมีหมอกให้นักท่องเที่ยวได้ชมและช่วงสายก็จะล่องห่วงยางระยะทางยาวประมาณ 2-3 กิโลเมตรในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเล่นน้ำล่องห่วงยางเป็นคณะกลุ่มละประมาณ 8-10 คนทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักเป็นอย่างมากทางด้านนางสาวอมรรัตน์วรรณคีรีเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะเธอบอกว่าเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นแหละค่ะส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวทะเลเป็นหลักแต่พอได้มาเที่ยวเขาศกรู้สึกดีใจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเขาคลองศกตำอำเภอพนมที่มีทั้งหมอกแล้วก็ได้สัมผัสความงามของแสงอาทิตย์ในยามเช้ารวมถึงกิจกรรมล่องห่วงยางเป็นการท่องเที่ยวที่เรียบง่ายและยิ่งรัฐบาลมีโครงการไทยเที่ยวไทย plus ขึ้นมาเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งก็เลยวางแผนว่าจะชวนเพื่อนๆสมัครเข้าร่วมโครงการเพราะเวลาไปเที่ยวก็จะได้ใช้สิทธิ์ร่วมกันและเชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนที่มาเที่ยวจะได้ประหยัดงบท่องเที่ยวกันคนละประมาณ 1,500 บาทซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ
0: โครงการอะไรนะไทยเที่ยวไทย plus
1: เที่ยวไทย plus ค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนเดือนหน้าตุลาคม
0: ไทยช่วยไทยเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนว่าจะขยายหรือเปล่าแต่ว่าไทยเที่ยวไทยเนี่ยเตรียมออกสตาร์ทนะนะฮะพูดถึงไทยเที่ยวไทย plus เดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเผื่อเป็นแรงบันดาลใจในการวางแผนนะครับไปที่แม่ฮ่องสอนครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำทีมสำรวจเส้นทางเดินป่าธรรมชาติครับส่งเสริมการจัดทำเส้นทางทางท่องเที่ยวดอยเมี่ยงดอยทงและดอยจิกจ้องครับโดยนายอุดมศักดิ์ขาวดูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมสำรวจเส้นทางเดินธรรมชาติเดินป่าธรรมชาติส่งเสริมการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวดอยเมี่ยงดอยทงดอยจิกจ้องที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราช

0: ดอยกิ่วลมอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกิจกรรมที่2ส่งเสริมการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยที่3สำรวจเส้นทางเดินป่าโดยเส้นทางศึกษาธรรมชาติเริ่มต้นที่สันดอยเมี่ยงอำเภอปายจากนั้นคณะเริ่มเดินทางข้ามสันเขามุ่งหน้าสู่ดอยจิกจ้องซึ่งเส้นทางนี้จะมีความท้าทายทางเดินผ่านป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สลับขึ้นลงเนินชันบางช่วงต้องเดินตามสันเขาแคบผ่านจุดช่วงที่เป็นจุดชมวิวดอยธงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้แบบพาโนราม่า360องศาระยะทางกว่า20กิโลเมตรเดินทางถึงดอยจิกจ้องอำเภอบางปะม้าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,933 เมตรเข้าพักที่อาคารรับรองดอยจิกจ้องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายชมพระอาทิตย์ตกและทะเลหมอกในมุมมองกว้างก่อนที่ในช่วงเช้าจะตื่นขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าบนยอดดอยจิกจ้องครับ
1: บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่ถึงบอกว่าประเทศไทยนี้เป็นเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะเที่ยวได้ทุกฤดูกาลจริงๆแต่ว่าก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าออกทำงานเช้านี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะวันนี้รับมือฝนกันต่อนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนหนักบางพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อนติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้านี้บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนมาแล้วค่ะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครหลายเขตทั้งดอนเมืองสายไหมคลองสามวาหนองจอกหลักสี่จตุจักรบางเขนลาดพร้าววังทองหลางบางกะปิบึงกุ่มคณะยาวมีนบุรีและทวีวัฒนาออกจากบ้านเช้านี้เผื่อเวลาเดินทางด้วยนะคะส่วนภาพรวมวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากขณะที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนหนักบางแห่งเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังต่อค่ะสาเหตุจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่บึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษมีฝนหนักมากที่อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีมีฝนหนักมากที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองและพังงา